0: อิสรีศรีวิชานกุล
1: แพตตี้อนัญญพัฒน์นะคะก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนนะคะยาวๆกันไปนะคะแล้วก็อัปเดตข่าวคราวข่าวสารรอบโลกให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็นี่คุณน้ำหวานก็ยังสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะให้เราได้รู้กันนะคะวันนี้หลายคำมากเลยนะคะ
0: ท่านใดจำได้
1: จำได้ไหมคุณผู้ฟัง
0: ร้อนระอุคำนี้เราควรจะจำ
1: แล้วก็อย่างข่าวของคุณยุยกงไงฟิล์ม
0: ฟิล์ม
1: มันเกรี้ยวกราดมันช่างดุร้ายเหลือเกินมันนะวันนี
0: ้ออกหู
1: ใช
0: ่อากาศออกจมูกแล้ว
1: คิดถึงเหมือนอะไรนะหม้อน้ำ
0: หรือรถไฟหัวจักรไอ้น้ำเดือดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะต้องมีสติกันด้วยนะคะถ้าความโกรธเราไปถึงระดับนั้นนะต้องมี self awareness นะคะการตระหนักรู้เท่าทันในอารมณ์ของตนเองด้วยอ้าวคุณผู้ฟังทักทายกันมาตั้งแต่เช้าเลยน่ารักจังเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณชัยนรงค์คุณชวรีคุณยุทธพงศ์คุณจูดาสนะคะบอกว่าทักทายมาจากโฮชิมินห์ซิตี
1: ้
0: เวียดนามร้อนนะคะบอกว่า
1: ไปเที่ยวHot
0: from early morning ร้อนตั้งแต่เช้านะคะมีคุณกนัทพักคุณสุภชัยคุณชยุทธคุณชาวชาวคุณมนูนะคะคุณเสือและอีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแล้วคุณผู้ฟังเราใน LINE Official ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์คุณสุภชัยนะคะคุณอรุณโนไทยแล้วก็เมื่อสักครู่คุณณัฐทะไม่แน่ใจเหมือนตัวย่อนะแต่เป็นคุณผู้ชายพอเราพูดคำว่าฟิล์มสะกดมาเลยในไลน์แล้วก็ส่งสติกเกอร์มันส่งสติกเกอร์รูปไฟมา
0: อ๋อมันไม่ได้ออกว่าแบบฟูมตรงๆเลยนะ
1: มันยังไงคะขออีกรอบค่ะ
0: ฟิล์มเป็นสระแบบมันออกเสียงแบบสไลด์ไปสองสระนะคะฟิล์มเหมือนเพอร์ฟิล์ม
1: เหมือน
0: ฟิล์ม
1: เหมือนนะคำสุดท้ายของน้ำหอม
0: เหมือนเสียงสุดท้ายของน้ำหอมเขาจะไม่ได้ perfume มันเป็น perfume
1: นี
0: ่ perfume
1: อ๋อใช่คุณณัฐวรา
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: คุณณัฐวราบอกวันนี้ได้ยินคำว่า reluctant
0: reluctant ก็คือลังเลค่ะลังเลคล้ายๆ hesitate
1: ลังเล
0: คือไม่แน่ใจแบบอย่างสมมติแทนที่จะพุ่งไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่คือแบบอึกๆอักๆอย่างเงี้ยคือ reluctant
1: เอ๊ะหยุดคิดก่อน
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะขอบคุณคุณณัฐวราด้วยที่ติดตามพวกเรานะคะ
0: มาเกิน10ปีแล้ว
1: ขอบคุณมากๆค่ะ
0: น่ารักทุกท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะท่านไหนติดตามกันมากี่ปีแล้วก็เล่าให้เราฟังได้ค่ะเช้านี้อาจารย์เกษมสันติดภารกิจนะคะสำหรับหลายๆท่านที่รอรับฟังติดตามเรื่อง AI กับราชการไทยเพราะว่าหลายท่านก็บ่นเอ้ยแสดงความเห็นกันมา ทางแฟนเพจของเราและสิ่งสะท้อนนะคะ เดี๋ยวไปฟังสัปดาห์หน้าละกันแต่ว่าวันนี้จอลึกอาเซียน 7:15 เดี๋ยวจะคุยกันเรื่องปิดอีกสหรัฐอิหร่านเจรจารอบใหม่อึมครึมยิ่งกว่าสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้อีกเช้าแดดแรงเย็นฝนตกจะเป็นยังไงกันต่อเดี๋ยวคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวกลับมาที่ข่าวกันต่อดีกว่านะคะเดี๋ยวพัตตี้พาไปดูข่าวเรื่องกับ iPhone 18 Pro กันหน่อยดีกว่าค่ะที่เขาจ่อแพงขึ้นเกือบ 10,000 บาทเลยนะคะ
0: จ่อแปลว่ายัง
1: จ่อแปลว่ายัง
0: เตรียมมา
1: ดูกันว่าทำไมถึงต้องเตรียมแล้วนะคะก็คือข่าวนี้ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาสินค้าของ Apple แหละเพื่อรับมือกับอะไรกับต้นทุนชิปหน่วยความจำมันมีคือชิป2ตัวนะคะชิปหน่วยความจำกับชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นจากกระแสของ AI เนี่ยแหละโดยทิมคุกนะคะ CEO ของ Apple เนี่ยยอมรับว่าการขึ้นราคามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆค่ะทิมคุกกล่าวว่าทางบริษัทพยายามเต็มที่นะคะที่จะบรรเทาภาระต้นทุนมหาศาลที่ถูกผลักมาแล้วก็พยายามปกป้องลูกค้าจากการขึ้นราคามาโดยตลอดแต่สถานการณ์ตอนนี้มันถึงจุดที่ไม่สามารถแบกรับได้ต่อไปค่ะแม้ทีมคุกจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าจะขึ้นราคาเนี่ยมากน้อยเพียงใดหรือว่าสินค้ารุ่นใดบ้างแต่จากการคาดการเนี่ยน่าจะเห็นชัดในเรื่องของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขึ้นที่จะมีขึ้นในเดือน9นี้นะคะก็คือ Apple จะเปิดตัว iPhone 18รวมถึงจะบอกว่าจะมีรุ่นจอพับได้ด้วยเป็นครั้งแรกแล้วก็ราคาน่าจะขึ้นรวมไปถึงน่าจะมีราคาปรับขึ้นของ Mac แล้วก็ iPad แต่ว่า Mac กับ iPad เขาบอกว่าน่าจะปรับขึ้น ก่อนหน้าเดือนกันยายนนี้ค่ะโดย

0: ต้นตอของปัญหามันก็มาจากความต้องการชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปจัดเก็บข้อมูลที่มันพุ่งสูงขึ้นมหาศาลจากบริษัท AI นั่นแหละโดยศูนย์ข้อมูลที่เขาใช้ฝึกหรือว่าประมวลผลโมเดล AI เนี่ยยอมที่จะจ่ายราคาแพงกว่าเพื่อแย่งชิงชิปเหล่านี้ทำให้ผู้ผลิตหันไปเน้นผลิตชิปสำหรับองค์กรใหญ่แทนแล้วก็ลดการผลิตชิปสำหรับสินค้าผู้บริโภคลงนับตั้งแต่ปีก่อนค่ะที่บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่อย่างพวก Google MicrosoftMeta Amazon เนี่ยเริ่มประกาศเพิ่มงบลงทุนมหาศาลทำให้ราคาของชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลพุ่งสูงขึ้นถึง4เท่าและคาดว่าราคาจะปรับขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี2027จากการประเมินของ The Wall Street Journal ค่ะที่อ้างอิงข้อมูล Tech Insight นะคะชี้ว่าหาก Apple เนี่ยผลักภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคเพื่อรักษาอัตรากำไรเดิมเอาไว้ iPhone Pro รุ่นใหม่อาจจะเพิ่มขึ้นราว300ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 9,800 บาทจากรุ่นปัจจุบันค่ะซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็มาจากการที่ Apple เนี่ยต้องใช้ชิปหน่วยความจำเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆรวมถึงสิริโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปก็คือรุ่นใหม่มันก็ต้องมีอะไรที่มันหวือหวาชิปมันก็ต้องใช้มากขึ้น
1: ซ
0: ี
1: ร
0: ี
1: ส์คือซีรีส์หรือเปล่า
0: ซีรีส์นะคะที่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะต้องมีอะไรแบบวิ้งวาวมากขึ้นในฟีเจอร์มันก็เลยต้องใช้ชิปเยอะขึ้นซึ่งเขาบอกว่าตลาดชิปหน่วยความจำแล้วก็ชิปเก็บข้อมูลเนี่ยถูกครอบงำผู้ผลิตนะคะเพียง3รายเท่านั้นก็คือ Samsung SK Hynix จากเกาหลีใต้แล้วก็ Micron จากสหรัฐนะคะอันนี้คือสำหรับชิปหน่วยความจำแต่ถ้าเกิดชิปเก็บข้อมูลเนี่ยนอกจาก3บริษัทที่กล่าวไปแล้วยังมีเพิ่มอีก2บริษัทคือ Kioxia แล้วก็ SanDisk นะคะโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นแล้วก็กำไรของบริษัทเหล่านี้พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะคะแม้ผู้ผลิตเนี่ยจะเร่งสร้างโรงงานเพิ่มนะแต่ว่ากำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะถูกจัดสรรให้กับบริษัทชิป AI ก็คือเหมือนกับโรงงานผลิตพวกนี้ก็จะเน้นไปที่ชิป AI ไอ้หน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือเพิ่มความจำเนี่ยจะไม่ค่อยผลิตนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ Apple นะก็คือราคาสมาร์ทโฟนแล้วก็ PC ในสหรัฐเนี่ยก็มีการปรับขึ้นราว 15% เหมือนกันนะคะอย่างพวก HP Dell แล้วก็ Nintendo ที่ได้ปรับขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทีมคุกนะคะก็ระบุว่า Apple เนี่ยพร้อมใช้เงินสำรองของบริษัทเข้าช่วยเพิ่มกำลังการผลิตชิปโดยมองว่าตลาดจำเป็นต้องมีกำลังการผลิตมากขึ้นแต่ยอมรับว่าจะไม่ลงทุนสร้างโรงงานผลิตชิปหน่วยความจำเองเพราะบริษัทรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญด้านใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย Apple ใช้เงินชิปเนี่ยใช้เงินซื้อชิปหน่วยความจำแล้วก็จัดเก็บข้อมูลปีละหลายหมื่นล้านดอลลาร์จนเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกและเคยใช้อำนาจต่อรองกดให้ราคาของผู้ผลิตเนี่ยมันต่ำลงที่สุดได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหา

0: แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงคือ AI เงินมันหนากว่าแล้วก็ยอมจ่ายล่วงหน้าด้วยนะคะแล้วเขาก็เน้นที่จะไปผลิตชิป AI มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย Apple ก็หนักเหมือนกันตอนนี้พยายามพิจารณาหาแหล่งซัพพลายเออร์ใหม่จากทุกทางรวมถึงทางจีนก็เป็นทางเลือกแต่มันก็ติดปัญหาเรื่องความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะคะก็ต้องรอดูในอนาคตต่อไป
1: เตี่ยเอาไว้ที่ระดับ A3
0: ว้าว
1: ไม่ใช่วากิว A3 นะไม่ใช่วากิว A3 นะไม่เหมือนกัน
0: ม
1: ัน
0: ละมุนลิ้นขนาดไหนกันเชียว
1: นะเขาบอกว่ามีแนวโน้มเสถียรภาพค่ะซึ่งมีปัจจัยจากการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับAI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนื่องจากเทคโนโลยี AI กำลังเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะ Moody's บอกว่าการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกระตุ้นการลงทุนในศูนย์ข้อมูลทั่วเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะและมาเลเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลประโยชน์รวมถึงเกาหลีใต้ไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่าไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการไทยอินเดียพร้อมกับระบุว่าประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานมีแรงงานที่มีทักษะและศักยภาพด้านสถาบันที่เอื้อต่อประโยชน์การประยุกต์ใช้ AI นะคะจะมีแนวโน้มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI Moody's บอกว่าตอนนี้นะคะ supply chain หรือว่าโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานของโลกเนี่ยปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ความไม่แน่นอนทางด้านภาษีการค้าก็เลยกำลังสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วจะกลับมาตึงกับด้านนี้หรือเปล่
0: า
1: เพิ่มอีกนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอันนี้ก็เป็นคาดการณ์ค่ะจาก Moody's Ratings ช่วงนี้เดี๋ยว
0: ขอเสริมหนึ่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องอันนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่เกี่ยวกับเขามีการประชุมกันนะคะสปป.ลาวเขาน่ารักนี่ตอนก่อนประชุมเขามีการเป็นดีลที่เขาคุยกันแล้วแหละแต่เขาส่งไปเลย
1: ค่ะ
0: เป็นต้องบอกว่าเป็นแขกที่เดินทางไปที่การประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนพอดีนะคะที่กรุงคาซานเลยนะคะเป็นแขกกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ส่งเชือกเอ้ยไม่ใช่ส่งเชือกส่งช้างช้างน้อย2เชือกนะคะชื่อว่าน้องน้ำตาลแล้วก็โฟวิวส่งเชือกงงปะส่งเชือกมัน
1: เป็นคำ
0: พูดอะไรแล้ว
1: นามจำนวนนับนาม
0: นามจำนวนนั่นแหละเชือกนะคะไม่น้องน้ำตาลกับน้องโฟวิวนะคะช้างน้อย2เชือกค่ะส่งตรงไปเป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเดินทางถึงคาซานต้องบอกว่าน้องสองคนน้องสองเชือกนี้เป็นแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนนะคะทั้งคู่เป็นช้างตัวเมียมีอายุ4ปีแล้วก็5ปีทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานได้อย่างง่ายได้แล้วก็ตอนนี้กำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์คาซานนะคะซึ่งก็ส่งไปครบรอบ35ปีความสัมพันธ์รัสเซียอาเซียนพอดิบพอดีเลยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าการมอบช้างเนี่ยเป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านช้างนะคะแล้วก็ที่เมื่อก่อนเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็มีช้างอยู่จำนวนเยอะที่สปป.ลาว
1: มีช้างล้านตัว
0: ไม่ใช
1: ่เป็นนี้หรือเปล่าให้จำแบบนี้
0: อาจารย์อย่างนี้ก็ได้ค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักนะคะที่เป็นทูตพิเศษจากสปป.ลาวนะคะไปให้กับรัสเซีย
1: นักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้เพราะว่าการใช้ลักษณะนาม และคำนับช้างในภาษาไทยจะแตกต่างกันไปตามสถานะและแหล่งที่อยู่ของช้างช้างบ้านเรียกว่าเชือกช้างป่าเรียกว่าตัวฝูงช้างรวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่าโขลง
0: เฮ้ยฉันตอบถูก
1: ช้างสำคัญเช่นช้างคู่บ้านคู่เมืองเรียกว่าช้างจ้ะ special elephant

0: เป็นแบบ
1: เรียกช้าง
0: VVVIP ช้างเรียกเป็นว่าช้าง
1: เ
0: ป
1: ็
0: น
1: ช้าง very important person
0: เช่นช้างพิเศษช้างในวังอะไรอย่างนี้นะคะอ้าวพักสักครู่ค่ะปิดอีกปิดเปิดสหรัฐอิหร่านและการเจรจารอบใหม่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เวลาเห็นข่าวโกงอาหารกลางวันเด็กคุณรู้สึกยังไงครับบางโรงเรียนเด็กได้ข้าวนิดเดียวผักแทบไม่มีเนื้อไม่ต้องพูดถึงทั้งที่รัฐจ่ายงบครบทุกหัวเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลือครับแต่มีการร้องเรียนจริงทั้งเรื่องการแจ้งจำนวนเด็กเกินจริงหรือซื้อวัตถุดิบไม่ครบงบประมาณสำนักงานปปช.จึงต้องลงพื้นที่ตรวจจริงถึงก้นครัวไม่ใช่แค่ดูเอกสารเพื่อให้มั่นใจว่าเงินงบประมาณถึงมือเด็กและเด็กๆได้กินอาหารที่มีคุณภาพตามสิทธิ์ที่ควรได้รับนอกจากนี้ยังมีการเสนอแนวทางป้องกันการทุจริตให้รัดกุมยิ่งขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจนถึงการติดตามผลเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ใครแอบกินส่วนต่างหากคุณพบเห็นความผิดปกติหรือพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงการทุจริตอย่าปล่อยผ่านครับแจ้งสำนักงานปปช.หรือศูนย์ข้อมูลปปช.1205มาร่วมกันดูแลข้าวมื้อสำคัญของลูกหลานเราสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะต้องคุยกับอาจารย์เลยในเช้านี้เพราะว่าก็ยังอึมครึมอยู่นะคะสำหรับการเจรจารอบใหม่ที่สวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณชรีครับคุณอนันยพัฒน์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณสำหรับเวลาของอาจารย์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมาเข้าสายกับเราในเช้านี้อึมครึมยิ่งกว่าฟ้าฝนกรุงเทพในตอนเย็นอีกอาจารย์คะเรียนเชิญเลยค่ะสหรัฐอิหร่านและการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด
6: ์ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการเจรจาที่มีความซับซ้อนมาตั้งแต่แรกนะครับจริงๆการเจรจาเนี่ยมีอยู่หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ไม่เป็นทางการหรือช่องทางลับก็เป็นที่ยืนยันกันว่ามีอยู่จริงแล้วก็มีก่อนที่จะมีการลงนามอย่างที่เราเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่พอลงนามกันทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เสร็จก็จะต้องมีการลงนามด้วยตนเองซึ่งขณะนี้ในการเจรจาต่อรองกันที่สวิตเซอร์แลนด์ก็จะมีการลงนามด้วยตนเองของทั้งสองทีมนะครับนำโดยทางอิหร่านทางประธานสภานะครับแล้วก็ทางสหรัฐก็คือรองประธานาธิบดีแล้วก็คณะผู้เจรจาอย่างเช่นที่ปรึกษาพิเศษแล้วก็ลูกเขยของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็การเจรจาตรงนี้ก็ยังขุกขักมากเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญหลายเรื่องนะครับเรื่องเลบานอนก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่ายังตกลงกันไม่ได้และอิสราเอลเองก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะครับเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแรกๆที่สำคัญที่สุดในการเจรจานะครับ แต่ว่าหลายฝ่ายก็คาดว่าจะเจรจาไปได้นะครับแต่ว่ามีความผกผันนอกจากจะเรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องของสหรัฐโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาเมื่อวานนี้เองนะครับให้สัมภาษณ์สำนักข่าวนะครับในลักษณะที่ค่อนข้างกดดันและข่มขู่นะครับทีมของทางอิหร่านก็ทำให้เกิดปัญหาซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าชะงักชั่วคราวครับคุณอนันยพัฒน์ครับคุณอิสรีครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีเรื่องการเปิดช่องแคบนะครับซึ่งก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยต้องการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในการผ่านทางนะครับตรงนี้จริงๆก็คงต้องรอให้ทางอิหร่านไปคุยกับทางโอมานด้วยนะครับตามรายละเอียด4ข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้มากนักก็เป็นเรื่องแรกนะครับส่วนเรื่องการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็ยกเลิกการคว่ำบาตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ซับซ้อนเนื่องจากการคว่ำบาตรเนี่ยมีหลายรูปแบบแล้วก็ต่อเนื่องกันมาเกือบ50ปีนะครับนับตั้งแต่อิหร่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วขณะนี้กองทุนก้อนแรกที่ว่ากันว่าจะให้ทางสหรัฐนะครับแล้วก็ทางประเทศในตะวันออกกลางหลายประเทศซึ่งได้อายัดทรัพย์สินของทางอิหร่านนะครับได้ปล่อยเงินก้อนแรกออกมาก็ยังไม่สำเร็จนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องอื่นๆก็แน่นอนนะครับเรื่องนิวเคลียร์นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าการเจรจา

0: แล้วก็เอามาต่อรองเพื่อที่จะปิดข้อตกลงที่จะลงนามกันนะครับแล้วก็ถ้าทำได้จริงนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เป็นรายละเอียดทางด้านหลักการอย่างเช่นไม่แทรกแซงกิจการภายในรับรองอธิปไตยเราไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของอิหร่านอีกนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดว่ากลไกที่จะต้องดูแลข้อตกลงเหล่านี้การควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งข้อ15ที่จะต้องเอาเข้าไปอยู่ในข้อตกลงของสหประชาชาตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันนะฮะคุณปรัญญาพัฒน์ครับหนึ่งสี่ครับไฟค้านหรือว่าพรรคเดโมแครตของสหรัฐก็บอกว่าข้อตกลงเหล่านี้จริงๆต้องผ่านรัฐสภานะครับถ้าเป็นข้อตกลงในเรื่องการยกเลิกการคว่ำบาตรมันมีพระราชบัญญัติ2015อยู่นะครับของสหรัฐที่ว่าการคว่ำบาตรใดๆของอิหร่านนะครับเมื่อเป็นกฎหมายเป็นพระราชกำหนดก็จะต้องกลับไปสู่สภาผู้แทนราษฎรไปสู่รัฐสภาหรือว่าสภานะครับผู้ที่สภาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมานอกเหนือไปจากปฏิบัติการภาคพื้นดินที่เลบานอนของอิหร่านของสหรัฐกับนะครับของอิสราเอลนะครับที่สหรัฐหนุนหลังอยู่แล้วก็ที่อิหร่านหนุนหลังฮิซบอลเลาะห์อยู่นะครับแล้วก็มีการเจรจาคู่ขนานกันไประหว่างปากีสถานผู้ประสานงานกับกลุ่มเหล่านี้นะครับแล้วก็กับทางซาอุดิอาระเบียกับพันธมิตรนะครับก็ถือว่าเราได้เห็นแสงสว่างบ้างแล้วนะครับที่ปลายอุโมงค์ว่าจะลงนามกันได้เพราะว่าทีมงานระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็เป็นตัวเป็นๆจริงๆนะครับพร้อมจะลงนามแต่ก็ต้องมีแง่เงื่อนมีลูกเล่นนะครับให้เราจะหายใจคว่ำทำให้พลังงานแบ่งไปเกือบ 2% นะครับ 1% กว่าหุ้นก็ตกลงมาอีกแต่ว่าก็คาดหวังกันว่าเป็นการเจรจาเขาเรียกว่าในลักษณะของอินเทอริมนะครับเพื่อที่จะไปตกลงกันจริงๆอีก60วันข้างหน้าซึ่งตรงนั้นก็จะยิ่งเข้มข้นแล้วก็ยิ่งจะผกผันมากกว่านี้ครับ
1: อาจารย์คะมีประเด็นหนึ่งนะคะที่ดิฉันรู้สึกว่าสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องการคืนเงินที่อายัดเอาไว
2: ้
1: การคืนทรัพย์สินที่ถูกอายัดเอาไว้นะคะแล้วก็มันมีรายงานออกมาว่าในเมื่ออิหร่านเป็นประเทศที่ไม่ได้มีระบอบประชาธิปไตยที่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยเงินเหล่านี้ถ้าหากว่าคืนไปเนี่ยก็จะไปอยู่ในฝ่ายบริหารและพวกทหาร IRGC อาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างต่อเรื่องนี้คะ
0: ใช่ครับเรื่องนี้ก็ถือว่าซับซ้อนที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับประการแรกคือไม่มีใครทราบเลยครับว่าทรัพย์สินที่อายัดไปนะครับมีเท่าไหร่กันแน่นะครับตัวเลขที่เป็นทางการถือว่าน้อยนะครับประมาณ20,000กว่าล้านเหรียญ นะครับแต่นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปบอกว่าน่าจะมากกว่านั้น10เท่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเงินเหล่านี้แล้วก็อยู่ตามธนาคารต่างๆนะครับแล้วรวมทั้งธนาคารในตะวันออกกลางหลายแห่งนะครับในเมืองใหญ่ๆนะครับจะแล้วก็เป็นความลับด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นความลับของทางลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ทราบเลยครับว่ามีอยู่เท่าไหร่ทั้งประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยก็มีกฎหมายที่จะไม่เผยแพร่ความลับของลูกค้านะครับซึ่งเป็นอิหร่านแล้วก็เป็นหลายประเทศที่ไปฝากเงินไว้นะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่าจำนวนมหาศาลนะครับอย่างน้อยๆก็มากกว่า 2-3 หมื่นล้านแน่นอนนะครับแล้วก็กำลังจะทยอยปล่อยออกมาเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการพูดกันว่าส่วนที่เปิดเผยได้นะก็จะเริ่มให้อิหร่านเอาเงินเหล่านี้กลับไปฟื้นฟูช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมก็ยังมีกองทุนอีก300ล้านนะครับ
1: ค่ะ
0: ตรงนั้นน่ะนะครับที่อาจจะเปิดเผยได้ง่ายขึ้นเพราะอาจจะส่วนนึงเป็นเงินกู้นะครับแล้วก็เป็นที่หลายรัฐบาลให้ร่วมมือกันตั้งกองทุนฟื้นฟูนะครับรวมทั้งทางฝั่งสหรัฐด้วยซึ่งหลายฝ่ายก็คงจะได้ประโยชน์จากการให้ยืมนะครับจากการฟื้นฟูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีก1ส่วนซึ่งส่วนที่ซับซ้อนก็คือว่าส่วนไหนที่ผูกพันกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็คงยังปล่อยมาไม่ได้ในระดับที่1นะครับในการคว่ำบาตรตัวระดับที่2ที่เกี่ยวข้องกับการค้าน้ำมันและอื่นๆเนี่ยรวมทั้งที่ค้ากับอาเซียนนะครับหลายประเทศนะครับแล้วก็ค้ากับทางตะวันตกผ่านช่องทางที่3เนี่ยนะครับก็อาจจะปล่อยมาได้เร็วตรงนี้ทางอิหร่านก็หวังไว้มากเหมือนกันนะครับว่าจะได้เริ่มส่งมอบน้ำมันกระดิบนะครับได้มากขึ้นเพื่อ นำเงินเข้าไปฟื้นฟูประเทศนะครับสองส่วนนี้ก็ยังถือว่า ไม่ชัดเจนว่าสหรัฐ

0: ว่าจะทยอยนะครับยกเลิกจะทยอยปล่อยเงินตามพฤติกรรมของอิหร่านซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่นะครับเห็นผลโดยเร็วนะครับแต่ก็ส่งสัญญาณบวกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ50ปี47ปีนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะยกเลิกได้ครับ
1: ค่ะบอกว่าจะทำตามแล้วแต่ behavior หรือว่าพฤติกรรมของอิหร่านอะไรเป็นตัวชี้วัดบ้างล่ะคะอาจารย์พอมีข้อมูลส่วนนี้ไหมคะ
0: จะอยู่ในทางเทคนิค60วันที่จะเจรจากันนะครับแต่ว่าถ้าจะดูเชิงการเมืองตัวชี้วัดก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นเรื่องนิวเคลียร์ถ้าอิหร่านซึ่งขณะนี้ก็ในหลักการก็ตกลงแล้วว่าจะให้ทบวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบอีกหลังจากชะงักมาหลายปีนะครับตรงนี้ก็เป็นพฤติกรรมเชิงบวกที่สหรัฐตั้งไว้นะครับก็น่าจะทยอยปล่อยออกมาก็อาจจะเป็นผลทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยนะครับถูกเตรียมที่จะปล่อยออกมาแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องไปดูเรื่องฝ่ายค้านด้วยนะครับว่าจะต้องกลับไปสู่สภาหรือไม่อาจจะใช้เวลานะครับในการเซ็นอนุญาตนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับเรื่องเปิดช่องแคบนะครับ 100% นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะไปยึดโยงอยู่กับข้อตกลงทางด้านการเงินเพราะมันผกผันกันนะครับคุณอนัญญพัฒน์ครับคุณสรีครับว่าถ้าจะเอาเงินก็ต้องปล่อยเงินออกมาก็คือไม่เก็บค่าผ่านทางถ้าจะเอาเงินก็ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องนู้นในเรื่องนี้นะครับซึ่งอิหร่านก็คงจะไม่พอใจนักนะครับเพราะว่าเขาเองก็คงจะต้องรักษานะครับภาพลักษณ์แล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องการไปแจ้งกับประชาชนตัวเองว่าได้รับการชัยชนะนะครับตลอดทุกขั้นตอนที่มีการพูดคุยกันซึ่งในความเป็นจริงก็ไม่มีใครชนะเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับรวมทั้งพวกเราด้วยที่ได้รับผลกระทบจากทางเศรษฐกิจแต่ว่าในบางเรื่องก็อาจจะอ้างได้นะครับอย่างเช่นอิหร่านก็อ้างได้ว่าต่อสู้กับสหรัฐมาแล้วก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วก็ขณะนี้ก็ถูกยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีการทำสงครามแบบนี้กับอิหร่านอีกโดยสหรัฐเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นใครชนะในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในเชิงอธิปไตยดินแดนส่วนสหรัฐก็อ้างได้ว่าได้เข้าไปส่วนอิสราเอลนะครับได้เข้าไปทำลายขีดความสามารถของอิหร่านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับแล้วก็ถดถอยไปหลายปีถ้าอิหร่านจะกลับมาพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ก็จะยากลำบากมากขึ้นต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านเหรียญตามที่สหรัฐหรือประธานรองประธานดีเจดีแวนซ์ได้เคยพูดไปนะครับแต่เรื่องอื่นๆก็ถือว่าอาจจะได้ประโยชน์ร่วมกันถ้าเกิดปล่อยเงินออกมาเร็วขึ้นเปิดตลาดเร็วขึ้นนะครับให้อิหร่านกลับเข้ามาอยู่ในระบบการค้าเสรีเร็วขึ้นคร
1: ับ ค่ะจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยที่อยากจะคุยกับอาจารย์แบบเจาะลึกนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน Good Morning ASEAN ลาไปก่อนกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบคุณค่ะอาจารย
1: ์และขอให้คุณผู้ฟังมีวันจันทร์การเริ่มต้นที่สดใสและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงในเช้าวันนี้ครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการด้วยสดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับจันทร์

0: 22 มิถุนายน 2569 คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามข่าวกันนะคะประเด็นแรกที่เราจะไปดูค่ะก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะประธานวิปรัฐบาลก็ดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญหวั่นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการค่ะขณะที่พรรคเพื่อไทยเสียงแตกค่ะวันเลือกส.ส.ร.ตรงมีปัญหาแล้วก็ยังมีเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตด้วยค่ะ
0: เริ่มต้นด้วยเรื่องของส.ส.ร.กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีเรื่องของกรรมาธิการทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรไปขอเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้ข้อแนะนำมานะครับแต่ว่าความเห็นในเรื่องของการตั้งส.ส.ร.นั้นยังคงเสียงแตกอยู่นะครับโดยในส่วนของรัฐบาลก็หวั่นว่ากระบวนการจะแพ้ฟาวคล้ายกับปมประชามติและจะถูกล้มทั้งกระบวนการครับซึ่งเรื่องนี้เองนายกรกาวันกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับได้สัมภาษณ์ถึงกรณีตามที่คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและฝ่ายค้านเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและได้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.จากประชาชนโดยตรงสามารถทำได้ 100% แต่ไม่สามารถเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้ว่าจริงๆแล้วครับฝ่ายการเมืองทุกคนอยากเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.แต่ว่าการที่สว.และฝ่ายค้านไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วได้แนวความเห็นมานั้นก่อนหน้านี้เราเคยมีบทเรียนเกี่ยวกับการทำประชามติที่ไปขอความเห็นจากศาลรัฐธรรมนูญมาบอกว่าทำ2 ครั้งแต่พอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาให้ทำประชามติ3 ครั้งซึ่งเรื่องนี้ครับหากประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงตนก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่เมื่อมันเป็นเพียงความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยหากทุกคนเดินตามแนวทางทางนี้นะครับแล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันมันจะกลายเป็นการแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดจะเสียหายไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตนเองไม่อยากเห็นความพยายามเดินหน้ากันแล้วแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติแล้วดังนั้นมองว่าสุดท้ายครับต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมน่าจะดีกว่านะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวตัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เลยแหละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าซ้ำรอยประชามติชี้คำปรึกษาไม่ใช่คำวินิจฉัยจับตาลงมตินิรโทษประธานวิปรัฐบาลดักทางฝ่ายค้านขอพบประธานศาลรัฐธรรมนูญวันความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยซ้ำรอยปมประชามติจะแพ้ฟาวทั้งกระบวนการเพื่อไทยเสียงแตกวันเลือกส.ส.ร.ทางตรงแล้วมีปัญหาเถงย้อนนิกรอ้างความเห็นตุลาการคือเจตนารมณ์ของคำวินิจฉัยชงชะลอแก้รัฐธรรมนูญทบทวนที่มาส.ส.ร.ให้ยึดโยงประชาชนนครินทร์ลุ้นหนักอังคารนี้ได้นั่งยาวหรือเก็บของสว.โหวตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเก็บแกนนำม็อบทุกขั้วรอเฮสภาสูงนัดลงมติกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้ครับ
1: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะคะและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงค่ะว่าต้องข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับสีส้มว่าพรรคประชาชนคงไม่ได้พุ่งเป้าไปทำสงครามไปที่พรรคการเมืองใดค่ะแต่สิ่งที่ทำสงครามก็คือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินซึ่งเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานรัฐอื่นๆด้วยในขณะที่เรื่องของส.ส.ร.ค่ะนายณัฐพงษ์ก็บอกว่าส.ส.ร.สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้แต่ขณะนี้แม้ว่าจะยังไม่มีมติในที่ประชุมส.ส.แต่ก็สามารถให้ความเห็นได้เลยว่าเราพร้อมจะกลับ มาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของสสรนั้นยึดโยงกับประชาชนแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกพรรคการเมืองค่ะให้มีความยึดโยงกับประชาชนด้วยเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นเช่นนี้ก็อยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาสสรให้มีความยึดโยงกับประชาชนมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงก็จะมีการวันนัดประชุมรัฐสภามีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่

0: เกิดขึ้นก็คิดว่าสามารถชะลอออกไปได้ค่ะประชาชนสามารถรอได้หากเราได้ร่างรัฐธรรมนูญที่ดีขึ้นนะคะพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะชี้เลือกตั้งส.ส.รอได้แค่ความเห็นเป็นห่วงแพ้ฟาวกรวียกบทเรียนประชามติเพื่อไทยเสียงแตกลุ้นเคาะ23มิถุนายนเถงขอสภาชะลอทบทวนร่างฝ่ายค้านจัดขุนพลถลกงบ70ประธานวิปรัฐบาลชี้ผลการหารือกรรมาธิการศาลรัฐธรรมนูญเลือกส.ส.รอได้เป็นแค่ความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยห่วงเดินหน้าแล้วแพ้ฟาวยกบทเรียนจากประชามติเถงย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์จี้สภาชะลอการประชุมพิจารณาค่ะ
1: ขยายความในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่บอกว่าเสียงยังแตกอยู่นะครับก็คือในกรณีดังกล่าวนี้นะครับในส่วนของความเห็นจากพรรคเพื่อไทยนะครับโดยพรรคเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้ยังมีความเห็นแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่อีกฝ่ายมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของตุลาการเพียงไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันทุกองค์กรหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกส.ส.ร.ได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้ก็จะเสียเปล่านะครับดังนั้นเช้าวันที่23มิถุนายนทางแกนนำและคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยครับจะนำเรื่องนี้มาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมส.ส.ที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางปรับแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางคณะผู้ร่างก็ยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วจะไปดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้จากไทยรัฐครับย้ำความเห็นเลือกตั้งส.ส.ร.เถงซัดนิกรอย่าบิดเบือนภูมิใจไทยชี้ตีความอาจแพ้ฟาวยกไอติมเคยแถลงพลาดเพื่อไทยเสียงแตกปรับแก้ร่างลิซ่าขู่ซักฟอกเขากระโดงนะครับฟัดถึงนายใหญ่ภูมิใจไทยกรวียกอดีตปัญหาทำประชามติเคยถามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพอมีคนไปยื่นคำร้องคำวินิจฉัยพลิกไปอีกทางยันแค่ความเห็นของตุลาการบางท่านไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับ
0: ส่วนเรื่องของไทย AI ค่ะเมื่อวานนี้หัวหน้าพรรคประชาชนเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยพ.ร.บ.หัวประมูลมาตรา14วรรค2เขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมว่าส่อให้มีการหัวประมูลอย่างเช่นการล็อกสเปคการตกลงการยื่นใบเสนอราคามาก่อนหน้าค่ะทำให้เห็นว่าราคามีความใกล้เคียงกันแล้วสามารถล็อกได้เลยนะคะว่าควรใช้ตรงไหนเป็นราคากลางแค่พฤติการค่ะทางคณะกรรมการก็ต้องมีการสอบสวนตามกฎหมายเมื่อสอบสวนออกมาแล้วถ้ามีมูลก็ต้องดำเนินการต่อนะคะถ้ามีพฤติการสอบเขาในทัศน์หมกนายณัฐพงศ์บอกว่าก็สามารถที่จะให้ปปช.นั้นทำได้เลยถ้าหากไม่ทำแปลว่าเป็นการทำกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เองก็ยืนยันว่าทางปปช.สามารถดำเนินการได้อย่างทันทีค่ะนะหัวหน้าพรรคประชาชนยังพูดถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นชัดว่าการออกแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงข่าวที่ไม่ค่อยปกติมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่ได้ถูกเปิดชื่อเลยสักคนเป็นเรื่องที่แปลกก็อยากให้ทาง DSI ทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานี่ก็รวมไปถึงคดีที่อยู่ใน DSI นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Forex ด้วยพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะเดือดกูฟ้อง DSI แทงภาวุฒิโวยป้ายสีคดี Forex เอาคืนจี้ปปช.สอบไทย AI อ้างไม่จำเป็นต้องมีคนร้องเรื่องไกลตามเช็คบินไอหัวหน้าเท้งยังไม่หายแค้นหลังส.ส.ภาวุฒิถูกโยงคดี Forex ขู่กลับขู่ฟ้องกลับมาตรา157 DSI ทั้งจี้ปปช.สอบหัวไทย AI Passport ของรัฐมนตรีพรรคสีน้ำเงินโดยไม่จำเป็นต้องมีคนไปร้องด้านอธิบดีปกครองย้ำไม่ได้ส่งไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยหลังโดนอดีตปลัดภูเก็ต เอาผิดด้านประชาชนชวนจับตาการเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาปริญญาสมชัยเจ้าเก่าเกาะติดทียิบฝ่ายอนุชาและพรรคประชาธิปัตย์ชูปราบคอร์รัปชันก็รวมประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะซึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ดาวหน้าก็มีภาพการลงพื้นที่หาเสียงของนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกันกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็ยังมีในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์อีกฉบับนึงมติชนนะคะก็มีภาพการหาเสียงของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ไปพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนมอบนโยบายในพื้นที่ไปเสนอนะคะนำเสนอนโยบายในพื้นที่หาเสียงกับประชาชนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสามมกรค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยโพสต์นะครับเรื่องของเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายชิงผู้ว่าคึกคักตะลุยหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักกกต.ย้ำผู้ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาและก็สมาชิกสภาเมืองพัทยาแจ้งเหตุได้ตามกำหนดป้องกันเสียสิทธิ์ขณะที่ภาคประชาชนชวนจับตาเลือกตั้งให้โปร่งใสด้านสนามกทม.แข่งขันเข้มข้นหัวหน้าเท้งน้อมรับผลโพหลังมาริกาแซงชัยวัฒน์ขึ้นอันดับ2ท่ามกลางผู้สมัครหลายพรรคเร่งหาเสียงชูนโยบายปราบโกงครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีภารกิจของนายกไปเปิดประเพณีผีตาโขนที่จังหวัดเลยแต่แพลมเรื่องของไทยช่วยไทยมาอาจจะมีเฮต่อครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีไปที่จังหวัดเลยไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนชูพลังซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็แย้มข่าวดีด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกนะครับเดี๋ยวรอจับตาประเด็นนี้นะครับว่าจะขยายหรือว่ายืดอายุโครงการไปอีกหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ครับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลไปเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายอนุทินได้กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่าผีตาโขนไม่ใช่การละเล่นที่สนุกสนานหรือว่าขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดครับนายรุทินยังกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยอุดหนุนคนไทยด้วยกันเองถ้าโครงการนี้พี่น้องบอกว่าไม่เอาไม่จ่ายเสียโอกาสทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้ขายครับถ้าโครงการนี้มันหมดลงไปและระหว่างรอยังไงก็ต้องกลับมาอีกไม่ให้หยุดต้องหาเงินทองมาให้พี่น้องประชาชนจนได้ตัวนี้ครับเป็นประเด็นว่าโครงการจะยืดอายุต่อไปหรือไม่ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงผีตาโขนด้วยการชูสัญลักษณ์หน้ากากผีตาโขนพร้อมทดลองสวมหน้ากากผีตาโขนด้วยก่อนจะเดินทางทักทายผู้ปะพี่น้องประชาชนและทักทายขบวนผีตาโขนที่มาร่วมงานครับสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยแหละครับก็ในส่วนของ ไทยรัฐเองนะครับมีภาพประกอบสำหรับประเด็นนี้นะครับเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสวมหน้ากากผีตาโขนบนเวทีกลางที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยขณะเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและก็การเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี69เชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสประเพณีของชุมชนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเผยความเชื่อตั้งรูปผีตาโขนจำลองในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองไปโดยลำดับนะครับส่วนประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยจบมีเฮต่ออนุทินปูดหาเงินให้ประชาชนนายกเปิดงานผีตาโขนแพลมไทยช่วยไทยพลัสทำเงินสะพัดโครงการหมดต้องหาเงินให้ประชาชนใช้อีกจับตาประชุมกรอ.นัดแรก22มิถุนายนนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บถกงบ70เท้งบอกรอฟังรัฐมนตรีแจงสดแบบไร้สคริปต์ประชาธิปัตย์รอสับกลไกการป้องกันการทุจริตครับ
0: ซึ่งก็มีการปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเปิดไปนะคะมีการยืนยันสิทธิ์ค่ะวันที่4ถึง21มิถุนายนเวลาเที่ยงก็พบว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในลงทะเบียนแล้ว12ล้านกว่านะคะก็คิดเป็นร้อยละ 96.1 เหลือผู้ที่ยังไม่ยืนยันสิทธิ์อยู่ที่ 500,000 กว่ารายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะก็ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว1ล้านกว่ารายคิดเป็นร้อยละ 99.98 ก็จะมีการส่งข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยไปให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 23 นาฬิกาค่ะกระทรวงการคลังปิดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะมีการขึ้นข้อความหน้าเว็บไซต์ว่ากระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารนะคะพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของ Daily News ค่ะปิดลงทะเบียนบัตรคนจนยอดพุ่ง19ล้านรู้ผล17กรกฎาคมเริ่มใช้สิทธิ์1สิงหาคมคลังเร่งตรวจสอบคุณสมบัติใครพืชยื่นอุทธรณ์ได้จนถึง31กรกฎาคมค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของอาคารถล่มที่แยกหมอมีนะครับเมื่อวานนี้วสท.ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับชี้บอกว่ายังไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมดสั่งค้ำยันแล้วก็ตัดกันศาสตร์ออกป้องกันเหตุซ้ำรอยนะครับในประเด็นดังกล่าวนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของวสท.เองเนี่ยนะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยดร.อิทธิพลพระสิทธิ์โยธินประธานกรรมการการกฎหมายและจรรยาบรรณพร้อมทีมงานครับลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารพาณิชย์จุดเกิดเหตุเพื่อดูโครงสร้างและข้อความปลอดภัยของอาคารที่เกิดเหตุเบื้องต้นนะครับจากการเข้าตรวจสอบโครงสร้าง 3-4 คูหาที่เกิดเหตุแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนได้ขึ้นไปบนระเบียงกันศาสตร์คูหาที่3พบว่าโครงสร้างอาคารเป็นการก่ออิฐถือปูนเพราะมีอายุมากกว่า50ปีส่วนระบบคานเป็นแบบไม้และกันศาสตร์ที่ถล่มเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งโครงสร้างอาคารที่ชำรุดเสื่อมโทรมทำให้ความสามารถในการรับแรงน้อยลงไปครับตอนนี้จะต้องทำให้พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ความปลอดภัยเพื่อรอตรวจสอบโดยละเอียดโดยจะปิดใช้อาคารไปก่อนส่วนโครงสร้างกันศาสตร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบและร่วงลงมาแต่ว่ายังไม่ถล่มต้องใช้วิธีค้ำยันชั่วคราวส่วนตัวโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะชั้น2ที่เป็นแบบก่ออิฐถือปูนและมีคานค้ำโครงสร้างอยู่ไม่มีความน่ากังวลใจครับแต่ผู้ใช้อาคารได้วางสิ่งของที่ชั้น2จำนวนมากจึงต้องประสานผู้เช่าให้ย้ายของลงมาที่จากชั้น2ก่อนเพื่อรอการตรวจสอบและประเมินความแข็งแรงของอาคารอีกครั้งส่วนสาเหตุที่กันศาสตร์ถล่มลงมาเบื้องต้นประเมินว่ากันศาสตร์มีลักษณะเป็นคอนกรีตซึ่งอยู่คนละส่วนกับหลังคาที่เป็นไม้ซึ่งกันศาสตร์อยู่นอกอาคารมักจะโดนแดดและก็ฝนครับรวมถึงสิ่งสำคัญในการรับแรงก็คือเหล็กหากใช้ไปนานๆคอนกรีตจึงมีรอยแตกแล้วก็เกิดความชื้นทำให้ความสามารถในการรับแรงดึงลดลงไปได้นะครับสำหรับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับ จ้าหน้าที่ตรวจการสัตว์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันยังไม่กระทบโครงสร้างอาคารเจ้าหน้าที่ตรวจการสัตว์อาคารถล่มสั่งปิดกั้นพื้นที่รอตรวจสอบห้องข้างเคียงยืนยันว่ายังไม่กระทบโครงสร้างของอาคารโดยรวมครับ
0: ส่วนเหตุการณ์ที่อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะพังถล่มลงมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายค่ะก็มีความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยผู้รับเหมาบริษัทเอกชนเข้าไปเก็บกวาดภายในอุโมงค์ที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บอุปกรณ์บนเหล็กนั่งร้านแล้วก็หินที่ตกลงมานะคะแล้วก็ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเข้าไปสำรวจประเมินพื้นที่ทั้งนี้ค่ะวิศวกรโครงสร้างเคยระบุว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี68ทำให้ต้องรอรองรับปริมาณน้ำฝนมากมันถึง1ปีเต็มๆค่ะส่งผลทำให้ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการโปรเทคชั่นเต็มยุบรูปแบบถูกโจมตีด้วยปริมาณน้ำฝนที่สะสมลงมาจนทำให้เกิดความอ่อนความผันแปรทางธรณีหากมีการโปรเทคชั่นอย่างเต็มรูปแบบแล้วจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้รวมไปถึงการเปิดให้บริการในอนาคตด้วยนะคะในแนวหน้ามีภาพหัวข่าวพร้อมกับภาพค่ะอุโมงค์ถล่มดับ2เส้นรถไฟดอยหลวงแฉเหตุเจอฝนสะสมเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์อุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายหลังจากเกิดเหตุนั่งร้านเหล็กผนังหินถล่มทับคนงาน2ศพสาหัส2รายด้านรฟท.สั่งผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว2วันตรวจสอบสภาพโครงสร้างอย่างละเอียดกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมวันเหตุซ้ำรอยพร้อมเยียวยาผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ปลาแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของการปราบปรามนอมินีกันค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะคะอย่างใน Daily News ค่ะแถลงใหญ่ปราบนอมินีนายกเปิดทำเนียบลุยเฟส3ฟัน66บริษัทดังนายกหนูเปิดศึกเปิดตึกสันติไมตรีแถลงใหญ่ล้างปางนอมินีจับตาเฟส3ยังไม่จบนะคะรองสำราญนพศิลเดินหน้าขยายต่อเช่นเดียวกันกับในแนวหน้าค่ะทลายเครือข่ายนอมินีเปิดกลุ่มลับยึดหาดลุยอาบแดดรัฐบาลลุยตัดวงจร3จังหวัดเอาคืนที่ดินกว่าพันล้านรัฐบาลเอาจริงเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนพื้นที่49ไร่มูลค่ามากกว่าพันล้านบาทเร่งขยายผลปราบปรามทั่วประเทศค่ะ
1: ตม.บุกรวบหนุ่มแดนน้ำหอมนะครับคาวิล่าหรูเมืองชะอำหลังหนีหมายจับตำรวจสากลคดีแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านครับเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าควบคุมตัวชายสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาคดีช่อโกงโดยการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ตามหมายจับของประเทศฝรั่งเศสครับแล้วก็หมายแดงของอินเตอร์โพลหลังตรวจพบหลบหนีซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตามนโยบายและข้อสั่งการในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและคนร้ายเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยเฉพาะคนร้ายข้ามชาติที่กระทำความผิดที่ส่งผลเสียต่อสังคมเป็นวงกว้างและเข้ามากบดานซ่อนตัวในประเทศไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่โดยตรงในการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติทุกสัญชาติได้สั่งการให้ส่วนที่กำลังตรวจคนเข้าเมืองและก็ชุดสืบสวนเข้าติดตามจับกุมหลังมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการปรากฏตัวของชายชาวฝรั่งเศสอายุ38ปีซึ่งเป็นผู้ที่ทางการอินเตอร์โพลต้องการตัวนะครับรวมถึงทางการฝรั่งเศสและตุรกีด้วยโดยเป็นตัวการใหญ่ในกระบวนการหลอกลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับก็สามารถตะคุบตัวได้ในที่สุดนะครับโดยมีพาดหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับภาพประกอบก็คือภาพหนีช่อโกงเป็นภาพตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายดินแลโทกานะครับอายุ38ปีสัญชาติฝรั่งเศสผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลหลบหนีคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ 8,000 ล้านบาทมากบดานวิลล่าหรูในพื้นที่ชะอำเพชรบุรีนะครับพาดหัวไทยรัฐครับตุ๋นระดับโลกหนีซุกในไทยตม.ตามตะครุบหัวโจกฝรั่งเศสแฉโกง 8,000 ล้านแชร์ลูกโซ่ดูใบครับ
0: เช่นเดียวกันกับในแนวหน้านะคะก็มีพาดหัวข่าวตำรวจไซเบอร์ไปกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ค่ะตำรวจไซเบอร์กวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทั่วภาคใต้ทั้งตุนลงทุนหุ้นทิพย์เว็บพนันพบเงินสะพัด700ล้านบาทมีรายใหญ่เว็บปาร์ตี้168 MT and Win ไซต์นะคะก็เดินหน้าขยายผลจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสินบนทองคำนะครับจากมีรายงานศาลฎีกาแจ้งกรณีคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกาที่นายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาตั้งขึ้นเพื่อไต่สวนคำร้องที่สว.เข้าชื่อกันยื่นเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะผู้ไต่สวนกรณีกล่าวหานายเอกวิทย์วัชวันคุนะฮะกรรมการปปช.รับสินบนทองคำจากบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผบตร.ที่ถูกปปช.ไต่สวนคดีรับผลประโยชน์จากเว็บไซต์พนันออนไลน์ประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวเช้านี้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับสี่รายพันสินบนทองคำเอกวิทย์บิ๊กโจ๊กโคม่าคณะไต่สวนอิสระศาลฎีกามีมติแจ้งข้อกล่าวหา4ผู้เกี่ยวข้องคดีเรียกรับสินบนทองคำ246บาทคดีเพื่อจะล้มคดีเว็บพนันออนไลน์ครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกันบ้างนะคะก็รวบรวมไปจนถึงสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะสวิตพร้อมรับมือเจรจาใหม่อิหร่านกับสหรัฐเตหะรานปิดฮอร์มูซโต้ยิวถล่มเลบานอนค่ะก็ทำให้สถานการณ์ทั้งเรื่องของเงินเฟ้อราคาน้ำมันในประเทศไทยก็ผันผวนยาวค่ะครึ่งปีหลังรับมือราคาน้ำมันเงินเฟ้อพุ่งเตือนเศรษฐกิจโลกผันผวนยาวฮอร์โมนป่วนน้ำมันไม่หยุดปมเลบานอนทั่วโลกจับตาช่องแคบฮอร์โมนอิหร่านสั่งปิดกดดันประชุมสวิตไทยเสี่ยงขาดดุลชั่วคราวครึ่งปีหลังเงินบาทผันผวนก็เป็นพาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจอีกฉบับค่ะ
1: ซึ่งคณะผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายครับทั้งสหรัฐนำโดยรองประธานาธิบดีเจดีเวนส์นะครับพร้อมด้วย2ผู้แทนพิเศษก็คือนายสตีฟวิกคอฟแล้วก็จาเรดคุชเนอร์และคณะผู้แทนอิหร่านนำโดยโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาและก็อัฟวาซอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศครับต่างเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับเพื่อเตรียมเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิคภายในกรอบเวลา60วันสารต่อข้อตกลงและก็กรอบบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่ลงนามกันโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ประธานาธิบดีมาซูสเปเชชเคียนของอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ4เดือนมุ่งเน้นไปที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและก็มาตรการผ่อนปลนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับสำหรับประเด็นนี้มีอยู่ในพาดหัวข่าวของไทยรัฐด้วยครับยิวสยบทรัมป์ยอมหยุดยิงสหรัฐอิหร่านนั่งโต๊ะลุ้นผลเจรจาหย่าศึกโลกจับตาการประชุม4ฝ่ายเพื่อยุติศึกสหรัฐอิหร่านมีตัวแทน2ชาติตัวกลางไกลเกลี่ยปากีสถานกาตาร์ร่วมวงถกในรีสอร์ทหรูครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในไทยและกัมพูชานะคะก็มีพาดหัวข่าวของแนวหน้าด้วยค่ะผอ.ศูนย์ข่าวโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568อย่างเคร่งครัดหนุนตรวจสอบข้อที่จริงร่วมทุกประเด็นย้ำไม่ต้องการเพิ่มความตึงเครียดชายแดนกองทัพลุยกู้ระเบิดกว่า200ลูกบริเวณเนิน350เตือนอย่าเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดค่ะ
1: เตือนสภาพอากาศวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเตือน41จังหวัดฝนตกแน่นอนนะครับกรุงเทพเองก็ไม่รอดครับจะมีฝน 60% ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมวันนี้พกร่มเตรียมไว้เลยครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกองทัพบกโต้กัมพูชาปมปักธงสร้างรั้วย้ำทำในเขตอธิปไตยไทยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการประท้วงประเทศไทยด้วยกล่าวหาว่ากองทัพไทยนำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนกัมพูชาซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาพลตรีวินไทยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการละเมิดหรือลุกล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแต่อย่างใดเนื่องจากพื้นที่ที่มีการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของประเทศไทยส่วนกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยเป็นผู้วางเพลิงคลังสินค้าบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยนั้นกองทัพบกระบุว่าจากการตรวจสอบและประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าเป็นการวางเพลิงด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมและตรวจสอบพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุสำหรับข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายกองทัพบกยืนยันว่าไม่มีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบเรียร์เพื่อเป็นแนวป้องกันด้านความมั่นคงเพิ่มความปลอดภัยให้กำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ฝ่ายไทยรับผิดชอบโฆษกกองทัพบกกล่าวย้ำว่ากองทัพไทยยึดมั่นในข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศมีร่วมกันและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีภายใต้หลักสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศรัฐบาลปลื้มผลจัดอันดับ IMD ปี69ชี้การศึกษาไทยฟื้นขยับขึ้น3อันดับหลังร่วงต่อเนื่องหลายปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความยินดีต่อผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประจำปี2569ของ IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งปีนี้พบว่าประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ26ของโลกจากเดิมอันดับ30โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีพัฒนาการดีขึ้นอย่างน่าสนใจคือด้านการศึกษาซึ่งพบว่าปัจจัยด้านการศึกษาของไทยปรับตัวดีขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญของภาคการศึกษาไทยหลังจากอันดับด้านการศึกษาปรับลดลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีเมื่อพิจารณารายละเอียดรายตัวชี้วัดด้านการศึกษาพบว่าหลายด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนด้วยอัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปขยับขึ้นถึง9อันดับมาอยู่อันดับที่48ของโลกสะท้อนความสำเร็จในการขยายโอกาสทางการศึกษาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตขณะที่งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนปรับดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50ของโลกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการศึกษาอย่างไรก็ตามแม้ผลการจัดอันดับจะสะท้อนพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่รัฐบาลยังคงตระหนักดีว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งขับเคลื่อนแผนเชิงรุก4ด้านประกอบด้วยยกระดับภาษาอังกฤษทักษะแรงงานและ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยเฉพาะการส่งเสริม AI literacy ให้ผู้เรียนและครูสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณและการหารือกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดแนวทาง screen time ในสถานศึกษาอย่างสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยค คุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
8: จริง
7: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
8: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
7: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
10: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
11: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
10: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
12: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
14: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดกาล FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

พรุ่นมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้ประจำจันทร์ที่22มิถุนายน2569ค่ะเริ่มต้นการทำงานสัปดาห์ใหม่นะคะสัปดาห์นี้เหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วเนาะคุณผู้ฟังก็จะสิ้นเดือนหมดเดือนมิถุนายนก้าวเข้าสู่เดือนกรกฎาคมกันต่อไปนะคะวันนี้เช้าวันจันทร์การเริ่มต้นทำงานค่ะของแทบจะทุกคนเลยทีเดียวนะคะแต่บางท่านบางคนอาจจะได้หยุดนะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังแต่ถึงอย่างไรก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับสถานีเพลงเพราะตลอดกาลและหยาดพิรุณค่ะทักทายกันในเช้านี้กับเขียนไว้ข้างเตียงผลงานของพี่ตู่นันทิดาแก้วสายนะคะแล้วก็ยังคงมีอีกหลายผลงานเพลงที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะได้ฟังเพลงที่ขอกันบ้างไม่ได้ฟังบ้างเพราะว่าอินเทอร์เน็ตค่อนข้างมีปัญหาอีกแล้วเช้านี้นะคะมาถึงที่ทำงานนะอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้นะคะน้องโอโซนก็ปรับแก้นะคะก็แก้ไขกันเนาะคุณผู้ฟังอาจจะนะคะไม่ได้อ่านบางข้อความหรือข้อความอาจจะไม่ขึ้นอะไรแบบนี้เนาะคุณผู้ฟังก็รับฟังผลงานเพลงเพราะๆในช่วงนะคะผลงานเพลงสตริง80และ90นะคะก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันอยู่ที่นี่นะคะหยาดพิรุณก็ยังคงมาทำหน้าที่นะคะเหมือนเดิมทุกวันคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะจันทร์ถึงเสาร์นะคะช่วงเวลา8นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้บางวันก็อาจจะ8โมง15บาง8โมง20บ้างนะคะ8โมง10ก็มีนะแล้วแต่นะคะจนถึงยาวไปจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะนะคะ2ชั่วโมงอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่นะใครที่กำลังเดินทางใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะช่วงเวลานี้นะคะเดินทางถึงที่หมายปลายทางกันโดยสวัสดิภาพนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีความสุขกับการทำงานค่ะเป็นกำลังใจให้กันส่งมอบมิตรภาพดีๆให้กันค่ะ

0: Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อน Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ดีไซน์ใหม่ Cyber Sumo แข็งแกร่งมั่นคงทรงพลังเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918 085-867-4488
1: คุณผู้ฟังคะ Toyota Hilux Travel ที่สุดแห่งพลังขับเคลื่อนค่ะ Dynamic Crown สมรรถนะแข็งแกร่งแต่นุ่มนวลทุกการขับขี่ช่วงล่างออกแบบใหม่นุ่มหนึบเกาะถนนทุกเส้นทางมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและฮีเตอร์เพิ่มความอุ่นค่ะ Hilux Travel ใช้ยางรองแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกยางรองตัวถังแบบเชียร์ไทท์ลดแรงสั่นสะเทือนเข้าสู่ห้องโดยสารและเบาะหนังซอฟท์เทคนุ่มนั่งสบายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ดีไซน์ใหม่ไซเบอร์ซูโม่ค่ะแข็งแกร่งมั่นคงและทรงพลังสัมผัสประสบการณ์ใหม่และเป็นเจ้าของ Toyota Hilux Travel ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota เชียงรายทุกสาขาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053-798-888 081-885-2918และ085-867-4488ฝากเอาไว้ด้วยสิ่งดีๆที่บริษัท Toyota เชียงรายจำกัดมอบให้คุณผู้ฟังค่ะ

ลายข้อความเห็นแล้วนะคะเข้ามาทาง LINE ADM CR01 แต่กำลังพยายามจะเปิดอยู่อินเทอร์เน็ตนะคะเกิดปัญหาเดี๋ยวต้องรีเซ็ตใหม่กันสักครู่นะคะพยายามที่จะเปิดเข้าไปอ่านข้อความนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้บางผลงานเพลงที่ขออาจจะต้องจัดผลงานเพลงอื่นทดแทนให้นะคะเพราะว่าถ้ามีในสต็อกนะคะถ้าเรามีในสต็อกเดี๋ยวเปิดให้นะคะแต่ถ้าเพลงไหนมันไม่มีในสต็อกเนี่ยอาจจะต้องนะคะแก้ไขเป็นผลงานเพลงอื่นให้แทนนะแต่ว่าหลายผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเห็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยจัดให้เนาะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังนะคะผลงานเพลงสตริงในยุค80และ90กันต่อเนื่องได้เลยนะคะอ่ะไปกันอีก1ผลงานเพลงจากพี่กี้อริสมันพงษ์เรืองรองกันก่อนนะคะใจไม่ด้านพอเดี๋ยวจะพักสปอตครึ่งชั่วโมงกันสักครู่ค่ะ

0: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
7: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01 mcot radio วิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz

แหวนแรกใจค่ะผลงานของพี่ก้อยพรพิมลธรรมสารนะคะก็ยังคงอยู่ตราตรึงในหัวใจพวกเรายุค8090ของเรานี่แหละนะคะมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE ADM กด CR01 กันก่อนนะคะมีใครเข้ามารับฟังร่วมกันตรงนี้บ้างเนาะอ้าวไปๆเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามากันแล้วโกตองร้านลายปักยะลามาแล้วนะคะทาง LINE ADM ขอจริง R.1 นะพี่บุญกรรมนะคะสวัสดีทักทายพี่แอร์คุณย่าคนสวยด้วยทีมงานน้องรมเฟอร์นิเจอร์แม่สายรวมไปถึงพี่ลาอิ่มแก้วค่ะพี่ประพันธ์นะคะเฮียเปียกบาร์เบอร์นะคะบอกว่าขอฟังผลงานเพลงปลูกรักหน่อยครับเพลงนี้มีในสต็อกค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะพี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่บันเจิดหรือเปล่าคะสวัสดีครับขอเพลงยากยิ่งนะของชาตรีมีค่ะมีค่ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะทักทายพี่บอยบริพาสรับฟังอยู่ที่กทม.ด้วยบอกว่าโอ้ยเพลงโปรดของพี่บอยมาแล้วนะคะผลงานเพลงแค่ข่าวร้ายของวงพลอยค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ผลงานเพลงที่หยับรุนหยิบยกนำมาฝากคุณผู้ฟังยังคงเป็นผลงานเพลงโปรดของใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวนะช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังค่ะช่วงเวลาดีๆก็ต้องฝากสิ่งดีๆกับผลิตภัณฑ์ซิตรากันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังรู้กันหรือไม่ว่าในช่วงที่เมืองไทยร้อนๆเนี่ยนะคุณผู้ฟังส่งผลเสียต่อผิวของเรามากที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวไม่แดดฝ้ากระริ้วรอยก่อนวัยนอกจากนี้เหงื่อที่ออกมากกว่าปกตินะคะก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยขาดความชุ่มชื้นค่ะและอาจส่งผลทำให้เกิดสิวได้ด้วยซิตราเขารู้ถึงปัญหานะคะเขาก็เลยอยากให้เรารอดในช่วงที่อากาศเมืองไทยร้อนๆคุณผู้ฟังซิตราอีแตงโมนะคะเมคอัพเบสพร้อมสารกันแดด SPF 50เนื้อครีมบางเบาค่ะเหมาะสำหรับผิวหน้าในหน้าร้อนแบบนี้ที่สุดเลยนะคะอีแตงโมเขามีสารสกัดพิเศษเป็นแตงโมคาราฮารีค่ะที่เติบโตได้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลกเพราะเขาล็อกเอาความชุ่มชื้นไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะพอเรานำมาเป็นสารสกัดก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวของเราได้เป็นอย่างดีค่ะซิตราอีแตงโมจะช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสใช้แล้วหน้าเนียนตลอดทั้งวันคุมมันกันน้ำกันเหงื่อนะคะแนะนำสำหรับทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงใช้ทาหน้าได้ทุกเช้าสำหรับสาวๆใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยเพราะว่าจะช่วยให้เมคอัพติดทนนานยิ่งขึ้นค่ะซิตราอีแตงโมนะคะมีทั้งแบบซองและแบบหลอดหาซื้อได้ที่ 7-Eleven CJ Lotus และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหลายคนฟังแล้วอยากลองใช่ไหมไปที่ 7-Eleven นะคุณผู้ฟังเพราะยังมีโปรพิเศษให้อยู่นะคะ 7-Eleven มีโปรอีแตงโมแบบหลอดลด 30% ปกติ1หลอดราคา179บาทลดเหลือเพียงแค่125บาทเท่านั้นโปรนี้มีถึงวันที่23มิถุนายนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบไปตำกันด่วนๆเลยค่ะฝากเอาไว้ด้วยกับสิ่งดีๆจากทางซิตราค่ะไป1ผลงานเพลงที่แนะนำเข้ามาเนาะปลูกรักค่ะผลงานของพี่ออสคิริบูลค่ะ

คุณผู้ฟังคะให้เรื่องล้างขจัดคราบเป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องออกแรงขัดไม่ต้องเสียเวลาให้เหนื่อยแค่ใช้ซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยคู่ใจของพ่อบ้านแม่บ้านยุคใหม่มีซูเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สาย1เครื่องน้ำ1ถังก็ลุยได้เลยฉีดตรงไหนสะอาดตรงนั้นด้วยแรงดันน้ำสุดพลังไม่ต้องงอเครื่องใหญ่ๆไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะนี่คือปืนฉีดน้ำไร้สายใช้งานสะดวกสุดๆแรงเทียบเท่าเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่การใช้งานยาวนานเปลี่ยนเรื่องล้างคราบที่แสนเหนื่อยให้กลายเป็นเรื่องแสนง่ายแค่มือเดียวไม่ว่าจะล้างพื้นล้างรถล้างผนังคราบไหนก็หลบไปและพิเศษสุดสำหรับคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เท่านั้นเราจัดโปรสุดคุ้มเมื่อคุณสั่งซุปเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายพร้อมชุดอุปกรณ์1ชุดคุณจะได้รับครบเซตทั้งตัวปืนฉีดน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวฉีดน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เมตรพร้อมตัวกรองน้ำยังไม่พอโทรตอนนี้เป็น100สายแรกรับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นคละสีทั้งหมดนี้จากราคาปกติ4,890 บาทวันนี้จ่ายแค่999บาทใช่แล้วค่ะ999บาทเท่านั้นโทรเลยที่026660008 026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสั่งรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงพื้นที่สอบเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มหากพบความประมาทดำเนินคดีถึงที่สุดนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมกำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและสภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดหากพบว่ามีความบกพร่องความประมาทหรือการละเลยมาตรฐานความปลอดภัยของผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดรัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกพร้อมดันเที่ยวบิน4เพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปี2569นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการ4เพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางทางบกทางอากาศและทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแ ว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
6: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮลรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
7: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะตลอดการ FM 101.25 MHz ทุกอารมณ์ทุกงานเพลงที่มีให้คุณมากกว่าใครไทยและสากลทั้งเก่าและใหม่โดยดีเจหยาดพิรุณค่ะ

รักเธอที่สุดค่ะผลงานของพี่ตินาคริสติน่าอากิรานะคะโอ้พี่ตินานี่ความสามารถเยอะมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟัง Queen of Dance ของเมืองไทยใช่ไหมคะสำหรับพี่ตินาคริสติน่าอากิรานะคะเมื่อก่อนเนี่ยศิลปินออกอัลบั้มจะเป็นเทปใช่ไหมคะเป็นเทปเป็นม้วนเนาะเป็นเทปเป็นม้วนนี่แหละนะคะยุคย้อนกลับไปยุค90นะคะพี่ตินาคริสติน่าอากิรานี่ก็เป็นราชินีนะคะแห่งการเต้นนะ Queen of Dance นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำลายสถิติอ่ะคุณผู้ฟังนะคะจำหน่ายอัลบั้มเนี่ยม้วนเทปเนี่ยนะคะทะลุหลักล้าน4อัลบั้มรวดนะคะสำหรับพี่ตินานะคะยังไม่มีใครทำลายสถิติได้นะนะคะ4อัลบั้มรวดเลยนะคะทำลายสถิติทะลุล้านอัลบั้มล้านตลับเนาะนะคะสำหรับพี่ตินาคริสตินานั่นเองนะคะมาสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทาง LINE ID M.GR01 ค่ะพี่นิเวศหมอป่านะคะสวัสดีทักทายพี่บูโซนค่ะพี่จิตนะคะพี่อันค่ะพี่เอ็มน้ำแข็งน้ำดื่มนะคะพี่จอมยุทธแม่ครูเล็กค่ะพี่สกลบอกว่าถึงวันนี้จะไม่เหมือนวันบานแต่ก็ยังสู้ไม่ถอยนะคะสวัสดีทักทายพี่คุณด้วยค่ะพี่โอ๊ตค่ะพี่ล่าอินแก้วคนขี้อายนะคะสาวน้อย24มาวะแฮวคนซอยสีสีเวียงมาแล้วเจ้านะคะเข้ามาพร้อมกับพี่นพพรวันนี้แนะนำผลงานเพลงนับหนึ่งของเต็นธีรพักเข้ามานะคะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะสวัสดีทักทายพี่วินัยด้วยนะคะพี่อรพินพี่สังวานพี่หมูค่ะช่างอ้วนนะคะช่างเอโอ้มาพร้อมกันเลยช่างอ้วนกับช่างเอนะคะมัดจุกกันเข้ามาเนาะสวัสดีพี่แสนด้วยนะคะสวัสดีทักทายคุณนายแม่ด้วยค่ะพี่แดงมาแววพี่แดงบอกจุ๊บๆนะคะขอบพระคุณมากๆทักทายยายแมวแม่จันด้วยวันนี้ยายแมวเอาบุญมาฝากด้วยนะคะ FC ทุกท่านเลยเนาะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่นัทเงินบุพพาแม่จันคนสวยของเราด้วยนะคะรวมไปถึงคุณแม่ศิรานีค่ะมาแล้วขอบพระคุณมากๆทักทายกันแบบนี้นะคะพี่แดงบอกว่าน้องอยากจ๋านอกจากจะเอาจุ๊บๆมาให้แล้วพี่แดงยังส่งความสุขมาให้ด้วยนะจ๊ะนี่ขอบคุณมากค่ะอันนี้แปลความหมายตามสติกเกอร์ที่พี่แดงส่งมานะคะแม่ศิรานีบอกว่าวันนี้มาวัดนะคะน้อมนำเอาบุญมาฝาก FC อสมทเชียงรายทุกท่านและทุกคนด้วยนี่ขอบพระคุณคุณแม่มากๆค่ะทักทายแม่เมทาด้วยนะคะพี่วลัยพรบอกว่ารีดผ้าไปด้วยฟังน้องหยาดไปด้วยเพลงเพราะขนาดเลยแนะนำผลงานเพลงปั้นปึงเข้ามาของ The Back Up นะคะแล้วก็พี่สาวท่าข้าวเปลือกบอกว่าวันนี้พี่เอาน้องหยาดมาขุดหน่อด้วยน้องหยาดสปายน้องหยาดไปขุดหน่อด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆขอให้ได้หน่อเยอะๆนะช่วงนี้ก็ทานหน่อกันต่อเนื่องแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นฤดูของเขาเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสถานีเพลงเพราะตลาดการแห่งนี้นะคะก็ยังคงมีบทเพลงสตริงนะคะในยุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ค่ะอาป้ายผลงานเพลงปั้นปึงของ The Back Up นะคะแนะนำเข้ามาด้วยพี่วะไลพรค่ะ

0: พี่แอนคุณย่าคุณชวยบอกว่าว้าวว้าวปั้นปึงห้องซาวบาทนะคะเอาเลขบัญชีมาเดี๋ยวอีแม่โอนให้นะคะของอมพี่วลัยพรซาวบาทกับผลงานเพลงปั้นปึงเพลงนี้ของ The Backup นะคะนี่นางไปเมานักร้อง The Backup นู่นสมัยนางเป็นสาวนะนะคะนางไปติดขอบเวทีเลยสำหรับวิแอร์คุณย่าคนสวยของเรานี่เห็นนะคะไปติดขอบเวทีบ้านเลยนะนะคะไปฮักเมานักร้องวันนี้ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยแซวเล่นหยอกๆนะคะหยอกๆเนาะมาคุณผู้ฟังรับฟังสิ่งดีๆจากทางร้านเมโยแก๊สกันสักนิดนึงนะคะร้านเมโยแก๊สคุณผู้ฟังคะเป็นร้านค้าแก๊สขนาดใหญ่นะคะที่ได้มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานค่ะแก๊สน้ำหนักเต็มบรรจุส่งตรงจากโรงงานที่มีคุณภาพไว้ใจได้เพราะฉะนั้นแก๊สหมดครั้งใดนะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องยกเองให้ปวดหลังติดต่อไปได้ที่ร้านเมโยแก๊สเลยนะเพราะว่ามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านบริการติดตั้งให้ถึงในครัวไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยร้านอาหารโรงแรมร้านซักอบรีดหรือแม้กระทั่งร้านขายของชำนะคะที่อยากรับแก๊สไปขายต่อก็ยินดีบริการส่งให้ถึงที่โดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมจากกรมธุรกิจพลังงานปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอนที่สำคัญนะคะทางแก๊สไม่มีหมดอายุนะเปลี่ยนใหม่ให้ตลอดนะคะเมโยแก๊สนอกจากจะเป็นตัวแทนของก๊าซหุงต้มปตท.แล้วยังเป็นร้านค้าเพียงเจ้าเดียวในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทออคิดแก๊สประเทศไทยจำกัดให้เป็นร้านค้าตัวแทนอีกด้วยคุณผู้ฟังนะคะมั่นใจได้ในคุณภาพและปริมาณของแก๊สที่เต็มถังนะคะบ้านไหนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำไปใช้ได้เลยนะคุณผู้ฟังได้ส่วนลดไปอีกนะคะร้านเมโยแก๊สตั้งอยู่เลขที่8ทับ1หมู่8ถนนเด่น5ดงมะดะหลักกิโลเมตรที่7เลี้ยวเข้าซอย200เมตรตรง3แยกไฟแดงใกล้วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายง่ายๆยกหูโทรหาพี่แจ้คนสวยได้เลยนะคะรอบริการคุณผู้ฟังอยู่แล้วค่ะที่เมโยแก๊สเบอร์โทรศัพท์นะคะ0611062233ค่ะ0611062233เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นค่ะแก๊สหมดครั้งต่อไปเรียกใช้บริการได้ที่ร้านเมโยแก๊สค่ะ
1: ข่าวดีจากร้านเมโยแก๊สค่ะใครที่ว่างงานต้องการหารายได้แค่มีมอเตอร์ไซค์อย่าจอดทิ้งไว้เฉยๆนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของทางร้านเมโยแก๊สร่วมกันหารายได้ค่ะทางร้านต้องการทีมงานหลายอัตราสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่061-106-2233แล้วมาร่วมงานกับเมโยแก๊สนะคะ

รักเธอเป็นวันสุดท้ายผลงานของพี่เจี๊ยบพี่สุดซับวิจิตนะคะมาคุณผู้ฟังมาดูทาง Facebook กันบ้างวันนี้ใครเข้ามาทักทายกันแล้วบ้างนะคะมาใครเข้ามาในช่องของหยาดพระดุลอสมทเชียงรายบ้างเอ่ยมาดูสิมาดูคอมเมนต์กันก่อนนะคะโอ้สวัสดีพี่สุชาดาค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะเพื่อนวิไลก็มาแล้วนะคะสวัสดีทักทายครูอุ้มด้วยค่ะแม่อนงบอกว่าฟังอยู่เน้อน้องหยาดม่วนทุกเพลงเลยนะคะขอบพระคุณ

มากๆพี่กัญญาบอกว่าฟังยูเนอร์เจ้าเพลงเพราะทุกเพลงเลยเจ้านี่ทักทายพี่พิชานด้วยนะคะเพราะทุกเพลงเลยนะคะสวัสดีทักทายยายนีตาเม้งด้วยค่ะบอกว่าส่งกำลังใจมาให้จ้าอุ้มหัวใจมาให้ด้วยสำหรับยายนีของเรานะคะทักทายพี่ปราณีพี่สุพินด้วยค่ะรับฟังอยู่เจ้าเพราะทุกเพลงเลยนะคะพี่บรรเจิดค่ะส่งหัวใจมาให้เนาะพี่สกันค่ะบอกว่าฟังอยู่นะครับอสมทเชียงรายเพลงเพราะมากๆเลยครับทักทายพี่บัวลอยด้วยขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะพี่บุญเรืองเนาะแล้วก็พี่นพพรก็มาทางนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะขอบพระคุณมากๆหลายท่านหลายคนที่ทักทายกันเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้และขอขอบพระคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่ด้วยนะคะพี่เจดีพี่ปิวแม่สีนวลพี่สรายุทธนะคะพี่ประสิทธิ์พี่นี่ชีวิตใช้ต่อไปจนกว่าอีหยังล่ะพี่ชแวบด้วยนะคะชเวฟชแวบสักอย่างเนาะคุณสุนันท์พี่อภินันท์พี่มนัสนะคะคนล่าฝันพี่พุทธิพรพี่นิยมพี่แดงด้วยขอบพระคุณมากๆค่ะที่กดติดตามกันเข้ามานะคะช่วงเวลาดีๆก็ยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันกับคุณผู้ฟัง 8:00 นถึง 10:00 นสถานีเพลงเพราะตลอดการจันทร์ถึงเสาร์ค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงนำมาฝากลืมไปไม่รักกันโนโวค่ะ

0: ะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ที่นี่สถานีเพลงเพราะตลอดการกับหยาดพิรุณค่ะ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เพลงสตริงเก่ายุค80และ90รอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่นะคะสนใจลงโฆษณาติดต่อ053-152-041-2 LINE ID mcotcr01MCOT Radio วิทยุอสมท.เชียงราย FM 101.25 MHz

รักคงยังไม่พอค่ะผลงานเพลงดังในช่วงยุค90ของพี่เสือธนพลอินทริตนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันนะคะในช่วงของครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการกันแล้วคุณผู้ฟังคะวันนี้อย่าพลุนมีในเรื่องของเช็คให้ชัวร์อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนนะคะช่วงนี้หน้าฝนอยู่เนาะฝนยังตกอยู่นะคะมีอะไรบ้างคุณผู้ฟังตู้เย็นค่ะตู้เย็นเนี่ยนะคะหากมีน้ำฝนซึมเข้ามาบริเวณปลั๊กสายไฟหรือด้านหลังของตู้เย็นอาจทำให้เกิดไฟรั่วไฟช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้คุณผู้ฟังพัดลมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เคลื่อนย้ายได้นะคะไม่ควรวางไว้ใกล้บริเวณที่ฝนสาดค่ะเพราะว่าน้ำฝนอาจซึมเข้าสู่ตัวเครื่องก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะเครื่องซักผ้าบางบ้านเนี่ยอาจจะเอาเครื่องซักผ้าตากแดดตากฝนนะคะหากวางไว้บริเวณนอกบ้านนี่ควรระวังไม่ให้ถูกฝนสาดจนเปียกหรืออาจทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการลัดวงจรนะคะอันนี้ทราบอยู่แล้วว่าถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโดนน้ำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือไฟฟ้าลัดวงจรใช่ไหมคะอุปกรณ์ชาร์จโทรศัพท์ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการเสียบชาร์จในขณะที่ฝนตกหรืออาจเกิดไฟกระชากนะคะทำให้แบตเตอรี่ลัดวงจรนี่เราเสียบชาร์จตอนฝนตกเวลาฟ้าร้องฟ้าผ่านะคะอาจเกิดไฟกระชากได้นะคะแล้วก็กริ่งหน้าบ้านนี่ก็สำคัญนะคุณผู้ฟังบ้านไหนที่ติดกริ่งไว้หน้าบ้านนะคะติดอ่อนนะหากเปียกฝนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสด้วยมือเปล่าค่ะเพราะว่าความชื้นที่เข้าสู่สายไฟอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟดูดได้ไฟลัดวงจรได้บางทีลืมคิดไปเลยเนาะข้อนี้เนาะบางบ้านนะคะติดกริ่งไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะให้กดแล้วจะได้มาเปิดประตูต้อนรับแขกใช่ไหมคะฝนตกมันตากฝนนะคะเปียกนะคะกริ่งเปียกมือก็เปียกไปกดเนาะโอ้ไฟอาจจะดูดได้นะคะปลั๊กพ่วงอันนี้ก็สำคัญคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงการเสียบปลั๊กขณะที่มือเปียกหรือใช้งานปลั๊กพ่วงในพื้นที่เปียกชื้นนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟช็อตด้วยค่ะวันนี้ก็นำมาฝากนะคะนำมาเตือนสติกันดีกว่าเพราะว่าหลายคนก็คงจะทราบแล้วล่ะค่ะว่าการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงของฤดูฝนเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังกันสักหน่อยนะคะวันนี้ก็เลยเอามาเตือนกันอีกสักครั้งนึงเช็คให้ชัวร์อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ที่อย่ารุนเอ่ยถึงมานะคะต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงของหน้าฝนด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากวิทยุอสมทเชียงรายค่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยหนุ่มร้อยล้านนะคะบอกว่าขอเพลงรักเธอเสมออัศนีวสันต์หน่อยจ้า

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990-02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โอ้โหคุณผู้ฟังคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายพอหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงต่อไปอยู่ต่อกับพี่จุ๋มมรวรรณคนสวยและลูกทุ่งยิ้มได้ค่ะช่วงเวลานี้อย่าลืมนำรายการสถานีเป็นก็ตลอดการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าแบงค์ชาติจับตาขาดดุลการคลังของภาครัฐหลังจาก S&P Global Rating ประกาศคงอันดับเครดิตของประเทศไทยไว้ที่ระดับ BBB+ และคงมุมมองความน่าเชื่อถือในระดับมีเสถียรภาพซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยการคลังของประเทศนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวสรุปข้อมูลไทยได้คะแนนระดับสูงจากทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศที่อยู่ในระดับต่ำอีกทั้งยังมีสินทรัพย์ต่างประเทศสุทธิเป็นบวก S&P ให้เครดิตและความน่าเชื่อถือสูงต่อผลงานในการรักษาเสถียรภาพราคาของธปท.ซึ่งต้องยกเครดิตให้ทีมงานและอดีตผู้ว่าการธปท.รุ่นผ่านๆมาที่วางรากฐานนโยบายไว้อย่างเข้มแข็งระบุปีนี้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยจะยังคงเกินดุลในระดับร้อยละ 2.0 ของ GDP แต่จะปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการเร่งตัวของการนำเข้าน้ำมันดิบจากตลาดโลกอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจในระยะถัดไปมีความเสี่ยงทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบโดยเฉพาะประเด็นการขาดดุลทางการคลังของภาครัฐที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นจุดที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยแบงก์ชาติมีกำหนดจะเปิดเผยตัวเลขคาดการเศรษฐกิจไทยชุดใหม่ที่อัปเดตล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันพุธนี้อนุชาอภิสิทธิ์หาเสียงลาดกระบังคลองสามวาชูนโยบายรถฟีดเดอร์จี้ตรวจโครงสร้างอาคารเก่าชั้นในกรุงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดกลางนครร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรกับนายสัตวแพทย์อนันต์เลือกดีผู้สมัครสก.เขตลาดกระบังหมายเลข6จากนั้นลงพื้นที่ชุมชน KC1 กับนายมนุนอินช่วยผู้สมัครสก.เขตคลองสามวาหมายเลข5ก่อนจะไปลงพื้นที่ตลาดซันพลาซ่าเขตจตุจักรช่วงเที่ยงนายอนุชากล่าวว่าจากการลงพื้นที่วันนี้ได้รับฟังปัญหาที่ชาวบ้านสะท้อนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดในตลาดเรื่องการคมนาคมซึ่งพรรคนำเสนอรถฟีดเดอร์หรือรถเมล์เล็กมาวิ่งตามตรอกซอกซอยเพราะหลายพื้นที่ในบริเวณนี้จะมีหมู่บ้านมีการเคหะที่อยู่อาศัยแต่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่จะมารับส่งสำหรับปัญหาระเบียงอาคารเก่าถล่มที่เขตสัมพันธวงศ์จนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสิ่งที่ตนและพรรคประชาธิปัตย์มองจากนี้ไปกทม.ต้องมีนโยบายทำงานเชิงรุกอะไรที่มองเห็นแล้วคิดว่าต้องเข้ามาตรวจสอบอาจต้องดำเนินการก่อนที่จะเกิดปัญหาซึ่งจะมีการเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นต้องให้แต่ละเขตไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องของการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบตรงนี้เพิ่มเติมการสู้รบในเลบานอนทำเจรจาอิหร่านสะดุดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบแรกที่เมืองลูเซิร์นของสวิตเซอร์แลนด์ตาม MOU ที่ได้ลงนามกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องยืดเยื้อเข้าสู่เช้ามืดวันตามเวลาท้องถิ่นขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาหลังจากที่ได้หยุดชะงักไปเพราะคณะของอิหร่านได้วอล์กเอาท์ประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่ขู่ว่าจะทิ้งระเบิดโจมตีอิหร่านและลักพาตัวคณะผู้เจรจาของอิหร่านหากไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อนนั้นอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลได้โจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอยู่ต่อไปล่าสุดวันนี้การสู้รบได้ยุติลงไปแต่ประเด็นนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาของการเจรจาต่อไปเนื่องจากนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยังยืนกรานที่จะคงกำลังทหารทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปทำให้แกนนำของฮิซบอลเลาะห์ประณามและจะตอบโต้อิสราเอลอย่างหนัก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
10: ลูกทุ่งสาวสิงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

นี่เธอเป็นแฟนเจ้าคนมามีแฟนก็อยากมีแฟนนะเจ้าส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะอยากมีแฟนแหมเออบ่ใช่ส่วนคนที่มีแฟนแล้วก็บางคนก็รู้สึกเฉยๆนะบางคนก็รู้สึกเบื่อเบื่อนะบางคนก็รู้สึกว่ามันเข้าใจในธรรมชาติเนาะนะสำหรับมนุษย์คนเราเจ้าขอมีความสุขเจ้าขอมีความสบายใจนะเจ้าผ่านไปได้ในทุกวันแสดงว่าเราก็เก่งมากๆแล้วนะเจ้าวันนี้เริ่มต้นกันด้วยงานเพลงจากพี่ไผ่พงศธรนะจ๊ะอีกหนึ่งงานเพลงเพราะนะเจ้านำมาทักทายคุณผู้ฟังกันต้นรายการเจ้าอยู่กับจุ๋มอรวรรณเจ้าคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนทุกท่านเหมือนเดิมส่งกำลังใจกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเจ้าวิทยุ M Card Radio อสมทเชียงรายจาก FM 101.25 MHz วันนี้วันจันทร์แล้วเนาะ22มิถุนายน2569เจ้าลุยงานกันต่อเจ้าเนาะสู้งานกันต่อ

ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันเจ้าทักทายมินักแฟนเพลงนะเจ้าที่เพิ่มเติมเข้ามาให้กำลังใจกันนะเจ้าสำหรับวันนี้วันจันทร์นะเจ้าโอ้ยอู้ถึงวันจันทร์ตื่นขึ้นมานี่โอ้โหนั่งกุกงกอ่ะวันนี้วันจันทร์อีกแล้วนะเจ้าสำหรับคนที่มีการมีงานทำนี่ต้องมาทำงานเพราะว่าคนบ่มีงานก็ยากจะทำงานเนาะคนมีงานแล้วขี้ข้านทำงานบ่ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังนะเฮามีงานเฮามีโอกาสนะเจ้าในชีวิตนะที่จะหาเงินขับเคลื่อนกันไปแบบนี้นะเจ้าเฮาต้องอดทนแล้วก็ขยันสู้การสู้งานกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะวันใหม่ก็มาหัวจะเจอเรื่องราวอย่างต่างๆนะเจ้าในตีทำงานเนาะเจอคนเจอตีทำงานเจอสังคมนะรอบทั่วไปนี่นะเจ้าคุณผู้ฟังนะเฮาก็ต้องขึ้นอยู่กับจิตใจที่เข้มแข็งนะแล้วก็อดทนฝ่าฟันไปนะคุณผู้ฟังเนาะเจ้าลายสูตรแสนเสียงแคนจากแมนชั่นเจ้านะในฉบับของแม่ดอกอ้อทุ่งทองเจ้าเสียงแคนจากแมนชั่นขอบคุณที่ร่วมแนะนำนะบทเพลงเพราะๆนะเจ้าเข้าสู่รายการเจ้าคุณผู้ฟังและช่วงเวลานี้ก็ขอบคุณสำหรับบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรมากมายเจ้าทั้งเครื่องวัดไข้ความดันหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ต่างๆเครื่องผลิตออกซิเจนไม้กำไม้พยุงเจ้าโอ้วันนี้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ก็มีความจำเป็นเนาะนะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์มีความจำเป็นต่อองค์กรสถานประกอบการนะเจ้าเพราะว่าผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางต่างๆนะเจ้าจำเป็นต้องใจนะเจ้าแพมเพิร์ดไซส์ M ไซส์ L เนาะคุณผู้ฟังเหยช่วงนี้ก็จะมีราคาพิเศษจากเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าลดราคาพิเศษนะเจ้ามอบโอกาสดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะเจ้าบุคลากรทางการแพทย์ดูอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ลดราคาที่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าตึกใหญ่ๆติดถนนเลยฟังขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย053นะเจ้าเนาะ711965เจ้าเครื่องมือแพทย์มากมายเจ้าหลายชิ้นหลายอันเลย

0: สัปดาห์ใหม่นะเจ้าโรงรำโรงเรียนนะอยู่ใกล้ๆสถานีหรือจะแถวในตัวเมืองนะเจ้าคุณผู้ฟังรถก่อนนักก่อนหนาแน่นอยู่นะเจ้าแต่ว่าฝนมันมาตกนะเจ้ามันก็เลยไปได้ของมันเนาะการจราจรนะเจ้าแล้วถ้าหากว่าฝนตกโอ้โหรถติดเป็นเจือเป็นเจือบนะก็พอไปได้นะเจ้าคุณผู้ฟังยิ่งทางเบี่ยงทางเลี่ยงในช่วงของถนนศูนย์ราชการช่วงนี้ต้องอดทนกันยาวๆนะเจ้านะอีกสักปี2ปีนะเจ้าก็จะได้หันถนนใหม่กันแล้วนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเป็นถนนทางลอดนะตอนนี้กำลังแปลงกำลังสร้างกันอยู่นะเจ้านะถนนก็ปี๊ดนะเลี่ยงไปซ้ายเลี่ยงเบี่ยงไปขวานะเจ้าคุณผู้ฟังต้องขับรถด้วยความระมัดระวังกันตัวกันละกันนะเจ้าเนาะเจ้าเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ช่วงเวลานี้ขอบคุณบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าศูนย์รวมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรนะคุณผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันได้เลยเจ้าเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะเจ้าตึกติดถนนฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
1: อยากเพื่อธุรกิจของคุณปังยอดขายพุ่งกระชูดในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงก่อเจ้าเพื่ออสมทเชียงรายเป็นสื่อกลางนำพาแบรนด์ของท่านส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมและฐานผู้ฟังที่เหนียวแน่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรืองานอีเวนต์ไหนๆก็โตได้โดยบัสดุดคุ้มค่าทุกนาทีลงทุนอย่างมืออาชีพเลือกลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย053-152-041-2
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหรอ
2: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
4: สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

วันนี้วันยังติบอกวันนี้วันจันทร์นะเจ้าคุณผู้ฟังนะบรรยากาศได้ทั่วไปนะเจ้าสภาพวันนี้ก็รถหนาแน่นพอควรเหมือนกันเพราะว่าเริ่มต้นสำหรับ

0: เป็นกำลังใจกับทหารนะเจ้าจากบ้านจากด้านครอบครัวมานะเจ้าเนาะมาเป็นทหารรับใช้ชาติเจ้ามันต้องอดขึ้นตึงหาแหมหาป๋อนนะหาแฟนเนาะมาได้นะเจ้าวันนี้อีกหนึ่งงานเพลงที่คุณโนฟังถามเข้ามานะเจ้าทหารร้องไห้เจ้าคุณโนฟังเนาะผู้ชายยังอายก็มีหัวใจนะใครก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันนะเจ้าคำว่าให้ร้องไห้ของเขาเนี่ยนะเจ้ามันก็อาจจะมีหลายๆสถานการณ์แตกต่างกันออกไปนะเจ้าเหมือนกับนางงามเนาะบางทีนางงามร้องไห้โอ้มองลงปีนี้มิสยูนิเวิร์สปีนี้ได้แก่นั่นจุ๊บอัลบั้มเนี่ยอ้าวน้ำตาแตกเลยนะร้องไห้เลยนะอันนี้เป็นคนเบาร้องไห้ด้วยความตื้นตันใจดีใจนะเจ้าบางคนก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจมากๆนะบางคนจะเนี่ยจะไหนนะกับชีวิตนะเจ้าให้ไว้ก่อนนะเป็นการระบายอีกทางหนึ่งนะบางคนก็ให้แบบเจ็บใจนะเจ้าเครียดแค้นนะบางคนก็ให้แบบมีเดี๋ยวระบายอ่ะก็ว่ากันไปนะเจ้าคุณโนฟังบางคนก็ให้ด้วยความคิดถึงต่างๆนะคุณโนฟังฟังเพลงทหารร้องไห้ธนาผ่าโชคเจ้าวันนี้ถ้าร้องไห้ไม่เป็นไรเจ้าคุณโนฟังปล่อยให้มันเป็นไปนะเจ้าสักพักเขาเจ็บน้ำตาเดี๋ยวมันก็หายเนาะคุณโนฟังเนาะคนเรามันต้องนักรบมันย่อมจะมีบาดแผลเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าวันนี้ทาด้วยแป้งเย็นเพซัตนะคุณผู้ฟังอากาศร้อนๆเช่นนี้ฝนก็บ่ตกนะตกอยู่แต่ตกน้อยๆมันบ่ตกหนักนะจุมรวันเลยมันตกน้อยๆอากาศมันฮ้อนถ้าฝนมาตกนะเจ้านึกถึงแป้งหอมๆเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหร
1: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: หอมยั่วยวนทั้ง3กลิ่นเลยนะเจ้านอกจากจะหอมแล้วยังเย็นตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังเป็นแป้งเย็นเพสัตคุณภาพจริงๆนะเจ้าบรรเทาเม็ดพดผื่นคันได้ดีมากๆอยากรู้ว่าหนุ่มๆเวลาที่ได้กลิ่นหอมยั่วๆจะมีอาการจะได้นะแบบนี้แนะนำเธอซื้อแป้งเย็นเพสัตมาลองใจดูนะเจ้าดูซิว่ากลิ่นไหนจะหอมยั่วยวนใจได้มากกว่ากันนะเจ้าแป้งเย็นเพสัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจเจ้าแป้งเย็นเพสัตสีฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเจ้าแป้งเย็นเพสัตสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบรับรองว่าติด

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: อาบน้ำเพลินๆอาบบ่อยๆได้เลยเจ้าสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปเนื้อเจ้าทั้ง2สูตรเลยสูตรน้ำนมข้าวไรมิ้วและสูตรมิกซ์เบอร์รี่หอมกลิ่นผลไม้นะเบอร์รี่ต่างๆนะเจ้าคุณผู้ฟังอาบบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นเพราะสบู่เขาหอมจริงๆเจ้าคุณผู้ฟังจะอาบบ่อยแค่ไหนรับรองนะเจ้าผิวไม่แห้งตึงแน่นอนนะเจ้าถ้าใช้สบู่เภสัชนะเจ้าผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงเนาะผิวหอมสดชื่นอาบสะอาดนะเจ้ายังช่วยทำให้ดูผิวกระจ่างใสขึ้นนำตัวนะคุณผู้ฟังต้องยกให้กับเภสัชเขาจริงๆเรื่องกลิ่นหอมหอมแบบติดตัวหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ฝากคุณภาพดีๆของแป้งเย็นเพสัชเอาไว้ตัวเองก็แล้วกันนะเจ้าเอาไว้คือกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะเจ้าได้หอมได้เย็นสดชื่นกันในแต่ละวันนะเจ้าเพราะนี่คือสิ่งดีๆที่เรานำเสนอกันทุกวันเลยทีเดียวนะเจ้าอีป้ออีแม่คุณลุงคุณสาวใช้ได้ใจดีเจ้าคุณภาพของแป้งเย็นคุณภาพแป้งเย็นเพสัชนะเจ้าแนะนำให้ลองใจทุกกลิ่นเลยความหอมจะทำให้คุณดูมีเสน่ห์ขึ้นอีก 200% นะเจ้าแป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมมีความพิเศษเจ้าหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้และอดใจไม่ไหวเจ้าอยากตัวหอมเช้าเย็นนะเจ้าหอมเยั่วๆทุกกลิ่นท้าให้ลองนะชมพูมาดามหอมเยั่วยวนฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับส่วนเขียวเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่เอาเป็นว่าชอบใจสีไหนนะชอบใจกลิ่นไหนคุณผู้ฟังเลือกได้ตามใจชอบเลยทีเดียวเจ้า

0: แต่ละเพลงนะคะวันนี้แต่ละเพลงนะเจ้าถูกอกถูกใจนะเจ้านะตามคำแนะนำทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็จัดไล่กันไปนะเจ้านะเวลามีแล้วก็ฟังกันไปเรื่อยๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเนาะวันนี้ก็อาจจะดูแบบว่าเพลงบางคนจะได้ฟังเยอะเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังงานเพลงหลากหลายเนาะแต่ละเพลงก็ถูกใจนะทั้งคนขอนะเจ้าและคนที่ไม่ขอเนาะนะฟังกันไปเรื่อยๆนะเจ้าจะถึงภาคเตียงกันเลยนะเจ้าสำหรับ2ชั่วโมงนี้ครับเรื่องราวดีๆนะกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้และช่วงเวลานี้กับคุณภาพดีๆของสินค้าภายใต้เพศสัตว์นั่นเอง
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศสัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศสัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านทั้งสูตรไรซ์มิลค์น้ำนมข้าวและสูตรมิกซ์เบอร์รี่กลิ่นผลไม้หลักชนิดเจ้าฟองเยอะอาบสะอาดผิวหอม

0: ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอนัดแรกถก OKR ประเทศตั้งสีอนุกรรมการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่1ทับ2569โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ทุกคนได้ร่วมประชุมกรอซึ่งการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus คือมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลซึ่งประเด็นในวันนี้คือการสร้างขีดความสามารถของประเทศหากสามารถประชุมได้เดือนละครั้งจะเป็นเรื่องดีสำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญเพื่อพิจารณาคือการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์การกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือ OKR และการจัดกลุ่มดำเนินงานภายใต้กรอนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นสำคัญตามภารกิจของกรอและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสุภจีแจ้งข่าวดีสถานการณ์ปุ๋ยคลี่คลายหลังเรือขนส่งเริ่มเดินทางได้ตามปกตินางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงถึงการบริหารจัดการปุ๋ยว่ารัฐบาลในฐานะทีมประเทศไทยได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในต่างประเทศอย่างใกล้ชิดแม้จะมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวดีว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำที่ติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานจนหลุดออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือที่ทะเลแดงมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยปุ๋ยธงเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนให้เกษตรกรโดยตั้งเป้ากระจายไป40จังหวัดปัจจุบันทำแล้ว6จังหวัดและจะทำต่อเนื่องไปจนถึงเดือนสิงหาคมนายเทพวิทย์เตียวสุรัตกุลอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่เคยขาดหายไปในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มมีการนำเข้าจากแถบตะวันออกกลางผ่านช่องแคบฮอร์โมสได้แล้วขณะเดียวกันผู้ผลิตในซาอุดิอาระเบียก็ได้ปรับแผนขนส่งทางรถบรรทุกจากฝั่งตะวันออกไปยังทะเลท่าเรือทะเลแดงเพื่อส่งมายังไทยอย่างต่อเนื่องสุริยะเผยรอรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียนัดหารือเคลียร์ปมระงับกุ้งไทย5สายพันธุ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการเดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ว่าขณะนี้ยังรอหนังสือตอบรับกำหนดการเข้านัดหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียกรณีที่สมาคมกุ้งไทยเสนอให้ใช้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบปลากระพงของประเทศมาเลเซียเพื่อนำไปหารือนั้นนายสุริยะกล่าวว่าขอรอหนังสือตอบรับจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของประเทศมาเลเซียก่อนสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศยังเป็นอย่างไรภายหลังมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสนายสุริยะกล่าวว่าปุ๋ยตอนนี้ยังคงไม่มีปัญหาและยืนยันว่าสถานการณ์ปุ๋ยยังคงมีเพียงพอจนหมดฤดูการปลูก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้าน เลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
8: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ
0: รายการนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ฟังทุกเพศทุกวัยต่อจากนี้ไปพบกับรายการลูกทุ่งยิ้มได้ดำเนินรายการโดย
8: ลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๊บอรวรรณ

ทางกันต่อเดินทางกันต่อนะเจ้าวันนี้มีเมนูเด็ดพักเที่ยงอะหยังก็น้อนะมื้อนี้ฟังเพลงมวนๆอยู่เป็นเพื่อนกันไปเจ้าคุณผู้ฟังผู้ชายนอกฝันนะเจ้าอีกหนึ่งสายที่แนะนำเข้าสู่รายการนะเจ้าต่อด้วยพิษรักพิษณุโลก

คิดถึงพ่อนะเจ้ากุสุมามณีการนะเจ้าอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนดนตรีใหม่นะเจ้าแต่ว่าเนื้อร้องยังเหมือนเดิมทำนองเหมือนเดิมดนตรีอาจจะทันสมัยขึ้นมานิดนึงเนี่ยเจ้าสำหรับเพลงนี้เนาะเจ้าส่งท้ายกันนะเจ้าก่อนจะไปพักกินข้าวตอนนะช่วงนี้ยังมีเพลงลูกทุ่งมุนม่วนนะฮะคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะเจ้ากับจุ๊มอรวรรณนะช่วงเวลานี้นะเจ้าลูกทุ่งยิ้มได้เจ้าขอบคุณทุกการติดตามมาฟังแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้ตัวนะพูดถึงในเรื่องของพระเครื่องเจ้านะพระเครื่องของดีของเด็ดของเด่นของดังนะเจ้าเก็บสะสมมาไว้วันนี้คุณผู้ฟังอยากจะนำไปแลกเปลี่ยนหรือให้เป็นทับเจ้าบูชาเจ้าทับเจ้าพระเครื่องพระบูชาหรือจะมีทองคำนะเก้าไม้ทองคำแท่งมีสร้อยคอแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองเศษทองมีเครื่องเงินสลุงเงินมีนาคนะเจ้าบริการรับจำนำนะหรือจะขายขาดไปเลยก็ได้นะเจ้าคุณผู้ฟังจ่ายเงินสดให้ทันทีในราคาพึงพอใจเจ้าคุณผู้ฟังเขามีเครื่องตรวจเช็คยิงเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องยิงโลหะความแม่นยำสูงนะเจ้ามาตรฐานร้านใหญ่ชัดเจนโปร่งใสรับเงินทันทีจากร้านกูหูดูโอดนปอนของเรานะเจ้าพ่อวันเปิดบริการทุกวัน8โมงเกิงถึง6โมงแหลงเจ้าคุณผู้ฟังหันง่ายๆไปได้เลยนะเจ้าในเชียงรายของเราร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเชียงรายเจ้าไว้วางใจให้กับกูหูดูโอดนปอนนะช่วงนี้ก็มีคุณลูกค้านะเจ้าหลายท่านมุ่งตรงไปที่กูหูดูโอดนปอนได้รับบอกว่าฟังรายการจากจุ๋มวรวรรณนะคุณผู้ฟังเปิ้นก็มีสิทธิพิเศษนะจ๊ะคือกับทุกท่านแน่นอนสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของเราต้องได้รับสิ่งดีๆเนาะอีปอยแม่อยากจะแลกเปลี่ยนพระเครื่องหรือรับเจ้าพระเครื่องพระบูชาต่างๆนึกถึงคู่หูดูโอดนปอนภายในร้านบรรยากาศในร้านยังคงคึกคักเหมือนเดิมนะจ๊ะคุณผู้ฟังนะอบอวลไปด้วยสิ่งดีท่านอยากจะไปสอบถามเนาะคู่หูดูโอดนปอนของเรานะจ๊ะอภัยที่เก่งทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่างๆเครื่องไม้ถึงมือทางโซเชียลทางอย่างเนี่ยเข้าไปดูทางเพจคู่หูดูโอดนปอนกันได้หรือจะแอดไลน์แอดเดอะดูโอ888ก็ได้นะเจ้าน้อหรือท่านจะสอบถามรายละเอียดได้ทั้ง2เบอร์นะสอบถามได้เลย080เจ้า021-5121นะหรืออีกเบอร์หนึ่งนะ095เจ้า390-2652เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะเจ้าติดไฟแดงใบพัดตาสายนะอยู่ในโครงการวันเจียงไฮของเรานี่เองนะเจ้าคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดได้นะเจ้าคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังได้รายละเอียดอย่างดีๆคุณผู้ฟังจะตัดสินใจนะจะจำนำนะหรือจะขายขาดจะได้ก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ฟังเจ้าที่นี่เราบอกเลยว่าท่านจะได้ราคาดีแน่นอนเจ้าด้วยมาตรฐานร้านติชัดเจนนะถ้าบอกว่าจุ๋มวรวรรณแนะนำมานะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะได้มีรายละเอียดแบบซีดีพิเศษให้กับทุกท่านดีๆแน่นอนนะเจ้าจากคู่หูดูโอดนปอนของเราเนาะ

าทุกช่องทางเหมือนเดิมนะเจ้าคือกำลังใจกันเจ้าทางกลุ่ม LINE Open Chat กลุ่ม LINE แฟนคลับโอ้โหเหนียวแน่นจริงๆ

ใจจังหัวใจเปลือเจ้าไผที่อายุ50อัพนะเจ้าเก๋ายังมีสไตล์มีความสตรองนะเจ้าสำหรับไผที่อายุ50อัพแล้วก็เป็นผู้ประกันตนนะเจ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสินะชุมพรวันฉีดไข้หวัดใหญ่ทุกปีเลยทีเดียวนะน้องฟังบอกเลยว่าโอ้โหภาคหลังๆมานี่นะฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วมันป้องกันได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะเจ้าหลายท่านบอกว่าโอ้ไม่อยากจะเอาวัคซีนอย่างเข้าไปในร่างกายแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะมันก็จะเสริมภูมิคุ้มกันนะเจ้าทำให้เราเป็นวัดน้อยลงหมายความว่าไม่เป็นหวัดเลยใช่ไหมเป็นวัดอยู่ถ้าร่างกายเขาอ่อนแอหรือเขาต้องไปติดไข้หวัดจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นแน่นอนอยู่ละแต่ก็มาถึงขั้นกับลมหมอนนอนเสืออาจจะเป็นอาจจะหึ่มหรือว่ายังไงเนี่ยเจ้าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะช่วงนี้อยู่ในช่วงของหน้าฝนนะเจ้าอาจจะเจอสภาวะอากาศเย็นผ่องห่อนผ่องเชื้อโรคเยอะผ่องอย่างต่างๆนะเจ้าโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่นี้มาเลยนะในช่วงนี้นะเจ้าสำหรับใครที่มีบัตรประกันสุขภาพประกันสังคมเนี่ยนะเจ้านะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีไม่ได้มีเฉพาะแค่บัตรทองเพราะผู้ประกันตนประกันสังคมเนี่ยรับวัคซีนฟรีเช่นเดียวกันนะเจ้าคุณผู้ฟังนะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ฟรีนี่อ่านคร่าวๆนะอันนี้คืออ่านคร่าวๆรับทราบข้อมูลว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือมาตรา39ได้อายุ50ปีขึ้นไปนะเจ้านี่ก็สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะทั้งชนิด3สายพันธุ์หน้าสถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิ์ปีละ1ครั้งนะเจ้าตั้งแต่บัตรนี้เลยนะจนถึง31ธันวาคมทุกปีเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะป้องกันลดความเสี่ยงโรคไข้หวัดใหญ่นะเจ้าถ้าหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามีประวัติการแพ้วัคซีนนะเจ้าแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการแน่นะเจ้าอันนี้ก็จะดีเหมือนกันสำหรับใครที่กลัวเข็มเมานะใบยากจะฉีดกลัวเข็มนะก็ต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงนะเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าร่างกายสุขภาพร่างกายเข้มแข็งแข็งแรงนะเจ้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนาะร่างกายบ่มีมันสามารถต่อต้านเชื้อโรคได้อันก็บ่ต้องไปฉีดนะเจ้านะสำหรับไผที่บ่ฉีดป้องกันเอาไว้ก่อนนะเจ้าสำหรับไผที่ถือบัตรเป็นห้องว่ามีผู้ประกันตนนะอย่างที่รายละเอียดที่แจ้งมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบนะเจ้ามีบัตรประกันสังคมก็สามารถที่จะไปรับฉีดวัคซีนฟรีได้แต่ต้องอายุ50อัพขึ้นไปนะ

ผิดรักพิษณุโลกมวนแต่ครับน้องจุ๋มครับเพลงนี้นะถ้าเปิดตอนฝนตกกระซ่ำเมาะนะผิดรักพิษณุโลกนี่นะเนาะเข้าบรรยากาศดีอ่ะฟังเพลงกันต่อดีกว่าเจ้าศิลปินนกพรพนาเจ้าสำหรับเพลงนี้เพลงเก่ามากๆแล้วเนาะมอมเหงาสาวอกหักเจ้าขอบคุณแอสกลที่ให้ข้อมูลเจ้าสำหรับลูกตีเอาบัตรรถยนต์ภาษีในปีนี้เกณฑ์ยกเลิกเนาะบัตรคนจนพ่อแม่ได้เหมือนเดิมเจ้าให้ชัดกันมาตั้งแต่เจ้า

0: ากโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
7: ลูกทุ่งคลื่นฮอตเพลงฮิตคนฟังทั้งเมือง

ช่วงนี้ข่าวไอ้ตชด.กำลังดังเลยเนาะตชด.ขอร้องนะเจ้านะฉบับของเจ้าพ่อเพลงหวานเจ้าสันติดวงสว่างเจ้าพอข่าวค่อนข้างจะโคกรุนเลยทีเดียวไอ้ตชด.ก่อเหตุยิงกลุ่มรถเครื่องรับจ้างเนี่ยนะเจ้านะแถวๆกรุงเทพฯพุ่นละนะห้วยขวางดินแดงนะเจ้าก็เป็นข่าวโด่งดังเลยทีเดียวทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนะเจ้ากระแสสังคมก็ว่าไอ้ตชด.ก็น่าจะทำถูกนะนะเพราะว่าวินมอเตอร์ไซค์นี่เปิ้นหุ้มก่อนอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะเจ้าคุณผู้ฟังอ่ะก็มีกระแสออกมาค่อนข้างจะหลากหลายนะเจ้าแต่ว่ามีผู้เสียชีวิตรวม2รายบาดเจ็บตัวนะเจ้าโดยชนวนเหตุเกิดจากการโต้เถียงในเรื่องของการโดยสารนะเจ้าก่อนจะลุกลามบานปลายไปสู่การรุมทำร้ายการใช้อาวุธปืนนะเจ้าล่าสุดผู้ก่อเหตุก็ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนนะเจ้าแล้วก็มีการประกันตัวออกมาสู้คดีประมาณเนี้ยนะวันนี้ก็เลยถามถึงเพลงตชด.ขอร้องนะเจ้าลายสายกันเลยทีเดียวเนาะ053-152-041เจ้าคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารเหตุบ้านการเมืองหรือข่าวรอบเมืองเหนือของเราได้ในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้าหลังจากพักฟังข่าวสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาเรียบร้อยนะเจ้าสักเตียงกึ่งเราจะมาติดตามกันนะทั้งออนแอร์และออนไลน์นะเจ้าทั้ง2ช่องทางนะเจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการที่ตามมาฟังนะเจ้าส่งท้ายกันแล้วนะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลานี้กับอู่เมืองเทิงเซอร์วิสนะเจ้าอู่เมืองเทิงเซอร์วิสตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเจ้าเมืองเทิงเซอร์วิสโรงงานต่อตัวถังรถบรรทุก6ล้อ10ล้อทั้งแบบกระบะเล็กหรือกระบะมีดัมสนใจนำรถมือ2เข้ามาต่อเองหรือต้องการรถใหม่มือ1ติดต่อได้เลยที่อู่เมืองเทิงเซอร์วิสอู่เมืองเทิงเซอร์วิสรับซ่อมปรับปรุงตัวถังรถบรรทุกทุกชนิดให้อยู่ในสภาพดีขึ้นรถบรรทุกที่มีเครนติดหลังด้านรถบรรทุกสภาพเครนหักน้ำมันไหลเยิ้มเครนเบอร์มีแหงซีนหัวสายน้ำมันแตกอู่เมืองเทิงสามารถซ่อมได้บริการตัดพับม้วนเล็กทุกชนิดหรือเปลี่ยนซีนกระบอกแกนกระบอกไฮดริกแกนกระบอกรถตักรถแมคโครรถฟอกลิฟปรับปรุงรถราชการรถขยะปั้มเสียทรายน้ำมันแตกสภาพเปื้อนผุพังสามารถรื้อเปลี่ยนตัวใหม่หรือซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ดีเหมือนเดิมปรับปรุงรถแท่งน้ำแบบเดิมเป็นรถแท่งน้ำอเนกประสงค์ใช้งานได้ง่ายกว่าบริการเช็คระยะชุดกระบอกไฮดริกรื้อเปลี่ยนสายน้ำมันไฮดริกอัจฉริยะรื้อเปลี่ยนซีนฝากกระบอกเปลี่ยนแกนไฮดริกไล่ระบบล้มระบบเบรกเพื่อกับรถบรรทุกทุกชนิดนึกถึงอู่เมืองเทิงเซอร์วิสสอบถามรายละเอียดได้เลย053-795-101หรือแอดไลน์063-228-6377

ันพระทั้งวันเลยทีเดียววันนี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะธรรมะสวัสดีเจ้าจิตใจร่มเย็นผ่องใสเป็นสุขได้ทุกวันโดยเฉพาะวันพระนะเจ้าหลายท่านเข้าวัดทำบุญเรียบร้อยนะเจ้าหลายท่านก็ทำบุญได้ตามที่เขาแบบว่าสะดวกจะไปอะเนาะส่งท้ายกันแล้วนะเจ้าเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะเจ้าเดี๋ยวเที่ยงครึ่งปะกันนะเจ้าจุกดีมีความสุขเจ้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: เวลา12นาฬิกา Gamecot Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอการสรุปข่าวในรอบครึ่งวันที่ผ่านมาจากสำนักข่าวไทย
1: นายกรัฐมนตรีประชุมกรอนัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจรัฐบาลเดินหน้าปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการพาณิชย์เผยผลปราบนอมินีบริษัทเสี่ยงลด 65% ลุยสอบผู้ทำบัญชีสีเทาและแอปจีนสหรัฐอิหร่านตกลงกรอบเจรจา60วันหลังถกวุ่นทั้งคืนเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะประชุมกรอ.นัดแรกแก้ปัญหาเศรษฐกิจส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอ.โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่พวกเราทุกคนได้มาร่วมประชุมกรอ.ซึ่งทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคงและแข็งแรงยั่งยืนวันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะใช้ที่ประชุมแห่งนี้ครับในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมบทบาทของเอกชนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามคณะกรรมการชุดนี้เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ plus ก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยถือเป็นกำลังสำคัญอีกแรงของรัฐบาลส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้แถลงวันนี้ถึงสถานการณ์การบริหารจัดการปุ๋ยว่าแม้จะยังมีความไม่แน่นอนเรื่องการยุติสงครามแต่ยืนยันว่าจะควบคุมทั้งปริมาณไม่ให้ขาดแคลนและดูแลราคาให้เหมาะสมล่าสุดได้รับข่าวว่าเรือขนส่งปุ๋ย5ลำครับซึ่งเคยติดอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซสามารถประสานออกมาได้แล้ว2ลำและอีก1ลำมีการปรับเส้นทางขนถ่ายสินค้าทางบกเพื่อลงเรือทำให้สถานการณ์ซัพพลายเริ่มปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับอุปนายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยบอกว่าสถานการณ์ขาดแคลนปุ๋ยในตลาดโลกเริ่มคลี่คลายและแนวโน้มราคาเริ่มอ่อนตัวลงโดยเฉพาะในกลุ่มไนโตรเจนแล้วก็ยูเรียสูตร NP แล้วก็ NPK นะครับเริ่มหยุดนิ่งแล้วก็มีโอกาสปรับลดลงในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
1: ขณะที่นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจไตรมาส4ภาวะเศรษฐกิจอาจจะชะงักว่าไม่น่าจะชะงักแล้วค่ะส่วนราชการจะต้องเพิ่มเติมมาตรการอะไรหรือไม่นั้นต้องรอดูผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งแรกซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะว่ามองกรอบการเจรจาสหรัฐอิหร่านน่าจะดีขึ้นซึ่งรัฐบาลมีแผนหลายอย่างรวมถึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาหลายชุดฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงค่ะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็กล่าวสั้นๆถึงมาตรการรับมือสถานการณ์สหรัฐอิหร่านว่าขอรอผลการประชุมกรอส่วนความคืบหน้าการพิจารณาโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้งบจากพรกกู้เงินปลัดคลังระบุนะคะว่าเพิ่งจะปิดไปเมื่อตอน 5:00 นและเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดจะมีการเรียกประชุมเพื่อเริ่มกระบวนการกลั่นกรองค่ะ
3: รัฐบาลเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกครับนำเทคโนโลยีใหม่บริหารจราจรทางอากาศพร้อมดันเที่ยวบินซีเพลนกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ครับ นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลครับเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและก็การบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจในอนาคตโดยจะมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเวิลด์คลาสนะครับAviation Hubหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีและก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและรองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยตั้งเป้าหลักผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569นี้ซึ่งจะถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงการเดินทางบกทางอากาศแล้วก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ครับโดยรัฐบาลมุ่งยกระดับระบบคมนาคมของประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้ก้าวทันสมัยเทคโนโลยีโลกแล้วก็นำระบบบริหารน่านฟ้าสมัยใหม่แล้วก็การพัฒนาซีเพลนมาช่วยเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวการลงทุนและก็การเชื่อมโยงการเดินทางของประเทศสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และก็เสริมความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกอย่างยั่งยืนครับ
1: มากันที่เรื่องของไฟฟ้าค่ะหลังจากที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะถึงสิ่งที่เพิ่งจะรู้กันว่าค่าไฟฟ้าสำหรับไฟสองทางไฟทางหลวงไฟถนนนั้นที่แท้แล้วประชาชนนั้นเป็นคนจ่ายโดยการรวมกับไฟบ้านค่ะล่าสุดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเหตุผลที่ต้องออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าที่ผ่านมาการเก็บค่าไฟฟ้าทางสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟของบ้านเรือนประชาชนได้เสนอแนวทางในการลดค่าไฟฟ้าของประชาชน3เรื่องด้วยกันก็คือสัญญาแอดเดอร์ชั่วนิรันดร์การเรียกสัญญาซื้อขายไฟฟ้ายกแรกตั้งแต่ปี2550ถึง2551ที่รัฐนั้นให้มีการอุดหนุนบวกเพิ่มแอดเดอร์ในราคาสูงเพื่อจูงใจเอกชนซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นภาระประชาชนเพราะไม่มีวันหมดอายุทำให้ผู้ผลิตที่คืนทุนแล้วก็ยังคงขายไฟฟ้าในราคาที่สูงค่ะส่วนเรื่องที่2คือค่าไฟเกี่ยวกับเรื่องของไฟทางที่หลบตาประชาชนใส่อยู่ในบิลค่าไฟและเรื่องอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าและอัตราขายไฟให้กับเอกชนอย่างการทำ data center ไม่ควรคิดในอัตราที่ถูกดังนั้นเรื่องค่าไฟทางหลวงชนบทก็คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะว่าการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนของทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นระยะกว่า10ปีแล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดเจนว่าตกลงค่าไฟของทางไฟทางนั้นเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็จะสามารถไปของงบประมาณจ่ายค่าไฟได้เหมือนกับหน่วยราชการทั่วไปหากว่าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงไปด้วยจากการที่จะต้องจ่ายกันโดยที่ไม่รู้ปีนึงนับ10,000ล้านบาทก็ต้องรีบแก้ไขจัดการค่ะนายเอกนัทยืนยันด้วยนะคะว่าเรื่องนี้ตั้งใจที่จะพูดให้กับประชาชนได้ทราบเพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะรู้ขณะนี้กำลังจัดการเพื่อให้มีการแยกบัญชีค่าไฟส่วนนี้ออกไปโดยให้หน่วยงานที่ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจะได้เห็นว่าชัดเจนแล้วตกลงว่าเป็นเงินเท่าไหร่ไม่ใช่มาหลบหูหลบตาประชาชนแล้วก็ย้ำด้วยว่าจะเร่งดำเนินการโดยทันทีค่ะ
3: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลครับสั่งเร่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มจนมีผู้เสียชีวิต2คนช่วงหน้ามาติดตามครับ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มTogether for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วม คมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลครับสั่งติดตามใกล้ชิดเหตุอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพัทรพงษ์ลงพื้นที่ด่วนเลยนะครับแสดงความเสียใจผู้สูญเสียเร่งสอบทุกสาเหตุครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยได้ติดตามสถานการณ์กรณีผนังอุโมงค์ดอยหลวงในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของจังหวัดเชียงรายถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานข้อเท็จจริงและก็ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้บริหารจังหวัดหน่วยงานด้านคมนาคมและก็ทีมวิศวกรโครงการร่วมรายงานข้อมูลทางเทคนิคและก็สภาพพื้นที่เกิดเหตุนายพัทรพงษ์ได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมแสดงความอาลัยต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งกำลังใจให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ทั้งในด้านของการรักษาพยาบาลการเยียวยาและก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องขณะนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดโดยจะพิจารณาทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างสภาพธรณีวิทยารวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและสามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้ทุกโครงการก่อสร้างที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มความเข้มงวดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการประเมินสภาพชั้นหินและก็สภาพพื้นที่ก่อนดำเนินงานเจาะอุโมงค์หรือว่าฉีดคอนกรีตเสริมความมั่นคงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุลดความเสี่ยงต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงานครับ
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยมาตรการปรับนอมินีเข้มข้นตลอด8เดือนทำบริษัทกลุ่มเสี่ยงลดลงกว่า 65% ค่ะนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมาได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีอย่างจริงจังตรวจสอบธุรกิจเสี่ยง6กลุ่มหลักได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวอสังหาริมทรัพย์อีคอมเมิร์ซขนส่งโรงแรมและรีสอร์ทการเกษตรและการก่อสร้างโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นไทยที่ร่วมลงทุนกับต่างชาติต้องแสดงหลักฐานทางการเงินย้อนหลัง3เดือนเพื่อพิสูจน์ศักยภาพการลงทุนที่แท้จริงส่งผลให้บริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงกว่า 65% ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเตรียมออกมาตรการเข้มงวดเพิ่มเติมคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้1สิงหาคมนี้ค่ะผลการดำเนินงานระหว่าง1ตุลาคม2568ถึง22มิถุนายน2569ตรวจสอบเชิงลึก34พื้นที่11จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีภู เก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีเชียงใหม่และตากตรวจสอบบริษัทกลุ่มเสี่ยงกว่า 3,200 รายและส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆค่ะทั้งสรรพากร DSI ปปง.และตำรวจดำเนินการตามกฎหมายหลายหมื่นรายการและยังขยายผลตรวจสอบสำนักงานบัญชีในพื้นที่ท่องเที่ยว8จังหวัดพบมีผู้กระทำบัญชี140คนเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนถึง 2,040 บริษัทมูลค่าหุ้นรวม 2,500 ล้านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อแล้วค่ะส่วนกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงแอปพลิเคชันจีนที่วิ่งรับส่งอาหารเจาะกลุ่มคนจีนในไทยมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันธุรกิจนอมินีชาวต่างชาติในประเทศไทยที่อาจดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตเบื้องต้นมีทั้งหมด3แอปพลิเคชันที่เปิดบริษัทในไทยอย่างไรก็ตามค่ะขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างๆเพื่อคัดกรองธุรกิจที่มีคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อเลี่ยงการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าวหากพบการกระทำความผิดจะมีบทลงโทษทั้งจำและปรับนอกจากนี้ยังเฝ้าระวังกลุ่มชาวต่างชาติที่รับสัญชาติไทยแล้วนำมาใช้เป็นช่องว่างทางกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับคนต่างชาติค่ะ
3: รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026ครับ18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 รายการแนะชมบอลโลก2026อย่างสร้างสรรค์ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทำงานเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์จากผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับกระทรวงดีอีได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569ระยะเวลา18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการครับช่วงเทศกาลบอลโลกรัฐบาลเชิญชวนแฟนกีฬาฟุตบอลและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลโลกอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมส่งเสริมการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาสื่อและก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับผู้ใดนำสัญญาณการถ่ายทอดสดไปใช้หรือว่าเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบันทึกการแข่งขันการเผยแพร่ซ้ำผ่านช่องทางออนไลน์การถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์หรือว่าการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับโดยกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ 12:17 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
9: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
8: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
9: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
8: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
9: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
8: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
10: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจัดให้มีพิธีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานผู้ประกาศข่าวและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมทั้งร่วมยืนสงบนิ่งและลงนามแสดงความอาลัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปิ่มด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและทรงมีพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงมีบทบาทที่สำคัญในองค์กรสหประชาชาติจนทำให้เกิดข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำและมาตรการที่มีใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดที่เป็นหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพค่ะ
3: พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
11: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีช่วยปิยรัตน์เปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี69ครับชูระบบสหกรณ์หัวใจการขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรแดนอีสานนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในงานมีนายรัฐคลังแสงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายจเดชจันทราเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายสำรายนินกิ่งประธานชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมคณะกรรมการฝ่ายจัดการผู้ตรวจสอบกิจการและผู้แทนสหกรณ์การเกษตรจาก20จังหวัดกว่า600คนเข้าร่วมงานครับโดยนางสาวปิยรัตน์ได้มอบนโยบายและก็แนวทางการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าสหกรณ์พร้อมเป็นผู้แทนชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในพื้นที่5แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านคางฮุ่งโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองวิทยามั่นโรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่นวิทยาโรงเรียนคำนางตุ้มนนสวรรค์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนวัดมิ่งเหมืองครับนอกจากนี้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็บูธจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าวหอมมะลิแท้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นข้าว GI ของจังหวัดนครราชสีมาจากสหกรณ์การเกษตรพี่ไม้จำกัดรวมทั้งผลิตภัณฑ์นมสดแปรรูปเป็นไอศกรีมแล้วก็ขนมตังเมไต้หวันจากสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคก่อจำกัดจังหวัดมหาสารคามตลอดจนสินค้าแปรรูปทางการเกษตรอีกมากมายหลายสหกรณ์นะครับซึ่งจากกรณีพื้นที่หลายครั้งนางสาวปิยรัตน์บอกว่าได้พบว่ายังมีความต้องการด้านอุปกรณ์ทางการตลาดขณะที่สินค้าหลายผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์สวยงามสามารถเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดได้แต่ว่าบางส่วนยังขาดการรับรองคุณภาพครับทางนี้ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่กำลังจัดตั้งขึ้นจะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการแลกเปลี่ยนและก็กระจายสินค้าระหว่างภูมิภาคเพื่อให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาคได้เข้าถึงสินค้าของกันและกันได้ง่ายขึ้นครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าโรงพยาบาลสีเขียวผนึกกฟผ.ติดตั้งโซล่าลูฟท็อปนำร่อง25โรงพยาบาลลดค่าไฟ55ล้านบาทต่อปีค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่กับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขของประชาชนโดยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพทางพลังงานค่ะและสนับสนุนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศกระทรวงสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ร่วมกันลงนามสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งทั่วประเทศค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับทิศทางพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงและมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2593ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เดินหน้านโยบายยกระดับสถานพยาบาลในสังกัดให้เป็นองค์กรสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอน

0: านบาทต่อปีเฉลี่ยแห่งละ2ล้าน2แสนบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดก็จะได้นำกลับไปใช้พัฒนาระบบการบริการด้านการแพทย์และการดูแลประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านวันแรกผ่านพ้นไปด้วยดีครับมีความคืบหน้าอย่างมากในประเด็นการยุติความขัดแย้งในเลบานอนแม้การเจรจาเกือบสะดุดหลังอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของผู้นำสหรัฐจนถึงขั้นเดินออกจากสถานที่จัดเจรจาในสวิตเซอร์แลนด์ครับการเจรจาระดับสูงรอบแรกระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เมืองเบิร์นเกนสต็อกนะครับที่เป็นเมืองรีสอร์ทในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ข้อสรุปแล้วหลังใช้เวลาพูดคุยตลอดทั้งคืนการหาเรือร่วมต้นอย่างตึงเครียดหลังผ่านพ้นไปเพียง80นาทีเนื่องจากคณะผู้แทนอิหร่านไม่พอใจคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ระบุว่าพร้อมจะกลับมาโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหากยังไม่ยุติสนับสนุนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่กำลังปะทะกับอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนเป็นเหตุให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินออกจากสถานที่จัดการเจรจาในเวลาต่อมาขณะที่โมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านในครั้งนี้ยืนยันไม่สนคำขู่พร้อมกับเตือนว่าสหรัฐควรระมัดระวังคำพูดของตนเองและก็ย้ำนะครับว่าการเจรจาในประเด็นอื่นจะไม่คืบหน้าหากการสู้รบในเลบานอนไม่ยุติลงอย่างถาวรครับต่อมาตัวแทนปากีสถานและกาตาร์ชาติตัวกลางผู้ไกล่เกลี่ยแถลงบอกว่ามีความคืบหน้าที่น่ายินดีในการเจรจาวันแรกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในแผนการเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันภายในกรอบเวลา60วันเห็นชอบให้จัดตั้งกลไกและคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและก็กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนอย่างยั่งยืนพร้อมเปิดช่องทางสื่อสารสายตรงระหว่างกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารและรับรองความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์ที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหนึ่งในคณะเจรจาของอิหร่านบอกด้วยนะครับว่าอิหร่านจะได้รับการยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีชั่วคราวยกเลิกการปิดกั้นทางทะเลและท่าเรืออิหร่านจะได้รับทยอยคืนสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในต่างประเทศและบรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการระดับสูงเพื่อกำกับดูแลการเมืองและขับเคลื่อนคณะทำงานเฉพาะกิจด้านนิวเคลียร์และมาตรการคว่ำบาตรยืนยันนะครับว่าภารกิจของคณะผู้แทนทีมเจรจาของอิหร่านในสวิตเซอร์แลนด์เสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากนี้ครับทีมงานด้านเทคนิคจะดำเนินการต่อซึ่งจะเป็นการหาเรือลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านการเจรจาทางเทคนิคจะดำเนินต่อไปในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ครับแม้การหารือทางเทคนิคที่สวิตเซอร์แลนด์จะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในเลบานอนแต่ว่าอิสราเอลโดยเฉพาะนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันล่าสุดว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนตอนใต้ต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็แถลงโต้ว่าพร้อมจะเผชิญหน้าและโต้กลับต่อการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใดๆที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลแถลงยืนยันล่าสุดด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ตราบใดที่เขายังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอลครับ
0: โคลอมเบียมีแนวโน้มที่จะได้ผู้นำใหม่เป็นนักการเมืองด้านฝ่ายขวาที่มีคะแนนนำจากการเลือกตั้งวันนี้ค่ะผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีโคลอมเบียวันนี้ซึ่งนำคะแนนไปเกือบมีการนับคะแนนไปเกือบครบแล้วปรากฏว่านายอาเบลาโดเดเลเอสปริยามีคะแนนนำทิ้งห่างคู่แข่งไปไม่ถึง 1% หรือประมาณ 250,000 คะแนนเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการออกตระเวนฉลองพร้อมประกาศว่าเขาเป็นผู้นำของชาวโคลอมเบียทุกหมู่เหล่านายเอสปริยาเป็นเศรษฐีที่เพิ่งเข้าสู่การเมืองด้วยแนวคิดขวาจัดเช่นการกำจัดกลุ่มติดอาวุธและปราบปรามแก๊งค้ายาเสพติดอาชญากรรมอย่างเข้มข้นรวมไปถึงสัญญาที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจซึ่งทำให้เขาถูกเปรียบเทียบว่าคล้ายคลึงกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลฝ่ายซ้ายของนายกุสตาโวเปโตรประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยนายทรัมป์ได้ให้การสนับสนุนและประกาศด้วยว่านายเอสปริยาได้รับชัยชนะค่ะขณะที่นายอีวานเซเปด้าผู้สมัครคู่แข่งของนายเอสปริยาประกาศว่าเขายังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้จนกว่าจะมีการรับรองผลการเลือกตั้งเพราะคะแนนตามอยู่เพียง 1% และได้เกิดปัญหาร้องเรียนระหว่างการนับคะแนนค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์

0: คลื่อนคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: ท่านกำลังรับฟัง MCOT Radio อสมทเจียงไฮ FM 101.25 MHz ช่วงเวลาจากนี้ไปพบกับรายการข้าวเตียงเมืองเหนือดำเนินรายการโดยอรวรรณสุวรรณจิตและญาติพิรุณนันตาชัยวุฒิเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าสวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเจ้าเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือเนี่ยเจ้าหยุดกันไป2วันก็ตึงหากันอัลละเนี่ยเจ้าเนาะวันนี้ก็มาประจำการเหมือนเดิมเนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้าน้องญาติเจ้า
2: เจ้าสวัสดีพี่จุ๋มเจ้าสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จันทร์ที่22มิถุนายน2569ขึ้น8ค่ำเดือน8เจ้า
1: วันนี้ก็เป็นวันจันทร์สดใสแล้วก็ยังตรงกับวันพระด้วยนะเจ้า
2: เจ้า
1: เข้าวัดได้ไหม
2: ได้อยู่เจ้า
1: เรียกว่าเข้าวัดแล้วห้อนนี
2: ่
1: ปันหนึ่งโดนข้าวสารเสก
2: อันนั้นน่ะจะประตู
1: อ๋อประตู
2: เจ้าห้องนี้ได้อยู
1: ่
2: เจ้า
1: เดี๋ยวผ่านพิงไปหาแผวประตูพ่อน่ะเน
2: า
1: ะ
2: มาหรือยังแน่นาง
1: มาละ
2: เจ้าน
1: ะเจ้าวันมาวันแม้วันเศร้าเศร้านะเหมือนอันอุบวิริยะเลยเนาะ
2: ชอบ
1: อุบวิริยะนั่นก็กระเทย
2: ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเน
1: า
2: ะ
1: เดี๋ยวนี้เรียกนักจะนั่น
2: เจ้า
1: เนี่ยเจ้าเน
2: าะกระเทยใจบุญ
1: เนาะเลี้ยงยังบ่ป้อนะ
2: เจ้า
1: เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวป้อนะเลี้ยงนก
2: เออแม่นประตูเลี้ยงนกตัวเจ้า
1: เลี้ยงนกนะเจ้านกนี่ตอนย้ำน้อยอยู่ขนกับบ่มีนะเพิ่นเอามาเฮ้อเลี้ยงจนขนจนป้อออกป้อหยัง
2: มันก็ตึงบ่บินไป
1: ไ
2: หน
1: มันก็ตึงบินไปไหน
2: แบดวันๆอยู่หั่นเนาะเจ้า
1: คนใจบุญเนี่ยนะเจ้าเอาวันนี้เฮาไล่สดผ่านเพจอสมทเจียงไฮตัวเนี่ยเจ้าวันนี้ฉากของเขาก็และดูเปลี่ยนไปเนี่ยเจ้าม
2: ีการปรับปรุงห้องทรงนิดหน่อยเนี่ย
1: เจ้า
2: เดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์ก็จะสวยงามเหมือนเดิมเน
1: า
2: ะ
1: ห้องทรงของเขาก็
2: เจ้า
1: บางจุดบางอย่างมันก็เก่าพอประมาณเหมือนกันเนี่ยเจ้าเขาก็เลยมีการปรับปรุงห้องทรงของเขาคือพองใสเหมือนเดิม
2: เ
1: หมือนกับนักจัดรายการนี่แหละนี่เจ้าสวัสดีคุณสองวันเนี่ยเจ้าจะมาแล้วครับรายงานตัวครับปีสาวครับ
2: เจ้าสวัสดีปีลัดดาเจ้า
1: วันนี้เข้ามาดูไลฟ์สดผ่านเพจอสมทเจียงไฮกันจิมเนอร์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันตัวนะเจ้า
2: เจ้า
1: ช่วงนี้บึดฝนตกบึดแดดออกเนี่ยเจ้านอกระปงดีขนาดเจ้านะไปพอข่าวไหลไปพอผิดไปเรื่อยๆพอฟีดอีเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: ฟีดไปเรื่อยๆโอ้โหสาววิดงานเข้าเนี่ยเจ้าพ่อไปติดอยู่ตอมอหันนะ
2: ตีสแกนนั่นก็
1: สแกนสแกนกระโปรงกระเป๋าเข้าไปนะเจ้าเปิดกระตรวจนะจังเท่าที่เจ้าหน้าที่ตมเปิดกระตรวจนะเจ้าปรากฏว่าสาวคนเนี้ยนะต้องมีพิรุธต้องสงสัยแน่นอนเพราะว่าสแกนเจอเหมือนกับจะขนงาจ้างงาอย่างเข้าไปในประเทศนะ
2: เจ้า
1: ปรากฏว่านะล้วกระเป๋าออกพอ
2: เป็น
1: นอมันตั้งแล้วก็งออีเหมือนงาจ้าง
2: เหมือนงาจ้างเจ้าสีก็คล้ายๆนะพี่อู้ถึงนะเน
1: า
2: ะ
1: สีก็คล้ายๆนะเจ้าอดเคยหัวบ่ได้นะเจ้านะเหมือนญาติพี่ลุ้นเข้ามาในห้องทรงเนี่ยค่ะ
2: เจ้า
1: เปลือกนอเหี่ยวฝุ่น
2: แก้นอกันว่อนไว้
1: เจ้าเนี่ยนะอุณฟังช่วงนี้ฝนตกพองประตกพองนะเจ้าเลยทำให้สภาพบรรยากาศมันเหมือนกับบนห้องจะได้เวลาเฮาอันถางหญ้าอย่างเงี้ยเนาะวันที่ฝนประตกอะเนาะมันก็ดูโล่งดูอย่างเงี้ยเน
2: า
1: ะฝนตกมาหาหนึ่งหญ้าปงไว้อ่ะ
2: มันปงขึ้นใหม่ติ๊กๆอ่ะเน
1: า
2: ะพี
1: ่นอกับแตงออกดินฟุดฟัดฟุดฟัดอ่ะ
2: จะเป็นได้กินนอ
1: จําเป็นยายพี่ลุนก่อนเข้ารายการนี
2: ่
1: เปลือกนอเหี่ยวฟุ่น
2: แค่นอหลังบ้านเมื่อกี
1: ้เดี๋ยวไปเก็บนอให้เนอะเจ้าอ่ะทักทายกันวันนี้นะเจ้าสวัสดีแม่ฟ้องจันทร์สวัสดีคุณจิรพั
2: ฒน์
1: นะเจ้าทักทายกันด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจนะด้วยมิตรภาพที่ดีกัลยาณมิตรนะทุกท่าน
2: เจ้าร
1: ับฟังอสมท 101.25 แล้วก็รับชมผ่านเพจอสมทเชียงรายไลฟ์สดกันอยู่ในขณะนี้นะเจ้าจุ๋มอรวรรณยาพิรุณแล้วก็น้องโอโซนนะเจ้าไปพร้อมๆกันสวัสดีไอ้สกลด้วยนะเจ้า
2: วันนี้ฉากหลังใหม่ก็ครับแปลกหูแปลกตาดีนะครับมืดดีเจ้าม
1: ืดไปครับนี่ก็มืดไปครับคนจัดก
2: ็มืดไปครับหน้าเขาเนี่ยเจ้า
1: เพราะว่าหน้าเขาตากแดดวันสองวันนี้วันยุ่งวันเสาร์อาทิตย์นะเจ้ามืดไปด้วยกันเนี่ยเนาะเจ้าอ่ะดีเจ้า
2: สวัสดีคุณราชนีเจ้า
1: พี่ช้างพี่ช้างสวัสดีจ้ากรุงเทพเสียงชัดเจนนี่ลมแห้งและห้อนดีขนาด
2: เจ้า
1: พ่อหยังกรุงเทพลมถึงแห้งแล้วก็

0: ่อนอยู่ใกล้ทะเลไง
1: เจ้า
0: ห่างจากกรุงเทพไปหำน้อยก็เป็นพัทยาเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจะล้มบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ก็เลยห่อนน้อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: อ่ะมาติดตามข่าวแรกกันในวันนี้นะเจ้าอ้าวด่วนนะเป็นข่าวด่วนมา 2-3 วันละนะเจ้าก็ค่อนข้างที่จะเป็นห้องว่าหันอกหันใจเนี่ยเจ้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเนี่ยเจ้ากระทบโครงการรถไฟทางคู่เนี่ยเจ้าอันนี้ก็เป็นอย่างเจ้ารถไฟหำน้อยเขาจะมีรถไฟเตียวมาแล้วนะ
1: เจ้า
0: หน้าก็ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคมของภาคเหนือเนี่ยเจ้าเพราะว่าเป็นการเดินทางอ่ะการขนส่งการกล้าการลงทุนนะเจ้านี่เป็นรถไฟสายเด่นชัยเชียงไฮ้เชียงของเนี่ยนะเจ้าเชียงของเชียงรายเนี่ยนะเจ้าหล่นทับนะเจ้าเสียชีวิตอยู่2รายแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บอีก2รายเจ้าก็เกิดเหตุการณ์ค่อนข้างจะเศร้ามากๆเลยทีเดียวต่อมานี่ท่านผู้ว่าชูชีพพงชัยนะเจ้าหันออกทีวีนะ
1: เจ้า
0: หน้าตานี่เครียดเครียดเลยท่านผู้ว่านี่นะ
1: เจ้าน
0: ะผู้ว่าต้นนะเจ้าก็ออกไปตรวจเหตุการณ์นี่นะเจ้า
1: เจ้าพร้อมด้วยนายจิตกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงเจ้าหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงไฮ้สาขาเชียงของนะเจ้ารวมไปถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคใช้กับนั้นผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปยังจุดอุโมงค์ดอยหลวงเจ้าพี่จุ๋มซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟท.เนี่ยอยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นเส้นทางรถไฟสายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ไปสิ้นสุดที่อำเภอเจ๋งของบ้านเฮานะเจ้
0: า
1: ชายแดนไทยสปป.ลาวเจ้าระยะทาง 323.1 กิโลเมตรพี่จุ๋ม
0: เ
1: ป็นอุโมงค์เชื่อมจากบ้านห้วยจ้างลอด
0: ห้วยจ้างลอด
1: ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงไฮ้ไปยังอำเภอเจ๋งของระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเจ้า
0: โอ้โหการทำการก่อการสร้างก่อยากนะเจ้ายุคนี้สมัยนี้นะ
1: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์เจ้าซึ่งคาดว่าเป็นไฟส่องสว่างตรงจุดหนึ่งภายในอุโมงค์แต่อุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ติดตั้งไว้ล่นลงมาทับช่างที่อยู่ในโครงเล็กตีทำให้นั่งร่านคำยันในอุโมงค์เนี่ยนะเจ้ามันก็แบบจะได้เอาปี
0: มันถล่มลงมา
1: เออ
0: มันถล่มลงมา
1: เจ้าเบื้องต้นก็มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในตีเกิดเหตุทันทีจำนวน2รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บแหม2รายนะพี่จุ๋ม
0: เจ้า
1: เจ้า
0: การก่อการสร้างนี่ก่อนที่จะสำเร็จเนี่ยนะเจ้ามันก็มักจะมีเหตุการณ์เศร้าๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะ
1: เจ
0: ้ามีหลายจุดเลยทีเดียวตั้งแต่ก่อสร้างมาเนี่ย
1: เจ้าม
0: ันก่อน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นแหละ
1: เนาะ
0: เป็นเหตุสุดวิสัยบ่ยากจะเฮือไผมีอะหยังเกิดขึ้นหรอกนะเจ้าที่นี่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รฟท.เนี่ยเจ้าแล้วก็บริษัทเอกชนรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเจ้าแล้วก็หน่วยกู้ภัยเนี่ยนะหน่วยกู้ภัยต้องเข้าไปแล้วล่ะนำรถพยาบาลเข้าไปนำร่างทั้งหมดออกจากอุโมงค์นะเจ้าโดยรถยนต์ของหน่วยกู้ภัยสามารถเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุได้จากนั้นการนำทั้งหมดส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะเจ้าซึ่งคุณปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการเนี่ยก็ได้อู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณ4โมงเกิงมาแล้งซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยนะเจ้าอุโมงค์เนี่ยถือเป็นอุโมงค์ดอยหลวงตีอยู่เชียงไฮ้ซึ่งเป็นอุโมงค์1ใน4ของโครงการแล้วก็มีความยาว 3.4 กิโลเมตรโดยอุโมงค์เนี่ยเจาะทะลุไปเรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วนะปัจจุบันนี้กำลังทำเรื่องของทำการ perfection เนี่ยนะเจ้าผนังคอนกรีตอยู่ซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะมีส่วนที่ทำ perfection เรียบร้อยแล้วนะก็ประมาณ3ใน4บริเวณดังกล่าวก็เป็นส่วนที่เจาะทะลุแล้วแต่ว่าผนังมันน่ะยังเปื่อยอยู่ยังเปื่อยยังพน้องจะได้พวกก็เปลือย
1: มันเปลือยอีกปี
0: มันเปลือยมันเปลือยอยู่
1: เจ้ามันก็ยังอยู่ในกระบวนการของการทำโปรเทคชันปกติเขาก็จะทำงานกันตามปกติเจ้าปีแต่ว่าในส่วนดังกล่าวคาดการว่าน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากอุโมงค์ดังกล่าวเนื่องจากเจาะทะลุมาประมาณ1ปีแล้วนะพี่จุ๋ม
0: เพราะว่าจะได้อะช่วงนี้บ้านเขามีฝนตกไง
1: ภูมิอากาศตัวเนา
0: ะ
1: ฝนตกอู้ง่ายก็คืออุโมงค์ภูเขาดอยหลวงเนี่ยจะฮับน้ำฝนในค่อนข้างปริมาณตีค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
0: มันตกสะสมลงมา
1: แม่นเจ้าม
0: ันทำให้ซึมเข้ามาซึมมาซึมมาเอี่ยมันก็เลยเยอะลงเอี่ย
1: เนาะบริเวณนั้นอาจ

0: ดินอาจจะอ่อนแอหรืออย่างเอกเป็นไปได้นะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ผนังโซนั่นมันเปื่อยมันเปื่อยมัน
0: เจ้า
1: อ่อนมันที่จะยั่วลงมาเนี่ยเจ้ามันทำให้เกิดความอ่อนแอเนี่ยเจ้าอันนี้ก็ทำให้มันพังคลืนลงมาเลยทีเดียวนะเจ้ามันก็เลยเกิดเหตุสุดวิสัยนะเจ้า
0: อันนี้ด้านท่านชูชีพงษ์ชัยผู้ราชการจังหวัดก็บอกว่าการรับฟังรายงานสรุปของผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยตีลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยตัวท่านผู้ว่าเองก็ได้รับรายงานจากท่านนายอำเภอดอยหลวงนะพี่ซึ่งก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อำเภอเวียงแก่นห่างจากจุดนี้ประมาณ1ชั่วโมงก็นำเรียนข้อมูลต่อท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจร่วมกับนายกรัฐมนตรีอยู่พอดีเลยเจ้าท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงก็ได้สั่งการคือท่านผู้ว่าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ทันทีเพื่อสรุปรายงานให้ท่านนายกทราบนะเจ้าโดยภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเหตุสุดวิสัยจริงๆนะรอบปี
1: มันมีหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั่นน่ะนะเจ้านะมีรายหนึ่งมีสองรายนอกที่เสียชีวิตหนึ่งรายนั่นเป็นน้องตีมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะเจ้าไปชมดูข่าวนะแล้วก็ยังอายุสาวไปแล้วก็เป็นน้องตีคือแต่ก่อนเนี่ยใจชีวิตแบบเป็นละออนที่อยู่ในสถานพินิจมาก่อนนะเจ้า
0: เจ้า
1: คือแบบเกเรอย่างเงี้ยเจ้าจนต้องอยู่ในสถานพินิจแล้วก็กับตั๋วกับใจมาหางานทำเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยเจ้าแล้วมีหลายชีวิตในครอบครัวที่ต้องดูแลแต่ว่าน้องกระโดนเหตุการณ์นี้แล้วก็เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวตัวเองนะเจ้
0: า
1: แน่นอนทางรัฐบาลก็ต้องเยียวยาเนาะ
0: แม่นเจ้า
1: ช่วยเยียวยากำชับกำชาในเรื่องของความแบบประมาทการละเลยในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องคือต้องดูแต่แต่นะเจ้าอันนี้คือมันทั้งเป็นเลยทีเดียวเนาะเสียชีวิตเนี่ย
0: ก็ต้องมีในเรื่องของเซฟตี้เน
1: า
0: ะไอ้พวกอุปกรณ์ป้องกันเวลามันเกิดอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะพี
1: ่เจ้าอันนี้ก็อยากจะฝากคือดูแลในความปลอดภัยของผู้ทำงานทุกคนเนี่ยเจ้าเป็นลูกเป็นหลานของท่านท่านก็ฮักเป็นลูกเป็นหลานของเฮาเฮาก็ห่วงใยนะเจ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะเจ้าเพราะว่าถือเป็นโครงการด้านคมนาคมที่สำคัญนะเจ้านะการเดินทางการขนส่งการค้าการลงทุนเนี่ยแน่นอนนะเจ้าคือมันทำไปแล้วเนี่ยมันจะยุดการทำมาได้ละการพัฒนาการทำโครงการรถไฟเนี่ยมันต้องทำไปเรื่อยๆเหมือนเจ
0: ้า
1: แต่ในระยะที่การทำเนี่ยมันต้องเซฟความปลอดภัยให้ถึงที่สุดนะเจ้าอันนี้ก็เกิดเหตุสลดนะเจ้าก็ค่อนข้างที่จะน่าหันใจนะในกับผู้ที่สูญเสียกับผู้ที่บาดเจ็บในครั้งนี้ตัวนะเจ้าก็บัดนี้เกิดเหตุการณ์นี้อีกเนาะนะห่วงใยเจ้
0: า
1: จากรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือมาต่อกันนะเจ้านะกินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนกันแล้วก็ย่อยอาหารกันไปเนาะพร้อมกับข่าวเนี่ยเจ้ามีดึงข่าวสลดผ่องมีดึงข่าวที่แบบทำให้เขาได้เป็นอุทาหรณ์นะตำรวจพานนะเจ้า
0: เจ้า
1: จับกุมหนุ่มวัย55ปีนี่เด็ดสุดขโมยสายหล่อฟ้า
0: อ
1: ันนี้นี่เออสูไปขโมยตอนที่ฝนตกฟ้าห้องกำลัง
0: ฝ้าผ่าห้องสักกันมั้ง
1: เออเนี่ยขโมยสายหล่อฟ้าสายทองแดง
0: เจ้า
1: ประปาหมู่บ้านโอ้จับได้นี่ของกลางเพียบเลยทีเดียวสองสัปดาห์ผ่านมานี่นะเจ้า
0: อันนี้ก็สภ.พานเจ้าพร้อมกำลังชุดสืบสวนจับกุมตัวนายเมษา อายุ55ปีชาวจังหวัดชัยภูมินะปีหลังรับแจ้งก่อเหตุลักทรัพย์สายทองแดงดูค่ะสายหล่อฟ้านะเจ้าของระบบประปาหมู่บ้านปาเหียงหมู่หนึ่งตำบลสันกลางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเจ้าสืบเนื่องจากช่วงเจ้ามืดที่ผ่านมานี่แหละผู้ใหญ่บ้านบ้านปาเหียงแจ้งเหตุคนร้ายลักตัดสายหล่อฟ้าประจำหมู่บ้านเจ้าตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยขับรถเก๋งสีเทาและก็ได้ออกติดตามสกัดจับได้บริเวณพื้นที่บ้านปาไฟตำบลเมืองพานเจ้าจากการตรวจค้นพบสายทองแดงติดถูกขโมยอุปกรณ์ตัดสายไฟมีมีดมีคัตเตอร์มีโทรศัพท์มือถือรถยนต์กันติใจก่อเหตุนะเจ้ารวมของกลางหลายรายการเลยทีเดียวนอกจากนี้ปะเปลือกสายไฟด้วยพี่จุ๋ม อันนี้ปฏิเสธบ่ได้เพราะว่ามีปลอกสายไฟอยู่นะเจ้าเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักสายหล่อฟ้าประจำหมู่บ้านผมนะครับเหมือนคนเอาไปนะเจ้าเจ้าที่แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำความผิดก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเจ้า
1: เหมือนกับไปลักร

0: ถยนต์เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าร
0: ถยนต์ก็บ่ไปนะลักแว่นเปิ้น
1: เอ้ย
0: ลักแว่นเปิ้นไป
1: ลักมาหอเปิ้น
0: ลักหล่อเปิ้น
1: ได้บ่เอารถ
0: นี่เนี่ยเจ้าก็รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลักสายหล่อฟ้า
1: เจ้า
0: ประจําบ้านมันเฮาว่าป้าหมู่บ้านไปแต่นะก็ลักทรัพย์ในเวลากลางคืนตัวเองโดยใช้ยานพาหนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการกระทำผิดนะ
1: เจ้า
0: ของกลางนี่ก็ต้องยึดนะทำส่งตามกฎหมายกันต่อไปนะเจ้าคนตัวนี
1: ่
0: เจ้าก็แม่นะจริงๆเลยเชียวเนาะนะบนห้องว่าเศรษฐกิจประเดี๋ยวนี้มันก็ของอย่างมันก็แป้งนะเจ้า
1: เจ้า
0: แต่ถ้าหากว่าไปทำผิดกฎหมายนะคุณไปรับจ้างล่างถ้วยได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละวันนี่ยังมีศักดิ์ศรีกว่าเนี่ย
1: คุณก็จะใจได้เลยตีแบบต้องไป
0: ไม่ต้องมาเก่งกว่ากฎหมายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้านี่คุณลักของคนไปขายอะเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าลักของหลวงกำนะสายหลบ
1: เน
0: าะมันจังเอาไปเนาะ
1: มันตั้นไฟบ่ช็อตบ่นี่มันก็ปีไฟบ่ดูดกะ
0: แค่อะมูนี่นะ
1: ไปตั้นเอาจะได้นะ
0: เนี่ยถ้าเอาไปขายตามร้านขายของเก่าอย่างต่างๆเนี่ยร้านขายของเก่าต้องพองให้ดีๆนะเจ้าว่าลักออกมาก่อกำนันโดนไปตัวหนาเพราะว่า
1: ซื้อของโจร
0: นั่นนะเจ้า
1: ระมัดระวังตัวนะเจ
0: ้าคุณณรงค์ฤทธิ์บอกว่าเสียใจกับผู้เสียชีวิตตัวสำหรับเหตุการณ์อุโมงค์ถล่มเลยนะ
1: เจ้า
0: ในการก่อสร้างทำทางรถไฟนะเจ้าเน
1: า
0: ะเจ้าก็แสดงความเสียใจด้วยเช่นเดียวกันนะ
1: เจ้า
0: ประตูรับชมอยู่ที่เชียงใหม
1: ่อ๋อไปเชียงใหม่เพิ่นก็เจ้านี
0: ่ช่วงนี้มีงานอีเวนต์บ่อย
1: อ๋อเพิ่นออกงานบ่อยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าคุณลิซ่าสวัสดีเจ้า
1: คุณวิชัยบอกว่าแถวเวียงชัยบ้านได้และเวียงเหนือก็เคยมีแบบนี้นะครับบ่ฮู้ว่าใครเป็นคนขโมยคนเดียวกันก็มู้นี่วะ
0: นะต้องมีกล้องวงจรปิดส่วนกลางส่องไว้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ตามถนนหนทางเนี่ยเดี๋ยวเฮือตำรวจไล่เอานะไล่พอเนี่ยเจ้านะสำหรับขโมยเนี่ยนะเจ้าอ่ะอีกสักหนึ่งข่าวเดี๋ยวเขาก็ไปพักเบรกเนี่ยเจ้าเน
1: า
0: ะนะฟังสิ่งดีๆผู้ร่วมสนับสนุนรายการจับหนุ่มกรุงเทพนะเจ้าโอ้โหมาอีกแล้วค่ะขนยาบ้า 1.8 ล้านเม็ดกลางเมืองเชียงไฮ้เจ้าโอ้โห
1: เจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดภูธรจังหวัดเชียงไฮ้นะเจ้าควบคุมตัวนายเข็มมทัศน์เจ้าขอสงวนนามสกุลอายุ42ปีชาวเขตทวีวัฒนากรุงเทพพร้อมรถยนต์และก็ยาเสพติดจำนวนมากดำเนินคดีข้อหายาเสพติดคือโทษประเภทหนึ่งยาบ้าเจ้าโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยบ่ได้รับอนุญาตหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะใช้รถเก๋งยี่ห้อ Honda CRV สีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพขนยาเสพติดออกมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปยังภาคกลางนะเจ้าก็ได้นำกำลังออกสืบสวนติดตามกระทั่งป้าเอาใส่รถยนต์ต้องสงสัยเจ้าคนขับขับมาเจ้าจะเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเจ้าเจ้าที่ชปสภูธรจังหวัดเชียงรายก็ประสานชุดปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนขยายผลยึดทรัพย์ศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดภาค5นะเจ้าและหลายส่วนหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าป้าเข้าใส่รถนะเจ้ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยขับทางถนนเรียบแม่น้ำก๊กพี่จุ๋ม จากเทศบาลนครเชียงรายไปยังหมู่2ตำบลแม่ยาวเนอะเจ้าจากนั้นช่วงประมาณกลางดึกขับออกมานะเจ้าบนบริเวณถนนพหลโยธินมุ่งหน้าจะออกเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อที่จะเข้าสู่ภาคกลางนะเจ้าก็ออกติดตามไปจนปะรถคันดังกล่าวเจ้ายุดรอสัญญาณไฟจราจรอยู่ตีสี่แยกวิริยมเบกหมู่หนึ่งตำบลสันชัย
0: ทางไปเนี่ยกะเลยสี่แยกไปก่อนนี่ไป
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าสกัดเอาไว้เจ้าผลการตรวจค้นภายในรถพบบรรทุกกระสอบสีน้ำเงินมาจำนวน3ใบแล้วก็ตีเก็บสัมภาระด้านหลังยังพบกระสอบแผ่นนะเจ้าลากสีแผ่น3ใบรวมทั้งหมดเนี่ยกระสอบที่อยู่ในรถทั้งหมดเนี่ย9ใบเปิดพิสูจน์ภายในป้าเขาใส่ยาบ้าพี่จุ๋
0: ม
1: 200,000 เม็ดนะเจ้า
0: 200,000 เม็ดเน
1: า
0: ะ
1: รวมของกลางทั้งสิ้นออกกระสอบละ 200,000 พี่จุ๋มเจ้าก
0: ระสอบละ 200,000 รวมกันเป็นล้าน
1: กลาง 1,800,000 เม็ดนะพี่ก็ควบคุมตัวนายเข็มมทัศน์เอาไว้นำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงรายเจ้า
0: เพื่อดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลตามกฎหมายต่อไปนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าจงครึมเหมือนกันนะเนาะจับหนุ่มกรุงเทพคนยาบ้า 1,800,000 เม็ดกลางเมืองเชียงรายนะเจ้า
1: เจ้า
0: ออกเชียงรายไปได้ละสกัดไว้นี่ถ้าออกไปนี่โอ้รับรองนะเจ้า
1: ลุดหลอด
0: หวานเจี๊ยบ
1: ผักกลางบนนั้นนะเจ้า
0: คนไปได้นี่หวานเจี๊ยบ
1: เนาะ
0: เอออันนี้ก็มัน

0: ดีต่อประเทศชาติเขาเนอะยาเสพติดนี่นะโดยเฉพาะจังหวัดบ้านเฮาเนี่ยเจ้าแล้วก็รวมไปถึงโซนภาคเหนือเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับอันเขตชายแดนมันก็เอื้อต่อการขนย้ายนะ
1: เจ้าน
0: ะสำหรับสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะยาบ้ายาไอหรือลักปลูกฟงปลูกฟินอย่างกระจ่างเติมเดียวนี่เปิ่นมีจานดาวเทียมเนาะ
1: เปิ่นตัวจับได้หมดนะเจ้าม
0: ันเลเซอร์ส่องเข้ามาว่าคุณนี่ปลูก
1: ศูนย์พักการได้นะเปิ่นแยกเลยนะนี่ดอกพักการนี่ดอกฟินนี่นะพี
0: ่อันนี้ข้างหน้า
1: ได้เนอะ
0: อันนี้ฟินเนี่ยเราซูมเข้าไปตีได
1: ้เห็นหมดนะ
0: บ้านญาติวิรุณไง
1: เจ้า
0: ญาติวิรุณตัวจะขนย้าขนยังมาเดียวเนี่ยตัวจะไปซื้อกระสอบสีลุงมาหนา
1: บ่ได้เน
0: า
1: ะ
0: นี่ว่าเป็นอย่างที่คล้ายๆว่ายาพิรุณจะขนเข้าขนของเนี่ยไปซื้อกระสอบสีลุงม้าใส่เนี่ยระวังคดี
1: เลยคิดว่าขนของผิดกฎหมาย
0: แหมอุเลนนะเจ้าประเดี๋ยวนี่การตีเฮาจับยาบ้าอย่างใดเนี่ยพอกะอ่านมากับมีกระสอบสีลุง
1: เนี่ยกระสอบลากสี
0: กระสอบลากสีเพราะมันเอื้อก่อน
1: ตกตาย
0: เนี่ยประมาณนี้นะเจ้าเอาวันนี้มีคนผู้ฟังคุณผู้ชมเข้ามาดูกันเยอะเหมือนกันนะเจ้าเนาะขอบคุณมากๆเลยนะเจ้าน้องแอนก็มาแล้วเหรออ
1: ๋อน้องแอนมาแล้ว
0: ถ้าใครหันน้องโอโซนนี่น้องแอนนี
1: ่นั่น
0: น้องแอนพัทยภาคนี่นะสาวจังฟ้อน
1: เฝ้าวอน้องโอโซนหรือเปล่า
0: บ้าไม่ได้เขาจะเอาน้องโอโซนออกกล้องไอ้หนอ
1: บังออกเตือเจ้า
0: บังออกเตือนะเจ้าคุณสาว5ธันวาน้ำสีนะเจ้ารับชมอยู
1: ่เจ้า
0: ก็เลยเท่ามาละเมตติ้งลี
1: ่ออกมาแล้วเน
0: า
1: ะอุ้ยเป็นซึ่งบอกว่าเสียดายเนาะครับน่าจะไปลักตัดสายหล่อฟ้าตอนที่ฟ้ามันกำลังห้องกระลึงกระลึงกระลึง
0: ก่อนหน้
1: า
0: ก็ว่ากันตะกี้นั่น
1: เจ้า
0: หล่อฟ้านี่จัดดีอ่ะนะเจ้ามันกระลวกเห็นมันไปนี่เน
1: า
0: ะ
1: มันก็ว่าเอาเนาะ
0: เจ้ามากันตีซิ่งดีๆกันซึ่งนิดนึงเนี่ยเจ้าไปขอบคุณสำหรับผู้ร่วมสนับสนุนรายการเนี่ยเจ้าคู่หูดูโอดนปอนเนี่ยเจ้าครับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะเจ้าฮับเจ้าพระบูชาพระเครื่องต่างๆ
1: เจ้าน
0: ะตรงนี้ทองคำเก่าใหม่มีก็เอาไปจำนำได้นะเจ้าหรือจะเอาไปขายได้มีปัญหานะ
1: เจ้า
0: ร้านฮับเจ้าพระฮับซื้อทองในเชียงรายติฮือราคาดีแหวนทองแหวนเพชรกรอบทองเครื่องเงินสรุงเงินหนักฮับจำนำมัดนะเจ้าตีคู่หูดูโอดนปอนเปิดบริการทุกวัน8โมงเกินถึง6โมงแรงเจ้า
1: ร้านอยู่ภายในโครงการวันจังหาแยกใบพาดตาสายขัวชัยนารายเนอะเจ้าแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ตีแอดเดอะดูโอ888โทรศัพท์สอบถามได้ตีผู้จัดการแซมเนอะเจ้า080-021-5121เจ้า095-390-2652ร้านเปิดทุกวันเลย8โมงครึ่งถึง6โมงมาตรฐานร้านใหญ่ชัดเจนโปร่งใสได้เงินทันทีไปตีคู่หูดูโอดนปอนเจ้า
0: พูดถึงโรงแรมดีๆในเชียงราย
1: เจ้า
0: เป็นอีกตีหมายตีหนึ่งเนี่ยเจ้าสำหรับโรงแรมเดอะมิราโฮเทลนะห้องพักสะอาดราคาประหยัดนะเจ้าติดถนนพหลโยธินเดินทางสะดวกเนอะโรงแรมเดอะมิราโฮเทลนี่คุณผู้ฟังดูบรรยากาศห้องพักไปตัวนะเจ้าเน
1: า
0: ะท่านสามารถจองห้องพักได้มาหาญาติที่เชียงไฮ้มาเฝ้าผู้ป่วยตีโรงพยาบาลไทยหรือต้องการนี่ช่วงไฮซีซั่นช่วงหน้าหนาวจองล่วงหน้าได้บ่
1: จองลงหน้าได้เลยสามารถที่จะเช็คราคาก่อนก็ได้นะพี่จุ๋มตี Agoda หรือว่า booking.com นะเจ้าซึ่งโรงแรมเดอะมิราเชียงรายโฮเทลนะคุณผู้ฟังเจ้าจะบอกว่าอยู่ใจกลางเมืองนะเจ้าใกล้ในบาสาใกล้หอนาฬิกาใกล้ถนนคนเดินเดินทางได้สะดวกเลยนะเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0537111112เจ้า0951625419 Facebook The Mira Hotel เชียงรายเจ้า
0: พี่จุ๋มชอบที่นอนเข่งๆตึงๆสะอาดๆเนาะ
1: เจ้าม
0: ีห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวนะมีฟักบัวนะมีทีวีนะมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเนี่ยเจ้ารับมีฮันวันคำ
1: เนาะเจ้า
0: เนาะพักสบายเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เดินลงมาตั้งหลุมฮันมีร้านของกินเวทท่านเนี่ยนะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: โ
1: อ้ไม่ต้องเดินไปไหนไกลเลยนะ
0: จริงๆ
1: เ
0: รา
1: สบายแต่นะ
0: โรงแรมเดอะมิราโฮเทลนี่มีห้องพักราคาประหยัดด้วยนะเจ้าราคาหลักร้อยนะเจ้าสี่ซ่า500ก็มีนะมีหลายจุดหลายโซนนะเจ้านะมาติดตามข่าวกันต่อนะเจ้าแน่น้ำก็จะมาละนะฝนก็จะมาหนักๆแหมระก้าในช่วงกันยานี่เนาะสิงหากันยาในช่วงหน้าฝนแต่ละ
1: เจ้าก
0: รกฎาคมนี่มโหเป็นจะได้นะเจ้านะแต่ว่าพอที่จำได้ก็คือน้ำท่วมสถานีเดือน
1: กันยาก
0: ันยาปี67
1: เนี่ยต้องมารอรุ่นกันนะพี่จุ๋ม
0: เจ้า มารอรุ่นกันนะเจ้าบ้านเฮาก็ถือว่าน่าห่วงเหมือนกันนะเจ้าในส่วนของอำเภอเมืองเชียงรายเพราะว่าปีแล้วเนี่ยน้ำท่วมทั้งเมืองเลยทีเดียว
1: เนาะ
0: อย่างก็ทะ

0: ทะเลสาบเน
1: า
0: ะ
1: น่ากลัวขนาดเจ้า
0: แถวแถวห้าแยกนี่ครับเหือไปอ่ะโวโวอ่ะ
1: ก็มิดหลังคาโลดมดเอาไปจุ่มขึ้นม
0: อง
1: แถวห้าแยกอ่ะอ๋อ
0: บ้านเฮานี่ตรงชุดนี้นี่นะเจ้าข้างน้อยเดี๋ยวนี่จะขึ้น
1: จะขึ้นคันใดคันสุดท้ายแล้ว
0: โอ้โหไปนั่งเป็นกำกึดอยู่บ้านแม่แม่สถานีแม่นะ
1: เจ้า
0: ดีนะวันนั้นว่ายน้ำเอาโน้ตบุ๊กไปได้ตันนะวันที่จะขึ้นแต่นั่นนะ
1: ออกไปได้ตันคือจะหอนเขามาช่วยกันขนขั้วเนาะโอ้คิปเปอร์จน
0: แหนมบอปอตอนนี้ขึ้นรถเพลิดลง
1: น
0: ี่
1: เ
0: ปล่าผม
1: นี่มันเป็นอย่างนักนะ
0: อ๋อก้นมันทับแฮงกระแทกได้ดีแข็งมันนัก
1: คนเนื้อนักจีเป็นอย่างพี่ถ้าคนผอมๆปุ้น
0: เนาะ
1: เออคนเนื้อนักจีเป็น
0: ก้นกบนี่เล่าเลยเน
1: า
0: ะมีการเร่งเต็มที่นะเจ้ากองพักกองทัพภาคที่3นะจ๊ะมีการเร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นน้ำโดยเฉพาะลำน้ำสายอำเภอแม่สายนะเจ้าโอ้โหตอนนี้ลุล่วงกว่า180นี่มาละเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนป้องกันอุทกภัยซ้ำรอยนะเจ้าตี้แม่สายนะเจ้า
1: เจ้าสำหรับการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่3นะเจ้าก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยโดยจัดกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่3มีกองพันทหารช่างที่4เจ้ากองพลพัฒนาราบที่4เป็นหน่วยลักนะเจ้ากำลังพลรวม60นายพร้อมยุทธอุปกรณ์หำซาวไร้การไปจุ๋มเข้าไปนะเจ้าดำเนินการในพื้นที่ของชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขนรวมจุดที่ต้องเข้าดำเนินการทั้งหมดเนี่ย13จุดแบ่งออกเป็น3โซนเจ้ารวมความยาวประมาณ 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมของการดำเนินงานมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80.74 จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงานโซน A ก็จะเป็นหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาแถวซอยสันลมจ้อยตำบลเวียงพังค้ำนะเจ้ามีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 85.02 โซน B นี่จะเป็นพื้นที่3แยกเจ้าซอยตลาดพลอยนะปีมีความคืบหน้าร้อยละ 80.25 และโซน C นะเจ้าเป็นพื้นที่ท่าซ้ายหลังบ่อบำบัดนะ
0: เจ้าม
1: ีความคืบหน้าร้อยละ 90.36 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี
0: ้
1: รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันนี่
0: ทุกหยาดเหงื่อตียศไปนะเจ้านั่นก็คือความห่วงใยที่กองทัพภาคที่3นะจ๊ะมีการเร่งเสริมความแข็งแกร่งผนังกั้นลำน้ำสายอำเภอแม่สายนะจ๊ะลุล่วงกว่า 80% แต่ลูก
1: นะ
0: เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์วันนี้มีผู้จัดการทกสไม่ใช่ทกสสิผู้จัดการทอส
1: เจ้า
0: ผู้จัดการตัวนะคะเข้ามาดูนี
1: ่
0: ธนาคารสงเคราะห์นี่ผู้จัดการน้องนี่
1: เจ้า
0: คุณสสิธรบัลลังก์เนี่ย
1: หัวหน้าน้องคนงาน
0: นะเจ้าคุณวิชัยนะเจ้ามากินข้าวตอนด้วยกันวันนี้ฝากต้องกับเข้าร้านกำนันแจ็คลาลาลาลาลาเราจะลาบเนาะ
1: อยู่สีเวียงครับผมนะเจ้า
0: ปลาสมพลตัวก็มาเหรอ
1: ปลาสมพลก็มาแหละ
0: อ
1: ันนี้สอบลักพอดีนะ
0: โอ้โดนนี่ได้เด็ดกะนี่นะ
1: เจ้า
0: ลักพอลักซองนะเจ้า
1: ลักไทยหูบนะ
0: ลักไทยหูบกระลังหาติวอันเซนอย่างเข้าปากอยู่นี่นะตัวต้องหนีพี่ดีๆด้วย
1: ปีไทยหูเฮานะต
0: รวน
1: ทีสาวเนี่ยป้าไทยหูเฮานี่จะรักไทยเฮาตอนเผลอแล้วก็เฮาจะชอบเนี่ยแบบแต่งหน้าแต่งตาแต่งอย่างนี้เนี่ยพี่จุ๋ม
0: จริงมุมกล้องนี่ไทยก็ผอมได้นะแต่แกเนี่ยเอาความจริงมาไทยเฮาเลยนะอย่าไปล้นนะ
1: แต่ถ้าสาวงามนี่บรรเทาภูมิใจนำเสนอ
0: ซูมนะเจ้าคุณสุวิทย์นะเจ้
1: า
0: ขอบคุณนะเจ้าคุณสุวิทย์บอกผมเห็นป้ายติดไว้ถนนทางลอดศูนย์ราชการจะแล้วเสร็จ3มิถุนายน70 3มิถุนายน70
1: ปีหน้าเนี่ย
0: ปีหน้าเนาะ
1: เจ้า
0: ของมันแล้วเตอร์เนาะหลอดไปหลอดมาเขาวงกดน่ะถึงวันเนี่ย
1: เจ้าก
0: ว่าจะมาสถานีได้นี่น่ะเน
1: า
0: ะ
1: ปวดหัวเนาะเจ้า
0: แล้วตำรวจก็เพิ่งย้อนสอนเนี่ยนะตามปืนสะพานน่ะไปไป
1: ไปทุกคน
0: เออ
1: เจ้า
0: เออแต่ว่าก็มาเจแปะประชาชนประชาชนก็ยังลักหลอดเหมือนเดิมนะนะเจ้าเน
1: า
0: ะจะได้เฮาก็พุ่นน้องว่าเฮือพี่น้องประชาชนไปในทางที่ถูกต้องดีกว่า
1: เพรา
0: ะว่าจะได้บ่เกิดอุบัติเหตุไงเจ้า
1: ถูกต้อง
0: ฝากไว้ตัวก็แล้วกันเจ้าวันนี้เวลาหมดเวลาโชคดีมีความสุขเจ้าพรุ่งนี้มาใหม่เน้อสว
1: ั
0: สดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลสั่งจำคุกปูมันธนา2ปีไม่รอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จกลั่นแกล้งลูกหมีรัศมีศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีแจ้งความเท็จซึ่งรัศมีทองสิริไพรศรีหรือลูกหมีเป็นโจทก์ยื่นฟ้องปูมันธนาหิมะทองคำเป็นจำเลยศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกปูมันธนาเป็นเวลา2ปีในความผิดฐานแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่รอลงอาญาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าทั้งสองฝ่ายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีประชาชนติดตามเป็นจำนวนมากโดยศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานรวมถึงแชทสนทนาในแอปพลิเคชัน LINE ของทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยพบว่ามีการพูดคุยในลักษณะการลงทุนทางธุรกิจอาทิเรื่องลูกค้าซึ่งแตกต่างจากการกู้ยืมเงินศาลเห็นว่าการที่จำเลยไปแจ้งความกล่าวหาโจทก์นั้นเป็นความเท็จโดยจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวอยู่แล้วแต่ยังคงแจ้งความเพื่อให้โจทก์ได้รับโทษจึงเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทสำหรับคดีที่ปูมันธนาถูกฟ้องร้องและมีคำพิพากษาแล้วประกอบด้วยคดีช่อโกงอ้อมศาลสั่งจำคุก2ปีคดีช่อโกงลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีคดีหมิ่นประมาทลูกหมีศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีหมิ่นประมาททนายกุ้งศาลสั่งจำคุก2ปีรอลงอาญาคดีแจ้งความเท็จเอาผิดลูกหมีศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาภายหลังฟังคำพิพากษาลูกหมีรัศมีเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีทำให้ตนพ้นมนทินจากข้อกล่าวหาว่าเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ทั้งที่ประกอบอาชีพครูสอนเดินแบบอย่างไรก็ตามเชื่อว่าคู่กรณีน่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อไปนฤชาส่งสองนายอำเภอกลับภูเก็ตแล้วส่วนปลัดจังหวัดไม่ให้ความร่วมมือสอบปากคำให้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรแทนนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตว่าผลสอบข้อเท็จจริงที่ได้สั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดเข้ามาประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งจะครบ30วันในวันที่24มิถุนายนนี้ในส่วนของนายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอกระทู้ได้ให้ปากคำหมดแล้วพบว่ายังไม่มีความผิดถึงขั้นจะต้องดำเนินการทางวินัยร้ายแรงจึงได้ส่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เดิมที่ภูเก็ตแล้วส่วนอีก3รายปลัดจังหวัดมีปัญหาในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำเนื่องจากเมื่อมาถึงก็ใช้สิทธิ์การลาไปครั้งละ10วัน2ครั้งจึงต้องใช้วิธีให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาส่วนมีการพบหลักฐานอื่นเช่นเส้นทางการเงินหรือไม่นายนฤชากล่าวว่ายังอยู่ในส่วนของการรวบรวมของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและเรื่องยังอยู่ในส่วนของการทำคดีอยู่จึงไม่อยากให้มีการเปิดเผยในเรื่องนี้หากครบเวลาแล้วจะมีการขยายอีกหรือไม่นายนฤชากล่าวว่าถ้าสรุปเรียบร้อยเมื่อมีประเด็นพอที่จะดำเนินการในด้านอื่นด้านใดต่อได้ก็จะหาทางสรุปหรือการหาการสรุปแล้วไม่พบความผิดก็ต้องให้สิทธิ์ในการกลับสู่ตำแหน่งเดิมผบ.ตร.เผยคุยกับผู้กำกับการสภ.ไซน้อยหลังจากปิดเพจยันเจ้าตัวงานล้นพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีที่ Facebook เพจที่นี่ไซน้อยและจราจรไซน้อยซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไซน้อยจังหวัดนนทบุรีปิดเพจพร้อมกันจนเกิดกระแสวิจารณ์อาจถูกบีบจากผู้มีอิทธิพลว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องที่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องนี้ตนได้พูดคุยกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยต้องยอมรับว่าจากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของตำรวจและโรงพักทำงานดีเป็นคนขยันขันแข็งแต่ข้อเท็จจริงคือจากได้พูดกับสื่อมวลชนไปเมื่อวานว่าข้อมูลที่ร้องเรียนจากมาเยอะมากจนทำให้ไม่มีเวลาดูแลหรือแก้ปัญหาได้ครอบคลุมจึงมีความประสงค์จะปิดเพจด้วยตนเองแต่ได้ทราบว่าจากได้เปิดเพจใหม่แล้วจึงได้ให้แนวคิดแก่ผู้กำกับไปว่าขอให้หนักแน่นในเรื่องการทำงานหาข้อมูลที่จากได้มาแล้วบริหารด้วยการแจกจ่ายงานกันไปจะเป็นประโยชน์ไม่ต้องหวั่นไหวยืนยันไม่

0: มีอิทธิพลใดมาบีบคั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
7: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง Mcot Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ Mcot Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุ Mcot Radio อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz ช่วงเวลานี้พบกับรายการอสมทเพื่อชุมชน

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงรายนะคะมาพร้อมกับบทเพลงสากลนะคะสากลเก่าๆนะคะสลับสับเปลี่ยนกันขับกล่อมคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะในงานไหนที่มีข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์สามารถที่จะส่งเป็นข้อความข่าวเข้ามาได้นะคะทาง LINE ADM.CR01 ค่ะข่าวไหนเป็นประโยชน์จะได้หยิบยกนำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะและหน่วยงานไหนนะคะที่มีโครงการดีๆนะคะอยากจะมาร่วมพูดคุยกันในรายการก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่053-152-042ค่ะอสมทเพื่อชุมชนยินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะคะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายได้รับทราบรับฟังค่ะ

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990-02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

M-COT Radio Go Green ช่วง Green NewsM-COT Radio Go Green ช่วง Green News วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะลงพื้นที่จังหวัดน่านค่ะวันนี้ไปที่จังหวัดน่านกันบ้างนะคะติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานระดับจังหวัดเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความมั่นคงทางการเกษตรค่ะนางสาวปิยรัตน์ติยะภัยรัตน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะค่ะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานระดับจังหวัดนะคะในพื้นที่ของตำบลพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านค่ะเพื่อรับฟังสถานการณ์น้ำนะคะในเรื่องของปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ลงพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายบ้านเรานะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ติดตามประเด็นสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของจังหวัดน่านเช่นโครงการชลประทานน่านค่ะดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยปี2569นะคะผ่านการบูรณาการแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำค่ะการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทางกว่า340กิโลเมตรนะคะการแก้ไขจุดวิกฤตน้ำท่วมและการผลักดันการก่อสร้างผันน้ำเลี่ยงเมืองในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมในพื้นที่นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังก็เตรียมความพร้อมนะคะในเรื่องของช่วงฤดูฝนนะคะไม่ได้แบบแต่ละจังหวัดเขาจะมีการเตรียมความพร้อมของแต่ละจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่จังหวัดเชียงรายบ้านเรานะคะหลังจากที่เราประสบอุทกภัยกันมาแล้วนะคะในช่วงปี2567เราก็มีแนวทางนะคะในเรื่องของการปฏิบัตินะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยที่หลากหลายกันออกไปนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีบริบทที่ไม่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็พาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านนะคะในช่วงของฤดูฝนนะคะที่มีปริมาณฝนนะคะที่บางพื้นที่เนี่ยก็เยอะนะคุณผู้ฟังบางพื้นที่ก็มากน้อยแตกต่างกันนะคะช่วงก่อนเนี่ยพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ค่อนข้างที่จะฝนตกหนักเลยทีเดียวนะคะหลายพื้นที่นี่น้ำท่วมนะคะถนนนี่ถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้แบบนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเร่งนะคะแก้ไขในเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในส่วนของภาคเหนือของเราค่ะในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนวันนี้ก็หยิบยกนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

Away on my mind ค่ะผลงานของวิลลี่เนลสันนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกากับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงรายจับมือนรยานะคะพัฒนาทักษะอาชีพสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งชุมชนค่ะเทศบาลนครเชียงรายเดินหน้าส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปิดโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่มาตรฐานสากลค่ะนายวัญชัยจงสุทธนามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานค่ะพร้อมด้วยนางรัตนาจงสุทธนามณีที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงรายนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายนะคะร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569กิจกรรมการเปิดช่องทางอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าสู่มาตรฐานสากลค่ะณอาคารเทิดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะในการนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณวาสนารุ่งแสงทองค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทนารายอินเตอร์เทรดจำกัดนะคะเจ้าของแบรนด์นารยานั่นเองค่ะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่ตลาดระดับสากล นะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพให้แก่ประชาชนค่ะกิจกรรมดังกล่าวก็มีผู้เข้าร่วมก็ประกอบด้วยนะคะชมรมเย็บผ้านะคะมีกลุ่มของผู้ประกอบการอาชีพเย็บผ้านะคะทั้งพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยตำบลแม่กอนตำบลแม่ยาวตำบลบ้านดู่ตำบลห้วยสักตำบลท่าสายตำบลรอบเวียงตำบลริมกกค่ะด้วยมุ่งส่งเสริมทักษะอาชีพการสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพนะคะสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืนค่ะอันเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะ

0: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับ

0: 6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

Every Time You Go Away ค่ะผลงานของพอยังนะคะเลือกนำมาฝากกันช่วงเวลา 13:00 นถึง 14:00 นกับรายการอสมทเพื่อชุมชนดำเนินรายการโดยหยาดพิรุณนันตาชัยวุฒิค่ะคุณผู้ฟังคะสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน PDA นะคะรวมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการค่ะสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน PDA พร้อมด้วยศูนย์สาขาในจังหวัดเชียงรายทั้ง3ศูนย์นะคะร่วมมอบเงินบริจาคทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูลจังหวัดเชียงรายค่ะนายประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีค่ะภายใต้แนวคิดก้าวเสริมก้าวสร้างก้าวนำพา30ปีเจียงไฮปัญญาพัฒนาเด็กพิการนะคะโดยยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 121,846 บาทเพื่อร่วมสนับสนุนการศึกษาค่ะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนผู้พิการและผู้มีความต้องการพิเศษนะคะขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสและสร้างอนาคตที่ดีนะคะแล้วก็ทุกการให้นะคะก็คือพลังสำคัญนะคะคุณผู้ฟังในการสร้างรอยยิ้มและโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะ

หากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

อีกสักครู่ติดตามรับฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตกันต่อได้เลยนะคะช่วงเวลานี้อย่าลืมขออนุญาตนำรายการอสมทเพิ่มชนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: ้เวลา 14:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีผบ.ตร.นำแถลงผลปราบสแกมเมอร์และนอมินีข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

0: ถแถลงผลการดำเนินงานการปราบปรามสแกมเมอร์ตัดวงจรนอมินีข้ามชาติโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายสแกมเมอร์และองค์กรเครือข่ายนอมินีต่างๆล้วนเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับให้การปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติโดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการตลอดจนกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในส่วนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มเครือไทยนอมินีต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายและใช้คนไทยเป็นนอมินีเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ไขโดยยกระดับป้องกันปราบปรามการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นรวมไปถึงธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งนายอนุทินระบุว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้เพราะเรื่องสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติถือเป็นวาระแห่งชาติเนื่องจากทำให้ชื่อเสียงของประเทศเสียหายความมั่นใจไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มาประเทศจะประสบความลำบากรัฐบาลจึงได้ดำเนินการถึงระดับที่เริ่มเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศทำให้ประเทศขยับขึ้นมาในลำดับต้นๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งผลงานของรัฐบาลภูมิใจไทยในระยะเวลา1ปีทั้งส.ส.และกรรมาธิการโดยเฉพาะล่าสุดนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ในทำนองเรียกร้องให้ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคตนเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งส่วนกรณีที่การโพสต์ข้อความดังกล่าวเสมือนเป็นการเสียดสีนายกรัฐมนตรีว่าคนที่ไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดทางนี้ยืนยันว่าประเมินการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องและขณะเดียวกันต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยแต่ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาหลักหากเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำส่วนหนึ่งปีจะนานไปหรือไม่กับการวัด KPI รัฐมนตรีนายอนุทินเปิดเผยว่าวันหนึ่งก็นานไปแล้วกกร.และเครือข่ายเพื่อนไม่ทนซีโร่คอร์รัปชันเสนอแนวทาง5เปิดถึงผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงโดยผู้บริหารกทม.ต้องสามารถผลักดันนโยบายที่ประกาศไว้ให้เกิดผลจริงพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้ภายใต้หลักการสำคัญผู้ว่าพูดแล้วต้องทำโดยปัญหาหลายด้านของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมการจราจรขยะหรือฝุ่น PM2.5 ไม่ได้เกิดจากการขาดงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลและการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได้หากข้อมูลไม่เปิดเผยประชาชนก็ไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการดำเนินโครงการต่างๆได้อย่างเต็มที่ทางนี้คณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนได้จัดทำข้อเสนอ5เปิดประกอบด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นและการเปิดเผยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไป

0: ช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริงMCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
5: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

0: ไฮรักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
1: โตโยต้าขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาวันนี้เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทพร้อมฟรีประกันชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึกไฮลักซ์ลีเจนและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วรีบมาเป็นเจ้าของไฮลักซ์ได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พักโฆษณาสักครู่ครับ
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวัน

0: แชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ข่าวทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินลั่นชาร์จปมกัมพูชาขอคืนพื้นที่ชายแดนไทยไม่หลงเกมยั่วยุนายอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและหน่วยงานด้านความมั่นคงพูดคุยกันเรื่องอะไรนั้นนายอนุทินย้อนถามกลับว่ารู้ได้อย่างไรส่วนมีการพูดคุยถึงประเด็นชายแดนด้วยหรือไม่เนื่องจากกัมพูชาขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนายอนุทินยืนยันว่าไม่มีตนพยายามเชิญหน่วยงานความมั่นคงมาอัปเดตสถานการณ์ทุกเพราะช่วงนี้มีหลายประเด็นแม้มีข้อเสนอมาตนก็ถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยว่าเป็นอย่างไรบ้างบางครั้งมีเสียงระเบิดอยู่ฝั่งกัมพูชาแต่ทุกอย่างเกิดขึ้นนอกเขตแดน

0: ไทยแม้จะมีการยั่วยุแต่เราก็ต้องใช้ความอดทนไม่ทำผิดเองเท่งณัฐพงศ์ป้องภาวุฒิพร้อมแจ้ง DSI ปมเอี่ยวคดี Forex ยืนยันพรรคมีมาตรฐานวินัยไม่ปกป้องคนผิดนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีหาก DSI ทำหนังสือเชิญนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้ไปชี้แจงว่าเป็นความสมัครใจของนายภาวุฒิซึ่งพร้อมเข้าไปชี้แจงต่อทุกหน่วยงานแต่รอความชัดเจนจาก DSI ก่อนว่ามีข้อกล่าวหาว่าอย่างไรเพราะนายภาวุฒิยังอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยส่วนเรื่องกระบวนการภายในพรรคประชาชนมีมาตรฐานกำกับดูแลเช่นเดียวกันด้านนายพิจารณ์ชาววะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนกล่าวว่าหากพิจารณาสิ่งที่ DSI ตั้งโต๊ะแถลงสังคมคงตั้งคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รู้สึกเห็นใจการทำงานของข้าราชการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการถูกกดดันโดยฝ่ายการเมืองที่สอดคล้องกับการตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยสองกรรมาธิการของพรรคประชาชนมีการพยายามสร้างกระแสสร้างเรื่องราวเพื่อลดทอนความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบหรือไม่ยืนยันว่าพรรคไม่นิ่งนอนใจมีคณะกรรมการวินัยตรวจสอบยืนยันไม่ปกป้องคนผิดแต่ปัจจุบัน DSI ยังไม่ตั้งข้อกล่าวหาใดๆกับนายภาวุฒินฤชาฟันผิดสถานบันเทิงดังนครปฐม5ปีหลังพบยาเสพติดและเยาวชนใช้บริการนายนฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมเมื่อ20มิถุนายนที่ผ่านมาภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport พบว่ามีการปล่อยให้มั่วสุมใช้ยาเสพติดและปล่อยให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการว่ามีคำสั่งให้นายอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลางเพื่อให้ง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนจากการเข้าตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายรายการเช่นยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนที่อายุไม่ถึงซึ่งผิดตามกฎหมายสถานบันเทิงส่วนมาตรการการปิดสถานบันเทิงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมทางนี้การพิจารณาเบื้องต้นจะสั่งปิดสถานบริการนี้เป็นระยะเวลา5ปีส่วนการปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปในสถานบันเทิงและการใช้ยาเสพติดได้มีการประชุมประเมินการกระทำความผิดเหล่านี้รวมถึงความผิดฐานฟอกเงินสถานบันเทิงดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตสถานประกอบการส่วนจะเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือไม่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนโดยย้ำว่าหลังจากนี้ต้องตรวจสอบสถานบริการทั้งประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
4: อันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่งสาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายเรารับจัดไฟแนนซ์รถยนต์รถบรรทุก6ล้อรถแบล็คโฮรับจำนองบ้านและที่ดินดอกเบี้ยถูกไม่มีค่าทำสัญญาอนุมัติรวดเร็วปิดบัญชีก่อนรับส่วนลดสูงมากกว่า 50% สาขา5แยกพ่อขุนเชียงรายตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร053-600-222คิดถึงเราทุกครั้งที่ต้องการเงินห้างหุ้นส่วนจำกัดอันเจริญรุ่งเรืองลิสซิ่ง
5: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
6: ้
5: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนี่

0: หวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: ใจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลับแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ากคุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 ถึง 2

0: พักโฆษณาสักครู่ครับ
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
5: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่าGo Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมาน

0: ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: ดีเจคลื่นนี้ใจดีดีขอเพลงกี่ทีก็ได้ฟัง

คราฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมคะวันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จและยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือจากแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรตอนนี้026660008 026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียว

ุณมีธุรกิจหรือการบริการที่ต้องการให้คนรู้จักหลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงราย FM 101.25 MHz สื่อวิทยุที่ครอบคลุมทุกมุมเมืองเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการร้านอาหารโรงแรมสินค้าเกษตรหรือบริการท่องเที่ยวเรามีช่องทางให้คุณโปรโมทได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแพ็กเกจโฆษณาที่คุ้มค่ามากที่สุดอย่ารอช้ารีบลงโฆษณากับวิทยุอสมทเชียงรายในวันนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่ดีให้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตสนใจลงโฆษณาโทร053 152 041 2

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลผนึกเอกชนกลางรถแมพตันไทยสู่ประเทศรายได้สูงเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.นัดแรกและหลังการประชุมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกันแถลงข่าวโดยนายเอกนิติแถลงว่าที่ประชุมเห็นชอบเป้าหมายที่เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายใน12ปีเป้าหมายนี้มาจากการที่ประเทศไทยทำงานร่วมกับธนาคารโลกที่ระบุว่าหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อน7สาขาเศรษฐกิจหลักและอุตสาหกรรมเป้าหมายประเทศไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมายประเทศรายได้สูงได้นอกจากนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยติดอันดับ1ใน20ของโลกที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดตามการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพิ่มศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจให้มากกว่า 3% ภายในปี2573ซึ่งเพิ่มจากระดับปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 2.7% โดยใน

0: การขับเคลื่อนการดำเนินการในการขับเคลื่อนประกอบด้วย4เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใน4ปีนี้ด้านการลงทุนตั้งเป้าใกล้เคียง 30% ของ GDP ปัจจุบันสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ 22% ซึ่งหากเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวได้จะทำให้ศักยภาพของเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจนระเบิดดังสนั่นห้วยตามาเรีย3ครั้งกองทัพภาคที่2แจ้งไม่พบหลักฐานกำลังพลไทยใช้อาวุธกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีมีการกล่าวอ้างเกี่ยวกับเหตุเสียงระเบิดพื้นที่ห้วยตามารีอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษในช่วงประมาณ 5:50 นาทีวันนี้โดยมีการระบุว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยจากการตรวจสอบข้อที่จริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิด3ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามจากลักษณะและทิศทางของเสียงเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาและไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยมีการใช้อาวุธหรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวทางนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยอาทิการใช้อาวุธระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือการทำเหมืองหินรวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาจึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่าจะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้านกราดยิงในโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์เสียชีวิต3เจ็บ7รวบมือปืน2คนเป็นเยาวชนไว้ได้สื่อท้องถิ่นฟิลิปปินส์รายงานว่าเหตุกราดยิงเกิดขึ้นภายในโรงเรียนมัธยมแห่งชาติซานโฮเซในเมืองตักโลปันจังหวัดเลเตทางตอนกลางของประเทศช่วงเวลาประมาณ 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นักเรียนกว่า 1,500 คนกำลังเรียนหนังสือตามปกติผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาก่อเหตุกราดยิงผู้คนในโรงเรียนอย่างไม่เลือกหน้าภายในห้องเรียนตำรวจท้องที่ยืนยันว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีก7คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมือปืนทั้ง2คนซึ่งเป็นเยาวชนถูกควบคุมตัวไว้ได้รายแรกเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือมัธยมศึกษาปีที่3อายุ15ปีถูกรวบตัวในโรงเรียนทันทีหลังเกิดเหตุส่วนรายที่2อยู่เกรด9เช่นกันอายุ14ปีพยายามหลบหนีแต่ถูกตำรวจไล่ล่าจับกุมตัวในเวลาต่อมาพร้อมตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกที่ใช้ก่อเหตุคือปืนสั้นแบบกล็อกและปืนพกขนาด .38 สำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์สั่งระดมกำลังเข้าตรึงพื้นที่รอบโรงเรียนและชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดส่วนตำรวจเมืองตักโลบันกำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจเบื้องต้นของการกราดยิงในครั้งนี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์คลิปเหตุการณ์หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบเพื่อป้องกันความแตกตื่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 MHz คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
1: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละหนึ่งต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ฝังสตริงเก่าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ053 152 041

จะกี่ฤดูที่ผ่านพ้นไปนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะผ่านไปสักกี่ฤดูก็แล้วแต่เนาะวิทยุอสมทเชียงรายของเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกฤดูเลยนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆจนเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาเย็นๆกันแล้วนะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์ยับรุ่นมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับบทเพลงสตริงหลากหลายแนวงานเพลงเลยทีเดียวคุณผู้ฟังทั้งเพลงเก่าและเพลงใหม่นะคะรอคุณผู้ฟังอยู่ช่วงเวลาเย็นๆค่ะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเดินทางนะคะในช่วงเวลาเย็นๆหรือแม้กระทั่งหลายคนยังคงทำงานกันอยู่ในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะส่งมอบมิตรภาพดีๆให้กันผ่านทางเสียงเพลงและแน่นอนค่ะก็มีนะคะสาระน่ารู้ต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ด้วยค่ะ

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 02114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึก

0: รักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ฝังสตริงเก่าสตริงใหม่ในยุคที่เข้าใจคุณอย่าลืมติดตามรับฟังเราที่นี่ทุกวัน FM 101.25 MHz สนใจลงโฆษณาติดต่อ053 152 041

หน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษแล้วก็อาจเสี่ยงต่อโรคที่มากับยุงเช่นไข้เลือดออกเป็นต้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงเข้าไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและเครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทางครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อม LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Backlight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

โอ้โหคุณผู้ฟังคะหน้าร้อนแบบนี้ก็มีแมลงต่างๆมากมายพอหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้เบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยค่ะไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้ง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกค่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมทเชียงราย FM 101.25 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
1: ธนธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานโอท็อปมิเดีย2026ขออย่ามองโอท็อปแค่สินค้าของฝากชุมชนซื้อเพราะสงสารคนทำนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนางธนนนท์ชาญวิรกูลภริยาเป็นประธานพิธีเปิดงานโอท็อปมิเดีย2026นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทุกครั้งที่มีงานโอท็อปจะเห็นถึงความดีใจปลื้มใจของคนไทยที่ได้มาร่วมกันเห็นพัฒนาการของสินค้าไทยจากฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ไม่เคยหยุดนิ่งการได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มาจากวิถีชุมชนและวัฒนธรรมไทยทำให้ไม่ลืมรากเก้าของตัวเองและมีชีวิตชีวากับสิ่งที่ใกล้ตัวจับต้องได้นายอนุทินกล่าวว่าช่วงนี้ประเทศไทยคำว่าผ้าไทยใส่ให้สนุกซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเริ่มติดปากคนไทยแล้วถือว่ามีกระแสนิยมผ้าไทยเกิดขึ้นในส่วนของราชการได้มีการช่วยกันส่งเสริมการผลิตเพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่โครงการโอท็อปนี้อยากให้มองโอท็อปไม่ใช่เพียงโครงการส่งเสริมอาชีพหรือการเพิ่มรายได้เท่านั้นแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดของประเทศเชื่อว่าสินค้าโอท็อปไทยไม่ใช่เพียงสินค้าของฝากชุมชนอีกต่อไปและไม่ใช่สินค้าที่ซื้อเพราะคนซื้อรู้สึกสงสารคนทำแต่จะเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในสายตาชาวโลกหน่วยเฉพาะกิจพระพิรุณส่วนที่กำลังสกัดจับรถบรรทุกห้องเย็นลักลอบขนเนื้อสัตว์แช่แข็งจากต่างประเทศบริเวณชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ร่วมกันกับกรมศุลกากรพร้อมด่านศุลกากรตากใบออกลาดตระเวนป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรในพื้นที่ชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างการลาดตระเวน

0: เจ้าหน้าที่พบรถบรรทุกห้องเย็นมีลักษณะต้องสงสัยจึงเข้าตรวจสอบพบเนื้อสัตว์แช่แข็งลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 13-15 ตันโดยผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าหรือหลักฐานการผ่านพิธีศุลกากรได้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติศุลกากรก่อนนำตัวส่งศุลกากรตากใบและด่านกักกันสัตว์ตากใบเพื่อสืบสวนขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายทางนี้สินค้าผิดกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเกิดระเบิดโรงงานก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมในกาตาร์เกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงที่โรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมลาสลับฟานอินดัสเทรียลซิตี้ในประเทศกาตาร์เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย54คนและสูญหายอีก18คนรัฐบาลกาตาร์ยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุทางเทคนิคเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่โรงงานก๊าซธรรมชาติป่าซานซึ่งเป็นศูนย์กลางการประมวลผลก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของประเทศห่างจากกรุงโดฮาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่และส่งแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ไกลในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัทกาตาร์เอเนอร์จียืนยันว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยและไม่พบการรั่วไหลของก๊าซหรือสารเคมีอันตรายที่ส่งผลกระทบหรือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนในวงกว้างส่วนสาเหตุของการระเบิดยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุขัดข้องทางเทคนิคในระหว่างที่พนักงานกำลังเริ่มเดินเครื่องระบบภายในโรงงานก๊าซธรรมชาติแห่งนี้ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานว่าบริษัทกาตาร์เอเนอร์จีได้เริ่มส่งเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวเปล่าจำนวน4ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นครั้งแรกในวันนี้ถือเป็นปริมาณเรือ LPG เปล่าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซพร้อมกันมากที่สุดใน1วันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิหร่านกับอิสราเอลเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงราย FM 101.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคุณภาพชีวิตเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ
5: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
6: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
5: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์

0: 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เคยไหมคะที่ได้ยินเสียงนกร้องยามเช้าและสูดอากาศที่บริสุทธิ์เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบนั้นเสมอแต่เมื่อโลกเปลี่ยนไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงอากาศที่เคยสดชื่นก็เริ่มจางหายไปถึงเวลาแล้วที่เราจะปลุกความสดใสให้กลับคืนมาอีกครั้งวิทยุอสมทขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ1ต้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้บ้านเกิดของเราการปลูกต้นไม้ไม่ใช่แค่การปลูกต้นกล้าแต่คือการปลูกอนาคตให้กับลูกหลานของเรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงปลูกต้นไม้คนละต้นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่กว่าเดิมปลูกวันนี้เพื่อโลกที่ดีในวันหน้าเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: ุ่งยิ้มใดยามแหลงพบกับลูกทุ่งเพลงดังอมตะในความทรงจำดำเนินรายการโดย
1: ลูกทุ่งสาวสิงนุ่มจุ๊บอลวัน

0: วรรค
1: ์มาแล้วว
2: ันนี้เพลงม่วนแฮมแล้วเจ้าคุณผู้ฟังสวัสดีเจ้าปะกันในช่วงยามแรงเจ้าจุ๋มอรวรรณมาแล้วมาแล้วเนาะมาช่วยผลาญสมบัติอีวะคุณผู้ฟังแล้วก็บ้าชัดๆ ส่งผลงานเพลงนะเจ้าจัดผู้ฟังกันต้นรายการผ่านไปเมื่อสักช่ำล่ำนะเจ้าป้ากันจนถึง6โมงมาแรงเหมือนเดิมนะเจ้าลูกทุ่งยิ้มได้นะกับจุ๋มอรวรรณยามแรงช่วงเวลานี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงในแนวลูกทุ่งเก่าๆนะเพลงดังต้นฉบับหาฟังยากเจ้า

ตามคำแนะนำนะเจ้าสำหรับเพลงนี้รอดรักใต้ต้นกระโดนนั่นเองท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านเจ้าช่วงนี้ขอบคุณและสนับสนุนรายการโดยบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าที่นี่คือศูนย์รวมของอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ครบวงจรนะเจ้าตึงเครื่องวัดไข้ความดันเครื่องปืนห้องวัดที่มีความจำเป็นนะเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยนะเจ้าเอาไว้ในโรงพยาบาลคลินิกสถานประกอบการนะเจ้าเครื่องจังน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะที่ต้องการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะมาดูกันได้เลยเจ้าตีบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้าเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าช่วงนี้มีราคามีโปรพิเศษนะเจ้าคุณผู้ฟังตรวจเช็คน้ำตาลในเลือดสม่ำเสมอเนาะนะไผ่ตีเป็นโรคเบาหวานความดันเครื่องวัดความดันนะเจ้าหรือจะเสริมเอวนะเข็มคัดพยุงเอวเสริมแกนโลหะนะเจ้าหรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะเจ้ารถวีลแชร์ไม้กำไม้พยุงวอกเกอร์นะเครื่องผลิตออกซิเจนต่างๆเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังโอ้นะเอามีไว้ในโรงพยาบาลหรือสำหรับผู้ป่วยนะบุคลากรทางการแพทย์ต้องใช้จุ๋มอรวรรณแนะนำมาตีบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายเจ้านะตึกใหญ่ๆติดถนนฝั่งขาออกเส้นสนามบินตำบลบ้านดูเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพราะที่นี่เป็นศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่มีราคาที่กันเองนะเจ้าราคาไม่แพงเนาะเปิดบริการตั้งแต่9โมงเช้านะไปจนถึง6โมงเย็นกันเลยทีเดียวนะเรามีทีมผู้แทนเจ้าจัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ถึงที่นะคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดได้ทั้ง2เบอร์นะเจ้าที่บริษัทท็อปเมดิคอลเชียงราย053-711-965 และ064-097-4083

เพลงเก่าๆแบบนี้บ้านสาวโสดนะเจ้ากิ่งดาวจันทร์สวัสดิ์นะรวมไปถึงรูปหล่อถมไปนะเจ้าคุณผู้ฟังสองผลงานเพลงมอบเป็นความสุขและความสบายใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านบ่ว่าเขาจะผ่านเรื่องราวอะหยังขอให้ทุกๆวันนะเจ้าเป็นวันที่มีกำลังใจดีๆต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะเจ้าอยู่กับจุ๋มอรวรรณในช่วงยามแหล่งกันแบบนี้นะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกท่านเจ้าที่เปิดวิ

พิเศษฝากกับพี่น้องได้ดูรายละเอียดกันต่อยนะเจ้าฝากเอาไว้โดยเจ้าบริษัทท็อปเมดิคอลเชียงรายก่อนจะไปพักเบรกโฆษณาเนาะสะบัดร้อนสะบัดหนาวจากวิภากันสักหน่อยนะเจ้าวิภาศิลปินตีคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วล่ะนะสะบัดร้อนสะบัดหนาววิภารัตน์เปลืองสุวรรณ

0: พักโฆษณากันเดี๋ยวครับ
1: โจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้บ้านครั้งเดียวแต่จะโจรปล้นหรือไฟไหม้บ้านก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนประกันอัคคีภัยและประกันภัยโจรกรรมช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียจากไฟไหม้หรือโจรกรรมให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
6: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
5: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง

0: 100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: นักจัดรายการลูกหลานพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาพบกับลูกทุ่งสาวเสียงนุ่มจุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตอสมทเชียงไฮ FM 100

เพลงดังในอดีตจะยังคงอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดไปเจ้านะช่วงยามแรงก็สรรหาเพลงมวลๆนำมาฝากกันนะเจ้าโทษคนอย่างเรานะและถล่มหัวใจเจ้าสองผลงานเพลง

เด่น5มอเตอร์จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกแบบซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยี่ห้อ GPX แห่งเดียวในจังหวัดเชียงรายพะเยาต้องตีเด่น5มอเตอร์รถไฟฟ้า2ล้อ3ล้อบางโง่น้ำมันพร้อมแบตลิเธียมทนทานรถบรรทุก3ล้อยี่ห้อแช่ม NKT ขับลุยๆไปกับรถวิบากรถ ATV บริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนทุกสาขาของเด่น5มอเตอร์ยินดีบริการไม่ว่าจะเป็นสาขาเด่น5เยื่องสุสานเด่น5สาขาบ้านดูเยื่องปากตางสนามบินสาขาบ้านรองคุณสาขาพะเยาบริเวณแยกแม่ตำสาขาแม่ขจารเยื่องธนาคารธกส.สาขาเวียงป่าเป้าเยื่องวัดป่าม่วงเปิดมาเมินกว่า30ปีมั่นใจในการบริการต้องติเด่น5มอเตอร์0537187007ฝากเอาไว้ตัวเองนะเจ้านึกถึงรถมอเตอร์ไซค์สักกันหนึ่งนะเด่น5มอเตอร์ของแท้แน่นอนบริการตึงเงินสดและเงินผ่อนเจ้า

จากแม่อุ้ย5แยกถามเข้ามานะเจ้าสำหรับเพลงนี้ช้ำรักจากเมืองชนนะเจ้าจบกันไปเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังโอ้เพลงเพราะต่อเนื่องกันหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวเจ้าคุณผู้ฟังซื้อรถเครื่องไปที่ไหนเจ้าเดน5มอเตอร์นะโหมีหลากหลายสาขาเจ้าสาขาเดน5เยื่องสุสานเดน5สาขาบ้านดูเยื่องปักตังสนามบินเจ้าทุกสาขาวันนี้นะรถมอเตอร์ไซค์มือ1มือ2สภาพเยี่ยมครับลุยๆรถวิบากรถ ATV รถเครื่องไฟฟ้าเจ้ารับประกันคุณภาพพร้อมแบตเตอรี่ทนทานเจ้ารถมอเตอร์ไซค์นะ GPX นึกถึงเด่น5มอเตอร์รับประกันคุณภาพเจ้า0537187007นะเจ้าคุณผู้ฟังซื้อรถเครื่องที่นี่บ่ต้องห่วงเจ้าเฮามีบริการทั้งเงินสดเงินผ่อนอะไรครบวงจรและศูนย์ซ่อมเวลามันลุมันเสียเฮาจะไปซ่อมที่ไหนเนาะคุณผู้ฟังนึกถึงเด่น5มอเตอร์เจ้า

ต่อด้วยศิลปินพรพิรมนะเจ้านางกลางไผ่นั่นเองนะเจ้าส่งท้ายกันแล้วนะเจ้าเดี๋ยวพักนะกันสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ฟังเที่ยวเวลาเย็นตรงครบทุกชาติ18นาฬิกามีรายการข่าวรายการดีๆรอท่านผู้ฟังกันอยู่นะเจ้าหลัง18นาฬิกานะสำหรับวันนี้จุ๋มอรวรรณนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าจะถามว่าบ้านน้องอยู่ไหนส่งท้ายสวัสดีเจ้า

0: รอเตรียมเทียบเวลา 18 นาฬิกาเคารพธงชาติและติดตามรับฟังรายการครบเครื่องเรื่องข่าวค่ะ
1: เวลา 18 นาฬิกา

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcot Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเราMcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: มาพบกันช่วงค่ำนะครับเมื่อเช้าคุณอันกับผมคุยกันเรื่องแอปส่งงาน

0: หารของจีนย่านห้วยขวางแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวจะรอฟังเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะเป็นหน่วยงานไหนก็ไม่ทราบได้ล่ะแต่เดาๆว่าน่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะมีการชี้แจงหรือแถลงอะไรหรือไม่ก็ปรากฏว่าวันนี้คุณภูมิพงษ์ไดยนาภากรนะคุณอันอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่ากรมทะเบียนการค้าเดิมนะก็ชี้แจงว่าอย่างนี้นะครับบอกกรณีแอปส่งอาหารของจีนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามี3แอปพลิเคชันซึ่งจดทะเบียนบริษัทในไทยเป็นธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนดำเนินการนะดังนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการถือหุ้นซึ่งพบ1บริษัทมีสถานะต่างชาติเนื่องจากมีสัดส่วนต่างด้าวถือหุ้นเกิน 50% โดยไม่ได้ขออนุญาตส่วนอีก2บริษัทยังสถานะเป็นการลงทุนของคนไทย
1: ค่ะ
0: ทั้งนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่แล้วก็ตามเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการลงพื้นที่ตรวจสอบต่อเนื่องแต่ยังพบเป็นการเปิดบริการตามปกติอยู่นั้นย้ำว่าในกระบวนการมีช่วงเวลาการตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนกฎหมายจนกว่าศาลจะตัดสินคดีเป็นที่สิ้นสุดทั้งนี้การปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีที่ขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีลงลึกไปตรวจสอบกลุ่มวิชาชีพทนายความผู้ทำบัญชีเป้าหมายระยะแรกในตรวจสอบไปยังสำนักงานบัญชีในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว8จังหวัดชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาอ้าวเลยไปไกลนู่นเลยแค่ที่เขากำลังคุยกันนี่กรุงเทพนี่เองนะ
1: ก็จะปรับโนมินีฮะพอจะปรับโนมินีที่นี่คนที่จะจัดการเรื่องโนมินีให้แบบ one stop service เนี่ยก็ต้องเป็นพวกนักกฎหมายอะค่ะพวกสำนักงานกฎหมายที่รับทำจะมาย่านนี้เลยค่ะถ้าตะวันออกกลางสำนักนี้ถ้าจีนสำนักนี้ถ้าเยอรมันถ้าพวกรัสเซียบริษัทนี้ชำนาญจะไปแนวนั้นค่ะพี่สารเขาจะมีความชำนาญคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นพวกนี้โนมินีสายจีนนะคะถ้าอยู่ชลบุรีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนประจวบสุราษฎร์กระบี่ภูเก็ตพังงาพบผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักงานบัญชีเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนเดี๋ยวนะคะผู้ทำบัญชี140คนใน29สำนักเข้าไปถือหุ้นเลยล่ะคือจัดคนในสำนักเข้าไปถือหุ้นด้วยเลยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่2,040บริษัทเป็นธุรกิจหลากหลายประเภทมูลค่าหุ้นรวม 2,528 ล้านบาทเฉพาะมีอยู่บางคนนะคนของบริษัทเนี่ยไปถือหุ้นให้ลูกค้าถึง212บริษัทเฉพาะคนคนนี้คนเดียวเนี่ย247ล้านค่ะมันไม่ใช่ปกติของนักทำบัญชีที่ต้องเข้าไปถือหุ้นแต่เขาตามใดที่เขาก็รับจ้างถือแล้วก็มีการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจค่ะถามว่าแล้วพวกนักบัญชีพวกเนี้ยเขามีจรรยาบรรณมีกฎหมายอะไรไหมมีค่ะวันที่30มิถุนายนนี้จะเชิญนายกสภาทนายความและนายกสภาวิชาชีพบัญชีประธานกรรมการบริยาทนายความคณะกรรมการจรรยาบรรณบัญชีและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับผู้ทำบัญชี7สมาคมเพื่อหาแนวทางดูแลผู้ทำบัญชีที่มีอยู่กว่า 80,000 คนทั่วประเทศจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะคะก็ยึดใบอนุญาตทนายความก็ยึดไปยึดใบอนุญาตผู้ตรวจสอบบางทีก็ยึดไปแล้วก็ไปถือหุ้นไป
0: มันก็มีแนวทางมีหลักว่าจะทำยังไงได้แต่ว่าปัญหาคือว่าจะได้ทำหรือเปล่าหรือว่าทำได้หรือเปล่า
1: ถามว่าระหว่างเป็นนักบัญชีเป็นทนายความกับไปเป็นโนมินีให้ต่างชาติอะไรได้อะไรได้ดีกันนะก็สื่อเวลาทำผิดน่ะเขายังลาออกจากสมาคมผู้สื่อข่าว
0: คร
1: ับ ใช่ไหมคะสมาคมไม่ได้ให้อะไรอาจจะเป็นนักบัญชีเป็นทนายความ

0: ทำรายได้ก็โอเคเท่านั้นเป็นนอมินีให้ต่างชาติดีกว่า
1: คือมันต้องยอมรับว่าเราระบบไอ้ที่เราวางไว้เนี่ยมันหลาหลวมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำยังไงให้มันขันน็อตให้มันดูจริงจังแล้วก็มีมาตรฐานหรือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นกลไกโดยฝ่ายการกำกับดูแลกันเองโดยวิชาชีพต่างๆเขานะวิชาชีพด้านกฎหมายวิชาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สามารถจะไปควบคุมอะไรกันได้จริงจังหรอกนะพอธุรกิจมันก็ความเป็นธุรกิจมันก็ยังเป็นด้านหลักอยู่นะเพราะว่าเขายึดมั่นในวิชาชีพเขาแต่ว่าเขาก็ต้องทำมากินนะพูดง่ายๆคราวนี้ถ้ายึดมั่นมากแล้วมันทำมากินไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ มันอยู่ไม่ได
0: ้คือจริงก็เลือกแล้วล่ะจะมายึดอะไรก็ยึดไปเถอะมันมีดีท่าทางจะได้รายได้ดีกว่านะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แต่มา
0: พอหลังๆเราก็ไม่เห็นบทบาทของสภาทนายความสมาคมทนายความเลยเข้ามาพูดมาเตือนเรื่องอะไรพวกนี้นะคะยังมีอยู่ไหมคะ
1: ไม่เคยได้ยินเลยตั้งแต่เนี่ยเขาบอกเรื่องนอมินีแล้วก็มีบริษัทสำนักงานทนายความผู้ตรวจสำนักผู้ตรวจสอบบัญชีอะไรเงี้ยนะไม่ว่าจะเป็นที่สุราษฎร์เกาะสมุยเกาะพังงานที่ภูเก็ตพังงากระบี่ที่มันมีชาวต่างชาติมาลงทุนทำรีสอร์ททำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมากมายเนี่ยแล้วใช้คนไทยเป็นนอมินีอยู่ก็รู้ๆกันอยู่นอมินีแน่ๆแล้วก็สำนักงานทนายความสำนักงานบัญชีเนี่ยก็เป็นคนทำให้เขาดูเรื่องข้อกฎหมายดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเพราะว่าเขารับจ้างทำพวกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ก
0: ็ไม่เห็นมีใครมาพูดอะไรเลยนะคะที่ไพศาลว
1: ่
0: าแบบเตือนบรรดาทนายความด้วยกันอย่าทำเช่นนั้นนะเป็นการไม่มีเกียรติ
1: เราจะตรวจสอบอ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: เราต้องมีการตรวจสอบภายในเราอะไรอย่างนี้ด้วยไม่มีนะครับ
0: ไม่มีนะคะ
1: ก็อยู่ที่ฝ่ายรัฐเนี่ยจะเข้าไปเล่นงานในทางคดีได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้าไปฟ้องสำนักงานทนายเขาไม่กลัวเพราะชีพเขาสู้กันดีไปฟ้องสำนักงานบัญชีเขาก็มีสำนักงานบัญชีเขามีสำนักงานทนายเขาพร้อม
0: อยู่ด้วยกัน
1: เพราะนั้นก็คือพูดได้ง่ายว่าคุณก็เหมือนผมอุปมาอุปไมยเหมือนกับว่าคุณไปล้อมจับมือปืนอ่ะ
0: ค่ะ
1: คุณก็ต้องเตรียมตำรวจที่มีฝีไม้ลายมือที่เอาให้อยู่อ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถที่จะตั้งรับหรือตอบโต้คุณได้หนักหน่วงนี่ก็สรุปว่าเนี่ยก็กรมธุรกิจการค้าเขาก็ทำได้ระดับที่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องของการจดทะเบียนนะแต่ว่าเขาจดทะเบียนมาเขาก็จดมาเนี่ยก็เห็นอยู่ละสองบริษัทนี่ก็มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แต่หนึ่งบริษัทเนี่ยต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กันแล้วเข้าไปตรวจสอบดูแต่ว่าในส่วนว่ามันจะมีนอมินีอะไรหรือไม่เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นส่วนอื่นๆละมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาทั้งหมดนะ
0: ค่ะแล้วก็ดูแล้วเนี่ยนะพี่ไพศาลวันนี้ได้ฟังบรรดาพวกคนที่เขาเป็นไรเดอร์ให้สัมภาษณ์เขาทำมาเป็นปีแล้วนะคะและแอปพวกนี้ก็เปิดมานานแล้วด้วยแล้วเนี่ยไม่รู้เมื่อเช้าพี่ไพศาลบอกจะไปทำอะไรนะที่เรียนบอกว่าไม่คุ้มหรอกมัน
1: ก็จัดรายการมันช่วงเช้าช่วงเย็นกลางวันว่างก็เลยว่าจะไปขับเป็นไรเดอร์คราวนี้เล่าให้ฟังสงสัยเขาไม่รับอ่ะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปซื้อรถเนี่ยจะไปกู้ไฟแนนซ์เขาบอกไม่ได้เกิน65แล้วไม่ให้กู้แล้วก็เลยคิดว่าไปรับจงรับไปทำอะไรเงี้ยเขาอาจจะควบคุมไหมอายุเยอะๆเขาไม่ยอม
0: รายได้ดีด้วยค่ะวันนี้ฟังที่เขาให้สัมภาษณ์เสือนะคะ
1: ครับ
0: ไม่รู้โม้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบไม่ขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกเขามีรายได้อาทิตย์สัปดาห์หนึ่งประมาณ10,000อะค่ะ
1: อาชีพ
0: สรุปก็คือก็เนี่ยขับไอ้
1: Rider.
0: สีเหลืองเนี่ยค่ะไรเดอร์สีเหลืองของจีนเขาเนี่ย
1: อ๋อ
0: เขาบอก
1: โกคู

0: โอคูเขาบอกโอค
1: เ
0: ู
1: ขาบอกเขามีรายได้อ่ะ
0: อื
1: แบบก็เหนื่อยหน่อยแต่เขาได้แน่ๆน่ะอาทิตย์หนึ่งประมาณ10,000ถ้าอย่างนี้เขาก็ได้เดือนประมาณ40,000นะคะที่ในศาลเขาบอกดีมากเลยเขาบอกดีมาก
0: ไอ้บอ
1: ป
0: ก
1: ระมา
0: ด
1: ณ
0: ี
1: ส
0: ม
1: ี่
0: าก
1: หม
0: เด
1: ื
0: ี๋
1: ่
0: ยว
1: น
0: คนย้าย
1: ใช่ค่ะเขายังชวนให้คน
0: จา
1: อ
0: ก
1: ื่น
0: เขียวชมพูย้ายไปอยู
1: จ
0: ่ไอ้เท่งเจียนี่หมดเลย
1: จะพูดจีนได้หรือพูดจีนไม่ได้อะไรก็แล้วแต่เขาก็บอกว่าสามารถที่จะมาทำได้ค่ะเออชวนให้ย้ายมาอยู่ได้ซ้ำไป
0: ครับ
1: ก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอันดับแรกก็คือน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะเป็นไรเดอร์ก็มีรายได้ดีประมาณอาทิตย์ละ10,000นะคะแล้วก็ถ้าอายุเดี๋ยวนะมีเซเว่นนะคะวันนี้เขาเปิดรับอยู่นะคะงานผู้สูงอายุวันนี้ทำงานที่ร้านเซเว่นรับวันละ400 บาทสำหรับวัยเกษียณค่ะ
0: อ๋ออายุ60ไปแล้วเข้าไปทำได้
1: รับหลายอัตราทำงานไม่หนักค่ะ
0: เขาให้ทำอะไรบ้าง
1: ก็กรมกิจการผู้สูงอายุร่วมก
0: ข
1: ับ
0: าย
1: บริ
0: ข
1: ษัท
0: องหน้าร้าน
1: CPR เดินหน้าโครงการผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกันเนี่ยนะตั้งชื่อโครงการนะผู้ใหญ่ที่ไหนจะจำได้ผู้ใหญ่ใจดีใส่ใจทุกช่วงวัยก้าวไปพร้อมๆกัน
0: โอ
1: เก
0: ้
1: ิ
0: โ
1: น
0: ห
1: 60ก็จ
0: จ
1: ำ
0: ำ
1: ไม
0: ไม
1: ่
0: ่
1: ไ
0: ไ
1: ด
0: ด
1: ้
0: ้
1: ละ
0: ครับเขาบอกช่วยคนแก่นั่นแหละเอาตรงตรง
1: ใช่ไหมคะมาก้าวไปพร้อมๆกัน
0: อุ้มชูผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าสังคมยังต้องการท่านดูฟังดูรู้สึกปลุกระดมกันหน่อย
1: หรือ
0: ก
1: ว่
0: ็
1: าเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพศักยภาพระดับไหนให้ไพศาลก็เราก็มีศักยภาพพอสมควรและยังต้องการสร้างรายได้เข้าไปทำงานในร้าน7-11เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยค่ะเปิดรับนะคะ2 ตำแหน่งก็คือพนักงานดูแลพื้นที่ขายกับพนักงานดูแลลานจอดรถดูแลพ
0: อ
1: ื้นที่ขายหมายถึงว่าก็ไม่รู้ว่าเรียงของหรือว่าคอยเก็บนนเก็บเงินขายด้วยนะแต่เขาใช้คำว่าดูแลพื้นที่ขายก็แล้วกันและอีกคนหนึ่งคือดูแลลานจอดรถลานจอดรถไม่ไหวเราเป็นปูนด้วยร้อนม
0: ร้
1: า
0: อ
1: ก
0: นร้อน
1: ร้อนอยู่ข้างในดีกว่านะคะมีแอร์
0: คือจะไปยืนอยู่ใกล้ๆประตูริมหน้าต่างก็สุนัขเขาก็จองไว้แล้วไปยืนเดี๋ยวไปเหยียบหางมันกัดตัวเอง
1: ไม่ไหวอ่ะถึงจะเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนแต่เกษตรกรอยู่บนดินแต่พอมาอยู่ลานจอดรถมันเป็นปูน
0: อ๋อแสดงว
1: มั
0: ่าน ร
1: เ
0: ้
1: ห
0: าน น
1: ื
0: ส
1: ่
0: ะ
1: อ
0: ด
1: ย
0: วกซื้อเซเว่นผมเห็นในร้านอะไรเนี่ยที่ของคาราบาวเขาอ่ะ
1: อ๋อฮ่าฮ่าฮ่าเจซีเจอะฮะ
0: คือผมไม่ได้เคยเข้าไปร้านเขาหรอกแต่วันนี้มันมีข่าวที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยมีคุณปู่ท่านหนึ่งขับรถไฟฟ้าแล้วก็พุ่งชนเข้าไปในร้านเลยฮะภายในร้านซีเจเนี่ยปรากฏว่าคนที่รับบาดเจ็บเนี่ย
1: อา
0: เป
1: ย
0: ็
1: ุ
0: นคนชงกาแฟกำลังบอกกำลังชงกาแฟให้ลูกค้าเลยก็ทั้งลูกค้าแล้วคนชงกาแฟบาดเจ็บทั้งคู่เลยเพราะว่าคุณปู่เนี่ยบอกจะเหยียบเบรกก็เห็นกล้องวงจรปิดมาเลยนะเลี้ยวรถมาแล้วพรวดตูมเข้าไปอัดเข้าไปในร้านเลยตรงที่เขากำลังชงกาแฟอยู่
1: เคาน์เตอร์กาแฟเขา
0: เคาน์เตอร์กาแฟเขาชื่อบาวคาเฟ่
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าคนชงกาแฟที่บาดเจ็บเนี่ยเขาจะว่า
1: อายุ
0: เจ็ด
1: เจ
0: ส
1: ็
0: ิ
1: ด
0: บ
1: สิบ
0: คนขับแปดคนขับเนี่ยที่บอกเหยียบ
1: ที่ข
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: เหย
1: ร
0: ีย
1: ถ
0: บเ
1: ไ
0: บ
1: ฟ
0: รก
1: ฟ
0: ไป
1: ้า
0: จะเหยียบเบรกไปเผลอเหยียบคันเร่งเนี่ยอันนี้อายุเขาจะว่า80อย่าบอกยังขับรถเองนะแล้วก็คนชงกาแฟนี่ก็อายุ70ตอนผมก็เลยรู้อ๋อแสดงว่าเจซีของเนี่ยคาราบาวเนี่ยเขาก็รับผู้สูงอายุนะเอาไปทำงาน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ไม่
1: เข
0: ใช
1: า
0: ่
1: มีถามมาก่อนแล้ว
0: ไม่ใช่เซเว่นไม่ใช่เซเว่นเจ้าเดียว
1: ค่ะก็แต่
0: ข
1: ม
0: อ
1: ัง น
0: คุ
1: ม
0: ณ
1: ี
0: เส
1: เงื่
0: ถ
1: อน
0: ีย
1: ไ
0: ร
1: ข
0: ของคุณเสถ
1: ข
0: ี
1: อง
0: ยร
1: คุ
0: เ
1: ณ
0: ขา
1: เส
0: ก็
1: ถ
0: ร
1: ี
0: ั
1: ย
0: บ
1: ร
0: ด้วยครับ
1: เสถียรเสถียรธรรมใช่ไหมคะคุณเส
0: ครับ
1: ถียรอายุต้องระหว่าง60-75พลา
0: อ๋
1: ด
0: อ
1: แล้ว
0: 70-75ด้วย
1: ใช่ค่ะต่อรองพอได้ไหมคะ76
0: ผมเป็นจริงๆผมยังไม่ถึงเจ็ดผมยังไม่ถึง75ด้วยซ้ำแบบ
1: โอ
0: ไป
1: เค
0: พูด
1: โอ
0: เจ็
1: เ
0: ด
1: ค
0: สิบหกเลยได้ไงไม่รู้ยังได้ยังได้พอได้
1: ยังได้อยู่นะสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวไม่ได้ละพี่
0: ได้
1: หาหัวใจมาขนาดนี้สามารถทำงานได้6วัน

0: ต่อสัปดาห์โอ้โห
1: อืม
0: เราอายุก็60-75จะให้ทำ6 วันอีก
1: วันละ400
0: วันละ400
1: อืม
0: เพื่อเงินเอาก็ได้
1: ไม่เหงา
0: วันล
1: โอ
0: ะ
1: ้
0: แปด
1: น
0: ช
1: ั
0: ั่
1: ้
0: ว
1: น
0: โมงค่ะ
1: คือผมเชื่อว่าผู้ใหญ่เนี่ยไม่ถ้ายังแข็งแรงเลยนะไม่เหงาเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยที่มันเฉาไปทำนู่นทำนี่400ไม่ได้เป็นเรื่องนะผมเห็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมดูในสารคดีนะเป็นรองประธานบริษัทเกษียณนะแล้วมาทำงานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารญี่ปุ่นที่เกียวโตลูกคงลูกค้าไปกินมองดูลูกเห็นคนเสิร์ฟอาหารดูบุคลิกแล้วเอาเปียมาช่วยเสิร์ฟแล้วก็อัธยาศัยไม่ตีดีเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นตำแหน่งก็อยู่ในระดับสูงมากเขาก็คนที่ทำสารคดีก็ไปถามเขาบอกอยู่บ้านมันก็คือมันก็เงียบเหงาไม่มีอะไรเพราะว่าลูกก็แยกบ้านไปแล้วภรรยาก็เสียแล้วอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยมาทำร้านอาหารมาทำร้านอาหารแล้วก็
0: เป็นพนักงานเสิร์ฟอะคะ
1: เป็นพนักงานเสิร์ฟมาเป็นพนักงานเสิร์ฟ
0: ค่ะ
1: ไม่เรื่องค่าแรงก็ได้ตามอัตราปกติแต่ว่าไม่ได้ประสงค์อยากจะได้เป็นรายได้เลยเพราะว่าไอ้เงินที่มีอยู่หรือว่าแล้วก็พวกไอ้เงิน
0: โปร
1: บ
0: วิเด
1: ำน
0: น
1: า
0: ต์
1: น
0: ข
1: อะ
0: อ
1: ไร
0: งเ
1: ต
0: ข
1: ่
0: า
1: างๆอะไรของเขาเนี่ยเขาได้อยู่แล้วแต่ว่ามันได้มีอะไรทำ
0: ค่ะ
1: ได้มีกิจกรรมได้มีงานทำได้พบปะผู้คนนะ
0: ก็
1: อันนี้กรณีที่ญี่ปุ่น
0: มีคนเป็นห่วงพี่ไพศาลมากเลยนะคะเด
1: ว
0: ี๋ย
1: ่
0: ว
1: า
0: เอาอันนี้ก่อนคุณสุดาการบอกใช่ค่ะพนักงานขับรถแต่เลิกงาน5 โมงก็ไปขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ได้มา500 บาทขับถึง3 ทุ่มเสาร์อาทิตย์1,000 กว่าบาทโอเคนี่ขนาดขับไปบ่นไปนะที่ฉันเห็นเข้าไปบ่นบ่นกันมาได้น้อยคุณเทสสุยะสวัสดีจากญี่ปุ่นนะสวัสดีค่ะอ๋อเมื่อกี้บอกแล้วนะคะที่ทำหน้าที่จัดการพื้นที่ในร้านก็คือทำหน้าที่จัดของในร้านค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วก็คุณอะไรนะบอกว่าเพิ่งมีข่าวไม่นานคนติดยาเข้าไปปล้นเหล้าและพนักงานแทงพนักงานสาวในร้านจนเลือดโชคอ๋อทีนี้เขาก็บอกผู้สูงอายุที่เข้าที่คิดว่าจะเข้าไปทำงานนะว่าอาจจะต้องเจอกับลูกค้าหลากหลายประเภทนะคะถ้ามีความรู้ทางหมัดมวยมาสักหน่อยก็ยังดีค่ะนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งบอกว่ารับสมัคร1,000 ตำแหน่งตกอำเภอละ1 คนหรือเปล่าเอา1,000 ตำแหน่งเลยแล้วยังในข่าวยังไม่เขียนแต่รู้แต่ว่าร
1: อ
0: ับสองหน้าที่นี้
1: ข
0: ล่
1: อ
0: ะ
1: งเซ็นซีพีออเหรอ
0: ค่ะคุณชุศนาบอกไม่ไหวมากผมอยู่67แล้วทำที่ละ3 วันตอนบ่ายก็ทำได้แต่ไม่เหงาอยู่กับเด็กๆสดชื่นนะอ๋ออยู่กับลูกหลานโอเคค่ะนะคะ
1: สอ
0: คุ
1: น
0: ณ
1: หนัน ง
0: ก
1: สือ
0: ส
1: หรื
0: ว
1: อ
0: ั
1: เป
0: ส
1: ล่า
0: ดีค
1: อ
0: ่
1: า
0: ะ
1: จจะไปช่วยสอนหนังสืออะไรนะเป็นไปได้
0: ค่ะค่ะผมโทรหาที่ทำไม่เห็นมีเลย6 วันทำได้ลานหน้า7-11ก็แข็งแรงอยากจะทำแต่ไม่มีให้ท
1: เขารับอยู่ไปสมัครได้เลย
0: ำโอ้ย
1: อืม
0: ไม่ไหวแล้วดิฉันผ่านไปเห็นปูนร้อนยันไม่ลงหรออยากจะซื้ออะไรก็ไม่ลง
1: เอ
0: ดู
1: อ
0: ร้อนน่ากลัวมากเลยไอ้ลานปูนหน้า7-11เนี่ย
1: ฮะเออจ
0: ค
1: ัด
0: ่ะ
1: สินค้าอะไรต่างๆนะเพราะบางทีลูกค้าก็หยิบแล้วก็วางอีเล็กเคขายใช่ไหมแล้วก็จัด
0: ค่ะ
1: วางเรียงอะไรอย่างนี้ก็โอเคนะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ใช่งานยุ่งยากอะไรครับ
0: มันละ400ก็โอเคค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะคุณอานสักครู่เดียวครับ
0: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ ถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: ตึก8นาฬิกา24นาทีแล้วครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะฮะคุณอันครับ
0: ค่ะเดี๋ยวขออ่านข่าวนี้หน่อยนานๆอ่านข่าวแล้วมันทำให้เรารู้สึกโอเคเราก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีเวลาดูทรัพย์สินของพวกนักการเมืองแล้วอะเขารวยมากค่ะรวยจนเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพของเรามันถดถอยอะ
1: ก็ต้องดูบางคนดูถ้าดูอยู่บางคนอย่างถ้าไปดูคุณธรรมนัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณธรรมนัสเพิ่งจะเห็นว่า
0: 1,200 ล้านเองค่ะ
1: พันกว่าล้านครับ
0: 1,200 ล้านแจ้งภรรยาคนหนึ่งแล้วก็อยู่กินฉันสามีภรรยาคนหนึ่งก็
1: แจ้งกี่คน2คนเนี่ย
0: 2คนภรรยาที่ใช้นามสกุลพมเผ่าคนหนึ่ง215ล้านแล้วก็คุณจุ๊กจิ๊กก็ศรีวิลาศใช่ไหมคะ170ล้านแล้วก็คุณธรรมนัสเองก็ที่เหลือก็เป็นคุณธรรมนัสเกือบพันล้านแต่บ้านนี้ทั้งหมดนิยมเก็บเงินสดเฉพาะคุณธรรมนัสเนี่ยเงินสด200กว่าล้านค่ะ
1: แจ้งว่าเก็บเงินสด200กว่าล้าน
0: เงินสด
1: 200
0: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินสดเงินในบัญชี
1: อ๋อเงินฝาก
0: เงินในบัญชีเงินฝากพูดผิดคือปกติแล้วเนี่ยเรามักจะได้ยินว่าเขาจะเก็บเป็นเงินลงทุนเป็นกองทุนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คุณธรรมนัสเนี่ยมีทั้งหมด 1,100 ล้านแจ้งว่าเก็บเป็นเงินในบัญชีเงินฝากเนี่ยค่ะ273ล้านลงทุนในสลากออมสินพิเศษ11ล้านที่ดิน92แปลงในจังหวัดกรุงเทพปทุมสุทธิ์ปราการนครปฐมลพบุรีโคราชอุบลพะเยา114ล้านเอาหลักๆนี้ก็แล้วกันสิทธิสัมปทาน40ล้านส่วนภรรยาที่คู่สมรสใช้คำว่าคู่สมรสก็แล้วกันนะ209ล้านค่ะเงินฝาก14ล้าน5คุณจุ๊กจิ๊กนางสาวธนพรศรีวิราชผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไปดูแสงเหนือไปคุณจุ๊กจิ๊กแจ้งว่ามีทรัพย์สิน170ล้านเฉพาะเงินฝาก31ล้านเพราะฉะนั้นคู่สมรสเนี่ยเงินฝาก14ล้านส่วนคุณจุ๊กจิ๊กเนี่ยเงินฝาก31ล้านบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็ทรัพย์สินเยอะนะฮะบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะของคุณจุ๊กจิ๊กเนี่ยมีทรัพย์สิน57ล้านค่ะ
1: ไม่มีลูกกับภรรยา
0: น่าจะ3คน
1: โอ้เพราะว่าที่เอาไปดูแสงเหนือนะ
0: คุณธรรมนัสพูดเองว่าม
1: ีเด็กเล็กๆอยู่หลายคน
0: ค่ะคุณธรรมนัสพูดเองว่ามีลูกทั้งหมด8คนค่ะ
1: ม
0: ีลูก8คนค่ะแต่ข่าวเมื่อกี้ไม่สนุกฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไงก็ไม่รู้เอาข่าวนี้ก็แล้วกันนะคะมีการเปิดเผยทรัพย์สินของคุณนิกรโสมกลางคุณนิกรโสมกลางที่มาเป็น
1: รัฐมนตรี
0: แทนคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเนี่ยค่ะแล้วก็คุณสุดาวันก็บอกว่าเป็นอะไรนะเป็นแฟนกันมีความตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: สื่อบางสำนักก็บอกว่าเป็นคู่ชีวิตบางก็บอกว่าเป็นสามีว่าไปแต่ว่าเอาจริงแล้วคือแสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้ อยู่กินยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลย

0: สรุปว่างั้นใช่ไหม
1: ก็คิดเอาเอง
0: เพราะว่าเวลาเขาแจ้งทรัพย์สินเนี่ยเขามันจะบ่งบอกตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: อ่า
1: เดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีอยู่7 ล้านค่ะ

0: ยาอะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นส.ส.มาประมาณ5 ปี6 ปีอะไรเงี้ยแล้วก็
1: มีที่ดิน4.5 ล้านโรงเรือน3 ล้าน
0: ก่อนหน้านั้
1: ม
0: น
1: ี
0: ก็
1: เงิ
0: ท
1: นสด
0: ำ
1: อยู่200,000เงินฝากไปอยู่570,000ค่ะ57,000ค่ะลงทุน200,000
0: ไม่ถือว่ามากนะไม่ถือว่ามากนะ
1: น้อยเกินไปค่ะในความคิดของดิฉันนะคะน้อย
0: ค
1: เก
0: รั
1: ิน
0: บ
1: ไป
0: คุณพ่อเป็นส.ส.เก่านะคุณพ่อของคุณในสมกลางพ่อเป็นส.ส.หรือเป็นนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ไม่แน่ใจแต่เป็นตระกูลการเมืองอยู่นะเล่นการเมืองกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเขาละ
1: อย่างพวกไหมคุณไหมที่พ่อเขาเป็นเจ้าของรถสัมปทานวิ่งรถแถวเมืองชนไอ
0: เขาไ
1: ซ
0: ม่
1: ์
0: ใช
1: เข
0: ่
1: าก็
0: เขามไ
1: ี
0: ม่ใช่เป็นเขามีรถคันเดียวนะ
1: อ๋อเหรอคะไ
0: ค
1: ม
0: ุ
1: ่
0: ณ
1: ใช่
0: พ่
1: ว
0: อ
1: ่าเป็นเจ้าของสายอะไรเงี้ย
0: คุณพ่อเนี่ยคุณหมายก็เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรรถยนต์เสร็จแล้วก็ออกเพราะว่าบริษัทปิดกิจการหรืออะไรไม่ทราบคุณพ่อก็รวบรวมเงินแล้วมาซื้อรถบัสแล้วเอามาวิ่งเป็นรถประจำทางเข้าใจว่าชลบุรีไปบ้านบึงเนี่ยวิ่งสายเนี่ยนะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ทำกันอยู่สองคนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็เก็บตังค์คุณพ่อขับรถ
1: อ๋อขับเองอย่างนี้เลยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทรถยนต์รถเมล์อะไรต่างๆเลยเขาซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วก็มาวิ่ง
1: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์
0: หลังจากที่ไม่ได้เป็นเซลล์ขายพวกอะไหล่เครื่องจักรพวกรถแทรกเตอร์พวกรถอะไรเงี้ยเครื่องจักรไอ้พวกไอ้เครื่องจักรหนักอันนี้เขาเล่าเขาสัมภาษณ์เองนะก็ทีแรกผมยังนึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเป็นลูกข้าบดีอ๋อไม่เขาเป็นลูกคนชั้นกลางธรรมดาทั่วไป
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าเรียนเก่ง
1: ก็ได้ไปเรียนฝรั่งเศสนะคะ
0: เป็น
1: ไ
0: น
1: ป
0: ักเ
1: จ
0: รี
1: บ
0: ยน
1: ปริ
0: ท
1: ญญ
0: ุ
1: าน โทที่ตูลูสค่ะ
0: ใช่เป็นนักเรียนทุนได้เป็นนักเรียนทุนแล้วก็ไปเรียน
1: อย่างรัชนกเนี่ยไอซ์เนี่ยแจ้งเมื่อ2 ปีถ้าปี 66อ่ะมีอยู่5.8 ล้านแล้วก็ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาตั้งเกือบ2 ล้านนะมีอยู่7.1 ล้าน5 ล้านหกล้านเพิ่มขึ้นมา1 ล้านกว่าบาทสะสมหนังสือ917 เล่ม
0: โอ้หนังสือเย
1: อย
0: อ
1: ่าง
0: ะ
1: เงี้ย
0: แ
1: อ
0: จ
1: ย่าง
0: ง
1: เงี้
0: น
1: ย
0: ะ
1: ดิฉันใช่ค่ะเขามีหนังสือ967รายการมีหนังสือ900 กว่าเล่มเท่นะเวลาแจงว่าเราแบบเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเนี่ยดิฉันก็แจงได้ค่ะมีหนังสือเยอะแต่ไม่เคยอ่าน
0: ก็บางคนก็แจ้งว่ามีพระเครื่องเต็มไปหมดเลยไงต้องการจะบอกว่ายึดมั่นไหมพระธรรมหรือเปล่ามีอะไรนะเบญจภาคีครบเปลืองด่างเลย
1: ไม่รอดหรอกเดี๋ยวเจอกฎหมายใหม่พักสักครู่กันค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: เอาละครับมา
1: ค่ะ
0: ติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คุณเพชรกรุณพลนี่รวยทั้ง75 ล้านนะ
1: เขาเป็นดารามาก่อนฮะ
0: ผมเพิ่งทราบว่าผมน่าจะเคยเห็นเขาตอนเด็กๆนะ
1: คุณแม่เขาเป็นนางงามอะค่ะ
0: คุณแม่เขาก็คือคุณประภัสสรพานิชกุล
1: ค่ะ
0: คือ
1: เป็นรุ่นน้องของคุณอภัสราใช่ไหมคะคุณประภัสสร
0: รุ่นน้อง
1: รุ่นน้องหนึ่งปีหรือยังไงเนี่ยหนึ่งหรือสอง
0: รุ่นน้อง

0: รุ่นน้องอยู่ไม่ใช่ติดกับติกันอะ
1: ครับค่ะ
0: คือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมเนี่ยเป็นลูกค้าร้านของคุณประพัฒน์สอนเขาตั้งแต่เขาอยู่ที่ราชบุรีนะ
1: ชื่อร้านอะไรอะคะ
0: ครัวประพัฒน์สอน
1: อืม
0: อาหารที่เด่นของเขามากเลยก็คือแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองครัวประพัฒน์สอนผมเนี่ยเคยทานเขาตอนที่เขาอยู่ที่ราชบุรีเพราะว่าสามีเขาเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ที่ราชบุรีเป็นนานมากสามีคือคุณประพัฒน์สอนเนี่ยผมทราบว่าพอเขาได้เป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นนายตำรวจหนุ่มๆแล้วเขา
1: เข
0: ก็
1: าเป็น
0: แต
1: นา
0: ่
1: ง
0: ง
1: สาวไทยเมื่อปี2509แล้วเขาเป็นนางสาวไทยในขณะที่เป็นสาวน้อยอายุ16ปีค่ะตอนปี2509น่ะอายุแค่16ปีเองค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็เขาอยู่ในวงการอะไรสั้นๆแล้วเขาหายเงียบเลยนะก็ทราบ
1: ก็
0: ว่
1: ค
0: าไ
1: ื
0: ป
1: อไ
0: แ
1: ป
0: ต่ง
1: แต่
0: ง
1: ง
0: าง น
1: าน
0: แล้วก็ไปเป็นคุณนายข
1: ต
0: องน
1: ำ
0: าร ยต
1: วจ
0: ำรวจเนี่ยคุณเพชรกรุณพลเนี่ยที่เขาชื่อเล่นเพชรเพราะคุณพ่อเขาเป็นผู้กองอยู่ที่เพชรบุรี
1: อ๋อ
0: เขาได้เกิดคุณเพชรเนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีก็เลยตั้งชื่อเล่นว่าคุณเพชร
1: อือ
0: ต่อมาเนี่ยย้ายไปอยู่ราชบุรีแล้วคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านครัวประพัฒน์สอนที่ราชบุรีนะน่าจะเป็น
1: ค
0: สิ
1: ่ะ
0: บปีแล้วก็พอลูกโตแล้วต้องมาเรียนหนังสืออะไรเงี้ยที่กรุงเทพเขาก็ย้ายร้านแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยยังน่าจะยังอยู่ที่ราชบุรีนั่นแหละยังไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวคุณประพัฒน์สอนเนี่ยเขาย้ายร้านอาหารเขามาเปิดที่ถนนสุโขทัยชื่อร้านครัวประพัฒน์สอนเป็นร้าน
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ังเลยนะที่ถนนสุโขทัยแล้วเขาอยู่ที่สุโขทัยเนี่ยประมาณสักผมว่าสัก10 ปีแล้วเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาคง
1: ข
0: จ
1: อ
0: ะ
1: คืน
0: เขาจะขอคืนนะเขาเลยย้ายมาอยู่ผมเข้าใจว่าแถวพงเพชรนะปัจจุบันเนี้ยน
1: พ
0: ะยัง
1: ง
0: น่า
1: เพ
0: จะอย
1: ช
0: ู่
1: ร
0: ที่แถวพงเพชรแถวพงเพชรซึ่งมันเป็นซอยที่เข้าไปแล้วสามารถเข้าไปธุรกิจบัณฑิตรายได้พวกเนี้ย
1: อ๋อค่ะ
0: เป็นร้านถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยตามไปทานที่พงเพชรอยู่เป็นร้านอาหารเนี่ย
1: เป
0: อ
1: ็
0: ัน นเน
1: ค
0: ี้ย
1: นจังหวัดอะไรทราบไหมคะ
0: คุณพระสอนจังหวัดอะไร
1: ลพบุรีค่ะ
0: อ๋อเป็นคนลพบุรีนะ
1: เป็นคนลพบุรีค่ะ
0: แต่ว่า
1: เป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนค่ะ
0: เขามีฝีมืออ๋อเหรอบ้านหมี่ด้วยเหรอ
1: เป็นนางงามบ้านหมี่รางวัลชนะเลิศเนี่ยทราบมาแต่เด็กๆละคนลพบุรีจะพูดถึงคนสวยลพบุรีอยู่สองคนก็คือคุณประภัสสรแล้วก็คุณอรัญญานามวงศ์ค่ะคุณอรัญญานามวงก็คนลพบุรีก็จะพูดกันถึงสองท่านเนี้ยว่าเป็นคนลพบุรีแล้วชนะเลิศลองเป็นนางงามบ้านหมี่มาก่อนแล้วก็ค่อยมาประกวดนางสาวไทยอายุ16เองค่ะนะฮะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสริมสวยดาวรุ่งได้รับตำแหน่งนางงามเวทีแรกคือนางงามบ้านหมี่ตอนที่ได้ไปประกวดนางงามบ้านหมี่เกิดจากการที่ไปแต่งหน้ากับผู้เข้าประกวดและได้รับการชักชวนให้เข้าประกวดเอ๊ะเธอเป็นคนบ้านหมี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเธอประกวดนางงามบ้านหมี่อะทำเป็นคนพูดตรงเนี้ยแล้วก็ไปแต่งงานให้ไปแต่งหน้าให้เขาแล้วมีคนชวนว่าหนูนั่นแหละน่าจะประกวดเองก็เลยเข้าประกวดและเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดนางสาวไทยด้วยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนจากอำเภอบ้านหมี่ไปประกวดนางสาวไทยจนได้รางวัลเนี่ยแหละค่ะ
0: แสดงว่าตอนที่ได้บัตรรางวัลนางงามบ้านหมี่นะอายุ
1: 16ค่ะ
0: ต่ำกว่า16อีกนะ
1: ตอนเป็นนางสาวไทยอายุ16ตอนคุณพัชราอายุ17ถูกไหมคะ
0: คุณวัชราปีละ207ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้09ก็อ๋อคุณจีรนันท์เสวตนันท์ท่านคนหนึ่งคุณพัชราหงสกุลแล้วก็มาคุณจีรนันท์คุณจีรนันท์นามสกุลเดิมอะไรเสวตนันท์ว่ายังเป็นเสวต
1: ในช
0: ั
1: ่
0: นท์
1: ค่ะค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็มาคุณประพัฒน์สอนพานิชกุล
1: ค่ะ
0: ยุคนั้นนางสาวไทยนะ
1: สวยๆทุกคน
0: จาก

0: อ๋อคุณเพชรแกเมื่อกี้แล้วที่เรามาคุยเรื่องนี้เพราะว่าคุณเพชรได้
1: เจ็ด
0: อะไร
1: เจ็
0: น
1: ด
0: ะค
1: สิ
0: ะ
1: บห
0: เจ
1: ้
0: ็
1: า
0: ดสิบห้า
1: เจ็
0: ล
1: ด
0: ้า
1: อ่
0: น
1: าแจ้งว่ามีทรัพย์สิน75 ล้านครอบ
0: อื
1: ครองที่ด
0: ม
1: ินกลาง กรุง49.4 ล้าน
0: โอ้
1: นะจะตรงไอ้ตรงที่เป็นร้านครัวประภัสสรหรือเปล่าก็ไม่ทราบเออเพราะว่าที่ก็เยอะมากนะไอ้ตรงร้านครัวประภัสสรอ่ะที่จอดล
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: จอดรถที่ร้านอะไรก็ที่ก็เยอะทีนึง
0: ค่ะ
1: ที่ค่อนข้างเยอะอยู่ตัวร้านครัวประภัสสรเนี่ยครับ
0: อาจจะเป็นตรงนั้นก็เป็นได้นะคะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: อ่
0: ก็
1: าม
0: ันก็เลยทำให้เรารู้สึกเวลาที่พวกนักการเมืองเขามีเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกเฉยๆแต่เวลาที่มีน้อยจะรู้สึกเอ๊ะผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อื
0: มีความรู้
1: ม
0: สึกส่วนตัวดิฉันเป็นแบบนั้นนะคะแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะคิดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าค่ะอือค่ะ
1: มีว่า
0: อ
1: ใ
0: ๋
1: น
0: อ
1: เรื่
0: เป
1: อง
0: ็
1: ท
0: น
1: รัพย์สินเลยว่าซะยาวเลย
0: ค่ะมีข่าวอีกข่าวหนึ่งขึ้นมาภูเก็ตยังไม่ไปไหนนะคะภูเก็ตยังอยู่กับเรานะคะมีรายงานว่าขณะนี้นักธุรกิจชื่อดังของภูเก็ตอายุ58 ปีได้มอบหมายให้ทนายความส่วนตัวไปยื่นฟ้องกลุ่มข้าราชการต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8ค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8นครศรีธรรมราชเนี่ยมีอำนาจศาลมาถึงภาคใต้ตอนบนซึ่งก็รวมถึงภูเก็ตด้วยไปร้องเพื่อขอให้ดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะในภูเก็ตเนี่ยนักธุรกิจวัย58 ปีคนนี้ฟ้อง4 คน 1. ปลัดอาวุโสอำเภอถลาง 2. ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต 3. ข้าราชการอีกหน่วยงานหนึ่งโดยกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่บุกรุกสถานที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินสค .1 แปล
1: อง ื
0: หมายเล
1: ม
0: ข9ในท้องที่หมู่ที่2ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยขณะนี้ข้าราชการที่ถูกฟ้องกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อชี้แจงประมาณสิงหาคมนี้ค่ะปัจจุบันศาลยังไม่ได้ประทับรับฟ้องนะคะถามว่าตกลงตรงไหนเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าหาดอะไรต่อมีอะไรดังๆหาดน้องหาด
1: ห
0: น
1: า
0: ุ
1: ด
0: ้ยหรือเปล่า
1: หาดกรรมลาหาดอะไรหรือเปล่า
0: ตรงนี้ค่ะว่ากันว่ามิสเตอร์คนนี้ที่อายุ58 ปีเนี่ยเขาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานบันเทิงริมชายหาดซอยตรงกันข้ามกับบางเทาที่เป็นแหล่งบันเทิงชื่อดังแล้วให้ทนายความฟ้องข้าราชการรายอื่นๆก็คืออดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรองอดุลค่ะไม่ใช่รองกุ้งไม่ใช่รองซีฟู้ดรองอดุลชูทองที่ปัจจุบันย้ายไปสงขลาฟ้องในรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตคนนี้ปากาที่เป็นคนเปิดแชท
1: ช่วยนำเงินด้วย
0: ค่ะปัจจุบันเนี่ย
1: คู่กรณีของท่านอธิบดีกรมการปกครองช่วยนำเงินด้วย
0: ค่ะปัจจุบันถูกย้ายไปช่วยราชการที่วิไลการปกครองข้อหาอะไรรู้ไหมคะพัวพันสวยสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตองก่อนที่ต่อมาจะออกมาแชร์เรื่องแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะนายชัยพรยังจีนปลัดปกครองและอำเภอและป้องกันอำเภอถลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสแชทหลุดของเจ้าหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ออกตัวสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยโดยแจ้งข้อหาว่าเป็นเจ้าหน้าที่บุกรุกพร้อมอาวุธเข้าไปในสถานที่ที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองมาก่อนหน้านั้นจำนวน6 ไร่ที่ริมหาดบางเทาค่ะแต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าที่จัดกำลังหลายหน่วยเข้าไปตรวจค้นสถานที่ตามมาตรการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะเหตุการณ์ตั้งแต่30 เมษายนค่ะก่อนที่คุณอนุทินจะเดินทางไปหลังจากนั้น10 วันตอนที่ไปปฏิบัติหน้าที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าจึงถูกฟ้องรวมไปด้วยฐานทำลายทรัพย์สินพร้อมยืนยันว่ากิจการเอกชนใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโมของบริษัทแล้วก็มีรายงานเพิ่มนะคะว่าเจ้าเนี้ยไม่ฟ้องเฉพาะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดับ10 คนเท่านั้นแต่ฟ้องไปถึงแอดมินเพจโดยมีการฟ้องหมิ่นประมาทแอดมิน Facebook ข่าวโหดจังต่อศาลอาญากรุงเทพมหานครเรียกค่าเสียหาย5 ล้านค่ะและล่าสุดไปร้องเรียนต่อกรรมธิการพัฒนาการเมืองสื่อมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ้าวแต่ข่าวในมติชน บอก

0: ว่าคนฟ้องเนี่ยเป็นคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่มานานเคยถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตรวจค้นตั้งแต่ปี51แล้วข้อหาค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วก็เคยถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำ10 คนแล้วก็ยังมีประวัติบุกรุกครอบครองที่สาธารณะหลายพื้นที่เช่นที่หาดบางคราวเป็นต้นค่ะตกลงพี่ไพศาลเชียร์ใครคะเดี๋ยวอ่านจบแล้วค่ะตอนแรกเหมือนจะเชียร์นักธุรกิจนะคะที่ฉันดูจากสีหน้านะคะ
1: ก็คงไม่ธรรมดาข้ารายการก็ไม่เบาคุณหน้าจะหน้าจะแบบหน้าจะแบบถูกคู่เป็นฝรั่งเหรอ
0: แต่จะเป็นคนไทยอ่ะฝรั่งไม่กล้าขนาดนี้หรอกค่ะ
1: เอา
0: ฝ
1: เห็น
0: รั่ง
1: คุณ
0: จะ
1: อ
0: ม
1: ั
0: านอยู
1: บ
0: ่
1: อ
0: ไ
1: ก
0: ด้
1: ม
0: ไงคะโดน
1: มิสเตอร์นี่อะไร
0: อันนี้ก็พูดดูเป็นภาษาอังกฤษทั้
1: อ
0: ง
1: ๋อ
0: นั้น
1: โอเค
0: คนไทย
1: โอเค
0: คนไทยโดนตั้งแต่ปี51รอบหนึ่งนี่ปี69โดนมา18ปียังส
1: ไม
0: ู
1: ่
0: ้อ่ะ
1: ผมก็เห็นเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้
0: ท
1: เป
0: ุ
1: ็
0: ก
1: นมา
0: อย่
1: เฟ
0: าง
1: ียไม่ได้เป็นผู้กว้างขวางอะไรเขา
0: พ
1: เค
0: อ
1: ย
0: อ่า
1: เข
0: น
1: า
0: ป
1: เ
0: ุ
1: ค
0: ๊บ
1: ย
0: ท
1: เ
0: ร
1: ข
0: า
1: า
0: บเลยเหรอคะว่าเป็นใครอะคะ
1: ไม่เขาเคยเปิดตัวมาเขาเคยให้สัมภาษณ์สื่ออะไรอยู่เพราะว่าเข
0: แล
1: า
0: ้ว
1: ถ
0: ค
1: ูก
0: นน
1: ก
0: ี้
1: ล่า
0: หร
1: ว
0: ือ
1: ห
0: เป
1: า
0: ล่าที่จัดม็อบอะคะ
1: ไม่ทราบ
0: เพราะมันมีม็อบอะค่ะ
1: แต่สื่อที่เขาฟ้องเนี่ยเคยมาร้องที่สภาอยู่กันว่าถูกฟ้องปิดปากถูกเนี่ยถูกพวกมาเฟียพวกเหล่านี้ฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเลยครับก็เขาก็คงจะคงจะไม่อยู่เงียบๆหรอกเขาคงจะพร้อมชนอยู่ครับ
0: แต่เวลาภูเก็ตเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกว่าทุกคนสู้ตายหมดเลยนะคะพี่ไพศาลมันเหมือนเดิมพันสูงมากอ่ะข้าราชการก็สู้ตายพวกทําธุรกิจก็สู้ตายผิดถูกไม่รู้แต่ดิฉันเห็นสู้ยิบตาเลยอ่ะดิฉันไม่มีอะไรจะสรุปนอกจากว่าเดิมพันสูงด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่รู้เดิมพันผลประโยชน์ประชาชนหรืออะไร
1: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอานครับ
0: นี่คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงรอฟังเราอยู่เรื่องหนึ่งนะคะพี่ไพศาลก็คือเรื่องตกลงว่าไฟตามถนนหนทางทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนจ่ายหรือไม่มีส่วนจ่ายอย่างไรบ้างคะ
1: ก็น่าจะอย่างที่คุณเอกนัทเขาเปิดข้อมูลออกมานะว่าไอ้ค่าไฟทางมันถูกทำให้หลบตาประชาชนไปใส่อยู่ในบินค่าไฟนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องหนึ่งในเรื่องที่ต้องเร่งสังคายนาเพราะการเอาไปบวกในค่าไฟของทุกคนทุกประเภทแบบนี้ไม่ถูกต้องนะ
0: บอกว่าปีหนึ่งเป็นหมื่นล้าน
1: ส่วนการบวกเพิ่มค่าไฟในลักษณะนี้เกิดขึ้นมานานแล้วหรือไม่สื่อถามคุณเอกนัทบอกว่ามีการเก็บแบบนี้มาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของไฟทางเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการที่รับผิดชอบก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปหากแยกส่วนนี้ออก

0: มาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็จะถูกลงจากการที่ต้องจ่ายโดยที่ไม่รู้ปีหนึ่งนับหมื่นล้านบาทก็ต้องรีบจัดการแก้ไขแต่ว่าวันนี้ปรากฏว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเพราะว่าไฟทางเนี่ยมันก็จะเป็นของกระทรวงคมนาคมไม่ว่าจะเป็นของกรมทางหลวงหรือว่ากรมทางหลวงชนบทนะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการพูดถึงค่าไฟทางสาธารณะที่ถูกคำนวณรวมไว้ในบินค่าไฟของประชาชนทุกบ้านซึ่งมีถนนไฟส่องสว่างของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด้วยว่าเรื่องรายละเอียดอยากให้ถามทางกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตและภูมิภาคนะกรมทางหลวงไม่ได้เก็บค่าไฟฟ้าและที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะเปลี่ยนหลอดไฟถนนเป็น LED เพื่ออุปกรณ์ส่องสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงานซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดภาระใช้จ่ายด้านไฟฟ้าของประเทศโดยรวมไม่ได้มีเงินส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงคมนาคมคุณชยทันพรมศรก็บอกว่าที่กระทรวงพลังงานออกมาเปิดเผยการคิดค่าไฟทางถนนที่นำไปเรียกเก็บไว้ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าครัวเรือนจากประชาชนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรวมถึงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในพื้นที่สาธารณะทั้งหมดถูกคำนวณและรวมอยู่ในโครงสร้างค่าบริการรายเดือนและค่า FT เรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นส่วนที่ครอบคลุมการให้บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งการที่กระทรวงคมนาคมรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในเส้นทางคมนาคมจะช่วยปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงในอนาคตและส่งผลดีต่อการลดภาระค่าใช้จ่ายในภาพรวมทั้งหมดด้วยส่วนในกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าค่าไฟฟ้าสำหรับกรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ไฟเองหรือไม่นั้นเนี่ยปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าในอดีตเรื่องดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและมีการนำไปคำนวณรวมอยู่ในส่วนใดของโครงสร้างค่าใช้จ่ายนั้นคงต้องตรวจสอบรายละเอียดเกณฑ์การคำนวณและนโยบายด้านพลังงานเพิ่มเติมได้จากกระทรวงพลังงานที่กำกับดูแลโดยตรงอย่างไรก็ตามหากมีการปรับลดค่าไฟลงก็จะส่งผลต่อปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในภาพรวมทั้งหมดโดยประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างค่าไฟฟ้าและแนวทางการคำนวณการใช้จ่าย
1: คุณพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงบอกว่าปัจจุบันทางหลวงเนี่ยจะคำนวณอัตราค่าใช้ไฟส่องสว่างตามถนนในความรับผิดชอบของทางหลวงตามกำลังวัตต์ของหลอดไฟซึ่งปัจจุบันก็ใช้หลอดโซเดียมกับระยะเวลาการใช้งานประมาณวันละ12ชั่วโมงจะออกมาเป็นอัตราค่าใช้ไฟแกก็ได้โอกาสจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED มันก็จะช่วยประหยัดพลังงาน
0: ใช้งบเท่าไหร่นะ
1: แสนมันเป็นแสนหลอดอะค่ะน่าจะเป็นพันล้าน
0: มันรู้สึกจะน่าจะไม่ใช่พันล้านแพงกว่านั้นเห็นว่าใช้งบมากอยู่แต่ว่าก็คงจะทยอยไม่ค่อยทยอยเปลี่ยนไปนะ
1: คือเมื่อกี้ที่ฟังแต่ละคนอธิบายอ่ะเรียนเข้าใจว่าอย่างเงี้ยยังไม่มีใครอธิบายไปถึงที่มาที่ไปคือถ้าเราจะเรียนมีความคิดว่าถ้าเราจะเอาแบบถูกอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงความมั่นคงเลยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มันจะต้องดูที่มาที่ไปของวิธีคิดด้วยค่ะพี่ไพศาลมันไม่มีหรอกที่เราผ่านถนนหนทางแล้วเราจะไม่จ่ายค่าไฟอ่ะมันต้องจ่ายภาษีรถยนต์ของเรามันก็เป็นจากการจ่ายค่าถนนบำรุงถนนทั่วประเทศถูกไหมคะเราถึงต้องเสียภาษีถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยใครผ่านถนนเส้นไหนต้องมีป้ายหยอดเงินมาทุกที่อะค่ะไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายมันต้องมีหลักคิดเป็นวิธีการมันต้องมีที่มาที่ไปมีคนอธิบายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณนัทมงคลนาวินเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ค่ะอธิบายจริงก็มีหลายๆคนอธิบายเด็กก็พยายามฟังดูคนนี้เขาก็อธิบายเข้าใจง่ายดีเหมือนกันคือข้อเท็จจริงในกลไกการคำนวณค่าไฟฟ้าของประเทศไทยแบ่งออกเป็น2มิตินะคะ1ก็คือไฟทางส่วนไหนที่ประชาชนจะต้องร่วมจ่ายก็คือตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลมีการกำหนดพิเศษ เป็นสิทธิพิเศษยกเว้นไม่เรียกเก็บค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลนะองค์การปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลเขาให้ฟรีไม่เกิน 10% ของหน่วยจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่นั้นๆเช่นใช้ไฟฟ้า1,000 หน่วยก็แล้วกันเขาให้ฟรีไม่เกิน100 หน่วยคือ10%และถามว่าแล้ว10ไปเกือบ10%นั้นน่ะที่เขาให้ฟรีน่ะเขาไปเอาคืนจากอะไรซึ่งไฟสาธารณะประเภทที่ถูกนำมาหารเฉลี่ยเป็นต้นทุนแฝงในค่าไฟฐานของประชาชนก็คือไฟส่องสว่างในพื้นที่สาธารณะทั่วไปที่ดูแลโดยท้องถิ่นนั่นแหละค่ะพี่ไพศาล10%ที่เขาให้ฟรีนั่นแหละเอามาหารเฉลี่ยถามว่าตรงไหนบ้างที่เอามาหารเฉลี่ยไฟส่องสว่างตามตรอกซอยถนนชุมชนที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลและอบต.ไฟถนนสายรองที่มีคำพูดว่าถนนรพช.ค่ะถนนเชื่อมเมืองที่ติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและไฟส่องสว่างตามสะพานข้ามคลองหรืออุโมงค์ท้องถิ่นส่วนจุดที่ไม่เกี่ยวเลยคือไฟของสถานที่ราชการไฟในสวนสาธารณะปิดที่มีรั้วกั้นไฟประดับเทศกาลและไฟทางหลวงแผ่นดินสายประธานเช่นมอเตอร์เวย์ทางหลวงเชื่อมของจังหวัดเนี่ยส่วนนี้จะใช้เงินงบประมาณแผ่นดินจ่ายตรงไม่นำมาคิดในระบบโควต้านี้ค่ะทีนี้ถามว่าหลักคิดยังไงที่เข้าไป 10% ของพวกไฟที่ใช้ในทางรองต่างๆเนี่ยมาคิดเขาบอกในทางพฤตินัยอ่ะค่าไฟส่องสว่างในโควต้า 10% ที่ยกเป็นให้ท้องถิ่นเนี่ยจะถูกคิดเป็นต้นทุนดำเนินงานสาธารณะค่ะพี่ไพศาลoperational expense แล้วนำไปคำนวณเฉลี่ยอยู่ในโครงสร้างอัตราไฟฟ้าฐานอัตราก้าวหน้าต่อหน่วยที่เราจ่ายกันไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT
0: เขาไม่ได้อยู่
1: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สะท้อนอยู่ในค่า FT และตัวเลขเม็ดเงินแฝงหรือว่าปริมาณไฟฟ้าสาธารณะเนี้ยคิดแล้วมันจะประมาณ 2-2.5% ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศค่ะพอเมื่อหารเฉลี่ยแล้วมันจะตกอยู่ประมาณ10-15สตางค์ต่อหน่วยก็คือไฟในทางรองต่างๆเขาให้ฟรี 10% และเอา 10% นั่นแหละมาหารเฉลี่ยคุณขิงถึงบอกว่าเป็นหมื่นล้านทีนี้มันเป็นเรื่องวิธีคิดนะคะพี่ไพศาลวิธีคิดเรื่องเนี้ยต้องให้คนที่มีความเข้าใจจริงๆวิธีคิดเรื่องนี้เขาคิดมาจากฐานอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าไม่ให้ฟรี 10% ให้อบต.ให้เจ้าของอุโมงค์รายจ่ายเองเป็นไปได้ไหมไม่ต้องมาแบกให้คนทั่วประเทศรับหรือว่าอบต.คุณก็ต้องมีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าเองอันนี้ทำได้ไหมต้องคุยกันเป็นวงอะค่ะว่าหลักคิดมันเป็นยังไงที่มาที่ไปของแนวคิดเป็นยังไงแล้วในสากลเนี่ยทดทำกันยังไงและถ้าเอาออกไม่เอาเลย 10% นี้ให้จ่ายเต็มเป็นไปได้ไหมแล้วทำไมมันถึงเป็น 10% ตรงนี้ค่ะที่ฉันสนใจอยู
0: ่
1: ค่ะ
0: คือมีผู้อธิบายว่าย้อนกลับไปเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานะของการไฟฟ้าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าที่จัดจำหน่ายสองการไฟฟ้าเนี่ย
1: นครหลวงกับภูมิภาค
0: สถานะเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มแข็ง
1: ค่ะ
0: ก็เลยตัดในส่วนค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยให้ทั้ง3 การไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยรับผิดชอบไปแทนที่จะต้องจัดงบประมาณไปให้แต่ละหน่วยงานไปจ่ายนะโดยให้ถือเสมือนกับว่ามันเป็นเหมือนกับมันเป็นค่าใช้จ่ายของ
1: การไฟฟ้า
0: ของการไฟฟ้าอยู่นะก็มันก็คำนวณดูแล้วมันก็ไปรวมเหมือนกับเป็นต้นทุนอะไรของเขาอยู่แล้วส่องสว่างอะไรด้วยเนี่ยก็รวมอยู่ในต้นทุนของพวกคุณไปพร้อมจะมีส่วนที่คุณก็มีกำไรอยู่แล้วจากการเก็บ ก็เลยให้การไฟฟ้าทั้ง3

0: 3เนี่ย
1: ร
0: ค
1: ั
0: ุ
1: บ
0: ยเฉ
1: ไป
0: ลี่ยกันแต่ปรากฏว่าการไฟฟ้าทั้ง3เนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ไปคิดค้นว่ามันมีสิ่งที่เขาสามารถเรียกเก็บได้จากครัวเรือนทั้งหลายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นค่าเสื่อมทางเทคนิคอะไรทำนองเนี้ย
1: พี่สันเดี๋ยวเราเบรกก่อนไหมคะถ้าจะยาว
0: พักกันสักครู่ครับ
1: ค่ะค่ะ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับ
1: ค่ะโอเคมาคุยกันต่อค่ะ
0: คือเมื่อมีมติครม.ให้การไฟฟ้าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยไปเฉลี่ยกันดูแลเพราะให้ถือเสมือนว่ามันเป็นต้นทุนในการดำเนินการของทั้ง3การไฟฟ้าปรากฏว่าทั้ง3การไฟฟ้าเนี่ยเขาไปคุยกันแล้วก็เขาคิดขึ้นมาว่าอันเนี้ยมันมีค่าเขาเรียกว่าค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงเขากำหนดเป็นค่าใช้จ่ายส่วนนี้ขึ้นมาแล้วไปเรียกเก็บจากประชาชนก็คือค่าความสูญเสียในระบบและต้นทุนแฝงซึ่งอธิบายว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปตามสายส่งและหม้อแปลงขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องนำมารวมในสูตรคำนวณใช่ไหมคือผลิตมาเท่านี้เนี่ยแต่ว่ามันมีอะไรที่สูญเสียไปอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนก็ต้องรับไปมันจะบวกเข้าไปในค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายมาให้กับการไฟฟ้าแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือนอกจากค่าความสูญเสียในระบบแล้วมันจะมีเรื่องของค่าที่เขาเรียกว่าต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงเนี่ยประกอบไปด้วยไฟถนนและไฟทางหลวงเพราะฉะนั้นสิ่งที่การไฟฟ้านำมาคิดเนี่ยเขาคิดว่าตรงนี้คือต้นทุนแฝงที่เขาต้องไปคิดกับครัวเรือนนะในนี้อธิบายไว้เลยนะจะประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะถนนทางหลวงซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหมวดความสูญเสียที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคแล้วผลักภาระมาเป็นต้นทุนในค่าไฟฐานซึ่งเป็นภาระที่ประชาชนต้องจ่ายโดยไม่รู้ตัวเฉลี่ยราว10สตางค์ต่อหน่วยหรือประมาณ10,000ล้านบาทต่อปีอันนี้เป็นการอธิบายว่าที่มาที่ไปของไอ้ตัวค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นและพัฒนามาอย่างไรคือจะโยนในการไฟฟ้าภายในฟ้าก็บอกโอเคมันเป็นต้นทุนแฝงก็เอาไปคิดกับประชาชนอีกทีหนึ่งเขาก็ไม่รับเอง
1: แล้วทีนี้ที่คุณขิงพูดนะคุณถ้าสมมติว่าถอดตรงนี้ออกแล้วใครจะควรจ่ายคะ จะบังคับให้การไฟฟ้า

0: เขาจ่ายเขาก็ไม่ยอมจ่ายแล้วค่ะมันเรื่องอะไรอยู่มาบอกว่า10%ข
1: ค
0: อ
1: ุ
0: ง
1: ณข
0: ไฟ
1: ิง
0: ท
1: บ
0: ี่
1: อก
0: ใช้
1: ว่า
0: ตามนี้นะ
1: คุณขิง
0: ให้เขามาจ่ายให้นะมันไม่ใช่เรื่องเอาพูดตรงๆนะคะการไฟฟ้าของผมมันไม่ใช่เรื่องอยู่ๆให้เขามาจ่ายค่าไฟให้ประชาชน
1: คุณขิงก็บอกว่าก็เนี่ยก็จะเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายแทน
0: ก็ใช่สิคะก็แค่นั้นเอง
1: ครับก็เนี่ยก็ถ้าตามข้อเสนอของคุณขิงก็คือบอกว่าให้แยกตรงนี้ออกมาให้ดึงอันนี้ออกมาจากค่าไฟของประชาชนแล้วก็มันมีมูลค่าเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตั้งงบประมาณไปจะเป็นงบประมาณของกระทรวงคมนาคมหรือของอะไรต่างก็ให้ครม.ไปว่ากัน
0: คือเอาเป็นว่าให้ประชาชนรู้สึกค่าไฟถูกลง
1: ก็อย่างน้อยก็ถ้าแฉมาอย่างนี้ผมว่าก็ไม่มีใครก็พอใจที่จะเสียถ้าจะเก็บเขาต่อเขาคงจะด่าว่าใช่ไหมถ้าแฉก
0: แ
1: ั
0: ต
1: น
0: ่
1: มาขนาดนี้แล้วก็ต้องถอดต่อ
0: ก็ต้องไปให้สุดซอยนะกระทรวงการคลังว่ายังไงอะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าไฟ
1: ก็
0: อะคะ
1: นาทีนี้คุณขิงก็เปิดประเด็นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างคมนาคมเขาก็โบยไปแล้วก็บอกไม่เกี่ยวเขา
0: ก็ครั้งก็ไป
1: ก็คัก
0: จัดเงิ
1: ก
0: น
1: ็
0: มา
1: พ
0: จ
1: ล
0: ่
1: ั
0: าย
1: ง
0: เอง า
1: าน
0: สิ
1: พลังงานก็ไปว่ามาปลัดก็บอกว่าอ๋อแต่เดิมมันเป็นของคลังเขาอยู่ของคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเป็นของพลังงานแต่ปลัดก็บอกว่าเดิมเนี่ยคลังเขาเป็นคนจัดการก็คือสรุปว่าคมนาคมเขาก็ไม่เกี่ยว
0: ถ้าอย่างนั้นในช่วงเวลานี้ยังตกลงกันไม่ได้ก็ดับไฟไปก่อนถูกไหมฮะเพราะยังไม่มีคนจ่าย
1: ก็เห็นมีก็ดับบางเส้นแล้วแต่ว่าเขาไปดับประหยัดพลังงานชาวบ้านเขาก็ด่ากันอยู่เนี่ยมืดว่าของเขามืดตื้อตื้อเลย
0: มาดับไฟไปก่อนก็แล้วกันประหยัดถ้าอย่างนั้น
1: เนี่ยเ
0: โ
1: ข
0: อ
1: า
0: ้
1: บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ให้จะได้ประหยัดไป
0: แต่ว่าพูดถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดเนี่ยดิฉันเห็นด้วยนะคะพี่ไพศาลในหมู่บ้านเนี่ยเปลี่ยนหลอดทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลดระดับของเสาไฟลงมาด้วยบางทีมันสูงใช่ไหมคะถ้าเป็นไฟอย่างสมัยก่อนที่เป็นหลอดแบบเดินที่มันกินไฟอ่ะมันอยู่สูงมันก็โอเคมองลงมาก็พอเห็นแต่พอเราเปลี่ยนเป็นหลอดอีกแบบหนึ่งก็แล้วลดต่ำมันก็ประหยัดค่าไฟได้มากจริงๆค่ะเรื่องเทคโนโลยีมันทำให้ประหยัดไฟได้เยอะมันเหมือนกับพวกโซลาร์เซลล์ที่เอามาไว้ตามหลังคาบ้านมันก็ประหยัดเรียนเห็นด้วยกับเทคโนโลยีค่ะแต่คนมักจะเรียนเองก็วิตกคือเวลาที่เราซื้อหลอดไฟโซลาร์เซลล์มาติดอะติดมันจะติดนะคะแต่เรียนเห็นราชการซื้อมามันมักจะไม่ติดเท่านั้นเองอะค่ะ
1: อย่าซื้อแพงนะถ้าไม่ซื้อแพงเนี่ยผมเห็นมันก็ติดถึงว่าเสียมันก็โอเค200-300มีอยู่อย่างเงี้ยมันสว่างไหมสองร้อย
0: รา
1: ส
0: ช
1: ามร
0: ก
1: ้อ
0: าย ร
1: ส
0: ซ
1: ว่า
0: ื
1: ง
0: ้
1: ไ
0: อ
1: หม
0: ก็ไม่กล้าพูดอะค่ะมันแล้วแต่
1: รา
0: ค
1: ช
0: ื
1: ก
0: อ
1: ารถ้าของถูกมันก็ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพ
0: แต่ที่ฉันเห็นโซลาร์เซลล์ของราชการไม่ค่อยติดอันนี้มั่นใจใครคิดต่างเดี๋ยวฉันช่วยบอกมาหน่อยจะพาไปดูก็ได้จะพาไปดูก็ได้มันไม่ติดจริงๆค่ะ
1: อ๋อนี่คุณยิ่งรักเขา
0: ไปเดินเล่น
1: จั
0: อย
1: ด
0: ู่ไห
1: ว
0: น
1: ัน
0: อ
1: เก
0: ะค
1: ิ
0: ะ
1: ดนะฮ่องกงเห็นว่าฮ่องกง
0: เห็นไปเดินเล่นนุ่งเกงสีขาวอยู่นั่นนะคะ
1: กับมดดำมาหรือเปล่า
0: ตอนเดินเดินอยู่คนเดียวอะ
1: กับมดดำนี่เป็นงานนี้ไหมที่ฮ่องกงที่ก็ไปรวมกันหรือว่าเป็นงานเก
0: ค
1: ่าง
0: จะมั้งคะแกก็เป็นพรีเซนเตอร์ขายพวกขายแป้งเลยด้วยนะเปิดกระเป๋ามาต้องใช้แป้งยี่ห้ออะไรที่เป็นของไทยเนี่ยค่ะค่ะ
1: ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอดีตนายกคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้จัดงานคล้ายวันเกิดปีที่59เมื่อวานนี้นะ21มิถุนายนซึ่งปีนี้ไม่ได้จัดงานใหญ่เหมือนทุกปีที่ผ่านมามีเพียงคนในครอบครัวและญาติพี่น้องไปร่วมรับประทานอาหารด้วยกันที่เกาะฮ่องกงประกอบไปด้วยนายทักษิณชินวัตรนางสาวแพทองทานชินวัตรนายปีดกสุขสวัสดิ์นางสาวพินทองทาคุณากรวงและนายณัฐพงศ์คุณากรวงโอ๊กไม่ได้ไปนะขณะที่คนนอกครอบครัวที่ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยมีเพียงนายคีรีกาญจนภาคประธานกรรมการกลุ่มบริษัท BTS ขณะที่ฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปร่วม

0: งานแต่อย่างใดเหมือนทุกปีเนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ตั้งใจจะจัดงานเป็นการภายในสำหรับภาพบนโซเชียลมีเดียที่ถ่ายคู่กับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นภาพเก่าที่นำมาโพสต์ใหม่เพื่อร่วมอวยพรวันเกิดเท่านั้นไม่มีภาพใหม่เลยไม่มีภาพใหม่เลยเอาภาพเก่าภาพเก่ามาโพสต์นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าขณะนี้ก็มีรายงานว่าทั้งนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทักษิณได้เดินทางออกจากฮ่องกงมาแล้วจะเดินทางออกจากฮ่องกงประมาณวันที่24-25มิถุนายนนี้ยังไม่แน่ว่าจะไปไหนก็แสดงว่าคุณทักษิณออกไปต่างประเทศละเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณบ่งบอกคุณทักษิณก็จะไม่เหมือนเดิมกับตอนที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจมานะ
1: มันไม่มีคนเชิญมาแล้วแบบขายหาสปอนเซอร์50ตัวให้เป็นเพื่อนเป็นไม่น่า
0: ไม
1: ่
0: น
1: ่
0: าจะไม่น่าจะมีภาพแบบนั้นแม้กระทั่งอย่างนี้เห็นไหมคุณทักษิณเนี่ยจู่ๆ
1: เงียบๆเลย
0: ออกไปอย่างเงียบเลยไปจัดงานวันเกิดที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่เป็นข่าวเลยแต่ว่ามาทราบอีกทีก็ออกไปร่วมงานวันเกิดกับคุณยิ่งลักษณ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะออกจากฮ่องกงเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ากลับไทยหรือเปล่าด้วยซ้ำไป
1: จริงๆมันเด็กก็คิดว่าไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วค่ะพี่ไพศาลในตอนนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนะคะนี่คนที่เป็นนายกเนี่ยไม่ใช่พรรคของคุณทักษิณถูกไหมคะ
0: ใช
1: ่ถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลก็ไปอย่างอันนี้ไม่ใช่ตัวเด่นที่สุดของพรรคเพื่อไทยในตอนนี้ก็คือคุณยศชนันคุณยศชนันยังเงียบๆเลยแต่ก็โอเคถือว่าคุณอนุทินก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็คงเป็นคนเก่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเวลาที่จะไปไหนแล้วก็มีคนหนุ่มที่มีความรู้ความสามารถยืนข้างๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณอนุทินก็ค่อนข้างที่จะยกให้เกียรติคุณยศชนันอยู่มันคนละเรื่องเลยค่ะแล้วคุณทักษิณจะออกมาพูดเรียนก็ไม่รู้ว่าจะมาให้คำแนะนำเรื่องเศรษฐกิจอีกหรือเปล่ามันแนะนำเล่นๆได้ยังไงอะคะเรื่องใหญ่ทั้งนั้นแล้วมันต้องปฏิบัติด้วยนะคะคราวแล้วที่คุณทักษิณพูดแต่ละเรื่องเนี้ยคาสิโนอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่ทำได้ใครคอมเมนต์ให้เตะตะก้อด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะเป็นเท่าไหร่แล้วของคุณอุ้งอิงเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าคดีจะจบนะคะไอเรื่องคลิปอังเคิลเนี่ยมันควรนะไม่คุณคลิปมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกนะคะอยู่เงียบๆแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าการที่จะพูดอะไรบนเวทีมันก็มีค่าตัวสปอนเซอร์40-50ตัวยังหาได้หรือเปล่าสื่อก็เป็นก๊กเป็นข้างด้วยมันไม่ใช่ว่าจะเอาคุณทักษิณไปออกทีวีไปจัดรายการแล้วคุณอนุทินก็จะแฮปปี้นะเขาไม่ก็ดูรัฐวิสาหกิจไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าจะมาจัดงบไปซื้อดูซื้อดีกันสบายๆนะคะ
0: ครับ
1: มันก็มีที่มาที่ไปอยู
0: ่
1: ค่ะมันก็คงเป็นลักษณะนั้นแหละมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกค่ะอันนี้พูดเหตุผลนะไม่ได้พูดแค่ว่าการเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทิศทางลมมันเป็นยังไงถ้าคิดแค่เรื่องที่ว่าต้องตกอยู่ในเรือนจำแค่นี้ก็หนักแล้วค่ะไม่ได้คิดว่าออกมาแล้วเป็นยังไงนะ
0: เดี๋ยวพักอีกรอบครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 19:14นะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเมื่อกี้ที่ยังพูดกันค้างไว้ก็คือว่าทางปปช.เนี่ยเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะคะบรรดาคนที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วอ้างว่ามีเหล็กไหลไฟจาก
0: มีพระ
1: ที
0: พระเครื่องทั้งหลายใช่ไหม
1: เขาให้แยกบัญชีเลยค่ะพี่ไพศาลให้แยกบัญชีเลยแยกบัญชีงานศิลปะแยกบัญชีพวกของมีค่าพวกพระเครื่องแบบเนี้ยแล้วก็ไปเอาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาประเมินราคาค่ะเพราะว่าแทบทุกระดับเลยอะเวลามีการแสดงบัญชีขึ้นมาจะมีพระเครื่องมีงานศิลปะซึ่งมันไม่มีราคากลางกำหนดอย่างชัดเจนแล้วก็บางคนก็หัวใสยื่นบัญชีทรัพย์สินเหล่านี้แสดงราคาไม่ตรงกับมูลค่าทรัพย์สินที่แท้จริงจำได้ไหมคะที่คุณเต้หรือไงแกมีอะไรอยู่นะ
0: ไม่รู้ว่าเคยมีใครอ่ะเป็นบอกว่าเป็น
1: เหล็
0: ห
1: ก
0: ลัก
1: ไหล
0: พัน
1: ก
0: ล
1: ็
0: ้ามน
1: ี
0: เหล็กไหลเป็นพันล้านเลยมูล
1: ค
0: ค
1: ุ
0: ่
1: ณ
0: า
1: เต้นี่ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างนึงไงที่ฮือฮาอยู่ของประเภทประเมินค่าไม่ได้อ่ะค่ะของขลังพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีข้อกําหนดเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินพวกนี้ขึ้นมาให้แสดงรายละเอียดแต่ละรายการให้แสดงที่มาที่ไปหากจำไม่ได้ให้ใช้ราคาโดยประมาณและแนบภาพถ่ายที่มีความละเอียดชัดเพื่อให้สำนักงานปปช.ดำเนินการตรวจสอบได้ง่ายเบื้องต้นคือจะดูความมีอยู่จริงของทรัพย์สินพวกนี้แล้วก็ถ้าเข้าไปตรวจสอบจะส่งผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าแล้วถ้าพบว่าแจ้งราคาสูงเกินจริงอาจเข้าข่ายยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จค่ะทางนี้ก็เพื่อสกัดช่องโหว่ที่พอจะทราบกันดีนะเป็น
0: ก
1: น
0: ็
1: ี้ในระดับสูงเรื่อง
0: ท
1: นี
0: ำ
1: ้
0: ให้เป็นมาตรฐานก็ดีนะฮะเพราะแยกไปเป็นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินในส่วนที่เป็นอะไรนะเป็นพวกวัต
1: ศ
0: ถ
1: ิ
0: ุ
1: ล
0: โบ
1: ปะ
0: ราณพ
1: แล
0: ว
1: ะ
0: ก
1: ว
0: อะ
1: ั
0: ไร
1: ตถ
0: เน
1: ุ
0: ี้ยนะใช่แยกไปส่วนหนึ่งก็ราคาจะได้กำหนดไปก็เป็นในส่วนที่เขาแจ้งแยกออกมา
1: เห็นดูคุณเอ๊ะจำไม่ได้อ๋อเมื่อปี62คุณเต้มงคลกิจเนี่ยเขาชี้แจงเขามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด184 ล้านมีพระเครื่อง10 รายการด้วยค่ะนะ
0: เอ้คุณเต้ก็แกส่งคน
1: เฉ
0: ลง
1: พาะ
0: ส
1: พร
0: ม
1: ะ
0: ั
1: เ
0: ค
1: คร รื่องเนี่ย50 ล้านค่ะพี่ไพศาล
0: แกส่งคนลงสมัครแล้วก็แทบจะไม่มีไม่ได้หาเสียงช่วยเลยมั้งใช่ไหม
1: แกพูดมากกับคุณสมัครอะค่ะวันแรกที่มาไปสมัคร
0: ก็พามาวันนั้นแล้วก็วันหลังๆก็ไม่มีข่าวเลยนะจนกระทั่งไปมานี่แกไปเคลื่อนไหวเรื่องคดีคุณแตงโมตกน้ำอีกแล้วเห็นไออาจารย์ปานเทพอะไรเขากำลังเอาข้อมูลละคุณเต้แกก็ไปทางนู้นละแสดงว่าแกคงพอละหมดแพชชั่นละไอ
1: วันแ
0: เ
1: ร
0: รื่
1: ก
0: อง
1: มั
0: ต
1: น
0: ั้ง
1: ยัง
0: ผู
1: ไม
0: ้
1: ่
0: ว
1: ต้
0: ่
1: อ
0: าง
1: ใช้เงินเยอะนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยใช้เงินหมดเลยค่ะวันหนึ่งหลายหมื่นนะคะต้องจ้างคนไปเดิ
0: ค่าน ส
1: หาม
0: ัคร
1: เส
0: ก็
1: ียง
0: ห้า
1: ค
0: ห
1: ่
0: ม
1: า
0: ื่
1: น
0: น
1: ้ำมัน
0: ค่าสมัคร
1: อ
0: ห้
1: ่
0: าหม
1: า
0: ื่น
1: แล้วก็น้ำมันนี่เขาลงมาให้เท่าไหร่37 บาทได้ยังดีนะถ้าหาเสียงต่อน้ำมัน45 บาทนี่หนักมากเลยนะคะดีเซลเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะอ๋อสมัยคุณเต้ที่เขาชี้แจงเนี่ยนะคะพระร่วงหลังรางปืน12 ล้านพระกริ่งปวเรศทองคำ50 ล้านค่ะ
0: พระกริ่ง
1: เฉพาะใช่ค่ะพระกริ่งปวเรศทองคำ50 ล้านพระร่วงหลังรางปืน12 ล้าน
0: ไม่มีหลวงปู่โต๊ะนะ
1: อาจจะมีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาว่าเฉพาะ
0: รุ่นที่นิยมที่สุดก็ผมมีเพื่อนมีหลายคนหลวงปู่โต๊ะรุ่นปลดหนี้
1: ค่ะ
0: โด่งดังมากนะ
1: พระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท10

0: มีอะไรอีกส
1: คร
0: ม
1: ับ
0: เด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2 บาท 30 ล้าน
1: อันนี้ประเมินโดยบอยท่าพระจันทร์อะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ประเมิน
0: ไม่
1: เอ
0: ใช่
1: ง
0: ค่ะคุณนี่จะต้องเป็นคนประเมินเอง
1: แกตีกันเองใช่ไหม
0: แกตีของแกเองพระกริ่งปวเรศทองคำน้ำหนัก3 บาท 50 ล้านพระร่วงหลังรางปืนพร้อมทองคำน้ำหนัก2 บาท 12 ล้านสมเด็จพระสมเด็จไกรเซอร์เลี่ยมทองน้ำหนัก2 บาท 30 ล้านพระพุทธชินราชใบเสมาพร้อมทองน้ำหนัก2 บาท 2.5 ล้านพระสมเด็จวัดระฆังพร้อมทองน้ำหนัก1 บาท 40 ล้านพระรอดลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท 10 ล้านพระคงลำพูนเลี่ยมทอง1 บาท 300,000ค่ะเนี่ยแหละมีคนแจ้งพวกเนี้ยเยอะทีนี้ปปช.เขาก็เลยจะวางกฎระเบียบละว่าเบอร์ไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค
1: อ
0: ่ะเดี๋ยวผู้ชำนาญมาดูซิแล้วก็จะให้แจ้งที่มาด้วยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้ว่าคุณเต้นะแต่ว่ามีคนที่แจ้งอย่างเงี้ยเยอะ
1: เขาจะจัดระเบียบเพราะว่ามันมีนักการเมืองแล้วก็
0: ใช่ค่ะ
1: มีพวกทรัพย์สินเหล่านี้กันอยู่เยอะก็ดีแล้
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ผมก็เห็นด้วย
0: สมมุติว่าดิฉันแจ้งว่าดิฉันมีงาช้างคู่หนึ่งเนี่ยดิฉันก็ต้องแจ้งว่าดิฉันไปตัดมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันแรกเลยต้องไปดูก่อนว่าขึ้นทะเบียนขออนุญาตเรียบร้อยหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่า
0: เขาจะถามที่มาด้วยค่ะ
1: มันเป็นของผิดกฎหมายอยู่ฮะ
0: ค่ะ
1: เขาจะต้อง
0: เร
1: ด
0: ี
1: ู
0: ยน
1: ว่าไปขึ้นทะเบียนอะไรต่าง
0: งาช้าง1 คู่ดิฉันก็ต้องแจ้งว่า1 คู่ยาวกี่เมตรแล
1: ได
0: ้
1: ้
0: ต้อง
1: ม
0: ข
1: า
0: ึ้นทะเบ
1: ต้
0: ี
1: อง
0: ยน
1: ได
0: เร
1: ้
0: ียบ
1: ม
0: ร
1: า
0: ้อย
1: ได้มาเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ก่อนจะมีกฎหมายเรื่องการคุ้มครองสัตว
0: ไ
1: ์
0: ม
1: ป
0: ่
1: ่าและพันธุ์พืชอะไรด้วยนะ
0: เราก็บอกว่าดิฉันไปตัดมาเองดิฉันก็ต้องหาคลิปตอนนี้ดิฉันไปตัดมาเอง
1: ถ้าตัดมาเองนี่ก็นอกจากได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินแล้วได้คดีด้วย
0: ค
1: น
0: ่ะ
1: อแรดเนี่ยมีงาช้างอ๋อลืมแจ้งอีกอันหนึ่งอ๋อโดนสองคดี
0: แล้วนอ
1: ห
0: น
1: ม
0: แ
1: อ
0: ล้วได้เป็นไงตัดไปเอง
1: จัดมาเองอีกโอเค
0: ค่ะ
1: นะฮะเลือกตั้งของกองทุนประกันสังคมก็น่าจะสนุกเลยนะเที่ยวนี
0: ้ค่ะ
1: นอกจากกลุ่มอะไรนะของกลุ่มอะไรก้าวหน้า
0: ของประกันประก
1: ั
0: ัน ข
1: ส
0: อ
1: ัง งค
0: ก้
1: ม
0: าว
1: ก้
0: หน
1: า
0: ้
1: ว
0: า
1: หน้าเขาเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาจะส่ง
0: ของพวกสีส้มเขาเนี่ยแหละพวกพรรคประชาชน
1: ก็พวกสภาแรงงานสายสภาเขาเรียกกรรมกรขุนนางนะพวกกลุ่มเหล่านี้เขาจะอยู่กับระบบราชก
0: อย
1: า
0: ู
1: ร
0: ่ตร
1: ระ
0: ง
1: บบนักการเมืองกันมายาว
0: น
1: นา
0: าน น
1: มาม ก
0: ากเลยค่ะนานนานนานนานนานนาน
1: ใช่คุณมนัสไทยล้วนเนี่ยแต่ผมยังหนุ่มๆเลยเป็นผู้นำแรงงานตั้งแต่สมัยผม
0: แกเป็นคนทำงานแบบเป็นชั้นเป็นชนชั้นกรรมอาชีพจริงเหรอคะหรือแกเป็นเจ้าขอ
1: ผ
0: ง
1: มเข้
0: น
1: า
0: ะ
1: ใจว่าแกคุณพนัสก็น่าจะเป็นสายรถไฟเหมือนกันนะแต่ว่า
0: อ๋อ
1: สหภาพรถไฟที่ถือว่าเป็นตัวจักรคนจริงก็คุณอะไรที่เป็นพันธมิตรอ่ะคุณอะไรชื่อคุณอะไรนะ
0: สมศักดิ์โกไสยสุข
1: คุณสมศักดิ์โกไสยสุขอันนั้นแหละ
0: คุณสุวิทย์แก้วหวาน
1: อันนั้นสุวิทย์นี่รุ่นหลังมาทีคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาเป็นตั้งแต่สมัยเขายังอยู่หาดใหญ่นะเขาเป็นประธานสหภาพแรงงานรถไฟโดยที่ยังทำงานอยู่ที่หาดใหญ่แล้วตอนนั้นผู้นำแรงงานคนดังมากหลังปี19มาเนี่ยพวกสหภาพแรงงานเขาเริ่มฟื้นตัวแล้วเขาแยกพยายามไม่ให้มีสิ่งที่เป็นพวกฝ่ายซ้ายเข้ามายุ่งเขาแต่แนวคิดเขาเนี่ยเน้นไปเรื่องของสหภาพจริงจังนะมีคุณไพศาลธวัชชัยนันท์เป็นผู้นำเนี่ยแล้วเขาก็ดึงคุณสมศักดิ์ทำเคลื่อนไหวกดดันการไฟฟ้าจนกระทั่งย้ายคุณสมศักดิ์เนี่ยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพเพื่อให้มาทำงานในสหภาพได้เต็มที่
0: อยู่การไฟฟ้านครหลวง
1: แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคะคุณสมศักดิ์เนี่ยจากการรถไฟมาอยู่การไฟฟ้าได้
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มาอยู่จากหาดใหญ่เนี่ยย้ายมาอยู่การไฟฟ้าที่ไอ้มาอยู่รถไฟที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่ที่ศูนย์กลางมาทำงานเรื่องสหภาพได้เต็มที่เพราะว่าไม่ฉะนั้นแกอยู่หาดใหญ่แล้วก็โอ้โหเวลาประชุมแล้วก็ต้องเดินทาง
0: เนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์แกอยู่ไฟฟ้าไม่อยู่รถไฟ
1: แกอยู่รถไฟ

0: คุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยเป็นประธานสหภาพรถไฟคุณพนัทเนี่ยก็น่าจะเป็นรถไฟแต่ว่าน่าจะไม่ใช่อยู่กลุ่มน่าจะเป็นกลุ่ม
1: เป็นกลุ่มผู้บริหารใช่ไหมคะ
0: ไม่ก็กลุ่มแนวความคิดที่ต่างออกไปอ่ะ
1: คุณพนัทไทยล้วนเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา34ปีก่อนจะเข้ามามีบทบาทในด้านสหภาพแรงงานและเคลื่อนไหวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงานก
0: ่
1: อนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำแรงงาน
0: แต่เป็นคนละกลุ่มกับทางคุณสมศักดิ์โกสายสุขคือรถไฟเนี่ยจะมีกลุ่มผู้นำแรงงานถ้าผมจำไม่ผิดนะในสมัยนั้นเนี่ย 3-4 กลุ่มจะมีกลุ่มของคุณสมศักดิ์โกสายสุขเนี่ยถ้าเรามองในยุคนั้นก็เหมือนกับอันนี้เขาก็จะออกมาแนวแบบซ้ายๆหน่อยนะฮะแล้วคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยก็จะมากลางๆแต่ว่าเขาจะมีแนวที่แบบเขาจะเอียงขวามากๆหน่อยก็จะเป็นพวกของคุณ อาหมัดถามเทศทองสวัสดิ์ลูกโดดนะกลุ่มนี้เขาก็ในท้ายที่สุดก็ต้องออกจากวงการไปเพราะว่าเขาไปร่วมกับยังเติร์กไงในการ
1: จำไม่ได้แล้ว
0: เขาย
1: ึดอำนาจ
0: เขายึดอำนาจแล้วก็ตอนนั้นก็จะมีเนี่ยผู้นำแรงงานก็มีสวัสดิ์ลูกโดดอาหมัดขามเทศทองเข้าไปร่วมด้วยกับยังเติร์กยึดอำนาจ
1: ไปเอาไปยึดอำนาจ
0: ไม่ฮะระดมมวลชนเข้ามาร่ว
1: ม
0: คือทหารก็ยึดตามจุดต่างๆกรรมกรก็คือขึ้นมาสนับสนุนการทำรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลพลเอกเปรมแล้วพอโดนปราบปรามแล้วก็ผู้นำแรงงานก็ถูกคดีถูกอะไรไปด้วยก
1: ็หายไปเลย
0: หมดบทบาทไปก็จะเหลือแต่คุณพนัทคุณพนัทเขาก็จะเดินงานทางสายเป็นแรงงานปีกขวามาเรื่อย
1: ๆทายสิครับคุณพนัทอายุเท่าไหร่คะ
0: น่าจะ80กว่าแล้วนะถึงไหม
1: 84ค่ะ
0: น่าจะ80กว่าแล้ว
1: อายุ84ปีธรรมดาที่ไหนแกจบหลักสูตรพิเศษด้านแรงงานจากคอเนลเลยนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้างของประเทศไทยไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ไปมีบทบาทต่อเนื่องมากกว่า30ปีโอ้แต่แกแข็งแรงนะเวลาแกทะเลาะกับพวกรัชนกอะไรพวกนี้แกช็อตแกฉาดฉานมาก
0: ก็เป็นเนี่ยก็คืออยู่กับระบบราชการเพราะว่าเวลารัฐมนตรีอะไร
1: ดีหรือไม่ดีคะอยู่กับระบบราชการดีหรือไม่ดีดีกับเราใช่ไหมคะ
0: ก็ราชการเขาจะเอายังไงก็ว่ากันไปตามนั้นจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นตามสเต็ป
1: คือดีกับคนที่อยู่ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วเนี่ยดิฉันก็อ่านข่าวคุณพนัทไทยล้วนใน Facebook แต่แล้วมันก็แล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนว่าจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมแล้วก็มีคนเข้าไปกดไลค์เยอะมากเลยค่ะอ๋อคนพวกนี้ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ชอบพวกแรงงานฝั่งที่อยู่กับรัฐบาลใช่ไหมคะใช่ละเพราะเดียวก็บอกจงบอกประโยชน์ของปฏิทินประกันสังคมก็ขอคออะไรอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: ก็เขาก็ประกาศมีมติแล้วเขาจะส่งทีมลงแข่ง
1: ใช่แล้ว
0: ก็ไปสู้กัน
1: พี่สาวของคุณธนาธรก็ลงนะคะ
0: อันนั้นก็จะลงฝ่ายนายจ้างเป็นนำทีมฝ่ายนายจ้าง
1: ก็ลงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็ดีนะ
0: สู้กับทางสมาคมนายจ้างนะสมาคมนายจ้างก็จะมีเขาอยู
1: ่
0: ก็ดีทำให้การเลือกตั้งมันก็ดูคึกคักขึ้นนะคนที่ได้ถ้ามีผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆก็จะได้เป็นตัวแทนที่แท้จริงผู้ประกันตนเขามากกว่าก็ผู้ประกันตนก็ไม่ค่อย
1: มากกว่าให้เป็นเหมือนเดิมไม่มีการตั้งคำถาม
0: แล้วก็ผูกขาดกันมันจะไปดีไปร้ายยังไงก็ไม่รู้ได้ถามว่าประกันสังคมมันมีพัฒนาการมันก็มีแต่ว่าการลงทุนการใช้เงินที่มันผิดพลาดอะไรไปมันก็มี
1: มา
0: ซื้อตึกสกายนายไปนู่นนี่อะไรแล้วก็เห็นอยู่มันก็มีอะไรที่ผิดพลาด
1: ซื้อที่บางแปลงทำสำนักงานมันน่าจะซื้อได้ดีกว่านี้ได้ราคาที่ดีกว่านี
0: ้ตอนการตรวจสอบเรื่องอะไรต่างๆถ้ามันเข้มข้นได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับ
1: ค่ะมันดีในลักษณะที่ทำให้มีประโยชน์กับผู้ที่เอาประกันมากขึ้นแต่ถามว่ามันควรจะดีกว่านี้ไหมดิฉันคิดว่ามันควรจะดีกว่านี้มีคนไปเปิดทรัพย์สินของรั

แซนด็อกที่เมื่อกี้ที่เอ็นบอกว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมา1,000,000 กว่าบาทเนี่ยจากห้าล้านเก้าใช่ไหมคะเป็น7,100,000เขามีเงินฝากเพิ่ม1,400,000ค่ะแล้วก็ไปยืมเงินผู้ช่วยมา400,000ด้วยมีนี่อะค่ะมีผู้ช่วยส.ส.ยืมเงินผู้ช่วยส.ส.มา400,000ยืมกี่คนเนี่ยผู้ช่วยส.ส.มีตั้ง8 คนตกลงเงียบไปแล้วนะคะที่บอกว่าผู้ช่วย

0: แล้วก็ภัตตาหารเพลก็ไปกินกันตามปกติแล้วค่ะ
1: ก็หลายอย
0: ก็
1: ่าง
0: ทำมาแล้ว
1: ไอการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นเพียงอีเวนต์
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ไปเป็นการแก้ไขในเชิงระบบหรือว่าโครงสร้าง
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: ยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
1: ์19:30 นนะครับกับมหานครรอบทิศนะครับกับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: ครับพี่เจด้งครับจามอนกิจโสภาคครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องด้งอีกครั้งนะครับ
2: ครับอยู่กันถึง2 ทุ่มยาวๆไปนะครับช่วงนี้
1: ทักทายคุณผู้ฟังด้วย
2: สัญญาณทั่วประเทศด้วยเน
1: า
2: ะ
1: พี่กัญญาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องบอยน้องดงเช่นเดียวกับพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับนะฮะมีหลายท่านทักทายแล้วนะดงพี่พี่มีขอเพลงเข้ามานะครับพี่ทิพย์ภาพรขอเพลงเข้ามาเช่นกันเอ๊ขอเพลงเดียวกันเลยเนาะนะฮะพี่วันนี้สวัสดีครับพี่สุภาพสวัสดีครับพี่วันชัยสวัสดีครับนี่พี่ใหญ่ออสพี่นงรัตน์นี่นะครับสวัสดีนะครับผมพี่ประกิตสวัสดีครับพี่ส่งเสืออบสวัสดีด้วยพี่แก้วมณีพี่ธนากรพี่สมจิตพี่สอนพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับ
2: ครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับ
1: เอาดงเราไม่ได้เจอกันเลยถามว่างวดที่แล้วนี่ถูกกระเป๋าตังค์บ้างไหม
2: งวดที่แล้ว
1: ข้างบนออก184ข้างล่าง48
2: โอ้ก็ซื้อ47ตามซื้อ47ไงพี
1: ่พี่จำได้ด้งโพสต์ว่า47หมดใช่ไหมแต่ด้งได้ทันถูกไหม
2: ตอนเช้ามีประกาศเนาะก็รีบแจ้งทุกคนเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วพี
2: ่เขาไปกด47ไม่ได้นึกถึงเลขอื่น
1: แล้วพี่ก็บอกด้งว่าพี่ไม่มี47จะกด48 48ไม่มีไปกด49จ้าโอ้ก็มันเลยไม่โดนใช่ไหมด้ง
2: ก็เลยยังไม่โดนพี่เดี๋ยววันนี้เอาใหม่วันนี้เอาใหม
1: ่เอาแล้วมีเลขยัง
2: เอาใหม่ยังฮะยังเลย
1: มีเวลายังมีเวลามีเวลาไปนอนฝันนะครับ
2: เออนะ
1: ครับเริ่มกันเลยครับ
2: ครับ
3: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: อันดับ10ไปดูเรื่องนี้ฮะวันนี้เขามีการส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทย6ตัวให้กับเวียดนามโดยที่ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งกำกับดูแลโดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้จัดพิธีส่งมอบนกกระเรียนพันธุ์ไทยชุดที่2จำนวน6ตัวประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย4ตัวซึ่งเป็นนกที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงในสวนสัตว์นครราชสีมาอายุระหว่าง 8-9 เดือนนะคุณผู้ฟังให้แก่คณะเจ้าที่จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยมีท่านเอกอัครทูตสาธารณรัฐของเวียดนามเนี่ยประจำไทยเนี่ยนะฮะเดินทางมาร่วมมอบรับมอบด้วยตัวเองท่ามกลางความร่วมมือด้านการรักสัตว์ป่าระหว่าง2ประเทศโอ้ตัวใหญ่นกกระเรียนซึ่งการส่งมอบครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียนไทยซึ่งทั้ง2ประเทศได้ลงนามความร่วมมือกันเนื่องจากนกกระเรียนเวียดนามเนี่ยในเวียดนามมีจำนวนลดลงอย่างมากจนอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติก็เลยประสานขอรับการสนับสนุนจากไทยเพื่อใช้ในการฟื้นฟูประชากรสัตว์ชนิดนี้ซึ่งคณะทำงานก็มีการปรับรูปแบบพิธีการส่งมอบแล้วก็พิธีและบันทึกภาพผู้บริหารตั้งแต่ต้นทางคือที่สวนสัตว์นครราชสีมาแล้วขั้นตอนการขนส่งผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อจะให้ตัวนกเนี่ยอยู่ในภาชะเขาเรียกว่าอะไรกล่องที่ใส่ไปน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเนาะก็เดินทางออกจากไทยตอน3คืนนี้นะฮะก็จะถึงก็พรุ่งนี้แหละเวียดนามบินไม่ไกลใช่ซึ่งได้มีการหาลือระหว่างเวียดนามด้วยนะในและก็องค์การสวนสัตว์ของไทยเนี่ยเกี่ยวกับการกับแผนของการส่งมอบนกกระเรียนไทยเพิ่มเติมรวม12ตัวด้วยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและการซักซ้อมขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของนกกระเรียนเป็นสำคัญโอ้

0: ลูกเรียนไทยได้ไปขยายพันธุ์ที่เวียดนามนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: มาดูเรื่องราวนะครับที่จังหวัดเลยนะฮะบางทีเนี่ยนะญาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เกิดทะเลาะกันได้นะบ้านนี้เขาน้องเมียนะครับเอาน้องเมียมาอยู่ที่บ้านนะฮะก็ปรากฏว่าน้องเมียเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนชอบเปิดเพลงเสียงดังผู้ชายนะน้องเมียนี่เป็นผู้ชายพี่เขยก็อยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีก็จะนอนจะอะไรอย่างนี้เนาะน้องเมียก็เปิดเพลงดังทีนี้ก็มีปากเสียงกันนะครับทะเลาะกันนะฝั่งน้องเมียเนี่ยเอามีดมาจะไล่ฟันพี่เขยพี่เขยก็ไหวตัวทันคว้าปืนมารออยู่แล้วเองฟันข้ายิงนะแล้วก็ยิงจริงๆครับโอ้โหน้องเมียเสียชีวิตเลยฮะนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายยุชนนะฮะอายุ47ปีนะครับก็ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านนี่แหละนะฮะส่วนผู้ก่อเหตุนะครับคือนายสมบัติแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านด้วยนะครับจากการสอบถามเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน้องเมียมาอยู่เนี่ยเสพทั้งกัญชาเสพยาบ้าเวลามันเมามันเปิดเพลงน่ารำคาญเคยเตือนไปแล้วเคยต่อว่าไปแล้วก็มาเถียงล่าสุดเนี่ยถึงขนาดจะเอามีดมาฟันตนนะครับจังหวะที่มันหันหลังก็เลยเอาปืนลูกซองยิงเขาเลย
0: โอ้โหโหดจัง
2: แล้วก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจนะครับคนที่เป็นภรรยานะก็ถือว่าเป็นทั้งภรรยาแล้วก็เป็นน้องสาวนะแต่พี่สาวเลยของคนตายนะครับเขาบอกว่าโหไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่น่าเกิดขึ้นเลยอ่ะนะครับที่จะต้องมาถูกพี่เขยยิงตายแบบนี้นะฮะก็ครอบครัวก็เสียใจทั้งหมดนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทั้งคู่ก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่นะฮะตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปนี่นะครับเป็นอุทาหรณ์นะอยู่บ้านเดียวกันนะค่อยๆพูดค่อยๆจานะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8วันนี้ท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาตินะครับก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพี่โม่งนี่เลยฮะพี่โม่งท่านพลตำรวจตรีกิตตัดบำรุงรัตนยศนะฮะผู้บังคับการสอท.4ก็แล้วก็นำลูกน้อยสังกัดให้การต้อนรับแล้วก็ฝึกยุทธวิธีแล้วก็รับนโยบายจากท่านไตรรงค์เนาะซึ่งท่านก็ได้ให้นโยบายบอกว่าตำรวจไซเบอร์4เนี่ยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของตร.ในการดูแลประชาชนทางภาคเหนือเป็นด่านหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆทั้งการป้องกันปราบปรามการนำเงินกลับคืนสู่ผู้เสียหายทำตามโครงการ Money Cashbackซึ่งก่อนนี้ที่ผ่านมาก็ดำเนินการทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งก็วันนี้ท่านรองเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านยังเป็นโฆษกตร.นะท่านไตรรงค์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความโปร่งใสเรื่องของจริยธรรมแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสุขภาวะสภาพจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งเราจะมีข่าวตำรวจฆ่าตัวตายคุณผู้ฟังก็ต้องดำเนินการอย่างดีแล้วก็มีการมอบเงินจำนวน 900,000 บาทคืนแก่ผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงไปซึ่งเหยื่อรายนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งสูงวัยได้รับโทรศัพท์จากกลุ่มคนร้ายแอบอ้างเป็นเจ้าที่รัฐเริ่มจากว่ามีพัสดุทางราชการส่งถึงผู้เสียหายต่อมาก็มีบุคคลอื่นติดต่อซ้ำอ้างว่าเป็นเจ้าที่เกี่ยวข้องกับเอกสารกลุ่มคนร้ายก็สร้างความน่าเชื่อถือและก็ชักชวนผู้เสียหายเปิดใช้งานโมบายแบงกิ้งจากนั้นก็หลอกสอบถามข้อมูลทรัพย์สินและอ้างว่าดำเนินการคุ้มครองเงินฝากให้ผู้เสียหายก่อนชักจูงให้ผู้เสียหายเนี่ยขายสลากออมสินและนำเงินเข้าบัญชีธนาคารจากนั้นก็เหมือนกับหลอกแหละคุณผู้ฟังฮะเอาเงินที่ขายสลากไปเบ็ดเสร็จก็900,000
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: มาดูปัญหาคลาสสิกนะครับเรื่องของผมขออภัยเรื่องของในหมู่บ้านนะครับนี่ฮะบ้านหลังนี้นะครับทำเป็นอู่แท็กซี
0: ่
2: แต่เดี๋ยวลองฟังเหตุผลท่อนนะ

0: าบอกว่าเขาเนี่ยมาอยู่ก่อนเลยนะมาอยู่ก่อนแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยแทบจะเป็นเหมือนกับหมู่บ้านร้างเลยตอนนั้นนะตอนที่มาอยู่นะเขาก็ซื้อบ้านนะครับแล้วก็ทุบเขาบอกว่าทุบส่วนที่เป็นบ้านร้างเนี่ยทิ้งเลยนะเพื่อทำมาเป็นลานจอดนะครับจนทุกวันนี้เริ่มมีเพื่อนบ้านเริ่มมีอะไรเข้ามาอยู่ทุกคนก็เริ่มรู้สึกรำคาญเพราะว่าพอทำบริษัทแท็กซี่เนี่ยแน่นอนว่ามันโหนไม่ได้มีรถแบบ2คันบ้านละ2คันหรอกนะฮะรถแท็กซี่ก็มาจอดเต็มเลยนะครับนี่ครับวันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะครับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีฮะถ้าเป็นคุณผู้ฟังถ้าเป็นพี่บอยจะทำยังไงนะครับโอ้โหข้างบ้านเนี่ยเปิดบริษัทแท็กซี
1: ่
0: วันมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกจอดตามไหลทางจอดตามหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะฮะคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเหมือน
1: แบบ
0: สร้างวุ่นวายทำให้เขาเข้าออกลำบากละเท่านั้นไม่พอแท็กซี่ก็สูบบุหรี
1: ่
0: ก่อนครับสูบบุหรี่เอารถมาส่งคืนสูบบุหรี
1: ่
0: บางคนหนักถึงขนาดฉี่ริมถนนฉี่ริมกำแพงเอารถมาคืนแล้วฉี่อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ฉี่นอกบ้านนะไม่ได้ไปฉี่ในบ้านนะนะครับเนี่ยทำให้คนในหมู่บ้านเขาก็เลยบอกโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็ได้มีการร้องเรียนนะครับร้องเรียนกับไปยังทางนิติของหมู่บ้านแล้วนะฮะทีนี้คนที่เป็นเจ้าของบริษัทแท็กซี่เนี่ยนะฮะเขาก็ขอความเป็นธรรมเหมือนกันเขาบอกว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นตั้งแต่ปี59ก็10ปีแล้วนะตอนมาซื้อเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นเหมือนบ้านร้างแล้วทุบบ้านเดี่ยวทิ้งเลยทำเป็นลานจอดรถเปิดบริษัทแท็กซี่จ่ายภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับช่วงโควิดมีแท็กซี่เข้ามาเยอะตอนนั้นเนี่ยยอมรับเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยแท็กซี่จอดเต็มไปหมดเลยช่วงโควิดเนี่ยนะจนหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยก็รถมันก็หมุนเวียนเข้าหมุนเวียนออกมันไม่ได้มาจอดขวางตลอด
1: เ
0: พราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาได้แต่อย่างเดียวคือกราบขอโทษกราบขอโทษคนในหมู่บ้านถ้าเกิดว่าทำให้เดือดร้อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะไปหาที่เช่าจอดรถแล้วก็เดี๋ยวจะฝากบอกคนขับแท็กซี่ของบริษัทเขาว่าอย่ามายืนปัสสาวะอย่ามาสูบบุหรี
1: ่
0: ในหมู่บ้านเดี๋ยวจะแก้ไขให้หมด
1: ก็ดีถ้าอย่างนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ไม่ได้ดื้อแห้งหรือว่าเถียงข้างๆอะไรก็ได้เถียงแบบเอาสีข้างไถไปหนูไหมถ้าพลาดถ้าผิดก็พร้อมแก้ไขเพื่อส่วนรวม
0: นี่ก็ต้องถือว่าเขาก็แฟร์นะ
1: ใช่
0: ไปหาเท่าที่จอดรถใหม
1: ่
0: เนาะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันนี้ท่านพลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบกว่าทางกองทัพบกขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยชายแดนทั่วไปขออภัยฮะหรือว่า GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมปี68เป็นกรอบดำเนินงานหลักแล้วก็เพื่อดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตยควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่เกิดเขาบอกเงื่อนไขที่ทำให้ไทยเสียเปรียบในเวทีต่างประเทศสำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบันแม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหวเช่นการเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทยซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาสแต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลังและยังคงสามารถใช้กลไกชุดประสานงานของหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันได้และก็ยังไม่ปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและก็บนสื่อสังคมออนไลน์ในส่วนของแนวทางของกองทัพที่จะปฏิบัติเนี่ยนะก็ท่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ต้องดำเนินการอย่างนั้นอย่างเคร่งครัดเนี่ยตามแนวทางของท่านโดยมุ่งเน้นการเพิ่มเข้มพาความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตรวจการเสริมสร้างความมั่นคงในที่มั่นปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบขนส่งกำลังบำรุงตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดแนวชายแดนให้คือให้ความสำคัญความปลอดภัยของชาวบ้านนี่นะฮะก็ถือว่า ตอนนี้โดยรวมก็มีการประเมินทุกมิติคาดว่ายังคงมีการทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคลเนื่องจากฝ่ายไทยจะเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยก็คือทรงเดิมๆว่ากันเถอะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5ครับน้องโด้งเชิญครับผม
0: ครับผมที่มุกดาหารนะครับพี่เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะโดนขโมยขึ้นแล้วขึ้นอีกจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลย
1: อ่อนใจ
0: เหม
1: ือ
0: นที่เราเคยทำข่าวกันที่อ่อนใจต้องติดป้ายเลยฮะติดป้ายขอร้องโจรไม่รู้ว่าพี่โจรจะผ่านมาอ่านไหมข้อความติดไว้เป็นแบบโอ้โหบิลบอร์ดหน้าบ้านเลยนะฮะหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้ว นะครับโอ้นี่คือความอัดอั้นตันใจของเจ้าของบ้านนะครับถ้าเป็นโจรเห็นอย่างนี้มันจะยังไงพี่มันจะรู้สึกรู้สาไหมพี
1: ่โอ้ขอโจรอ่ะนะ
0: มันจะอ๋อเหรอโอ้ไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วจริงเหรอแล้วเราเปลี่ยนบ้านดีกว่าเออนะฮะก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นควบคู่เนาะอย่างเช่นติดวงจรเราเลยไปที่บ้านหลังนี้นะครับหลังจากที่เจอป้ายว่าเฮ้ยพี่เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะก็เป็นบ้านขนาดใหญ่สองชั้นเจ้าของบ้านชื่อพี่อัครวัฒน์นะครับอยู่ที่มุกดาหารนี่แหละนะครับอยู่ริมถนนเลยนะบ้านอยู่ริมถนนสายมุกดาหารคำชะอีนะฮะก็เขาบอกว่าช่วงที่เขามาอยู่เนี่ย3ปีเนี่ยนะครับโจรเนี่ยมาเรื่อยๆแรกๆเนี่ยเริ่มจากเอาแอร์เอาคอมแอร์ไปก่อนที่อยู่ข้างนอกนะเขาก็เลยต้องป้องกันด้วยวิธีการล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาปรากฏครั้งที่2โจรก็เหิมเกริมขึ้นเริ่มทุบกระจกเข้าไปในบ้านนะฮะเท่านั้นยังไม่พอเอาพวกสายไฟทองลงทองเหลืองนะครับเอาไปหมดเลยเจาะฝ้าเพดานก็มีนะครับเจาะฝ้าเพดานขึ้นไปเอาสายไฟอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งปีนี้ล่าสุดครับ21มิถุนายนทุบกระจกเอาบานกระจกอลูมิเนียมนะครับเอาไปขายหมดเลยนะพวกความเสียหายเนี่ยหลายแสนบาทแล้วนะที่โดนขโมยไปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: โอ้โห จ้งตำรวจแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นจะตามจับตัวคนร้ายได้เลย
1: ต้องใช้เวลา
0: ก็เลยตัดสินใจขึ้นป้ายเลยนะครับขึ้นป้ายบอกคุณโจรซะว่าหยุดเถอะโจรไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วนะครับก็พี่ๆตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนี่ชาวบ้านต้องขอร้องโจรแล้วครับพี่ๆไม่ขอร้องตำรวจแล้วขอร้องโจรแล้วครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ไปดูเรื่องนี้กันบ้างวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเมื่อวันที่22มิถุนายนก็คือวันนี้บอกว่านายโบลิงกัมประธานคณะเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ Air Asia แถลงบอกว่าการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยนะหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้นำมาซึ่งข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมการบินโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยลดลงอย่างมากจากระดับสูงในเดือนมีนาคมราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินในสิงคโปร์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ112ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือว่า 3,681 บาทในวันศุกร์ที่19มิถุนายนหลังลดลงจากเมื่อเร็วๆนี้เนื่องจากข้อตกลงสันติภาพดังกล่าวก็ราคาดังกล่าวเนี่ยสูงกว่าราคาก่อนเกิดความขัดแย้งประมาณ80ดอลลาร์สหรัฐอีกต่อบาร์เรลหรือว่าราว 2,629 บาทแต่ก็ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดเมื่อวันที่30มีนาคมคือตอนนั้นอยู่ที่242ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 7,954 บาทคุณลิงกัมเลยบอกว่าเราจะปรับลดราคาค่าโดยสารและสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยจะมีการประเมินเมื่อราคาน้ำมันลดลงนี่เอเชียเทเบิลราคาซึ่ง Air Asia X คาดว่าจะสามารถให้บริการได้เป็นกำลังภายในเดือนสิงหาคมแม้คุณลิงกัมจะบอกว่าเส้นทางบินที่ขาดทุนจะไม่มีความต้องการจะไม่กลับมาให้บริการอีกก็ยังปิดนะแต่ว่าเชื่อว่าจะลดราคาได้ถ้าน้ำมันลดลงต่อเนื่องแบบนี
2: ้มหานครรอบทิศอันดับ3
0: เวลาโทรไปแจ้ง191นะอย่าอย่างนี้นะฮะพี่เขาบอกวุ่นทั้งอำเภอครับวันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยมันมีคนเมานะครับโทรไปที่กู้ภัยบอกว่าเจอศพถูกยิงนอนตายอยู่ในรถครับ อยู่ที่ปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะตอนโทรไปแจ้งแล้วพี่บอกว่าเลือดอาบเต็มเก๋งเลยครับในรถเก๋งเนี่ยเต็มเลยกู้ภัยก็รีบมาเลยครับประสานตำรวจมาในที่เกิดเหตุเลยครับตำรวจก็แจ้งพอถอมาสิครับมีคนยิงกันตายก็มากันใหญ่เลยนะฮะพอมาถึงรถคันที่เกิดเหตุจอดอยู่จริงๆแล้วตำรวจเริ่มใส่ถุงมือแล้วพี่บอยใช่ไหมขอถุงมอถอใส่ถุงมือเอาเชือกกั้นล้อมรถคันนั้นละห้ามบุคคลเข้าใกล้ไทยมุงเริ่มมาแล้วนะฮะระหว่างตอนนั้นตำรวจเปิดประตูเข้าไปครับปั๊บปรากฏว่าคนที่นอนอยู่ในรถครับลุกขึ้นมาด้วยอาการตกใจเจ้าหน้าที่ก็ตกใจเลยครับเอ้าไหนรู้แจ้งว่าโดนยิงตายเขาบอกตายเลยครับผมเมาหลับครับผมเมาแล้วผมนอนอยู่ในรถใครบอกผมตายครับเอ้าแล้วตำรวจก็เลยต้องไปไล่บี้ย้อนกลับไปทางคนที่โทรมาแจ้งนะครับว่าแล้วตอนโทรมาแจ้งบอกโดนยิงตายไหนโทรกลับไปหาไอ้คนแจ้งสินะครับโทรกลับไปครับไอ้คนแจ้งเนี่ยนะฮะโหก็ไม่ได้เป็นใครครับอยู่แถวๆนั้นแหละพี
1: ่
0: เดินออกมาหาตำรวจในสภาพเมาเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: เดินออกมาเนี่ยบอกว่าผมเห็นกับตาเลยครับไอ้นี่มันโดนยิงตายเลือดสาดไปทั้งตัวเลยผมบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อเขาตายแล้วจริงครับตำรวจบอกตายที่ไหนแล้วเขาลุกขึ้นมาเนี่ยนะฮะตำรวจว่าเรื่องนี้สติดีป่ะเนี่ยอ๋อผมก็เมาอยู่เหมือนกันครับผมก็เมาครับตอนผมเห็นเขาก็โดนยิงเนี่ยผมก็เมาอยู่ครับปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องตลกไปครับเจ้าหน้าที่ก็เลยโอ้โหสรุปเมาทั้งคู่ไอ้คนเมาแรกดันโทรไป191บอกไอ้คนเมาที่สองเนี่ยมันตายนอนตายแล้วที่ไหนได้มันแค่เมาโอ้นี่ฮะเขาบอกเรื่องราวเนี่ยนะมีดีอยู่อย่างเดียวเลยสองคนนี้ดีอยู่อย่างเดียวคือมันเมาแล้วมันไม่ขับแต่ที่เหลือเนี่ยผิดหมดเลย
1: แก
0: ที่เหลือเนี่ยปวดทั้งตลาดเลย โอ้ทุกภาคส่วนเลยวุ่นวายกับเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่ฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆของคนระยองไปนะเออแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ควรนะพี่นั้น191นี่โทรไปเล่นๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมพี่นั้นนะ
1: ใช่ไม่ได้มีความผิดด้วยนะให้ข้อมูล
0: เท็จเขาเมาอ่ะเขาขอโทษได้ไหมเขาเมาถือว่าให้อภัยได้ไห
1: มไม่เกี่ยวนะซ้ำสองเลยเมาแล้วยังทำตัวอันธพาลละลานเอาจริง
0: ๆครับผมดู
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: ช่วงแรกดงเล่าเรื่องของค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินค่าไฟตามบ้านเรือนประชาชนโดยท่านเอกนัทคุณขิงก็จะหาวิธีการแยกออกมาให้ได้ใช่ไหมวันนี้มีอีกมุมนึงวันที่รัฐสภาวันนี้คุณพรเพิ่มทองศรีสวในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานวุฒิสภาก็แถลงข่าวเรื่องต้นทุนค่าไฟฟ้าแฝงว่าสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันเนี่ยไม่รับถือไม่ได้ประกอบด้วยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีต้นทุนแฝงจากนโยบายของภาครัฐและโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่สะสมมาเป็นเวลานานซึ่งถูกผลักภาระมารวมในค่าไฟของประชาชนจากการศึกษาของกรรมธิการพลังงานพบว่าค่าไฟเฉลี่ยอยู่ประมาณ 4.18 บาทต่อหน่วยที่ประชาชนจ่ายในปัจจุบันแต่มีต้นทุนแฝงอยู่ประมาณนี่ดงไม่น้อยนะ 50-90 สตางค์ต่อหน่วยเกือบบาทอ่ะ
0: โอ้โห
1: 50-90 สตางค์ต่อหน่วยอ่ะ100สตางค์ก็1บาทถูกไหมหรือคิดเป็น 12-22% ของค่าไฟทั้งหมดโอ้โห 12-22% โดยต้นทุนแฝงแซมมาสำคัญ4ประการประกอบด้วยค่าความพร้อมจ่ายโรงไฟฟ้าและกำลังผลิตสำรองส่วนเกินเป็นภาระสูงสุดคิดเป็นประมาณ 30-50 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบไม่ใช้ก็ต้องจ่ายหรือ Take or Pay ที่ภาครัฐทำไว้กับโรงไฟฟ้าเอกชนส่งผลให้ต้องจ่ายค่าความพร้อมจ่ายเป็นค่าความพร้อมจ่ายแม้ไม่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจริงและทำให้ประเทศไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้าสำรองสูงกว่าความเป็นจริงนึกออกป่ะคือไม่ผลิตก็ต้องจ่ายเหมือนกับว่าให้เขาพร้อมที่จะผลิตถ้ามีปัญหาหลักก็ต้องไปผลิตให้เราเออคุณเพิ่มพรบอกว่า2เนี่ยมาจากภาระนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นประมาณ 15-25 สตางค์ต่อหน่วยเกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในอดีตที่ใช้เงินสับสนในอัตราสูงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรอรับพลังงานหมุนเวียน3เป็นค่าไฟสาธารณะและการอุดหนุนข้ามกลุ่มคิดเป็นประมาณ 5-10 สตางค์ต่อหน่วยนี่เขาแจกแจงเลยนะประกอบด้วยค่าไฟถนนค่าไฟทางหลวงระบบสูบน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟบางกลุ่มเออซึ่งปัจจุบันถูกนำมารวมอยู่ในต้นทุนค่าไฟของผู้ใช้ฟ้าทุกประเภทด้วยโอ้ my god 4 มาจากภาระหนี้สะสมจากการตรึงค่าไฟในอดีตคิดเป็นประมาณ 10-20 สตางค์ต่อหน่วยโอ้อันนี้ไม่รวมอยู่ที่ใช่ไหมไอ้พวกแบบว่าสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆน่ะที่เขาต้องได้ใช้ฟรีอ่ะอยู่ได้ไหมเนี่ยเออน่าคิดเนาะโอ้ผมจะพูดว่าไงอ่ะสุดๆไหม
0: อันนี้เขาก็เริ่มชี้แจงแล้วใช่ไหม
1: ใช่คือคณะกรรมการเขาไปศึกษามาแล้วเจอแล้วว่ามันมาจากอะไรบ้างค่าไฟแฝงที่อยู่ในบินตามบ้านเราอ่ะค่าไฟทางไฟถนนก็ยังน้อยนะโลกแต่มันมีอื่นๆอ่ะโอ้โหยุบยับเลยหนักสุดคือนี่แหละไอ้ค่าจ่ายไม่ผลิตก็จ่ายอ่ะค่าเตรียมพร้อมของโรงผลิตอ่ะนั่นแหละครับ
0: เนาะเออเราไม่เคยรู้เลยนะฮะคนไทยไม่เคยรู้หรือว่าไอ้คำว่าค่าไฟก็คือเราใช้เท่าไหร่ที่บ้านแล้วก็จ่ายเท่านั้น
1: เออเราคิดว่าเราใช้ของเราไง
0: เออแต่ในกระบวนการที่เขามาคิดเราเนี่ยมันมีอะไรรวมมาแล้วนะ
1: ถูกต้องมันแล้วมันดูยากอะค่าไฟแบบนั้นเราโอ้โหมันยุบยิบไปหมดเลยเนาะอ่ะน้องโด่งหมดเวลานะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วเราลาคุณฟังนะโด่งนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและชมนะครับวันนี้บอกกับโด่งลาแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

ะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ

0: ท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิสในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ไมค์คาทินดราลพิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสชไลม์สไฮน์และฟาร์มโคโนมชายโฮฟไบเออร์บรูนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสักเกตรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพและเวลา 17:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตรวม8รูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณรัตสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพ
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์คนนกอดบอสธีรพงศ์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็โอ้โหวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับแป๊บเดียวแล้วเนาะโอ้เดือนมิถุนาก็จะผ่านไปละแป๊บเดียวนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามากันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องอนัทอนัสการนะครับเห็นขอเพลงเข้ามาเพลงไหนก็ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับพี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับผมแล้วก็ลุงต้อยนะครับพี่เดือนเพ็ญสวัสดีครับพี่โต้งชัยสวัสดีครับแล้วก็สบายดีแม่ออมแม่ออมมาแล้วเอ้ยแม่ขออภัยฮะแม่น้อมสวัสดีแม่น้อมด้วยนะครับสวัสดีคุณเล็กยินด้วยนะฮะยินดีสวัสดีครับทักทายทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะรับฟังจากลำปางโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้อยู่กันยาวๆครับจนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาสวัสดีพี่ทิพพาพรด้วยนะฮะขอเพลงกลางดาวของไรอันมาเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะพูดได้อีกพูดได้อีกยายออดมาแล้วสวัสดียายออดนะครับผมขอบพระคุณยายออดครับสวัสดีพี่ชีวิตต้องทนด้วยนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันพระขอเพลงแก้บนครับจัดไปฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยวันนี้หนุ่มหน้ามนนะฮะสวัสดีสเปียร์ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวด้วยนะพี่ดาวสวัสดีครับสวัสดีพี่ดาวด้วยเด้ออย่ามาตอบคอมเมนต์นะคะทุกคนสวัสดีพ่อหนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันนีฮะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์จ้าทักทายน้องแชมป์ด้วยนะครับพี่ลำพึงสวัสดีครับแล้วก็พี่สายทองมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาก็โหไม่ได้เจอกันนานแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์นะฮะแต่ก็ยังเป็นหวัดกันอยู่นะตอนนี้เนาะสวัสดีพี่จำปีด้วยนะครับขอเพลงกลางดาวเข้ามาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อวันนี้ขอเพลงกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็ช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะขอเพลงเข้ามานะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะอย่าลืมนะฮะ022481366นะครับหรือจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400ครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะครับ

จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆกันเลยนะฮะผลงานเพลงจากน้องเพชรคทาวุฒินะครับผลงานเพลงอะไรนะกุหลาบนอกวาเลนไทน์นี่ทุกคนนะทุกคนเคยฟังปะเนี่ยเคยฟังอยู่แล้วแหละนะครับต้องบอกว่าเป็นเพลงที่เพราะมากวันนี้มี FC หรือเปล่ามี FC ไหมเอ่ยยังไม่มี FC ไปไหนเนี่ยเห็นขอเพลงนี้กันเข้ามานะครับเปิดให้ฟังแล้วนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับผม

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารอนามัยของเราพร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
2: ครับผมเปิ้ลนางท้องครับ
1: สวัสดีพี่เปิ้ลครับผมสบายดีนะพี่เปิ้ลนะ

0: อยากฟังเพลงของน้องดีเจบอสนะครับ
1: ได้เลยผมว่าเพลงตีสามใช่ไหมเอ่ย
0: ตีสามครับ
1: เพลงนี้พี่เพื่อนพิเศษให้ใครบ้างครับพี่
0: พิเศษกับน้องบอสและก็น้องโคโปรแกรมหลังไมค์ด้วยครับและก็ไฟเพลง95ครับ
1: ได้เลยครับพี่เพื่อนเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
0: ครับ
1: ครับพี่ขอบคุณมากๆครับพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายน้ำไมค์จากพี่เปิ้ลอ่างทองนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงตีสามของดีเจเองนะฮะโอ้โหเพลงนี้เพราะนะทุกคนพิเศษให้ดีเจด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะฮะแล้วก็โคโปรแกรมด้วยแล้วก็ FC95ทุกคนนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
4: ยกเบาๆไปก่อนนะคะ

0: วันนี้ดีใจมากนะคะได้มาร่วมงานนะคะได้มาพอพี่พอน้องมาเจอแม่
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้ายาทั่วไปนะครับขณะนี้ 20:40 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายน้องฟ้าด้วยนะในช่วงนี้ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงคุณยายสวัสดีคุณยายด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมง2เดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะจ๊ะยานาสวัสดีครับสวัสดียานาด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เช้าไปหน่อยนะเมื่อเช้าพี่ดาวพี่ดาวกินข้าวหรือยังเนี่ยพี่ดาวเนี่ยคุณยายบอกว่าขอบคุณดีเจเจ้าที่เปิดให้ยินดีหลายๆครับขอเพลงเขามาเลยครับพี่น้องอย่าฟังเพลงไหนกะขอเขามาสวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะครับขอเพลงใครคือคนที่ใช่เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะพี่มนพสวัสดีครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะฮะไรเดอร์รังสิตของเราฝนตกหรือเปล่าเนาะตอนนี้ฝนนี่ตกบ่อยๆตกบ่อยมากนะฮะขอโทษจ้าที่ทักมาให้รำคาญจ้าเอาเนี่ยไดโน่ป่ะเนี่ยใจเย็นๆเถอะไปลงสตอรี่หนีพี่บอสอีกแล้วเหรอน้องฟ้าน้องฟ้าหนีกันอีกแล้วเสียเปียกเสียเปียกได้ฟังแล้วเนาะเออเปิดไปแล้วเสียเปียกสวัสดีพี่ลำดวนนะครับผมนะฮะก็เรื่อยๆกันแล้วกันวันนี้นะกับพวกเรานะสวัสดีพี่ออยด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดียายออดด้วยนะครับผมเอาล่ะครับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชา

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละครับผม20:44นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนนะครับเอาละวันนี้หนุ่มน้ำมนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรืออสมทครับรวมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนฮะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลฮะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมฮะหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทครับรวมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองฮะขั้นตอนก็ไม่ยากฮะขั้นตอนง่ายๆเลยครับอันดับแรกก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบครับแล้วก็ซื้อบัตร mcot superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบครับบัตร Mcot Superfan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan นะฮะราคา20 บาทนะซึ่งจะได้รับ10 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะจ๊ะสุดคุ้มนะฮะกับบัตร Mcot Superfan Diamond ฮะราคา500 บาทที่จะได้รับถึง300 ใบในการร่วมโหวตนั่นเองนะฮะโหต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้ของรางวัลนะลุ้นรับของรางวัลนะต้องบอกก่อนว่า2 ล้านเลยนะ2,600,000เลยนะของรางวัลสำหรับภารกิจลุ้นรับรางวัลได้แก่มีดังนี้ฮะโอ้โหรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฮะโอ้โหต้องบอกว่า MVP เลย EV ไฟฟ้าซะด้วยนะฮะฟาร์ดิสันMVEP นะฮะแล้วก็ซุปเปอร์แวนนะฮะมูลค่ารวม1,599,000 บาทจำนวน1 รางวัลครับ2ครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 จำนวน5 รางวัล3ตั๋วเครื่องบินแบงคอกใครที่อยากแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเชิญได้เลยนะฮะต้องบอกว่าภายในประเทศด้วยนะฮะจำนวนจำกัด24 รางวัลนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ของรางวัลเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับMCOT Superfan นะครับผม
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับเดินทางเข้าสู่ท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันกำลังคนที่สู้ชีวิตอยู่นะฮะหรือใครที่อยากจะได้กำลังใจนะครับเพลงนี้พิเศษกับแบบทุกคนเลยนะครับแล้วก็ในชั่วโมงที่2ฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคนะครับผมหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกระทรวงต่างประเทศแจงประนอมอันคลอสไม่ใช่การขึ้นศาลไม่มีแพ้ชนะไร้การเมืองแทรกกระทรวงการต่างประเทศจัดแถลงข่าวเรื่องไทยตอบรับเข้ากระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรืออันคลอสโดยนางมรตีณลิดาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าวันที่19มิถุนายนฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการอันคลอสเนื้อหามี3ประเด็นได้แก่ฝ่ายไทยแจ้งย้ำวัตถุประสงค์ของไทยในกระบวนการนี้เป็นเพียงเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นการแจ้งแต่งตั้งตัวแทนของไทย2คนซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในกระบวนการอันคลอสได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนหลักและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตนคูเวตเป็นรองตัวแทนการแจ้งชื่อผู้ประนอมทั้ง2คนที่ไทยเป็นฝ่ายเลือกได้แก่อัลเบิร์ตเจฮอฟแมนชาวแอฟริกาใต้และรูดิเกอร์วอล์ฟบลูมชาวเยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากผู้ประนอมทั้ง2ฝ่ายแล้วจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ประนอมคนที่5เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมและจะใช้เวลาประมาณ12เดือนหรือสามารถขยายระยะเวลาตามความเหมาะสมในการจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้ง2ประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะที่ทั้ง2ฝ่ายพิจารณาต่อไปประเด็นสำคัญคือการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลไม่ใช่คำพิพากษาหรือเป็นประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้มั่นใจได้ว่าผู้ประนอมไม่สามารถเอาการเมืองเข้ามายุ่งได้สบิดาปลื้มสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ยกโขนโนราระบำชุดไทยพระราชนิยมบุกยุโรปนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าภายใต้ภารกิจตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมพ.ศ. 2566ถึง2570ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่สากลและการใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศล่าสุดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญประเทศไทยในการสืบสานอนุรักษ์เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินำคณะผู้บริหารคณาจารย์นักเรียนนักศึกษารวมเผยแพร่ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยณ นครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่าง19ถึง21มิถุนายนภายใต้โครงการสงกรานต์ไทยเรื่องลือไกลไปต่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569สำหรับการจัดงานปีนี้ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้จัดการแสดงเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกได้แก่โขนโนราและประเพณีสงกรานต์ผ่านกระบวนแห่และการส่งน้ำพระถ่ายทอดสู่สายตาประชาคมโลกอย่างสง่างามพร้อมจัดแสดงระบำชุดไทยพระราชนิยมนาฏศิลป์และดนตรีไทยตลอดจนการแสดงสร้างสรรค์สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของทั้ง4ภูมิภาคซึ่งได้รับความสนใจและเสียงชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยที่อาศัยในยุโรปและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากผู้บังคับการจังหวัดนราธิวาสสั่งเด้งด่วน3ตำรวจสภ.บูเกตาเส้นปมคนร้ายลอบวางระเบิดใต้ท้องรถยนต์สายตรวจพังยับหน้ามัสยิดพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการเหตุผลสำคัญเพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและการบริหารราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อราชการสูงสุดสั่งการให้3นายตำรวจสภ.บูเกตาไปช่วยราชการณศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสโดยให้ขาดจากการบังคับบัญชาตำแหน่งเดิมประกอบด้วยพันตำรวจเอกทวีศักดิ์สวัสดิ์รักษาผู้กำกับการพันตำรวจโทสุพลสุขสมบูรณ์รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามและพันตำรวจโทศิระอับดุลเลาะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสภ.บูเกตามีผลตั้งแต่20มิถุนายนถึง30กันยายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกำลังพลเพื่อต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มงวดรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ในการก่อเหตุซ้ำซ้อนในอนาคตเนื่องจากได้เกิดเหตุความไม่สงบเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาคนร้ายลอบนำระเบิดแสวงเครื่องไปซุกซ่อนไว้ใต้ท้องรถยนต์กระบะสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบุเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสขณะจอดอยู่ที่บริเวณหน้ามัสยิดบุเกตาก่อนจะกดชนวนระเบิดขึ้นแรงระเบิดส่งผลให้ยานพาหนะของทางราชการได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่โชคดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนาธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
3: ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ครับผมกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับ21:08 นนะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้เอาละสายหน้าไมค์ของเราพร้อมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณบอสธีรพงษ์ครับ
3: สวัสดีพี่แก้วครับผม
4: ครับโทรจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
3: พิษณุโลกพี่แก้วอยู่อำเภอไหนครับเนี่ย
4: อำเภอวัดโบสถ์ครับ
3: อ๋อวัดโบสถ์วันนี้เอ้ยผมคุยกับพี่แก้วเป็นครั้งแรกใช่ไหมจ๊ะสายหน้าใหม่
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกครับ
3: โอ้วันนี้พี่แก้วขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
4: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์ครับ
3: อ๋อรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ของพี่ดีเจพิมดา
4: ใช่แล้วครับ
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่แก้วครับ
4: ให้ทุกคนที่ฟัง95ครับ
3: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่แก้วนะ
4: คุณธีรพงษ์คุณบอสครับ
3: ครับผม
4: ขอประกาศขายอะไรนี่นิดนึงได้ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้
3: อ
4: ๋
3: อได้ครับเนี่ยบอกได้บอกได้
4: คือพอดีผมมีกองชุดอยู่ชุดหนึ่งยี่ห้อพาราเมาครับแต่มันไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยก็ขายราคาแบบสภาพใหม่เอี่ยมเลยอ่ะขาย
3: เจ็ดพัน
4: ต่อรองได้ขาย7,000ต่อรองได้กองชุดสภาพดีฮาร์ดแวร์ได้ครบทุกอย่างครับ
3: โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวผม
4: ถ้าสนใจติดต่อที่เบอร์0845752957นะครับ
3: อ๋อได้เลยครับได้เลย
4: ย้ำอีกครั้งนะครับ0845752957ครับ
3: โอเค
4: คือที่ขายเพราะอะไรเลย

0: แล้วพี่วอด
1: ครับ
0: คือบ้านผมมันเป็นบ้านไม้เวลาตีอ่ะ
1: อ๋อเสียง
0: เสี
1: ด
0: ยง
1: ัง
0: มันกระเทือนลงม
1: อ
0: า
1: ื
0: ล่าง
1: ม
0: มันไม่มีแบบมีปูนซับเสียงอะไรมันไม่มีตัวซับเสียงก็เลยต้องขายเนี่ย
1: อ๋อโอเคได้เลยได้เล
0: คร
1: ย
0: ั
1: ได้
0: บ
1: เลยพี่แก้เดี๋ยวผ
0: ค
1: ม
0: ร
1: ก่
0: ั
1: อน
0: บ
1: วางสายผมรบกวนพี่แก้พูดขอบ
0: คร
1: คุณ
0: ับ
1: สปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
0: ได้
1: โ
0: ค
1: อ
0: รั
1: เค
0: บ
1: ครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: ซุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮะ
0: และไอ้ไอยาลาอ่ะฮ่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮะ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยาลาอ่ะฮ่า
1: ได้เลยครับพี่แก้ขอบคุณมากมากนะครับพี่แก้
0: ค
1: เร
0: รา
1: จัดให้นะคร
0: ับ ขอบคุณมา
1: คร
0: ก
1: ับ
0: คร
1: ผ
0: ับส
1: ม
0: วัสดีคร
1: สวัส
0: ั
1: ด
0: บ
1: ีครับอะไรฮะสายน้ำใหม่นะฮะจากพี่แก้วนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหโอ้รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะฮะของพี่ดีเจพิมด่านะครับ FC ก็พิเศษให้ทุกคนเลยนะฮะทุกเสียงทุกสายที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคกันเลยนะครับ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงนะครับผลงานเพลงคลัมนั่นเองนะครับผมของแทนคนมะเสงมิวสิกนะฮะก็สังกัดมะเสงมิวสิกครับคำร้องทำนองอาร์ตชวินนะฮะเรียบเรียงไก่กีตาร์นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แบบคลัมคลัมคลัมคลัมภาษาอีสานบ้านเฮ้าพี่น้องผลงานเพลงใหม่นะฮะของคุณแทนคนนั่นเองนะครับผมก็ผลงานเพลงคลัมนั่นเองครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพื่อนวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับแล้วก็วันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะฮะยังเป็นหวัดอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ผมเนี่ยเศร้ามากเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อยากให้พี่ๆนะฮะดูแลเขาเรียกว่าสุขภาพร่างกายกันหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนมันวนกันอย่างเงี้ยยิ่งอากาศแบบเนี้ยเขาเรียกว่าภูมิร่างกายบางคนอาจจะแพ้อากาศได้นะฮะก็อย่างผมเนี่ยผมเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วนะฮะก็ขอบพระคุณมากๆครับที่กดติดตามรับชมรับฟังนะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์ครับผมก็เข้ามาฟังเพลงเพราะๆสนุกสนานพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิมนะจ๊ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มีเพลงเพราะๆนะครับพิเศษให้พี่ๆนอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตส่งเพลงนี้ให้กับทุกคนในวันนี้ก็แล้วกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ22:13โอ้ยทักทายกันนะคะต้นชั่วโมงนะคะเจอกันแบบนี้ค่ะในช่วงเวลา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะช่วงดึกๆแบบนี้นะคะหรือว่าเรียกอีกหนึ่งอย่างก็คือก่อนเข้านอนกันละกันเนาะนะคะใครที่ยังไม่ง่วงนะคะยังไม่รีบนอนหรือว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังบางท่านกำลังเดินทางนะคะใช้รถใช้ถนนกำลังทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้แนนมาพูดถึง3งานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนกันก่อนเลยนะคะเป็นเพลงแบบว่าหวานหวานค่ะคุณผู้ฟังจากศิลปินที่เสียงหวานหวานด้วยนะคะเริ่มต้นมากับคนเคยเห็นหน้านะคะดวงตาคงทองแล้วก็ต่อด้วยชายในอุดมคติฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็อีกหนึ่งหวานหวานนะคะน้องใบเฟิร์นสุทธิยาหรือว่าใบเฟิร์นไม้ทองคำนะคะกับทวงรักฝากลมนั่นเองนะคะโอ้โหเมื่อวานเราก็เจอกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้ก็เจอกันบ่อยขึ้นนะคะแต่ว่าก็ช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็มาฟังเพลงกันได้เพลินๆนะคะนะพูดถึงเมื่อวานก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะยังไม่ทราบนะคะคือตอนมีรายการเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะคะคุณผู้ฟังช่วงวันอาทิตย์5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นเพลงเก่าๆจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะก็ฝากเข้ามาติดตามได้นะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าบอกว่าอุ้ยคิดถึงดีเจนะไม่ได้เจอกันก็นะคะโทรเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงไหนฝากเข้ามาได้นะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะกับช่วงของสายชิลฮิวใจนะคะรับสายน้ำ

ไมค์หนึ่งสายด้วยนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะวันนี้น้องเมย์นะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะตอนนี้สายรัวๆเลยนะคะเอาล่ะแน่อีกสักครู่หนึ่งมาว่ากันเนาะนะคะพูดถึงช่องทางของเรากันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังขานะคะก็ทักทายอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทMCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะทางออนไลน์ก็สามารถติดตามรับฟังรับชมได้ด้วยนะคะที่เพจของเรามีการไลฟ์นะคะไลฟ์ทุกชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะฟังเสียงดีเจแล้วอยากจะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาทักทายกันแบบส่งข้อความแชทกันแบบสดๆเนี่ยนะคะก็เชิญที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะวันนี้สมาชิกมากันเยอะเลยตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ได้นะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ อีกหนึ่งช่องทางของเรานะคะทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะจ๊ะโอ้โหวันนี้ข้อความแรกมาจากน้องต้องระยองเนี่ยบอกว่าขอเพลงลูกจ้างหัวใจของพี่เบาวีหน่อยจ้านะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นคุณแม่อรุณจากอู้ตรดิตแน่ๆเลยนะคะโอ้นะหลายๆคนบอกว่าคิดถึงคิดถึงนะคะเพราะว่าบางคนก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เนาะแล้วก็ได้มาเจอกันวันจันทร์นะคะน้องหนูดีบอกว่าเหมือนได้เจอกันทุกวันเลยเนาะนะคะจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องคิดถึงกันมากไงเดี๋ยวมันจะแบบว่าทนไม่ไหวแล้วคิดถึงกันเสาร์อาทิตย์ไม่เจอดีหรือเปล่าไม่รู้ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะบอกทักทายดีเจลูกตาลรับฟังอยู่ค่ะสวัสดีพี่ไพศาลพี่หนุ่มท่าพลนะคะพี่เอกศักดิ์พี่นักรบนะสวัสดีดีเจลูกโนดนะคะพี่เดือนเพ็ญพี่ภูเขาป่าไม้และสายลมนะคะพี่โอภาสพี่สมชายบอกจัดรายการคนเดียวบอกง่อมกาลูกตาลนะบอกง่อมเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนอยู่แล้วบอกง่อมก็คือไม่เหงานะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยโอ้เห็นดูเนาะพี่ภัยศรีนะคะมาอีกหนึ่งข้อความคุณแม่ทันพิชานะคะนะคะพี่นุเจริญพี่สุนิสาพี่จรันนะคะพี่ประหยัดพี่มาดาเดี๋ยวนะเล่นไปด้านบนนะพี่บุญช่วยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยข้อความเข้ามารัวๆนะคะตันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็พี่พวงเหรอคะพี่พวงรักหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะรับฟังทางวิทยุจากแม่สายเชียงรายนะคะวันนี้เพิ่งได้เปิดเข้ามาชมไลฟ์สดใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรามีให้ติดตามทุกช่องทางเลยนอกจากที่เราจะได้ฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยนะคะ Facebook เรามี IG หรือ Instagram เรามี TikTok เราก็มี YouTube เราก็มีโหเรามีทุกช่องทางจริงๆก็ติดตามกันได้เผื่อว่าบางช่วงเวลาเนี่ยอาจจะแบบอุ๊ยนะวันนี้ฝนตกจังเลยอะไรเนี่ยหนักมากเลยเนี่ยรับสัญญาณวิทยุไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมาทางอื่นได้นะเรามีไว้ทุกช่องทางเลยอ้าวแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางด้วยทางแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยติดเครื่องเอาไว้เลยนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตก็คือฟังได้เลยนะคะ MCOT Connect นะคะแอปพลิเคชันนี้ MCOT ConnectMCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect นะคะ CONNECT เนี่ยนะคะก็จะรวบรวมทุกคอนเทนต์ของอสมทของเราเลยนะคะจะฟังวิทยุรายการเพลงต่างๆรายการข่าวรายการกีฬาหรือว่าจะติดตามข่าวสารของทางสำนักข่าวไทยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเพิ่มเติมเข้ามานะคะพี่นักรบนะคะน้องฟอฟ้าบอกว่าฟังอยู่ที่พนัสนิคมชลบุรีนะคะพี่จิตกรสวัสดีครับเมืองเลยร้อนครับโอ้นะคะแล้วก็มีพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่มาโนดบอกว่าสวัสดีครับผมอยู่ในสวนทุเรียนโอ้โหสวนทุเรียนเลยนะแล้วก็สวัสดีคุณแม่ชนิสราด้วยนะคะพี่สุพจน์พี่สมศักดิ์พี่สมชายอู้มีหลายสมชายเลยวันนี้แล้วก็พี่หนึ่งฤทัยด้วยสมาชิกเยอะเลยวันนี้อ่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันละกันค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะมารับสายน้ำใหม่กันนะคะในช่วงสายชิลฮิวใจเนาะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงจากพี่แจ็คธนพลกันละกันค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะสายชิลฮิวใจกับพี่แมมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: จะสวัสดีจ้าน้องลูกหนูที่เสียงหวาน
1: โอ้โหน้องลูกหนูที่เสียงหวานด้วยพี่แมมเบาเสียงวิทยุให้หนูหน่อยได้ไหมคะรบกวนนิดนึงเนาะเสียงมันสะท้อนกันได้เลยโอ้ได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวให้พี่แมมปิดไปก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยสายกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดวิทยุฟังเพลงอีกทีนึงโอเคสุดยอดเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แมมคะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ย
2: เคยคุยเมื่อปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เคยคุยเมื่อปีกลายแหละค่ะ
2: จ้า
1: เนี่ยค่ะพี่แมมโทรมาจากภูเก็ตเนาะ
2: จ้า
1: โอเค
2: เลยอ่ะ
1: จ๋า
2: แล้วตอนนี้น้องลูกหนูสบายดีเปล่าคะ
1: สบายดีค่ะพี่แมมล่ะคะ
2: อ๋อก็สบายบ้างไม่สบายบ้างเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลง
1: จริงตอนนี้คนรอบๆตัวหนูนะแบบว่าหลายคนบอกว่าไม่สบายเยอะมากๆเลยไงยิ่งใน Facebook เนี่ยเห็นคนโพสต์ว่าไม่สบายเยอะเลยนะคะ
2: ใช่ที่ภูเก็ตเวลาร้อนก็ร้อนจัดแล้วพอฝนตกแป๊บเดียวก็ร้อนสมองเดือด
1: ร้อนอุ๊ยอันนี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยนะร้อนสมองเดือด
2: เพราะมันร้อนมากอะร้อนจนสมองเดือด
1: แล้ววันนี้ฝนตกไหมคะที่ภูเก็ต
2: ฝนตกเป็นบางแห่งเป็นหย่อมๆอะ
1: อ๋อเป็นแบบบางพื้นที่เช่นแบบว่าในเมืองอาจจะไม่ตกอาจจะไปตกรอบนอกอะไรอย่างนี้ต่างอำเภออะไรอย่างนี
2: ้ไปตกแถวถลาง
1: อ่าค่ะโอ้งั้นต้องรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่แมม
2: ร้อนมากเลยเนี่ยนี่ขนาดกลางคืนยังร้อนมาก
1: นั่นน่ะสิค่ะแล้วตอนนี้พี่แม่มปกติต้องถามว่าปกติฟังทางวิทยุใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียง
2: จะฟังวิทยุจ้ะ
1: ได้มาเข้ามาดูทาง Facebook Live บ้างหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูเลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์น้อนหรอก
1: โอ้ไม่เป็นไรแต่ฟังวิทยุชัดเจนดีใช่ไหมคะ
2: ชัดมากเลย
1: ชัดมากเลยที่ภูเก็ตหมายเลขเมกะเฮิรตซ์อะไรนะคะที่พี่แหม่มฟังอยู่ตอนนี้มีตัวเลขไหมคะพี่แหม่มที่เครื่องวิทยุมีบอกตัวเลขไหม
2: มี9 9ค่ะ
1: มีไหมเขาบอกไหม
2: เขาบอกแต่ว่าตอนนี้มันมืด
1: อ๋อวันนี้มันมืดใช่ไหมอ๋อโอเคโอเค
2: ไปส่องดูที่หน้าตาที่ใครย
1: ืน
2: ว่าอะไร
1: ไปส่องดูจริงๆก็มีคุณผู้ฟังถามมาอยู่เรื่อยๆนะคะตอนก็จะคอยอัปเดตนะคะตัวเลขเมกะเฮิรตซ์ให้คุณผู้ฟังนะด้วย
2: 105 105
1: อสมทเนาะอันนี้เป็นอสมทภูเก็ตหรือว่าใกล้เคียง
2: อสมทภูเก็ตค่ะ
1: อ๋อนี่ไงเดี๋ยวหนูกำลังดูให้เดี๋ยวนะอสมทภูเก็ตเลยเนาะนะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยเขาก็ถามกันเข้ามาว่าแล้วจะฟังวิทยุได้ต้องเลขอะไรอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหนูเช็คให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้ววันนี้พี่แม่มอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: เพลงเมียหลวงทวงสิทธของจินตราจ้ะ
1: ได้เลยเมียหลวงทวงสิทธิ์นะคะสำหรับอสมทภูเก็ตนะคะจะเป็นเลข 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะคุณผู้ฟัง 101.5 นะคะนะคะ101นะคะ101 101แล้วก็จุด5ด้วยนะคะ
2: อ๋ออันนี้ก็105โอเค
1: ค่ะโอเคชัดเจนเนาะ
2: จ้ะ
1: โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จัดให้เมียหลวงทวงสิทธิ์ขอบคุณพี่แม่มากๆแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ
2: ค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับเมียหลวงธงสิทธิ์จินตลาภูลาภค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่แหม่มจากภูเก็ตนะคะแนะนำงานเพลงเข้ามาเนาะนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะก็โทรเข้ามาฝากเพลงได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะสายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากจองสายหน้าใหม่ไว้เกือบทุกสายเลยวันนี้ถ้ายังไงใครที่เราไม่ได้คุยกันเนาะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณมากๆแต่ว่าเดี๋ยวตันจะชดเชยเป็นเปิดเพลงให้แทนกันละกันนะคะก็ภายใน2ชั่วโมงตรงนี้นะคะจะเปิดให้เยอะที่สุดเลยค่ะก่อนที่เราจะไปทักทายกันต่อนะคะทาง Facebook Live แล้วก็ไปฟังเพลงกันด้วยเนาะที่คุณผู้ฟังขอมานะคะเรามาพูดถึงบ้านเรากันหน่อยนะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆโอ้โหอันนี้ขาดไม่ได้นะคะมีให้เลือกกินกันได้ทุกวันแต่บางครั้งนะคะความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้นะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของคุณนะคะใช้กระต่ายบินโททรัลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าคุณจะกินหนักกินเผ็ดหรือกินเพลินแค่ไหนนะคะหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินโททรัลพร้อมดูแลคุณนะคะพูดถึงของแซ่บนะเมื่อเย็นก็เพิ่งกินส้มตำกับเพื่อนมาเองนะมันขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ฟังแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยของพวกนี้คือมันอะไรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าอร่อยที่ปาก

ลำบากที่อื่นประมาณนั้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีเพิ่มเติมพี่ต่อจากตุพลนะคะพี่นันทานะคะแล้วก็ใครพี่วิจิตนะจ๊ะทักทายเพิ่มเติมพี่ปอเล็กนะคะรับฟังอยู่จากปัตตานีด้วยนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่สุภาพพี่อุเซนนะคะมาแล้วนะคะวันนี้มีมาจากหลายที่เลยนะคะทุกภาคเลยนะคะโดยเฉพาะทางนครศรีธรรมราชวันนี้มากันเยอะเลยนะคะขออนุญาตทักทายหลังไมค์ที่ฝากเข้ามาก่อนกันละกันนะมีเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่แอมจันทบุรีนะคะพี่มนัสนครศรีธรรมราชพี่วอนจากกาญจนบุรีค่ะพี่ออมสุราษฎร์ธานีพี่เพชรศรีสะเกดพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะคะพี่เกรียงศักดิ์ศรีราชาพี่ตาโอหนองบัวลำพูพี่จ่อยนครพนมแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะพี่สอนศักดิ์ศรีสะเกดพี่ประดิษฐ์สุโขทัยพี่วีระบึงกาฬพี่อนันต์โคราชน้องแวนนครศรีธรรมราชนะคะพี่คำเพียรสกลนครพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมิป้าแป๋วลาดกระบังค่ะพี่อเนกสุโขทัยพี่โจคลองสองแล้วก็พี่วิทยาสีสเกตจ้านี่ล่ะโอ้ยวันนี้สายเข้ามาเยอะมากๆเลยเอ้านะเดี๋ยวไปจัดเพลงให้ต่อกันละกันขอบคุณนะคะนะคะพี่หนึ่งบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆเลยพี่ๆหลายๆคนนะแชร์ไลฟ์ไฟตาลทุกวันในทุกครั้งที่เข้ามาเลยขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดงานเพลงของพี่เกรียงศักดิ์จากศรีราชากันให้ก่อนเลยคนมีเจ้าของงานจาก MC2 และแบงค์นัดค่ะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีงานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะแนะนำเข้ามากับ เปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บ่อนะคะแล้วก็เรามีบันทึกการแสดงสดด้วยนะคะจากงานมหานครตลอดฮิตติดตลาดล่าสุดเลยนะคะที่ตลาดเดี๋ยวนะยิ่งเจริญตลาดยิ่งเจริญสะพานใหม่ยังไงล่ะแม่โถจัดให้เลยนะจ๊ะ

0: 是下婆吗？我怎么分清呢？我操！
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
10: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: หยัดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการนะคะที่พี่อนันต์จากโคราชโทรเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์จัดให้แล้วนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาทาง SMS ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะน้องต้องจากระยองนะคะขอเพลงของพี่บ่าววีกับลูกจ้างหัวใจอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะผู้ฟังเดี๋ยวไปต่อชั่วโมงหน้าบอกเลยว่าวันนี้โอ้โหหันไปดูสายฝากเพลงเข้ามาเยอะมากๆตอนนี้น่าจะประมาณทะลุ30แล้วจะพยายามนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมขอบคุณมากๆเลยที่โทรเข้ามาดีเจไม่เหงาแล้ว

0: ณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: 23:02 น.นะคะเริ่มต้นกับชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้ค่ะอย่างที่บอกเอาไว้รับสายหน้าใหม่อีก1สายนะคะแล้วก็มารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลนะคะจากรามคำแหงนี่เองนะคะรามคำแหงนะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสด
4: ีครับ
3: ครับผมพี่เชิดชัยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะเห็นบอกว่ากำลังทำงานอยู่ด้วย
4: ครับผม
3: ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ
4: ครับผม
3: สุดยอดเลยปกติรับฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะพี่เชิดชัย
4: ฟังตลอดเลยครับไม่ได้ฟัง YouTube เลยฟังแต่วิทยุ95
3: โอ้ฟังวิทยุตลอดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยไหมคะที่เราคุยสายน้ำใหม่ด้วยกันคะพี่เชิดชัย
4: ครับผม
3: โน้ครั้งแรกเลย
4: ก่อนไม่โพลไม่เคยติดเลย
3: ขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้ได้คุยกันละติดตามฟังมานานแล้วยังคะพี
4: ่ก็จะ5ปีแล้วมั้งครับ
3: จริงเหรอ5ปีแล้วนะแล้วก็อยู่แถวเนี้ยอยู่แถวรามคำแหงเนี่ยนะคะ
4: ครับผม
3: โอ้
4: ทำงานตั้งแต่โรงพยาบาลรามคำแหง2ยังไม่ขึ้นเลย
3: แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลเหรอคะ
4: ไม่ครับผมอยู่ตรงข้ามกัน
3: อ๋อก็ยังอยู่ในระแวกแถวๆนั้นรามคำแหง
4: ครับผม
3: นะโอเคขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรับฟังมาตั้ง5ปีแล้วแล้วก็ถ้ามีโอกาสช่วงไหนทางลูกทุ่งมหานครของเรามีงานในกรุงเทพแล้วก็พี่เชิดชัยไม่ต้องเข้าเวรไม่ต้องทำงานก็แวะมาเจอกันได้นะพี่นะ
4: ได้ครับ
3: เนาะอยู่ใกล้ๆกันโอเคได้เลยค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่เชิดชัยอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
4: ขอโอกาสนะเด้อจากบอยพนมไพรคร
3: ับได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะเอาล่ะนะก่อนที่จะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะก่อนที่จะขอบคุณผู้สนับสนุนอยากมอบขอโอกาสนะเด้อบอยพนมไพรให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
4: ให้คุณสมบูรณ์ครับ
3: ค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ย
4: อยู่รามคำแหงเนี่ยนะแอบชอบเขามานานแล้ว
3: เอ้ยจริงเหรอแล้วได้เจอกันบ้างแล้วได้เจอกันบ่อยๆไหม
4: ก็เจอครับเจอทุกวันแต่เขาคงไม่เห็นความสัมพันธ์ของเรา
3: อุ้ยเราก็ยื่นความรู้สึกดีๆได้พี่เชิดชัยต่อให้อาจจะไม่ได้ไปถึงสถานะของคนรักแต่เราก็ยังได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเนาะเดี๋ยวเรานี่ไงตามเพลงเลยขอโอกาสในเด้อใช่ไหม
4: ครับผม
3: คิดว่าเขาฟังอยู่ไหมคะ
4: ผมก็คิดว่าเขาฟังอยู
3: ่
4: เพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยพยาบาล
3: โอเคโอเคอ่ะนะเดี๋ยวจัดให้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่เชิดชัยพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณ
4: ขอขอบคุณ
3: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: ไอ
4: ยราอาห่าน
3: ี่สุดยอด
4: ผมจำได้
3: จำได้นะโอเคสุดยอดขอบคุณมากมากเลยวันนี้แล้วก็ทำงานหนักรักษาสุขภาพพักผ่อนด้วยนะจ๊ะพี่นะ
4: คร
3: ับ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: จัดให้เลยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะสี่งานเพลงต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เป็นงานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยเราเริ่มต้นขบวนพาเหรดนะคะกับงานเพลงที่สายหน้าใหม่ของเราแนะนำเข้ามาขอโอกาสเนเดอร์บอยพนมไพรค่ะ

0: ยังติดตามเฮาอยู่บ่เธอเธอบ่เบื่อติเธอ
1: เบื่อจักเบื่อจะมา3ตัว

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยาราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาห่า
2: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะกับช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับปลายฟ้างานจาก2ศิลปินนะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิพงษ์นะคะจากพี่ตาโอนะคะหนองบัวลำพูนะคะฝากเข้ามานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีสักวันฉันจะรู้สึกเฉยๆกับเธอนะคะเอิ้นขวัญวรัญญานะคะจากน้องแวนนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็มีเสาหลักของบ้านแรงงานของนายเบียร์พร้อมพงนะคะจากพี่ติ๋มชนบุรีนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าไม้เนาะขอโอกาสในเดอร์บอยพนมไพรนะคะจากพี่รปภ.เชิดชัยนะคะโอเคโอ้ยวันนี้เพลงเข้ามาเยอะมากๆจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวทยอยจัดให้ต่อแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อนะคะหลายๆคนนะคะที่เป็นแฟนบอลคอลูกหนังนะคะตอนนี้ก็คงจะใจจดใจจ่อนะคะตื่นเต้นนะคะกับการแข่งขันFIFA World Cup 2026อยู่นะคะและทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนของเรานะคะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสำหรับขั้นตอนการร่วมภารกิจนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะผู้ฟังเพียงลงทะเบียนและก็เข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบบัตร Mcot Superfan นะคะเริ่มต้นง่ายๆนะคะที่ Mcot Superfan Starter ค่ะราคา20บาทนะคะซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตค่ะหรือแบบนี้ค่ะเอาแบบคุ้มๆกันเลยสุดคุ้มกับบัตร Mcot Superfan Diamond ราคา500บาทนะคะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตเลยโอ้โหแบบนี้แบบจัดเต็มแบบคุ้มๆเลยนะคะมาพูดถึงของรางวัลสำหรับภารกิจหลักกันบ้างสิทธิ์ลุ้นรางวัลของเรานะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะคะแล้วก็ยังมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลอีกด้วยค่ะยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan นะคะที่จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นาทีนะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะตัวนี้ทาง Facebook คึกคักมากๆเลยนะคะพี่ธวัชชัยนะพี่ป๊อกป๊อกนะคะแล้วก็พี่จักกรีนะคะพี่เอกรินนะน้องแบมกรีดมาเลยนะคะพี่ซันมาด้วยนะคะวันนี้มีหลายๆคนที่ห่างหายไปนานนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะคะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่าเพราะเพลงเยอะมากๆจริงๆนะคะพี่ขจรจากนครศรีธรรมราชโอ้โหวันนี้สายจากนครเยอะมากงานเพลงของออนอรดีนะคะยอมแพ้ที่เธอใหม่ล่าสุดเลยค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากยอมแพ้ที่เธออ่อนอรดีนะคะมากันต่อในช่วงนี้จ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นงานเพลงที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2ศิลปินนะคะนั่นก็คือพี่เก่งไทชยะนะคะแล้วก็อีก1ศิลปินนะคะคุณเจนจิราเฉียงเอกนะคะกับเพลงนี้แสงอุษานะคะจากสังกัด White Line Music ค่ะคำร้องทำนองโดยเจนจิราเฉียงเอกและทัชยะประทุมวันก็คือทั้งสองศิลปินนะคะเขาก็ร่วมกันนะคะแต่งคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยภูเบศเพ็ญสุขนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยกับช่วงจ่อคิวฮิตค่ะแสงอุษาทัชยะและเจนจิราค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดเป็นฮิตที่16นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วด้วยสำหรับอบอ้วนเล็กรัชเมฆจาก Chini Records นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้านะคะของพ่อใหญ่ไม้ไทยเด้อนะคะจัดให้นะคะมีหลายคนแนะนำเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่8ขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่10นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยละกันนะจ๊ะจากสังกัดพระเอกใหญ่9992เพลงนี้ค่ะอบอวลแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าในช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: เทียนไขไฟฟ้านะคะกับงานเพลงของพี่นุ้ยสุวินานะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จ้ะอ้ายนานดิบลำปางเนอะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะคุณแม่ธัญพิชาจากลาดพร้าว71นะคะแนะนำงานเพลงรักนี้มีค่าเพราะเธอของพี่เบิร์ดธงชัยนะคะฟีเจอริงกับศิลปินสาวหลายคนเลยนะคะพี่ดาเอนโดฟินนะคะพี่นิวจิ๋วด้วยนะคะเดี๋ยวมอบเพลงนี้ส่งท้ายเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ

0: สนับ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
7: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
13: ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจากเกมที่แล้วครับมีตาครับ
14: ผู้สับประตูนะครับก็เป็นทางเอมิเลียโนมาร์ติเนสนะครับแบ็กซ้ายเป็นเมดินาทางขวาเป็นโมรีน่านะครับคู่เซ็นเตอร์นะครับคริสเตียนโมเรโรนะครับกับโรเมโรนะครับกับลิซาโดมาร์ติเนสคู่มิดฟิลด์นะครับอลิซิสแบ็กลิสเตอร์กับเปโซเฟนันเดสนะครับแล้วก็มีตัวผมเจ้นนะครับเป็นทางอามาดากับทางโรดิโกเดปอร์นะครับกองหน้าก็เป็นเมสซี่ยืนคู่กับลาตาโรมาร์ติเนสส่วนฝั่งของออสเตรียนะครับออสเตรียก็มีผู้สับประตูนะครับอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์นะครับทางเซ็นเตอร์นะครับเป็นเดวิดอาร์บายืนคู่กับเควินดานโซทางซ้ายนะครับคอนราดไรเมอร์ทางขวาสเตฟานพอชมิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชราเกอร์ยืนคู่กับเซวาลนะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับมีมาเซลซับบิสเซอร์พอลวานเนอร์โรมาโนชมิดนะครับแล้วก็วันนี้กองหน้านะครับเป็นทางมิเชลเกโกริช
13: ก็เปลี่ยนสารตำแหน่งจากเกมที่แล้วนะครับวันนี้สเตฟานพอชกับแบ็คขวาจากไมล์ได้ถึง3ตัวจริงแม้ว่าจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแบ็คขวาที่เจ็บกรามเห็นว่ากรามหักนะแต่ไม่ถึงกับผ่าตัดเพราะวันนี้เหมือนจะใส่หน้ากากเลยครับปกป้องบริเวณกรามของตัวเองครับดูจังหวะนี้ของทางเจเทน่าครับไหลเข้ามาตรงกลางแล้วตบได้เข้ามาแล้วถึงเส้นลาเลยครับแล้วหักเข้ามาตรงนี้เป็นนะน่าจะเป็นเมนดิน่านะครับเอาเป็นอัลมาดาครับเตียโกอัลมาดาครับจากแอนมาดริดนะครับที่ตบเข้ามาแล้วออกข้างนะครับเอาออกหลังนะครับเข้าคาตาข่าย
14: โอ้โหจังหวะโฉบขึ้นมาแหมก้ำกึ่งนะแต่อาจจะล้ำหน้าก็ได้นะครับทะลุไปสวยเลยครับตวัดเข้ามานะครับด้วยสายก็ถือว่าเปิดฉากมาก็ทักทายเลยนะครับอาร์เจนตินาแต่ก็ยังเชื่อว่าจะไม่ง่ายแล้วออสเตรียได้ตัวประสบการณ์ก็สูงทั้งนั้นนะครับ
13: ขามาทักทายแล้วก็คุยกับเรา2คนได้489899นะครับแล้วก็ทางบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำของเรานะ
14: ครับ
13: ครับเข้ามาคุยแล้วก็ทักทายกันครับ
14: วันนี้นี
13: ่ทั้ง YT ทั้ง FB ทั้ง TikTok นะ
14: มาได้หมดเลย
13: SMS ก็489899นะครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านนะที่เพิ่งจะรับฟังผ่านวิทยุทั่วประเทศไทยเลย
14: ครับผม
13: ทั้ง41สถานีนะครับเราออกอากาศสดทั่วประเทศตีเที่ยงคืนถึงตี5
14: ครับ
13: นะครับ
14: เรียกว่าดูไปพร้อมๆกันนะฮะ
13: รู้พร้อมกัน
14: ใช่นะครับวันนี้ไม่มีอนาโตวิชนะ
13: อนาโตวิชก็ลงมาเป็นสำรองมีส่วนร่วมกับทีมเลยหยิบตัวได้ด้วย
14: เกมนี้ยังเป็นสำรองอยู่นะครับก็จะเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่เด็ดนะครับของทางฝั่งของออสเตรีย
13: ก็เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะ
14: ครับผม
13: ของออสเตรียนะครับ134นัดยิงมากสุด48ประตูแต่ว่าคนที่จะหรือประวัติศาสตร์ต้องดูของคนที่จ่ายบอลให้กับเลโอนาร์เมสซี่ครับจะยิงประตูได้ในบ้านและจังหวะนี้เราต้องระวังทีได้กลับไปโดนเสียบความโดนที่ปุ๊บเสร็จไม่ว่าอะไรครับจังหวะที่เสียเข้าไปเกมเร็วมากครับและเมสซี่จับเพลิ้วหนีมาโดนนักดักได้ครับไลเมอร์เข้าคู่กับทางอลาบาตอนนี้ฟอร์ดครับว่าตอนนี้นอนเจ็บอยู่นะครับเป็นเราตัวโลกมาเตเดนครับนอนบริเวณเส้นหกหลา
14: ก็เกมดำเนินไปนะครับผู้ตัดสินไม่ได้เป่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวดูอาร์เจนตินาน่าจะเตะออกนะครับตอนนี้เตะออกไหมเดปอบอกออกได้แล้วเพื่อน
13: ผู้ตัดสินวันนี้มาจากอียิปต์ครับ
14: ครับ
13: อามินโอมาครับทีมงานผู้ตัดสินมาจากอียิปต์และวีอาร์นะครับมาจากสเปนครับ
14: ครับผม ดูครับว่าเป็นยังไงครับโอ้โห
13: โหแต่เสียบนะสเตฟานพอสนะครับแบ็คขวาหุบเข้ามาแต่โดนนะครับโดน
14: ครับ
13: โอ้โดนครับโดนบริเวณเท้าเลยครับของลอตเตอร์โรมาร์ติเนสจังหวะที่กำลังจะเอื้อมเหมือนเสือบเท้าไปเตะบอลแล้วพอสเนี่ยเหมือนแย่เข้ามาครับต้องดูว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับ
14: ฮะเข้ามาแบบซันวิชเลยนะครับเหมือนรู้ใจกันมากเลยครับสเตฟานพอสเบอร์5นะครับมากับเบอร์4มิดฟิลด์นะครับเซเวอร์ชาร์เกอร์โอ้โหก็ถือว่าเฉียดฉิวเลยลูกนี้นะครับคือถ้าเผื่อรอดไปแล้วก็ถือว่าเข้าสกัดได้แบบว่าหมองเหม่งมากนะครับมาค
13: ู่
14: เลย
13: ครับผม
14: ดูครับมาคู่เลยครับเบอร์5เบอร์4ครับแม่เหมือนใจตรงกันมุมนี้อ่ะเป็นยังไงฮะทำไมใจตรงกันได้ขนาดนี้
13: คือเข้าอัดพร้อมกันนะครับสลาเกอร์กับ
14: ครับ
13: พอสนะครับที่เข้ามาพอสเนี่ยอยู่ข้างหลังสลาเกอร์เข้าด้านข้างมีเช็คครับ
14: ต้องเช็คแหละนะครับต้องเช็คแต่ว่าแต่ผู้ตัดสินก็เป็นคนเป่าจุดเกมนะครับนักเตะฝั่งของอาร์เจนตินายังไม่ได้เตะบอลออกนะครับนี่ครับ possible penalty นะครับเช็คอยู่เริ่มเกมมา5นาทีเท่านั้นครับเดือดแล้ว
13: แต่ดูที่ว่าคนแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วโอกาสของลาวตโรมาเจเนฟจะถึงบอลหรือไม
14: ่คือมาจากข้างหลังด้วยตรงนี้ก็ถือว่าก็เสียวเหมือนกันนะออสเตรียนะครับโดยเฉพาะฝั่งของสเตฟานพอช
13: โอ้โหมีความเป็นไปได้ที่ได้จุดโทษในคลิปที่ผมนะพี่แป๊กมองว่าไง
14: ผมว่าไม่ได้หรอก
13: แต่มันดูที่จังหวะของลาวตโรว่าถึงบอลหรือไม่ครับ
14: เร็วไปนะนะ
13: นักเตะทั้ง2ทีก็พยายามที่จะเข้าไปนะครับแมคคาลิเตอร์เอนโซเฟอร์นันเดสผู้สินบอกให้เชิญฮะออกก่อนครับ
14: ลุ้นลุ้นลุ้น
13: โอ้นั่นครับมีเช็คครับแสดงว่ามีความเป็นไปได้ครับวิยาทักมาแบบนี้อาร์บาพยายามจะไปฟ้องแต่ผู้ตัดสินบอกว่าให้ถอยออกไปครับ
14: ครับผมเรียบร้อย
13: ทักมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นจุดโทษครับ

0: ก็เห็นที่เราดูบอลมาตลอดนะพอไปเช็คแบบนี้นะคร
1: ับ ใช่ครับขาขวาก็ที่ไปแยกขาซ้าย
0: สเตฟานฟอร์สน่ะนะ
1: โอ้จะเข้าคู่นะพี่นะมันก็สุ่มเสี่ยงอ่ะ
0: คือสตรายเกอร์เบอร์4เนี่ยเข้าผมว่าเข้าได้บอลนะแต่ว่า
1: พอช
0: เนี่ยสิ
1: โอ้ดูแป๊บเดียวจุดโทษแล้วพี่แบบนี้เดี๋ยวฟังก่อนพินัลตี้คิก
0: กับพินัลตี้ครับ
1: ผู้บรรยายผู้ตัดสินชาวอียิปต์นะครับก็พูดว่าพินัลตี้คิกนะครับเหมือนจะเป็นหมายเลขห้าเขาบอกว่าพี่เขาบอกใช่ไหมเมื่อกี้เมสซี่ครับกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ครับพี
0: ่ยิงประตูเยอะสุดในฟุตบอลโลกครับ
1: รอบสุดท้ายครับ
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่คือนาทีประวัติศาสตร์ครับคุณฝากคุณผู้ชมครับเมสซี่กำลังจะทำสถิติครับยิงประตูมากสุดครับในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่17ประตูครับแซงหน้ามิโลสลาฟโคเซ่ครับแฮตทริกแรกไปแล้วในชีวิตการเล่นฟุตบอลอาชีพในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครับผม
1: และตอนนี้กำลังสร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะครับโอ้โห
0: ทุกอย่างนะ
1: ทุกอย่างครับคนที
0: ่
1: จะปฏิเสธเขาก็คืออเล็กซานเดอร์ชราเกอร์ครับ
0: ครับผม
1: ผลประตูจากสโมสรซาบัวครับในลีกออสเตรีย
0: สุดลุ้นกันครับ
1: เมสซี่ครับ
0: ขนลุก
1: อยู่ที่บอโอ้ดิขนลุกแทนขนลุกแทนนะครับนาทีโอ้ใครมีกล้องมีอะไรดูอยู่นะครับจับภาพไว้เลยครับเมสซี่ครับจดจ้องอ่ะเจอกับช้างชลาเกอร์วิ่งเข้ามาแล้วยิงดูดิโอ้โหเมสซี่ยิงออกโอ้โหครับจังหวะนี้เมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวครับพยายามจะสืบเท้าเข้าไปแล้วยิงด้วยซ้ายเดี๋ยวนี้ถอยไม่ถึง2ก้าวยิงออกไปขวามือของตัวเองครับ
0: มาดูว่าออกหรือออกไหมออกโ
1: อ้
0: โหมา
1: สลาเกอร์ก็เดาทางถูก
0: ถูกครับก็มีสิทธิ์ที่จะปัดได้ถ้าเราดูจากการพุ่งเมื่อสักครู่ครับของสลาเกอร์นะครับไม่ได้ครับประตูที่17ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของเมสซี่นะครับแล้วก็คู่นี้ด้วยนะครับ 0-0 อยู่ครับออสเตรียครับไม่เป็นไรครับเอาตามตรงกันใหม่ครับมาอารุณีจ่ายพลาดนะครับ
1: คือเมสซี่ก็สไตล์แกสไตล์แบบยิงเหมือนบอลโลกครั้งที่แล้ววิ่งเข้ามาช้าๆแล้วก็ดูว่าประตูจะพุ่งไปทางไหนแล้วก็ยิงอีกทางหนึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าจังหวะนี้เหมือนเมสซี่เห็นชลาเกอร์พุ่งไปถูกทางก็เลยพยายามที่จะ
0: ยิงให้หนีมือ
1: เลยยิงออกเลย
0: ใช่ครับนะครับก็เราอาจจะเคยเห็นเมสซี่พลาดจุดโทษมาบ้างนะแต่ว่าก็เป็นคนที่ยิงดีมากคนนึงอยู่แล้วนะเมสซี่ครับแต่ลูกนี้ครับพลาดไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับเกมต้องมายิงกันเองนะเราจะโล่ลงมาได้เรียบร้อยนะครับออสเตรียยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งอะไรเลยนะเกือบหวุดหวิดจะโดนยิงประตูไปแล้วครับ
1: เมสซี่เนี่ยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพลาด2ครั้งนะพี่
0: จุดโทษ
1: ในเกมบอลโลกปี2018นะครับที่เจอกับไอซ์แลนด์ครับแล้วก็ครั้งที่แล้วครับ
0: ครับ
1: เชสซี่ครับที่เซฟจุดโทษได้2022เจอกับโปแลนด
0: ์ดูครับมุมกล้องของผู้ตัดสินครับ
1: คือสไตล์ของเมสซี่อย่างที่เราเห็นอะเดินค่อยๆสืบเท้าย่างปลายเข้ามาคือถอยไม่ถึง2ก้าวเนาะ
0: คือเขานิ่งอยู่แล้วนะ
1: เหมือนเดินยิงอะเดินยังจะเดินมายิงครับชลาเกอร์ไม่พุ่งครับชลาเกอร์ไม่พุ่งก่อนเมสซี่ก็เลยต้องพยายามที่จะยิงให้หนีมือครับยิงออกขวามือตัวเองไปเลยครับ
0: ก็ต้องทำสงครามจิตวิทยากันนะประตูบางทีถ้าหากเลือกที่จะพุ่งก่อนนี่ก็ไปเสียเหลี่ยมให้กับมือเพชฌฆาตนะลูกนี้ได้ฟาวครับเกโกริชขาหลุดเลยครับอัดกับลิซาโดเมื่อสักครู
1: ่วันนี้รับรักเน่นะครับไม่ใช้อานาตูวิชครับและไม่ใช้คาเน่ชุกวูเมก้าครับใช้มิเชลเกรุ๊ดครับนักเตะที่เล่นอยู่ในเกโกริชครับนักเตะที่เล่นอยู่ในบูนเดสลิก้านะพี
0: ่
1: กับสโมสรออกซ์บวร์กครับ 75นัดยิงไป24ประตูครับด้านนี้เป็นนัดที่76ครับ
0: ครับผมหมายเลข11นะครับมิเชลเกโกริช
1: เสียดายไม่มีบอมการ์เนอร์โอ้โหตัวนี้ดีมากไม่ฟีบ็อกทูบ็อกนะครับที่เจ็บก่อน
0: ตัวขยัน
1: จะเริ่มตัวทัวร์นาเมนต์นะครับกองกลางเจ้าขยันของอาเบลาซิกครับ
0: ครับผม
1: แฟนบอลอาร์เจนตินาเสียดายครับเมสซี่ไม่สามารถจะรึกปอสาได้แต่ว่าเวทีนี้ยังอีกยาวไกลครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ดูออสเตรียครับจะบุกขึ้นมาครับนาทีที่12ของการแข่งขันฟรีคิกครับบริเวณกาซังมีกอไปแล้วครับหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินา
0: เกย์การิชกับเดปองครับโอ้โหคนละไซส์เลย
1: วันนี้ดานโซก็ได้ยืนตำแหน่งสเตปแบ็กเป็นตัวจริงนะครับดานโซคู่กับอาราบา
0: เควินดานโซจะฟรีคิกเข้าไปนะครับอาราบา
1: เพราะเกโกลิชเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่นะครับมิเชลเกโกลิชครับอาราบาหยอดมาจังหวะนี้ดานโซมองตั้งเข้าไปข้างในอย่างติดครับเกโกลิชเนี่ยสูง193เลยนะพี
0: ่ดานโซครับแม่เอาตัวรอดไปได้
1: เกิดอะไรกันมาครับสายบีเซอร์ให้ดาโซ่หยอดด้วยสายเข้ามาข้างในยังติดครับติดเอนโซ่อาราบ้าจุดพุทธคณาไปติดเมดีน่าครับกองหลังจากกลองนะครับที่ซีซั่นก่อนถูกมาร์เซย์เยี่ยมตัวไปล่าสุดก็เพิ่งต่อสัญญากับลองไปครับเทียมเดียวกับกานิเย่เนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ลองถูกต้องครับกานิเย่เอราวัน
1: เอราวันกาเดเย
0: เริ่มตั้งหลักได้นะครับออสเตรียครับตอนนี
1: ้ดึงช้าๆครับบอลย้อนกลับมาที่นิคลัสไซวาลเสาก็จะเป็นมิดฟิลด์ตัวเชื่อมเกมนะครับระหว่างหลังไปหน้าครับมิดฟิลด์จากไลซิกครับวันนี้ก็เล่นคู่กับทางชาเวอร์ชราเกอร์ก็เป็น
0: คู่เดลิก้านะ
1: ใช่ฮะไลซิกเหมือนกันโอ้ถ้ามีบอมการ์เดอร์เนี่ยมันเลยฮะไลซิก3เลยครับตรงกลางบอลนะออกขวามาครับที่คอร์ลไลเมอร์วันนี้โยกมาเล่นเนี่ยวิงแบ็คนะครับทางฝั่งซ้ายแบ็คขวาก็ได้แบ็คซ้ายก็ได้ขึ้นหน้าก็ได้ครับไปเล่นเนี่ยข้างบนก็ได้ครับคอร์ลไลเมอร์จากไบเยอร์มินิกครับ
0: ครับแบ็คซ้ายก็ได้ได้ทุกที่แล้วตอนนี้
1: ใช่ฮะขอยได้ลงครับคอร์ลไลเมอร
0: ์นี่เป็นช่วงที่ออสเตรียเริ่มที่จะตั้งหลักได้แล้วก็ครองเกมได้แล้วนะครับไลเมอร์นะครับลุ่มทุ่มเข้ามานะครับแล้วก็เป็นทางแมคคาลิสเตอร์ที่ไปฟาวใส่พอวานเนอร์อ
1: ันนี้ก็อดีตนักเตะไลซิกนะคอนราดไลเมอร์อยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับ6ปีนะครับ2017ถึง2023ครับก่อนจะย้ายมาอยู่กับบาเยนครับเมื่อ3ปีก่อน
0: นั่นคือมันนะ
1: เริ่มตั้งตัวได้อย่างที่พี่แป๊กเรียนไปครับผ่านมา10นาทีครับออสเตรียได้บอลทางฟังซานี่ครับฟรีคิกโอ้โหบริเวณฮาฟสเปซคล้ายๆกับโทนี่โครสเลยฮะที่ยิงใส่สวีเดนจำได้ไหมฟุตบอลยูโรฮะสองเนี่ยเหลี่ยมเดียวกันเลยครับซาบิเซอร์ขอยิงไหมขวาก็ได้ครับภาพตามไปที่มาเซลซาบิเซอร์ซาบิเซอร์โอ้โหอุตส่าห์ปั้นคำตั้งนานยิงไม่ขึ้นสังเกตนะเอ้าเมสซี่โดนชน
0: ไ
1: ซวาลอาราบ้าว่าเป็นเอาแล้วหลุดเข้ามาบอลใกล้ๆอยู่อ่ะเมสซี่ได้บอลครับบอลทะลุมาหนีโอ้โดนลุม 2-3 คนแต่ว่าจะจ่ายให้ซาบิเซอร์ยังได้แต่ดูครับโอ้โหอายุอานามเนาะ
0: ถูกต้อง
1: เมสซี่เนี่ยจะ39ในวันที่24มิถุนายนนะครับก็คือวันพุธนี้ครับ
0: ครับผม
1: อาราบาจะไปไม่ผ่านนะโมลิน่าครับ
0: เตรียมได้ทุ่มนะครับ
1: มาเซลซาบิเซอร์ทุ่มใกล้ๆทางซ้ายให้ไลเมอร์โอ้โหเริ่มครองบอลมากกว่าครับชลาเกอร์คืนกลับมาที่ไซวาลดานโซเล่นใกล้ๆพื้นที่บริเวณแฟนนอตเตอร์หรือว่าพื้นที่สุดท้ายครับไรเมอร์ให้มาที่พยายามเรียบพลิกหนีไปครับแอบพอวานเนอร์ไม่ได้แล้วผู้ตัดสินมองว่าไปทำฝ่าครับผู้เล่นของออสเตรียฟรีคิกบริเวณหัวกะโหลกครับของอาร์เจนตินาครับจะโรเมโร่ต้องบอกให้เพื่อนช้าๆหน่อยครับดูเมสซี่ครั้งหนึ่งโอ้เท้าขวากับเท้าซ้ายอยู่ใกล้กันไปไหมอ่ะ
0: ก็ไม่แน่เหมือนกันคิดไปนะ
1: คือเท้าขวาจังหวะที่สืบเข้าไปเนี่ยเท้าซ้ายจะเข้ามายิงมันอยู่ใกล้กันเกินไปครับเมสซี่ก็เลยเหมือนยิงไม่ถนัดยิงหลุดออกไปเลย
0: ก็ฉีกไปหน่อยนะครับเมสซี่พลาดไปก็ต้องลืมไปครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาดูเกมของตัวเองแล้วครับอาร์เจนตินาโอ้โหลูกนี้เมสซี่จ่ายมาทุกลาตาโร่ ไม่หลุดนะครับตามมาสกัดไปครับสเตฟานพอชซา

0: โด่งมาทีเดียวแม่เก็บบอลได้เลยครับเกโกริชครับวางออกมาทางซ้ายครับเป็นมาเซลซาบิเซอร์ในกรอบเขตโทษตะวัดไปเสาสองไม่มีตัว
1: ไม่ได้
0: บอลยังไม่ตายครับโรบาโนชมิด
1: โรบาโนชมิดแล้วทีแรกก็ยิงประตูได้ด้วยแต่หลังจากนั้นหายจากเกมไปเลยครับมิดฟิลด์ริมเส้นของเวเดอร์บริเวณครับ
0: ใช
1: ่ใช่
0: ตอนนี้ออกหลังไปแล้วนะครับ
1: โอ้มีป้ายของป้ายผ้านะ
0: ครับผม
1: ของเดียโกอามาโดมาโลน่าด้วยนะแฟนบอลชาวเจนต้าครับบริเวณมุมธง
0: คือมุมนั้นก็เตรียมการทั้งหมดแล้วด้วยนะครับเป็นฝั่งของตัวเองไปเลยครับแหมทุกอย่างไปในจิตนาหมดนะครับฟ้าขาวทางนั้น
1: คือรูปทางซ้ายเป็นมาโลน่าครับฝั่งขวาเป็นเลโอเมซี่พยายามสร้างเกมจากหลังบ้านขึ้นมาครับอาร์เจนติน่าโรเมโรให้แม็กคาลิสเตอร์ขึ้นหลังกลับมาทางที่เอมี่มาร์ติเนสไหลออกซ้ายลิซาโดมาร์ติเนสไม่เร่งครับหาทางขึ้นไปครับโรเมโรผู้เล่นของออสเตรียก็เกมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะพยายามที่จะกดกลุ่มกันแล้วก็อยู่กันตรงกลางนะพี่ดูการยืนนะครับตรงกลางแน่นมากจะจ่ายในลึกได้หรือไม่ครับแม็กคาลิสเตอร์จะไปครับแบกจังหวะนี้ไม่ผ่านพอวาเนอร
0: ์คืออัดกลางแน่นๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เมสซี่อาจจะเล่นยากหน่อยนะคร
1: ับแฟนบอลทีมชาติอเมริกันทีมชาติสหรัฐเข้ามาชมเกมด้วยฮะ
0: เข้ารอบแล้วนะ
1: แชมป์กลุ่มด้วย
0: เขาเข้ารอบแล้วด้วย
1: คือถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มดีมีโอกาสเจออิหร่านซึ่งเป็นรองแชมป์ของกลุ่มจีนแต่ว่าล่าสุดไม่มีโอกาสแล้วฮะอเมริกาหนีไปแล้วครับเป็นแชมป์ของกลุ่มดีไปเรียบร้อยเม็กซิโกเยอรมันและ
0: อเมริกา
1: ครับรับการเข้ารอบเรียบร้อยและเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะ
0: ให้ฟอร์มดีอเมริกาเม็กซิโกด้วยคือทั้ง3ทีมที่เข้ารอบฟอร์มดีหมด
1: เอ็นโซ่ฟันเดเนสจ่ายทะลุช่องจะให้กับเอ้าลาโตโร่ดานโซ่พลาดแล้วเมสซี่ครับจากนี้จ่อเมสซี่ยิงแล้วก็โอ้โหเมสซี่ไปแต่งตัวเยอะเกินไปครับไม่ยิงจังหวะแรกจะแต่งเข้าขวาเลยโดนสกัดทิมิกรแม่ลูกที่17ยังไม่มาครับในรอบสุดท้ายเวิลด์คัพของเลโอเนลเมสซี่โอ้โหจะเอาชัว
0: ร์น่าจะเป็นอาราบาหรือเปล่าอาราบาหรือดานโซ่เนี่ยนะอาราบานะที่วิ่งตามลงมาน
1: ิ
0: ดเดียวนะคือแกนนิ่งแล้วนะครับเมสซี่เลยครับแต่ว่ามันมีตัวหลังนะครับที่วิ่งมานะครับก็เลยเป็นอาราบาแล้วแหละอดยิงเลย
1: เมสซี่หัวขาดสองครั้งแล้วบอลทางซ้ายครับเมดิน่ากลับมาที่แม็กคาริสเตอร
0: ์
1: เซนเตอร์ก็ใช้กองหลังจากพรีเมียร์ลีกนะสเปอร์คู่กับแมนยูครับ
0: ครับผมคู่ชิงยูโรปาลีก2ปีที่แล้ว
1: แต่โรเมโรดูแล้วคงไม่น่า
0: ไม่ได้อยู่กับสเปอร
1: ์ต่อแล้วโอ้เมสซี่ไม่ยิงจังหวะแรกคือจะแตะเข้าขวาไปแตะเข้าขวาแล้วโดนอาลาบาครับที่วิ่งตามหลังมาและจิ้ม
0: เกือบเข้าโกตัวเอง
1: เกือบเข้าโกตัวเองครับมาโนจิโนเบลีโอ้ไม่ใส่หมวกจำไม่ได้ครับนักบาสชื่อดังของซานโนสเปอร์ครับ
0: อดีตการสเปอร์
1: มาโนวันนี้มาชมเกมด้วยนะครับนักบาสชื่อดังซูเปอร์สตาร์ในยุค2000เนาะ
0: ได้ไหม
1: 2000นะประมาณนั้นแหละ
0: แต่แกเล่นเยอะไงแกเล่นน
1: าน2000 2010ประมาณนี้เนาะมาโนซานอันโตเนสเปอร
0: ์ในยุครุ่งเรืองเนาะ
1: อุ้ยสเปอร์อ๋อสเปอร์อยู่นี่ไงเออรัฐเท็กซัส
0: เท็กซัส
1: ดัลลัสก็อยู่เท็กซัสไงอ๋อมีหน้าเจ้าตัวมาดูเกม
0: บางทีเซเลบเยอะนึกไม่ออก
1: โอ้ยไลเมอร์จ่ายบอลไปแล้วนะครับลาวตาโร่ก็ไปเข้าจากข้างหลังนะผู้สินนะอามินโอมาครับจ่ายหยิบเป่าหยุดเกมครับแล้วอาราบาได้ก็ไปคุยกับผู้สินเลยครับไม่น่าเล่นครับจากนี้ลาวตาโร่เขาออกบอลไปแล้วครับเลยเข้าช้า
0: ขอโทษขอโพยกันครับมาดูอีกทีนึงฮะ
1: โอ้ไม่น่าเล่น
0: จังหวะก็ตามน้ำมานะครับลาดาโร่นี่ครับสกาโลนี่บอกเยี่ยมไม่ใช
1: ่ข้างหลังเป็นเนื้อไอดอลของเลโอเนลเมสซี่ครับปาโบไอมา
0: ไม่ทันดูไอมานะมันอยู่ในสตาร์โค้ดด้วยนะครับยุคก่อนเมสซี่ก็คือไอมานะเอาเดี๋ยวปอเจ็บ โอ้โหเกโกริช
1: เกโกริชครับไปวางคือจังหวะที่เตะแล้วจังหวะเหมือนตามน้ำเตะทั้งบอลในการแล้วก็เท้ายกขึ้นมาครับไปเตะบริเวณเข่านะครับของเลตโกเดปอ
0: ก็น่าจะเล่นได้แหละนะครับนี่ครับไม่มีปัญหาครับ
1: เขาบอกว่าฟังจากเบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับอุ้ยขอบคุณมากครับคุณพงษ
0: ์ครับ
1: พงษ์อะไรโอ้พงษ์ทอมประมาณนี้เนาะคุณพงษ์แล้วกัน
0: นะ
1: เขาว่าสวัสดีครับ
0: เข้ารอบแล้วนะ
1: ยืนยันมาเข้ารอบไปแล้วยินดีด้วยฟอร์มดีมากมาเงียบๆแต่มานะพูดถึงลูกจุดโทษนะครับประตูดาวทางถูกเพราะผู้เล่นจินตนาไปยืนด้านขวามากกว่าด้านซ้ายแสดงว่าลูกประมาณนี้เน
0: า
1: ะเขาดาวทางถูกวันนี้นะเขาบอกมาเอ้าพอชหยอดเข้ามาข้างในแล้วก็ได้มงโอ้โหไม่ได้เล่นยิงทันทีโอ้โหแม่จะว่าขึ้นมงนะครับของพอวาเนอร์มงเนี่ยไม่เต็มศีรษะนะครับเหมือนสะบัดออกกลับมาด้านหลังครับแล้วมีซาวิเซอร์ครับวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายติดบล็อกครับบอลออกหลังไป
0: นี่ครับมงมันสุดแล้วนะครับกลายเป็นว่าเช็ดหลังมาให้มาเซลซาวิเซอร์นะครับนี่กดหนึ่งๆเหมือนกันนะแต่ว่าไปติดบล็อกนะครับแนวรับของเจติน่า
1: ไปติดโรเบโร่
0: ครับ
1: โรเบโร่แกยืนตรงนั้นพอดีครับยืนบริเวณเส้นหกหลาและเตะทิ้งออกหลังไปด้วยเท้าซ้ายแต่มุมครับทางซ้ายซาวิเซอร์จะวางเข้าไปผู้สินอียิปต์บอกให้เคลียร์ก่อนแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโดนหมดที่ไปก่อนแถวสองเก็บไหมมีใครไหมไม่มีใครเพชรเมซี่เก็บได้แต่ว่าเล่นกับเพื่อนไม่ได้ครับไม่ได้จังหวะนี้ฝ่ายกระโดดเมดิน่าฮะแบ็กซ้ายก็ไปกระแทกอ่ะ
0: เอาพัก
1: พักสักครู่พักสักครู่โอเกมมันมากครับ
0: ครับผม
1: ฟังอยู่ประเทศลำพูนครับเขาบอกมาทางต่อๆนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหภาพแต่ไปที่เมซี่ครับในช่วงพัก
0: ก็พลาดโอกาสไปอะนะ
1: โ
0: อกาสที่จะขึ้นหนักนะครับ
1: แหมก็โอกาสเนี่ย2ครั้งเลยนะพี
0: ่แล้วเสียงก็ถือว่ามาดี
1: เฮ้ยบอมกัด
0: มาด้วยนะใช่ไหม
1: คือบอมก็ได้เขาติดทีมมาด้วยพี
0: ่
1: แต่ว่าเขาเหมือน
0: เจ็บใช่ไหม
1: เจ็บก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นขึ้นก็เลยเห็นบอมการ์เนอร์นี่ไง
0: ใช
1: ่ไหมใช
0: ่
1: เ
0: นี่ย
1: พวกเราเพื่อเริ่มทีมอยู่ครับ
0: ก็หลังจากโดนบุกเข้าไปจนเสียจุดโทษก็จากนั้นก็ตั้งหลักได้นะครับออสเตรียนะครับในภาพรวมนี่ของเกมก็ไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นทำประตูด้วยนะครับส่วนรัชเจนก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะทำเกมของเมสซี่นะครับจังหวะทะลุทะลวงนะครับบอลไหลตามช่องต่างๆนะครับก็อันตรายกองหน้าอย่างดอตโร่นะครับก็อันตรายอยู่แล้วนี่นี่นี่นะครับเชเดเดอร
1: ์ก็ได้เชเดเดอร์ปอมปอมโก้แต่ว่าไม่ได้มาเต้นที่บริเวณสนามนะเขามาเต้นในบริเวณเหมือนจะเป็นบล็อก VIP แล้วพี่เนาะห้อง VIP โอ้ให้ดูหลายครั้งมากครับภาพช้าจังหวะจุดโทษของเมสซี่ก็สไตล์ของเมสซี่อะเนาะ
0: ครับผม
1: ถอยไม่กี่ก้าวแล้วก็มองว่าประตูเนี่ยจะพุ่งไปทางไหนครับเลือกทางหนึ่งแฟนบอลชาวเชียงรายเสียดายครับใส่ชุดเย้าชุดเยือนมาหายใจทันไหนครับลูกพี่มันตื่นเต้นฮะฟังจากร้อยเอ็ดโพแก้วครับชัดเจนขอบคุณมาก
0: ประเทศร้อยเอ็ดเข้ามา
1: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะครับทั้ง40สถานีน
0: ะ
1: เข้ามาทักทายกันได้เด้อนี่ต้องพูดภาษาอีสานเด้อก็อยู่
0: ถ้าเหนือมาได้ไหม
1: เหนือก็มาได้ฮะ
0: มีแล้วคุ้นๆนี
1: ่ก็41สถานีนะนะครับวิทยุของเราครับผมเครือข่ายของเรานะ
0: รับตังนิกนะครับเก่งฟุตบอลนะอย่าลืมนะ
1: ถ้าภาคเหนือก็สุโขทัยแพร่ตากน่านพิจิตรพิษณุโลกลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอ่ะ
0: ครบอยู่แล้ว
1: เจ้าไอ้พี่ครบภาคเหนือไหมพี่
0: น่าจะครบ
1: แล้วทักทายคนเหนือเด้อเจ้าวันนี้นะฮะส่วนคนอีสานเด้อบ้านผมนี่ฮะ
0: อีสาน
1: อีสานก็
0: อีสานส่งเสียงหน่อย
1: ส่งเสียงหน่อยนะก็มีกาฬสินธุ์นครพนมนครราชสีมานะครับก็เยอะอยู่นะเออนะครับมีบุรีรัมย์ศรีสะเกษสกลนครหนองคายอุดรธานีอุบลราชธานีและจังหวัดเลยครับภาคกลางก็เท่
0: เจ้า41ไป
1: ภาคกลางก็มีกาญจนบุรีจันทบุรีชลบุรีนี่ ตราดระยอง
0: ด้วยนะ
1: และสิงห์บุรีและภาคใต
0: ้รวมไปนะตราดระยอง
1: รวมกลางรวมภาคตะวันออกไปด้วยนะแล้วก็
0: ภาคใต้ครับ
1: ภาคใต้แหล่งใต้นะไม่พี่มีตรังมีชุมพรกระบี่ขออภัยนะบางครั้งก็ทักทายคนใต้เน
0: า
1: ะ
0: แหล่งใต้แล้วก็จะกลายเป็นสุพรรณไประ
1: นองยะลาภูเก็ตนี่นะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแหล่งใต้ได้ไหม
0: อุ้ยคอมเมนเตอร์ตลกเลย
1: มาฟังกันเลยนะผู้บรรยายชาวอังกฤษ
0: แสดงว่าได้ยินเสียง
1: หัวเราะเลยฮะ
0: เสียงพูดหัวเราะ
1: นครศรีปัตตานีพัทลุงตรังชุมพรกระบี่สงขลาสตูลนะครับสุราษฎร์หลังสวนและประจวบคีรีขันธ์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
0: ครับต่อครับได้น้ำได้ท่ากันมาเรียบร้อยนะครับได้คุยแท็กติกกันด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเกม 0-0 ที่สนุกนะ
1: สนุก
0: นะครับบอลก็ใส่กันดี
1: วันนี้ต้องชมว่าแนวรับตรงกลางของออสเตรียมาดีฮะ
0: ช่วยกันเล่นดี
1: ช่วยกันเล่นดีวิ่งเข้าหาลูกทุกคนครับดาโซ่ได้บอลทางขวาคาฟาให้ไลเมอร์เล่นยากเลยครับไลเมอร์เพื่อนให้มาแล้วโดนบีบมาแต่ว่ายังเก็บได้ครับที่เซบิเซอร์ทางซ้ายไลเมอร์ไหลเข้ามาตรงกลางไลเมอร์คือหลักกระบามีตัววิ่งทะลุขึ้นไปครับยอดเข้ามายังติดโรเมโรแมคเคเตอร์ออกขวามาโมลีน่าแบ็กจอมบุกจากแอดมาดริดจะวางยาวขึ้นหน้าไปขออภัยเรื่องของสัญญาณภาพนะครับเอาจ่ายให้เดปอแต่ว่าติดครับติดทางด้านของไซเบลแล้วไขว้มาสวยครับไลเมอร์มองข้างใครนะครับคนละไลเมอร์เกี่ยวหนีไปสวยถึงสุดสนังแล้วจ่ายขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ไปติดครับออกหลังไปเต็มมุมครับของออสเตรีย
0: โอ้โหดึงจังหวะสวยแล้วนะครับคือถ้าไม่มีตัวมาช่วยทางโรเบโร่นี่หลุดแน่ๆแต่มุมอีกแล้วครับก็ดูอันตรายอยู่นะครับลูกตั้งแต่ลูกฟรีคิกอะไรต่างๆนานาพวกเซตเพลย์นะครับของเซตพีซนะครับของออสเตรียสปอนเซอร์เหมือนเดิมครับ
1: ฟังจากสงขลาชัดเจนขอบคุณมากส่งมาทางบ้านแดงของเรานะครับยอดเข้ามาข้างในเอาจังหวะนี้บอลชิงกันหยุดจ้องจักรยานละกาเลยครับหันหลังแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนครับจะว่าเตะขึ้นมาของลาตโรโอ้โหตัวนี้อาร์เจนตินาไม่ได้บอลครับออสเตรียบุกเข้าใส่พอชไหลมาตรงกลางวานเนอร์ไหลมาที่อาราบ้าอาราบ้าทางซ้ายมีซาบิเซอร์มาแอบอยู่ทางซ้ายนะครับไหลให้วานเนอร์พอวานเนอร์จะไปจะเทิร์นวานเนอร์โอ้โหโดนดักสองไม่ไหวครับโรเจอร์เดปอวางขึ้นหน้ามาบอลออกข้างไปแล้วครับบอลทุ่มของออสเตรีย
0: ก้มจำลอตโร่นี่ไม่ได้ยิงนะครับเป็นบอลสกัดนะครับของลอตโร่ครับตีลังกาสกัดออกมาไหนคือถ้าอยู่หน้าประตูของออสเตรียก็น่าจะตรงกรอบนะ
1: ฟังจากพระราม9โอ้โหไม่ไกลพระราม9กรีดยางฟังอยู่ครับฟังทางแอป M-Cord Connect นะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งของเราต้องผ่าน M-Cord Connect นะครับถ้าเป็นแอปสีฟ้าของเราตอนนี
0: ้
1: ไม
0: ่
1: มีแล้วนะต้องไปผ่านฟัง M-Cord Connect นะครับพออยู่นครพี่นครอะไรฮะนครซี่หรือว่านครพนมฮะ
0: หลายนครนะ
1: ก็สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาคุยกันในช่วงนี้ครับตาโจรหลายคนเขานอนเร็วพี่เขามีวิทยุอีกนะที่เป็นเพื่อนเวลากรีดยางหรือว่าออกไปตาออกขับรถต่างๆนะครับ
0: กรีดยางนี่ต้องออกแล้ว
1: ออกแล้วออกเขาออกเช้านะพี่มาค้างเนี่ยดึกออกแล้วก็มีวิทยุนี่แหละที่คอยเป็นเพื่อน
0: นะ
1: เอาคนตาจะเวลาขับรถระหว่างทางนี่ก็ฟัง
0: วิทยุฟังวิทยุ
1: บางคนก็ไม่ได้ฟังเพลงนะพี่เขาฟังเหมือนเป็นเพื่อนเราอะเป็นเพื่อนนะตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้เที่ยงคืน31นาทีนะครับบอลผ่านหน้า31นาทีครับอาร์เจนตินากับออสเตรียครับที่ดัลลัสสเตเดียมนัดที่2ครับของทั้ง2ทีมชนะมาก่อนในเกมแรกครับชนะก็ตีตัวไปเลยครับเมสซี่ได้บอลเมสซี่โดนเสียบครับเมสซี่ยังได้เข้าซ้ายบอลครูเคงยูแล้วเตะทิ้งไปก่อนครับไซบาวเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยหรือว่ารวมกินโต้นะครับผู้เล่นของออสเตรีย
0: ไม่งั้นไม่อยู่ค่อยๆตั้งขึ้นมาครับอาร์เจนตินาซิซันโดร
1: เอนโซ่ฟานเดสออกซ้ายมาครับให้อามาด้าให้เลโอเนลเมสซี่แปะมาและเอ็นโซ่ฟานเดสจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้เมสซี่ยิงโอ้โหติดบล็อกอาราบาเมสซี่เกือบยิงได้ครับแต่ว่า

0: ติดบล็อกอาราบาที่ยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับ
1: เดี๋ยวดูตำแหน่งของเอนโซที่ทะลุไปนะครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่าด้วยคือถ้าไม่ล้ำนี่จะยิ่งน่าเสียดายนะครับดูเขาเรียกว่าเซนฟุตบอลของเมสซี่ครับได้บอลจากอาบาด้านะครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับแต่จังหวะเดียวเกือบหลุดนะครับเอนโซเนี่ยแล้วก็ได้ยิงด้วยครับเมสซี่โอ้โหลูกนี้
2: คืออามาด้าเนี่ยคัดแบ็กกันมาให้เมสซี่เนี่ยคือเซนบอลนะครับแปะจังหวะเดียวนะครับให้กับ

0: ชลาเกอร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่จะอยู่เส้นประตูครับแต่ว่ามีอลาบาม
1: าบล็อกไว้อีกแล้ว
0: มายืนตรงกลางพอดีแล้วจังหวะนี้อาร์เจนตินามาที่แล้วจอร์โรมาร์ติเนสมองหาเลียวเนลเมสซี่ไหมมองหาเมสซี่ดักทางถูกครับอ่านทางถูกครับแล้วเอาไปไม่พ้นครับทางชาวชลาเกอร์เสียบอลให้โรดริโกเดปอบอลทางขวาเดปอคือหลังกลับมา
1: เอาละครับบทแล้วครับอาร์เจนช่วงนี้ครับแหมผัดกันใส่กันเป็นช่วงของอาร์เจนตินาบ้าง
0: เป็นนาทีทองของอาร์เจนตินาดันขึ้นมาสู่ครับโรเมโรกับเลซาโดมาร์ติเนสขึ้นมาล้ำมาในแดนของออสเตรียแต่ว่าออสเตรียไม่ได้ฟ้องนะพี่นะไม่ได้ฟ้องสารโลกนะไม่ได้ฟ้องนะฮะล้ำแดนในที่แดนสนามนะฮะเลยเป็นโรครับทิปออกขวามาเลยก็เดปอขวามีโมลิน่าวิกออมให้แต่ว่าเลือกตัวไกลครับด้านหลังโรเมโรเมสซี่จะถอนตัวเองลงมารับบอลแต่ว่าซาบิเซอร์ก็ตามติดตัวอยู่ครับต้องออกไปทางซ้ายก่อนครับเมดิน่าเล่นกับเอนโซ่เฟอร์นันเดสโรเมโรออกขวามาครับนาอัวโมลิน่ากลับที่โรเมโรอยู่ที่จักเข้าทำนะครับเพื่อนเขาพยายามที่จะวิ่งไล่ไปเรื่อยนะพี่เดโกอาบาด้าหุบมาเล่นทางด้านตรงกลางนะครับจากซ้ายเมดิน่ากลับมาที่อามาด้าอามาด้าเหมือนเป็นตัวฟรีนะพี
1: ่ไปทั่วเลย
0: ไม่ได้ยืนซ้ายไม่ได้ยืนแช่ฝั่งซ้ายผมมาเล่นตรงกลางและเอนโซ่ในเฉียบไปเล่นทางซ้าย
1: ก็สลับตำแหน่งกันได้
0: ใช่ฮะ
1: วิ่งอยู่
0: เนี่ย
1: หย
0: อกครับเอนโซ่ไปอยู่ซ้ายพี่เอนโซ่ไปคือจะยืนคู่กลางกับแม็กซิสเตอร์ไหลมาทางขวาครับเดปอบอกให้เพื่อนวิ่งทะลุเข้าไปในเส้นกรอบเขตโทษแต่ว่าไม่จ่ายครับเดปอคือแล้วกลับมาก่อนโอ้โหจ่ายแนวลึกไม่ได้ครับเมดิน่าสุดท้ายต้องคือหลังกลับมาออสเตรียบีบดีมากครับ
1: ใช่ใช
0: ่ช็อตนี้ครับ
1: ครับผมนะครับคือเวลาตั้งรับเนี่ยไม่ผีผาไม่บุมบามไม่เพรสมั่วเลยครับยืนคุมพื้นที่นะครับจนอาร์เจนตินาเนี่ยเคาะไปเคาะมาก็ยังหาทางเจาะไม่ได้ก็ให้บุกไปครับเนี่ยครับอย่าครองบอลอะไรก็แล้วแต่เลยครับแต่ว่าจังหวะเข้าทำเนี่ยไม่มีไม่ไล่ด้วยครับ
0: อยู่ในแดนตัวเอง
1: หาทางจ่อเองครับ
0: ถ้าคุณจะเข้ามาพื้นที่สุดท้ายเชิญเข้ามาครับผมจะวิ่งไล่พวกผมจะวิ่งไล่ครับโอ้โหนี่คือระบบของรับแฟนนิ
1: ชแล้วเวลาเราบุกเลยอย่างที่เราเห็นเอามาดูตังเวนดีกว่าครับเมสซี
0: ่เมสซี่จะตบมาตรงกลางติดทางนิคลัสไซบาวคืนกลับมาที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์วางขึ้นหน้ามาครับไซบาวมาที
1: ่
0: ซาบิเซอร์มองต้ากระบะโดนผลักผู้สินให้ฟาวโมดิน่าครับไปผลักใส่ซาบิเซอร
1: ์คือออสเตรียนี่จะบีบเวลาที่พวกเขาบุกนะครับบุกแล้วเสียบอลปุ๊บนั่นแหละจะเพรสนะครับเพื่อเอาบอลกลับมา
0: โอ้เคมมาริโอเคมเพรสพี่
1: จำไม่ได้แล้วนะ
0: โอ้ครับอดีตดาวเตะอดีตดาวยิงชื่อดังของทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์บอลโลกครั้งแรกปี1978เคยเป็นผมยาวสมัยก่อน
1: โอ้
0: จำไม่ได้นี่
1: จำไม่ได้อันนี้เราก็ฟัง
0: ถ้าเมดินไทเลอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นเคมเปสผมจำไม่ได้จริงนะครับเมดินไทเลอร์คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะครับโอ้ดีก่อนก็ไว้ผมยาวนะพี่เนาะไอ้เคมเปสเนี่ยปี78นะ
1: จำไม่ได้แล
0: ้
1: วตามกาลเวลานะครับ
0: ครับคือนักเตะหลายคนจะมาชมเกมในสนามอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ว่าก็อาจจะเป็นฟีฟ่าเชิญมา
1: ครับผมจังหวะเด
0: ียวดูจังหวะสวยครับลาวโทโรมาร์ติเนสครับทางซ้ายแต่ว่าออสเตรียเหลือ5คนลาวโทโรจะมาเองไหลเข้ามาตรงกลางให้เอนโซ่เฟอร์นันเดสและหักเข้ามาโอ้ไม่มีใครมาน้อยครับวันนี้คือจังหวะขึ้นมาทางซ้ายให้สวย
1: ครับ
0: แต่ว่าออสเตรียยังเหลือเยอะครับเพื่อนเติมมาไม่ทันครับอาร์เจนตินาโอ้ยจังหวะนี้เลยมาโร่เข้าหนักใส่เกโกริตเกโกริตนอนเจ็บอยู่นะครับแต่อาร์เจนตินาไม่สนครับเดินหน้าต่อที่อามาด้าเตะทิ้งไหมเดปอเหมือนหมอยเพื่อเล่นต่อครับแมคเคเลเตอร์จ่ายออกขวามาให้ที่โมลิน่าเดปอเดปอจะเปิดเข้าไปไม่ได้ก็เพื่อนวิ่งจ่ายทะลุมาโอ้โหไม่พร้อมที่จะเล่นครับทางเดโกอามาด้าตอนนี้ที่ออสเตรียแล้วเขาโวยแน่นอนครับโวยแน่ครับ
1: เพราะว่าเกกอริสเนี่ยเจ็บศีรษะนะครับ
0: โอ้แต่ว่าโรเมโร่ก็เข้าหนักจริงพี่โอ้ยมือขวามือซ้ายครับไปกดใส่ศีรษะของเกกอริสครับโรเมโร่เซนเตอร์แบ็กของอาร์เจนตินา

0: คือแกก็นอนกุมหัวอยู่นะครับผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าอ่ะนะครับเอาอีกผัดกันครับลูกนี้ที่เขาเล่นกับโรเบโร่เดินมาใส่กันอีกนิดนึงน่าจะมันนะคู่นี
1: ้ดูบอลได้ที่ไหนครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ช่องหยิบข้าวเขาฟรีทวีหรือเปล่าพี่ไม่น่ามีเนาะมีไหมอ่ะ
0: ต้องลองเช็คดูนะ
1: เดี๋ยวให้พี่แป๊กเช็คดูเพราะ17แมตช์ครับรอบแรกส่วนใหญ่จะช่วงเช้านะใครทราบบอกนะครับน่าจะเป็นแอปของโมโนแม็กตอนนี้แหละฮะแต่ว่า
0: ส่วนใหญ่จะมาตอนเช้านะ
1: ของเราก็สมัครไปนะครับไม่แน่ใจว่าทางฟรีทีวียิงสดไหมแต่ถ้าไม่ได้ยิงสดนะครับก็รับฟังเราได้ครับผ่านแอปผ่านออนไลน์ต่างๆครับทักทายแล้วก็คุยกันนะ
0: ไม่ใช่เป็นโมโนแม็ก
1: โมโนแม็กเนาะ
0: ใช่
1: บอกว่าชีวิตบางคนสมัยโบราณติดวิทยุครับพี่ใช่ฮะบางครั้งเด็ดอะไรไม่มีเอาแต่ดูจังหวะนี้ของอาร์เจนตินาครับบอลมาทางซ้ายแล้วจังหวะนี้มีข้าวเราเมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหประตูประวัติศาสตร์ครับของเลโอนีลเมสซี่ประตูที่17ครับในศึกฟุตบอลโลกมีตัวข้าวหลอกดัมมี่ให้ครับและเมสซี่วิ่งด้วยซ้ายเข้ามายิงบริเวณกรอบเขตโทษอาร์เจนตินาขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่17ครับประวัติศาสตร์ยิงมากสุดในศึกวอลครับรอบสุดท้ายครับของเรียลเดียวเมซี่
0: นาที38-39ครับคนข้ามนี่คือเตียโกอัลมาด้าครับคือข้ามแบบรู้เลยนะครับว่ากัปตันเขามาแน่ๆครับอัลมาด้านี่ยิงได้เลยครับยิงได้เลยแหละนะครับเข้าซ้ายเขานะครับ
1: แต่ว่าข้ามหลอก
0: ข้ามหลอกแบบรู้ว่ามาแน่นอนพระเอกครับโอ้โหแล้วยิงลูกนี้เหนือชั้นมากครับ
1: โอ้โหสุดๆครับเกรเทตออออทางโกดของแท้ครับ
0: ใช่ครับ
1: นักเตะเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลก
0: โอ้โหก็ต้องยกให้จริง
1: โอ้โหนี่ครับจุดโทษไม่ได้ไม่เป็นไรครับขึ้นเกมมาทางซ้ายนะพี่จากขวาล้มมาซ้ายครับ
0: ครับมาดูครับอัลมาด้านะครับเป็นคนทำทางก่อนเลย
1: นะสารต้นนะอัลมาด้าอัลมาด้าเห็นอัลมาด้าเห็นเมสซี่อยู่ข้างหลังอัลมาด้าเป็นคนสารต้นนะครับที่ได้บอลจากขวามาซ้ายตรงกลางครับและลากไปและจ่ายออกซ้ายมา
0: ให้เมดีน่า
1: ให้เมดีน่าเมดีน่าตกกระบาลแล้วเมดีน่ารู้ว่านะครับทางเมสซี่จะมาเขาหันมองเมสซี่ก่อนนะครับแล้วข้ามหลอกเลยครับปล่อยบอลลอดขามาแล้วเมสซี่ครับกระทุ้งด้วยสายอยู่นี้เบียดเสาแรกเข้าไป
0: นี่ครับตีหน้าเมสซี่ไปด้วยครับกองเพอร์เฟคเลยครับประตูนี้ครับสมบูรณ์แบบแล้วยิงดีด้วยนะครับเมสซี่คือยิงแบบ
1: คือเครื่องหมายการค้าเมสซี่เลยยิงแบบนี
0: ้นะเข้ามาแปะด้วยสายนะครับแล้วก็เบียดเสาเข้าไปแบบโอ้โหนี่ครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับก
1: ็
0: มากที่สุดนะครับตลอดการไปแล้วนะครับแซงมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
1: โอ้ต้องชมนะพี่นะคืออย่างที่เราเรียนไปว่าเตโกอัลมาด้านะครับเป็นคนที่จะหุบจากเขาเล่นฝั่งซ้าย
0: เป็นตัวฟรี
1: เขาจะเปลี่ยนกับเอนโซ่เฟรเดสนะครับสลับมาอยู่ตรงกลางให้เอนโซ่ไปอยู่ฝั่งซ้ายแล้วมาด้าเป็นสารตั้งต้นนะจังหวะนี้ครับเป็นจุดเริ่มทำให้ได้ประตูรับบอลจากขวามาครับแล้วก็ออกซ้ายให้เมดิน่าเมดิน่าตบมาอัลมาด้าก็ข้ามหลอกเลย
0: ฮะ
1: เมสซี่ยิงเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ปัญหามีแล้วฮะปัญหาเกิดครับตอนนี้ครับบริเวณริมเส้น
0: มารุมาตุ้ม
1: ฝั่งซ้ายของอาร์เจนตินาครับยังไงฮะพอชไปทำอะไรครับ
0: อัลมาด้าคือคนเจ็บนะบอกไปดูกระแทกไปเนี่ยเจตนาครับพวกบอลมันตายไปแล้วนะครับแล้วอัลมาด้านี่ยืนรอเลิกเล่นไปแล้วนะครับ
1: โอ้ยมีเช็คนะพี่แบบนี้นะเซฟานพอชไม่น่าเล่นครับ
0: รู้สึกว่าผู้ตัดสินน่าจะให้ใบเหลืองไปแล้วนะเซฟานพอชเนี่ยเนี่ยครับให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เล่นอาร์เจนตินาไม่พอใจนะครับเพราะว่าอัลมาด้าเนี่ยยืนนิ่งไปแล้วครับแล้วพอได้มาตามน้ำใส่แล้วก็น่าจะเป็นหัวไหล่นะ
1: ใช่ใช่
0: กระแทกเข้าไป
1: แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดต้องยังไงล่ะมันเหมือนเป็นการกระแทกว่า
0: เดี๋ยวมาสกิดนะ
1: ไปสกิดนิดนึงอ่ะ
0: เขาไหล่มาสกิดนะ
1: ไม่ได้กระแทกแบบเต็มตัวนะพี
0: ่แล้วอัลมาด้าตัวเล็กอ
1: ่ะอันนี้เช็คอยู่แล้วครับเล่นต่อครับคืออาจจะไม่รุนแรงถึงขนาดเป็นใบแดงผู้สินให้ใบเหลืองไปแล้ว
0: แต่ก็อย่าทำนะอย่าทำ อีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่รอด
1: โดนแน่นอนฮะแล้วดูจังหวะที่สกิดมาสวยครับเมสซี่โอ้โหเมสซี่ให้เบาๆครับโอ้ดูเมสซี่เล่นคือ คนได้แชมป์ไปหมดแล้วพี่บอลโลกเข้าไปรายการได้หมดแล้ว
0: ทุกอย่างเนียนไปหมด
1: ประเด็นอินเตอร์ไมอามี่ก็ได้หมดแล้ว
0: ได้หมดแล้ว
1: โอ้โหเนาะชีวิตคือเล่นให้มีความสุขอะ
0: หลังจากที่เขามีผู้รักษาประตูชื่อเอมิเลโน
1: ่ตั้งแต่ได้เอมี่แล้วก็มีสคาร์โลนี่เข้ามาคุมทีม
0: เลยครับเปิด23เนี่ยครับมาถูกช่วงนะมาร์ติเนสอ่ะ
1: ออเตียปริยานี่บีบสูงขึ้นมาครับออเตียก็ต้องเริ่มปรับโหมดขึ้นมาครับมีภาพตัดไปครั้งหนึ่งครับจังหวะยิงของเมสซี่ครับ
0: ให้ดูอีกแน่ๆจุดโทษยังให้ดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: อ๋อให้ดูครับจังหวะที่ก่อนเดียจะดันเกมขึ้นไปครับโดนแมคคิเลเตอร์และเข้าข้างหลังครับ
0: ก็คืออาจจะจังหวะเสียบอล
1: ใช่เสียบอลกลางทางครับออสเตรียนำมาสู่การได้ประตูของอาร์เจนตินาก
0: ล้องกาแฟดีนะก็ให้ดูแล้วว่าจะเป็นจังหวะที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะครับจังหวะที่แมคคิเลเตอร์ไปฟาวล์นะครับไม่ใช่ไปฟาวล์นะคือไปตัดบอลมา
1: ไปอัดใส่น่าจะเป็นอัดใส่ชลาเกอร์แล้วเมื่อกี้พี่
0: อัดใส่จากข้างหลังนะเนาะ
1: ซาบัวชลาเกอร์เนี่ยเข้าจากโดนเข้าจากข้างหลังโดยแมคคิเลเตอร์ในแดนของอาร์เจนตินาและนำไปสู่การได้ประตูเลยครับเพราะว่าจังหวะนั้นอาร์เจนตินาก็โต้มาจากขวาไปซ้ายเลยฮะ
0: ครับ
1: อย่าลืมว่านัดที่แล้วเมสซี่ก็ไปใช้เท้าหรือครูดใส่ผู้เล่นของแอลจีเรียนะแต่ว่าดูในสนามเขาบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น
0: นิดเดียว
1: อาจจะเป็นภาพที่แช่แล้วดูแล้วรุนแรงนะครับ
0: พอมันแช่ก็รุนแรงนะโดนอัดใส่เข้าไปครับลูกนี้ครับ
1: ด่านโซ่ครับเตะเข้าบริเวณเท้าซ้ายครับของเลียวเนลเมสซี่ไม่มีอะไรครับเกมเหลือ2นาทีสุดท้ายโอ้พออย่างตื่นเต้นเมสซี่อยู่นะพี่เนาะโอ้ยิงลูกนั้น
0: สุดยอดนะแล้วโดยเฉพาะหลังจากที่ยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
1: แล้วคนยิงจุดโทษไม่เข้าคือแต่ว่าสีหน้าสีตาของเมสซี่ก็แค่เสียดายปล่อยมันไปครับ
0: อ้าวแม่เบียดแย่งกันตรงนี้ไม่รู้เซอร์แล้วนะครับ
1: ต้องตัดฟาไปก่อนนะครับอลิซิสแมคคลิสเตอร์ตอนเล่นกับลิปูทำไมไม่เล่นแบบนี้ลูกการที่แล้วแมคคลิสเตอร์
0: ไม่ได้นี่มีลูกพี่อยู่เล่นเพื่อลูกพี่โอ้โห
1: โรมาโน่ชมิด
0: ฮะเงียบเลยวันนี้ชมิด
1: เออ
0: แค่ไม่ได้บอลเลยนะครับทางขวาน
1: ัดที่แล้วแกยิงได้แกก็หายเลยฮะแกบอกพอแล้วชีวิตคอมพลีทแล้ว
0: บอลออสเตรียหนักซ้ายนะครับไลเบอร์แล้วก็สปิเซอร
1: ์ไม่ได้ค่อยดอกทางขวาเนาะเกมบุกของออสเตรีย
0: รับเกมบุกฝั่งซ้ายของอาร์เจนมากกว่า
1: อ้าวมีอะไรเกิดขึ้นเดปอล้มไปแล้วครับบริเวณเส้น18ล้าอาราบ้าครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไปเปิดพวกมาไม่มีใครเลยครับบอลออกหลังไปเลยไม่เข้าใจกันครับจ่ายแรงเกินไปอาราบ้าจะให้มิเชลเกกอริชเกกอริชก็ไม่พร้อมเล่น
0: ก็พยายามหาตำแหน่งอยู่นะครับเกกอริชแต่ว่าเล่นไม่ได้ครับลูกเปิดอาราบ้าก็แรงไปด้วยตอนที่สุดท้ายนะครับก่อนจะจบครึ่งแรกครับก็จะมีทดเวลาบ้างนะครับเพราะว่ามีเช็ค VAR นะครับจุดโทษ
1: บอลนะชิงลูกกลางอากาศกันครับตกเพื่อนมาไลเมอร์วางขึ้นหน้าไปเกกอริชเก็บได้ชมิดสายบีเซอร์เอาแต่ได้ครับเกกอริชใช้มาที่โรมาโน่ชมิดชมิดดึงจังหวะรอก่อนโอ้โดนเตะคว่ำไปครับต้องระวังนะครับคู่กลางมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาเอนโซกับแมคคาร์เตอร์เล่นหนักมากออสเตรียไม่สนครับจับบอลกับลูกพื้นเล่นต่อนาทีสายบีเซอร์คือนักกระป้าของออสเตรียครับตอนนี้คู่เซนเตอร์ดานโซกับอาราบาได้ขึ้นมาสู่ครับเข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาอาราบาและมาใกล้ๆให้ทางซาเวอร์ชลาเกอร
0: ์ครับครึ่งแรกก็7นาทีครับจนเวลาบาดเจ็บนะครับ
1: โอ้วาร์เนอร์วันนี้เงียบครับวาร์เนอร์ไหลมาครับให้กับทางซาเวอร์ชลาเกอร์พลิกไม่ได้กลับมาที่อาราบาเข้ามาในกฎในพื้นที่นัดสุดท้ายนะครับของอาร์เจนตินาครับทีมชาติออสเตรียชมิดไหลมาให้วาเนอร์สกิดไปสวยพอดเฟิร์นเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ไต่ทิ้งไปก่อนครับโมลิน่าแบ็คขวาครับที่หกไปเล่นตรงกลางออสเตรียยังได้อีกครั้งนึงได้กดครับออสเตรียทีมดังจากลุ่มน้ำดานูบไม่ได้มาบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี
0: ่นานมาก
1: เหมือนนอร์เวย์เลยอ่ะปี98ที่ดูด้วยกันครับ28ปีแล้วที่ออสเตรียไม่ได้มาบอลโลก
0: ดูครับว่าจะได้มีโอกาสลุ้นในช่วงท้ายหรือเปล่าครับออสเตรียช่วงนี้ก็ถือว่ากำลังครองบอลกดเข้าใส่อยู่ครับ
1: พยายามที่จะไปครับชาเวอร์ชลาเกอร์ถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางโรเบโร่เตะทิ้งไปก่อนครับยืนคุมที่เสาแรกพอที่ออกมาเหล่าตะโลมาเล่นเกมรับโอ้ยเหล่าตะโลต้องระวังเหล่าตะโลได้หลายครั้งแล้วนะครับเหล่าตะโลโอ้ยผู้ตัดสินอามินโอมาครับต้องไปเตือนมาติเนสก่อนนั้นนี่ก็ไม่เข้าหนักใส่เขานี่ไลเมอร์เนี่ยเขาบอกว่านี่เตะใส
0: ่ดุยิ่งกว่าคนทำฟาวอีกครับดุคน
1: โอ้ยเราจะเริ่มไปเตะครับไปเตะเขาครับคือเขาบังแล้วคุณไปโอ้ยเราจะเริ่มไม่น่าเล่นเช็ควิญญาณได้นะครับพี่
0: ให้ได้นะ
1: ให้ได้นะครับให้ได้นะครับไปแถมเขาครับ
0: ไม่โดนอะไรครับเนี่ยจริงให้ใบเหลืองก็ได้นะครับ
1: ให้เหลืองได้นะครับผู้ตัดสินไม่ทันเกมครับจังหวะนี
0: ้โอ้แล้วดูดไลเมอร์หนักกว่าดู ลาตาโร่อีก
1: ใช่ครับเดี๋ยวฟรีคิกครับของเซบิเซอร์ไหลเข้ามาตรงกลางครับจากฝั่งซ้ายเซบิเซอร์ไรเมอร์เมสซี่มาขวาไว้ก่อนคือหลังกลับมาชมิดเปิดรอยเข้าไปข้างในครับหาบอลไม่เจอครับดานโซ่เอาแล้วชิงกันจังหวะนี้ชลาเกอร์ต้องมาดีเลย์เกมไว้ก่อนครับเอนโซ่เฟรเดได้บอลเอนโซ่ให้แม็กคาลิสเตอร์ขวามีเมสซี่ได้บอลโอบพื้นที่เหลือเพียงให้เมสซี่กระชากเข้าหาครับบริเวณกลางสนามเมสซี่มองขวาจะไปเองไหลสั้นไปแล้วครับสั้นไปแล้วเกโกลิตเตะอัดใส่ลาวตาโร่ซะเลยครับบอลออกข้าง
0: หรือต่อครับทดเจ็บยังเหลือเวลาพอสมควรนะครับเพิ่งผ่านมา2นาทีครึ่งนะครับจาก7นาทีต้องเข้าพื้นที่สุดท้ายให้ได้นะครับออสเตรียคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คือบางทีมันคลองบอลได้นะครับบีบได้แก้เพรสได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายครับยังทำได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับคือดูจากเอมี่ก็ได้นะครับยังไม่ได้มีงานเลยนะครับ
1: ใช่ครับโอกาสเนี่ยคือของออสเตรียเนี่ยคลองบอลเยอะกว่าจริงแต่ว่าเข้าพื้นที่สุดท้ายลำบากครับได้แค่ต่อบอลตรงกลางครับออกสายมาเก้นี่หนักซ้ายกับเกมบุกของออสเตรียซาบิเซอร์ทิ้งออกขวามาให้สเตฟานพอชจับบอลยาวไปแล้วครับโดนเอนโซ่เตะทิ้งมาแล้วเมสซี่เก็บได้เมสซี่จิ้มมาจังหวะนี้ไปติดลาวตาโร่ยังได้ครับอาร์เจนตินาโมดิน่าเล่นกับเดปอลตบในเข้ามาแมคคริเตอร์เล่นสวยครับแก้สถานการณ์ขับขันได้ดีครับเอนโซเล่นข้อ 1-2 กับเมสซี่เล่นกันในแดนตัวเองครับอาร์เจนตินาเกมผ่านมาทดเวลาครับนาทีที่4ครับจากทั้งหมด7นาทีในครึ่งแรกอาร์เจนตินานำออสเตรีย 1-0 กับลูกยิงของเลียโดเมสซี่4ประตูในบอลโลกครั้งนี้นักเตะจากโรเซลโอนะครับบ้านเกิดของเมสซี่ยิงคนเดียวเลยครับ
0: ยิงคนเดียวให้อาเจมสุดจริงๆนะโอกาสไม่ได้เยอะนะแต่ว่าเด็ดขาดนะครับเมสซี
1: ่เมสซี่ก็เสียบอลบ่อยนะวันนี้นะ
0: ใช่จังหวะบอลจังหวะจ่ายดูกระกากระเกิดอยู่บ้างหลายจังหวะนะครับ
1: เมสซี่เขายอมรับนะครับว่าที่เขาทำประตูแรกได้แล้วร้องไห้เพราะว่าตอนนี้คุณพ่อไม่สบายครับคุณพ่อเนี่ยเป็นทั้งเอเย่นให้กับเขาด้วยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นคุณพ่อเป็นเอเย่นด้วยครับดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับลูกชาย
0: พอเก้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะ
1: พอเก้เมสซี่ออสเตรียไม่ลุกคืบเข้ามาในแดนตัวเองไม่ได้แดนของอาร์เจนตินาก
0: ็ไม่บีบนะ
1: อาร์เจนตินาก็ต่อกันตรงนี้เลยครับต่อกันบริเวณกลางสนามบ้างต่อตรงบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับจังหวะนี้เมสซี่เบียดดีครับเบียดจนนะอาราบาครับทำบอลลัดออกข้างไปร้องเพลงสนุกนะครับแฟนบอลอาร์เจนตินาครับในดัลลัสโอ้ก็ไม่ไกลเนาะพี่เนาะถ้าจากอเมริกาใต้ขึ้นมาอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาครับรัฐเท็กซัสเล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาน
0: านแล้ว7นาทีเนี่ย
1: ใช่เมสซี่เป็นตัวเชื่อมบอลครับจากฝั่งขวามาซ้ายเมสซี่ก็ยังไปรับบอลครับถ้าเมสซี่ไม่วิ่งก็มีเอนโซกับแมคคริเตอร์นะที่วิ่งเข้ามาช่วยครับมันเขาเป็นลูกหามไหม
0: ก็เล่นรู้หน้าที่ตัวเอง
1: ใช่ไม่อ้าวเล่นกับเวลาเลยครับตอนนี้ฟาโคโดเมดิน่าครับเล่นเนี่ยกับทางเอนโซ่เฟรเดนเดสลิซันโดรจากซ้ายมาขวาโรเมโรให้เดปอไม่วิ่งครับไม่วิ่งก็เล่นกันตรงนี้ครับอาร์เจนตินาเผาเวลาครับตอนนี้ครับให้จบครึ่งแรกก่อน Enzo Fernandez

0: time for one ball over the top.
1: เปาบอลเลยครับ
2: จบเกมครับพี่ครึ่งแรกครับ
1: ครับเป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำออสเตรียครับ1ประตูต่อ0นะครับประตูของลีโอเนลเมสซี่นะครับนาที38นะครับก่อนหน้านั้นนี่มีโอกาสยิงจุดโทษก่อนนะครับลีโอเนลเมสซี่แต่ก็พลาดไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนยิงประตูให้ทีมขึ้นนำได้สำเร็จนะครับ 1-0 นะครับอาร์เจนตินานำครับ45นาทีแรกครับ
2: เป็นไงพี่เกมนี้สนุกนะช่วงต้น
1: สนุก
2: เมสเมสซี่แอนโคนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยบุกเยอะกว่าในช่วงต้นแต่พอออสเตรียตั้งลำได
1: ้ก็ได
2: ้ก็มีโอกาสที่จะลุยขึ้นมาโดยเฉพาะเกมบุกทางฝั่งซ้าย ที่มีไซวิเซอร์มีไลเมอร์นะครับขึ้นเก
1: ม
2: จุดโทษพลาดก็จริงครับอาร์เจนตินานะครับได้จุดโทษเมสซี่ยิงจุดโทษพลาดยิงหลุดออกขวาไปแต่มาแก้ตัวได้ครับจังหวะที่เตโกอาบาด้าครับได้บอลตรงกลางแล้วไหลออกซ้ายไปครับ
1: ครับ
2: ให้ฟาโกโดเมดิน่าครับเปิดมาทางซ้ายนะแล้วเตียโกอามาด้าเนี่ยข้ามหลอกครับมีดัมมี่ครับบอลลอดขาแล้วเมสซี่วิ่งเข้ามากระทุ้งด้วยซ้ายตรงนี้เบียดเสาแรกเข้าไปสุดปัญญาครับที่อเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์จะพุ่งรับผ่านเพราะบอลมันแรงเหลือเกินยิงเรียดด้วยนะ
1: ยิงเรียดแล้วก็เบียดเสาเข้าไปคือลูกเก่งของเมสซี่แหละอย่างที่เราคุยกันนะครับ
2: โอ้โหโอ้ตื่นเต้นแทนเนาะ
1: คือออสเตรียเนี่ยสู้ได้นะครับ
2: ครับ
1: เพียงแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดเนี่ยมันน้อยกว่าเจเจน่า
2: คือ
1: เจเจน่าเขามีตัวทีเด็ดเยอะ
2: ครับ
1: นะครับจังหวะเข้าทำนะครับทั้งลาวตาโร่อัลมาดาครับเอนโซแล้วก็แน่นอนรวมถึงเมสซี่คือตัวทีเด็ดเขาเยอะ
2: ครับ
1: แต่ออสเตรียเนี่ยบางทีมันคลองบอลบุกขึ้นไปนะครับบางทีมันก็ตบเรียดเข้ามาก็ไม่มีตัวเข้าทำมั่งอะไรมั่งนะครับก็จะต้องไปแก้ในจุดนี้นะครับคือคลองเกมมาสู้ได้
2: ใช่
1: นะ
2: คือเกมแพลนการวางเกมมาดีแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหทีเด็ดของเจเจน่าครับพลาดครั้งเดียวเนาะโดนหลอกด้วยเพราะว่าจังหวะที่บอลลอดขามาครับมีหลอกแนวรับให้หลงให้หลงตำแหน่งครับเมสซี่ก็เลยได้โอกาสยิงด้วยซ้าย
1: นั่นแหละ
2: อ่ะก็แคมเปสเดียร์ไรกับแคมปีครับคุณจ่าชาทออครับสวัสดีจ่าชานะเขาบอกช่อง26ถ่ายคู่นอร์เวย์7โมงเช้า
1: อ๋อใช่ครับถูกต้องครับนี่ไง
2: นอร์เวย์ใช่พี่
1: ใช่ครับ7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกัล
2: โอเค
1: ครับก็เตรียมดูได้นะครับบนโนแม็กสปอร์ต
2: ใช่
1: ช่องโมโน29
2: ก็ฟังตอนเช้าด้วยนะฟังป๋าแล้วก็พี่เทพบรรยายด้วยรุ่นใหญ่นะครับ
1: นี่
2: ต้องเอารุ่นใหญ่เนี่ยมาบรรยายตอนเช้าๆนี่ครับนี่ต้องเป็นนักพากย์รุ่นเก่านะมาบรรยายให้ฟังตอน 7:00 นนะครับสวัสดีครับพี่เจพี่แป๊กนะครับฟังจากอำเภอบางกรวยปลอลิภูยิ่งใหญ่จ้าฟังจากร้อยเอ็ดนะครับฟังอยู่นะครับพี่แป๊กพี่เจ๋งติดตามตลอด
1: บ
2: อลโลกปีนี้เชียร์ทุกทีมในโซนเอเชียแล้วลุงเจ๋งลุงแป๊กเชียร์ทีมชาติไทยกันบ้างหรือไม่ก็เชียร์ทีมชาติอยู่แล้วก็เชียร์อยู่แล้ว
1: แต่ตอนนั้นคุยกับเฮียโอ๊กว่าโอ้โหเราดูทีมเอเชียเล่นนะหลายทีมที่ผ่านเข้ามาเล่นอ่ะแล้วเรามาดูมองทีมชาติเราโอ้โหหนักนะหนักนะ
2: ถ้าไปแล้วก็โอ้โหไม่รู้ยังไงเน
1: า
2: ะ
1: ถูกต้อง
2: จอแดนยังโดนคิดดูด้วยกัน
1: ใช่จอแดนก็โดนออสเตรียนี่แหละ
2: ครับ
1: นะฮะเหนื่อยโอ้โห
2: เนาะ
1: ครับ
2: เอาขอบคุณนะครับไม่มีภาพเลยก็ไม่มีภาพครับเพราะว่าเราก็โอ้โหแค่นี้แล้วก็ขอความอนุเคราะห์และก็ขอบคุณทางโมโนแม็กนะนะครับที่เรียกให้เราใช้เสียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็ไปติดตามได้ครับผมลองสมัครได้เนาะนะครับแพ็กเกจก็ไม่แพงดูพิมพ์ในอังกฤษได้ด้วย
1: ใช่ครับคือก็ถือว่าดูหลายๆอย่างเนาะนะครับแล้วก็สำคัญคือถูกลิขสิทธิ
2: ์
1: ไม่ต้องไปมุดไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้น
2: ครับ
1: นะครับดูแบบสบายใจแล้วก็มีคอนเทนต์ก็เยอะเนาะช่วยกันไป
2: เขาว่าดูไม่ได้ครับเป็นพ่อรายอ๋ออาจจะเป็นลองติดต่อทางโมโนเขาดูเน
1: า
2: ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะมีเขาจะมีคอสเตอร์อยู่โชคดีครับได้ดูเมสซี่เกิดมาดีจริงครับเนาะก็เหมือนเราได้ดูมาโดน่าไง
1: ครับ
2: ใช่ไหมยุคเราอ่ะเราก็วันยุค
1: ก็เกือบจะไม่
2: ตอนอายุเยอะแล้วนะอยู่เมสซี่ไง
1: เราก็เกือบจะไม่ทันเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เราก็เหมือนกับท่านผู้ฟังนะก็มาดูเมสซี่ในช่วงรุ่งโรจน์นะครับเหมือนกันก็อีก45นาที
2: อันนี้อายาล่าบ่พี่
1: โรเบโตอายาล่าเหรอ
2: ใช่ไหม
1: ก็ไม่แน่
2: คือนักเตะเวลาที่เราไม่ได้เจอเนี่ยปาบอยมากไม่ได้เห็นตั้งนานปาบอยมากก็งงไปเยอะ
1: นะไม่เห็นหน้าเลยเป็นยังไง
2: ตำนานนักเตะไอ้นักเตะที่เมสซี่เอาเป็นไอดอลนะฮะ
1: ไอมาน่าจะเขาชัดได้
2: เออ
1: แต่ผมยังไม่เห็นคนที่ถามว่าอายาล่าหรืออ
2: ายาล่าพี่
1: ใช่ใช่ไหมอ๋ออยู่ในที
2: มงานทีมงานของเซคลอนี่จะมีปาโบไอมาอายาล่าและวอเตอร์ซามูเอลครับ
1: อายาล่าก็บาเลนเซีย
2: โอ้โห
1: นะ
2: ครับอ่ะก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับผมดูทางบ้านฟ้าเหนือนักการรับ มีภาพให้ดูไหมครับไม่มีนะจ๊ะโอ้โหดูฟังทางเสียงก่อนนะครับฟังทางแอปก่อนนะไม่ได้นะฮะ
1: ไม่ได้
2: เมสซี่ยิงลูกแรกครับผมโหส่งมาเยอะฟังจากบ้างพลาดนะครับทำงานไปลาตาโร่ทำไมไม่ได้ไม่โดนอะไรเลยนี่สองครั้งแล้วนะ
1: ไม่โดนไปเหลืองใช่ไหม
2: ลาตาโร่
1: ไม่โดนจดชื่อเนาะก็พูดถึงสินใจดี
2: ครับ
1: นะแต่เขาจำไว้แล้วแหละนะครับเขาก็เห็นอยู่แล้วนะ
2: รักพี่เจนะครับจากอเมริกาโหมาจากอเมริกาเลยเหรอฮะโอ้จริงๆนะพี่บางคนก็มาจากอเมริกานะอเมริกาตอนนี้ก็เท่าไหร่เที่ยงบ่าย
1: เวลากำลังโอเค
2: กำลังดีเลยอ่ะกำลังเคลิ้มเลยทำงานอยู่แล้วก็พักเที่ยงฮะกินอะไร
1: ที่อเมริกา
2: ง่วงง่วง
1: คึกคักอยู่นะ
2: บรรยากาศคึกคัก
1: เขาบอกเ
2: ขาบอกฟีเวอร์มากเลยพี่คนในอเมริกาฟีเวอร์มากผมดูอะไรนะมอสซาร่าพี่คุณมอสผู้หญิงอ่ะที่เขาชอบไปถ่ายเป็นยูทูบเบอร์ไงไปดูบรรยากาศฟุตบอลโลกที่ลอสแอนเจลิสบรรยากาศดี
1: ก็คือเมืองที่เป็นเจ้าภาพก็โอเคก็คึกคักนั่นแหละ
2: ก็นครลอสแอนเจลิสนะครับอิหร่านเนี่ยเขาเตะ2นัดที่ลอสแอนเจลิสเขาขอบคุณคน LA นะว่าดูแลเขาดีมากนั่นแต่อิหร่านเขาเขียนคำขอบคุณเลยบอกว่าขอบคุณที่ดูแลเขาดีมากเพราะนัดสุดท้ายเหมือนจะไปเตะที่เซตโต้พี่ที่รัฐวอชิงตันไง
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของทางการเขานะไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับคนเขา
2: แต่มีคำหนึ่งที่ผมแบบสะดุดนะก็คือซึ้งนะพี่เขาบอกว่าขอให้เสถียรภาพจงเกิดโอ้โห
1: ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เราทราบมาดีอยู่แล้วเนาะ
2: นะครับอยู่อบนครับพี่โอ้ขอบคุณมากฟังอยู่นะครับอยู่ฟังอยู่บางพลัดพี
1: ่ครับ
2: นะครับเอ้าก็บอกว่ารับฟังจากอำเภออะไรพี่สุรินทร์นะพี่อีสานใต้ครับสีขอรสีขอนอะไรนะ
1: สีขอรภูม
2: ิเออเหรอ
1: ใช่ไหมอ่ะ
2: สีขอรภูมิ
1: ใช่ไหม
2: สุรินทร์ด้วย
1: โอ้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
2: สีขอรภูมิใช่ไหมอีสานใต้อ้าวก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลย
1: เดือดเป็นเพื่อนกันเน
2: า
1: ะ
2: เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็เข้าใจคนโดยเฉพาะขอบชายแดนนะพี่น้องปนหัวปัญหาก็มีอยู่นะครับก็อยากตึงเครียดกันอยู่ก็รับฟังพวกเราสบายสบายนะครับอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งพักกันสักครู่ไหม
1: ครับผม
2: ไรขอพักกันแป๊บหนึ่งนะครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอยระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: ได้มาโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลกถือเป็นกำไรมหาศาลแล้ว
17: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกัน ชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
18: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
1: ่สนุกเกอร์
0: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายราย

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
0: อ
1: ัป
0: เดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
2: ฟัง FM 99

0: ั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับเข้ามาครับในตนาไลฟ์บอลโลกครับที่ FM 99คลื่นแอคทีฟเรดิโอนะครับคลื่นบันไดแข็งแรงนะครับก็เราส่งสัญญาณจากกรุงเทพมหานครนะ
5: ครับผม
4: นะครับที่ห้วยขวางนะพี
5: ่ห้วยขวาง
4: นะโอ้มีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลีโอด้วยครับเพราะว่าวันเกิดของเมสซี่ในวันที่24นะพี
5: ่วันพุธ
4: วันพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้แล้ว24นะครับวันพุธนี้ครับเมสซี่จะอายุครบ39ปีผมดูทางออนไลน์นะครับทางต่อๆนะพี่โอ้มีคนมาจากนครสวรรค์ฟังจากบุรีรัมย์ก็เยอะนะพี่นะ
5: ทั่วทุกที
4: ่ฟังจากภูเก็ตก็มีพี่สุราษฎร์นี่พักขนงนครปฐมโอ้ขอบคุณมากขอบค
5: ุณมากจดไว้นะเดี๋ยวจะครบ41สถานี
4: ทักทายกันเข้ามาหน่อยนะครับฟังจากที่ไหนเนาะทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับเดี๋ยวจะอ่านให้หมดแล้วก็ Espressi 689899แล้วก
5: ็
4: อย่าลืมฟังผ่านทาง Epcot Connect นะครับอ่ะเกมในครึ่งหลังครับที่ Dallas Stadium อาร์เจนตินากับออสเตรียมาแล้วครับพี่แป๊ก
5: ครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานขึ้นมาเนาะเรื่องของการเปลี่ยนตัวเนาะนะครับก็เป็นอาร์เจนตินานะครับที่นำ 1-0 นะครับประตูเดียวนะครับของเกมในวันนี้นะครับลีโอเนลเมสซี่นะครับประตูที่17นะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับสูงสุดตลอดกาลไปแล้วนะครับแม้ว่าจะพลาดจุดโทษไปก่อนหน้านั้นก็ตามนะฮะเดี๋ยวมาดูครับอย่างที่เราคุยกันเนาะช่วงที่มันจบเกมไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูออสเตรียนะครับว่าจะปรับเกมยังไงบ้างสู้ได้นะครับแต่ว่าพื้นที่สุดท้ายไม่มีนะครับออสเตรีย
4: ก็ยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวนะครับทางสองทีมยังใช้ผู้เล่นเนี่ย11คนแรกนะครับที่ลงมาในช่วงครึ่งแรกดูจังหวะนี้ก่อนครับของชลาเกอร์แลนได้มีข้ามหลอก
5: ไม่ยิง
4: ไม่ยิงจะข้ามหลอกเหมือนอาร์เจนตินาครับที่ข้ามหลอกให้เมสซี่ยิงโอ้ไม่ยิงจังหวะแรกครับ
5: ไซวาลเนาะ
4: โอ้โหเรียกได้ไซวาลครับไม่ยิงจะข้ามหลอกมาจะให้มันจะเป็นซาบิเซอร์ครับแต่ข้อ 1-2 มาสวยครับให้วานเนอร์ตบได้เข้ามายังเสร็จวานเนอร์ยังไปครับทางขวาเดี๋ยวหลังกลับมามีเพื่อนมาช่วยชมิดไหลเข้ามาตรงกลางแล้วจะเป็นซาบิเซอร์ยิงติดก็โหยิงไม่เต็มทานะครับโอ้โหออสเตรียเกือบตีเสมอได้ครับจะข้ามหลอกเหมือนกันครับ
5: ครับโอ้โหน่าเสียดายนะจริงๆถ้าไซวาลเลือกที่จะยิงเองไปเลยเนี่ยน่าจะมีลุ้นมากกว่านะครับเพราะว่าพอข้ามให้ซาบิเซอร์ได้ยิงก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้มันไปทำเลมันไม่ดีแล้วนะครับมันไปติดบล็อกของเกมรับอาร์เจนตินาเรียบร้อยนะครับโอ้พลาดไปนะครับแต่ว่าบุกมานี่คือเร่งเร็วเลยนะจังหวะที่อาร์เจนตินาไม่ทันตั้งตัวนะครับ
4: ฟังจากเยอะสุธรบ้านดาภูเก็ตครับเอาสวัสดีทักทายกันเข้ามานะราดรีครับพี่
5: อ้าวราดรีได
4: ้ๆๆราดรีก็ไม่ไกลราดรีก็คนงามราดรีแล้วพ
5: ี่คนงามบ้านโป่ง
4: คนงามบ้านโป่ง
5: นะครับเพิ่งไปราดบุรีมา
4: เป็นไงพี่เฮ้ยพี่ไปราดบุรีบ่อยเนี่ยไปเที่ยว
5: บ้านแฟน
4: บ้านแฟนอยู่นั่น
5: บ้านภรรยา
4: บ้านภรรยา
5: พ่อตาแม่ยายอยู่นั่น
4: อยู่นั่น
5: โพธาราม
4: โพธารามนะฟังจากทางด่วนครับฟังจากปทุมธานีบ้านแดงมาขอบคุณมากครับผม
5: ปทุมก็บ้านผมอีกผมคนลำลูกกา
4: ก็จะสลับดูบรรยากาศฟุตบอลภาคไปด้วยแล้วก็
5: คุยกันด้ว
4: ยเนาะสบายๆแล้วกันนะฮะโอ้โห
5: ร่วมไป2คนครับผู้เล่นอาเจน
4: ซาเวอร์ชลาเกอร์ครับไปเตะใส่เมสซี่ต้องระวังโดนเตะ2ครั้งนะครับ
5: แต่คนสุดท้ายที่เป็นเมสซี่แฟนอาเจนอาจจะไม่ชอบใจเท่าไหร
4: ่เตะหนักเลยครับทางนะซาเวอร์ชลาเกอร
5: ์มีคนที่เจ็บไปก่อนหน้านั้นคนหนึ่งนะที่กล้องไม่จับเลยไปจับเมสซี่หวดเข้าไปครับเข้าไปที่น่องซาบิเซอร์ครับนี่ครับเหยียบเท้าโรเบโร่ไปก่อนครับโรเบโร่นอนไปแล้วนะครับก่อนที่เมสซี่จะโดนเลาะน่องไปแล้วแม่จับเหมือนตรงกล้ามเนื้อหลังเข่าเลยครับโรเบโร่เนี่ยไหวไหมครับคริสเตียนโรเบโร
4: ่ก็ไม่ฟิตอยู่แล้วครับท้ายฤดูกาลก็ไม่ได้ลงให้สเปอร์ไง
5: ใช่โอ้โหนี่มาให้ดูมุมยิงเหรอ
4: จากเรฟเฟอรี่วิวฮะหรือว่าจากกล้องผู้ตัดสินครับต้องชมไอ้อามาด้านะพี่เนาะ
5: ครับ
4: ฉลาดมาก
5: รู
4: ้แล้วออสเตรียจะข้ามหลอกเหมือนกันไม่ได้
5: ไม่ได้ถ้าเข้าเรียนแบบเลยดูต่อครับ ยังมีเวลาอีกเหลือเฟือเลยครับ
4: ฟังจากสนามครับพี
5: ่โอ้โหสุดยอดจริงป่ะ
4: เขาบอกฟังจากแดนเอทที่ฟังได้เลยฮะผู้คุมเขาไม่ว่าเนาะ
5: แดนเอท
4: ฟังจากแดนเอท
5: แดนเอ
4: ทแดนเอทแดนเอท
5: แดนเอท
4: ฟังจากแอสตันครับแอสตันคืออะไรพี่ไม่แน่ใจนะ
5: ชื่อเมืองไหม
4: ชื่อเมืองเหรอวิลล่ามันอยู่บอมบิงแฮมไม่เหรอ
5: ผมเชื่อหมดเลยนะเนี่ยเวลาพูดมาเนี่ยฟังจากที่นั่นที่นี
4: ่ฟังจากที่ไหนผม
5: เชื่อหมดเลยนะ
4: โพธาคนผมก็คนโพธารามพี่
5: คนงามบ้านโป่ง
4: คนงามบ้านโป่งนี่
5: หรือว่า
4: ปีแป๊กได้ภรรยาเป็นคนราดรีเด้
5: อ
4: ราดรีเอาดูเดปอหยอดเข้ามาจากสุดสนามครับฝั่งขวาติดอาราบามองทิ้งออกไปอาร์เจนตินาอยากได้ครับขึ้นมากดของออสเตรเลียเมสซี่เข้าช้าเลยครับเมสซี่จะเข้าลูกนี้ใส่วาวได้ถึงตัวเร็วนะครับแล้วจิ๊บเอาเมสซี่ทำบอลออกข้างครับ
5: เป็นบอลทุ่มนะครับของออสเตรียขนาดจะบี้หนักขึ้นนะครับทีมของราฟรังนิก
4: คือตอนนี้มันดินไทเลอร์นะครับผู้บรรยายก็บอกว่าอันาโตวิชมีโอกาสที่จะได้ลงครับตอนนี
5: ้ก็อาจจำเป็นนะครับอันาโตวิชโอ้โหลูกนี้ล้ำหน้าแล้วแหละลูกนี
4: ้เอาไม่มีโทรขึ้นมาครับไม่มีดีเลฟแฟคด้วยแล้วเมสซี่จะไปอ๋อล้ำหน้าอยู่แล้วครับ
5: ครับยกตรงเรียบร้อยนะครับก็ชัดเจนเลยครับลูกนี้ครับไปโดนตัดบอลนะครับเราต้องโลดในคนที่ไปเอาบอลมาจากควินทาโซ่นะครับวิ่งจากข้างหลังแต่ว่าเมสซี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้านะครับคงไม่คิดเหมือนกันเลยครับบอลเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเองเร็วขนาดนี้ครับอันาโตวิชมีโอกาสนะครับกองหน้าเก่านะครับแล้วก็เป็นกองหน้าขนาดแท้นะครับลูกล่อลูกชนนะครับแพรวนะมีโอกาสลงสนามแน่นอน
4: ฟังจากกัทลักษ์กัทลักษ์ศรีเกตโอ้ยกัทลักษ์ก็เคยไปนะพี
5: ่ศรีสะเกต
4: ฟังจากเวกัสพี
5: ่ผมเชื่อนะ
4: ผมเชื่อนะลัสเวกัสใช่ไหม
5: อันนี้ชากิร่า
4: ชากิร่า
5: โอ้โหสวยนะ
4: สวยชากิร่าชากิร่า
5: โอ้โหชากิร่าชากิล่านี่โคลอมเบีย
4: ใช่โคลอมเบียก็มีอยู่อเมริกาเลยเมื่อตอนนี้มันอยู่กับลูกๆไงหลังจากที่แยกทางกับเคลาปิเก้สวัสดีจากตังนะครับวันนี้ไม่โมโนมีภาคหรือเปล่าครับมีอยู่แล้วเนาะเขาภาคครบ104แมตช์อยู่แล้วนะครับโมโน
5: ถ่ายทอดแน่นอนอยู่แล้วครับ
4: แอปต้องถ้าแอปพลิเคชันต้องฟังผ่าน M-Cord Connect นะ
5: ชากิล่าชากิล่าปรากฏตัวในบอลโลกมากกว่าใครหลายๆคน4รอบแล้วใช่ไหม
4: 4รอบใช่
5: 4สมัยนะครับชากิล่าแล้วเตะบางคนได้สมัยบางทีไม่เคยเลยนะครับกลายเป็นมีมไป
4: อาร์เจนตินาก็บุกขึ้นมาครับแต่ไม่ได้เร่งเหมือนในช่วงต้นเหมือนต้นในครึ่งแรกนะครับเมสซี่จะกระชากไปเมสซี่จะไปโดนชนร่วงไปแล้วได้ฟาวครับได้ฟาวจากซาเวอร์ชลาเกอร์
5: เหมือนซีนสุดๆจริงๆ
4: เหมือนเป็นตัวฟรีครับเมสซี่เวลาได้บอลเนี่ยลูกหาก็จะคอยแต่งให้แล้วให้เมสซี่ได้ทะยานขึ้นไปข้างหน้าครับ
5: นี่ครับเอามาได้นะครับเล่นกับเมสซี่แล้วเนียนมากนะครับแต่นิดเดียวเองครับแล้วเมสซี่ก็ใช้ความคล่องตัวครับเลี้ยงตะลุยเข้ามา
4: ฟังจากสิงห์บุรีค่ะเขาบอกมา
5: สิงห์บุรีก็บ้านมาราจัน
4: เออใช่บ้านหนองอีกึ่มมีว่าผมเชื่อนะ
5: ผมเชื่อ
4: ผมเชื่อนะ
5: เพราะว่ามันจะมีมันมีอยู่แล้วอ่ะหมู่บ้าน
4: แปลกหมู่บ้านแปลกๆเนาะฟังจากสุราษฎร
5: ์ครับผม
4: อยู่ไหนอ่ะหนองอีกึ่มไหนเนี่ยฮะฟังจากนครปฐมนะอ้าว
5: หาเล่นหนอง
4: หาดิซิพี่บอลไม่บอลไม่พลาดจะโดนด่าอยู่แล้วอ้าวเมสซี่ครับฟรีคิกระยะค่อนข้างไกลครับ40ลาอยู่ที่บอลครับเมสซี่เท้าซ้ายน่าจะหยอดเข้าไปครับเมสซี่หยอดเข้ามาข้างในจะนี่ติดหัวของอาราบ้าแล้วปล่อยมาเอาบอลมาชิงจังหวะกันครับเซเลวานพอชเจอกับลาวตาโรมาร์ติเนสพอชจิ๊บออกข้ามไปก่อนบอลทุบทางซ้ายครับของอาร์เจนตินาฟังจากแลนไฟพี่ข้างในเขาบอกชัดเจนมาก
5: โอ้โหโอเค
4: ครับ
5: แฮปปี้ปีแหละ
4: แฮปปี้นะพี่นะ
5: โลกนะนี่มีจริงด้วยนะ
4: ออกมาก็เป็นคนดีของสังคมนะครับคนเราผิดพลาดกันได้
5: บ้านหนองอีกึ่ม
4: ที่ไหน
5: เป็นชื่อหมู่บ้านในทุ่งสว่างอำเภอปะทายโคราชครับ
4: อ๋อโคราชเส้นปะทายอำเภอปะทาย
5: คร
4: ับ เวลาผมกลับบ้านก็จะมีกลับไปทางมหาสารคามกับปะทายพี
5: ่
4: ก็ถนนดีขึ้นปะทาย
5: ครับผม
4: แต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปตอนบ่ายนะตอน กลางวันพี่ไม่กล้าไปตอนคืน
5: จะเปรี้ยวไป
4: ต้องไปเส้นหลักฮะไปเส้นเส้นอีสานนี
5: ่เดี๋ยวถ้ากลางคืนเนี่ยต้องไปเส้นหลักอ่ะเนาะ
4: เ
5: ออต่อครับ
4: อ้าวต่อออสเตรียออสเตรียก็พยายามดึงขึ้นมาครับสายบิเซอร์ทางซ้ายครับลุยขึ้นมาข้างในมีเพียบเลยครับเสื้อแดงเล่นกับชมิดจ่ายมาตัวโอ้ยพลิกมาแล้วนี่โรเมโรเข้าพวกพลาดนะครับฟรีคิกครับของออสเตรีย
5: ไลเมอร์นะครับปล่อยบอลไหลนะครับแล้วก็พลิกไปเล่นแต่ว่าโดนคริสเตียนโรเมโรดักเอาไว้เรียบร้อยครับแม่เกือบเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับลูกนี้ครับนี่ครับปล่อยบอลไหลไปครับแล้วก็จะพลิกตามไปเล่นครับไลเมอร์โรเมโรนี่มันล็อกข้อเท้าไปครับโอ้โหนี่ฟรีคิกระยะอันตรายนะ
4: ฟังจากบนที่นอนครับ
5: แต่ว่าเราระบุโลเคชั่นไม่ได
4: ้ก่อนนอนคุณทำอะไรครับเอ้ยเดี๋ยวนะก็ไอ้ตื่นขึ้นมาคุณทำอะไรครับลุกก่อนเนาะก็บอก
5: ลุกก่อน
4: ไม่ใช่ยืนก็เลยนะฮะมุคคาสิกฟังจากแลนบริดจ์ครับพี
5: ่
4: อ้าวอ้าวเอ๊อันนี้โครงการของรัฐบาลหรือฮะ
5: ประจวบใช่ไหม
4: แมวแซ่
5: ใช่ป่ะไม่แน่ใจ
4: เอ๊รัฐบาลยิ่งโดนวิจารณ์อยู่ตอนนี้ฮะฟรีคิกครับของออสเตรียเกมผ่านมาครึ่งหลัง10นาที
5: ตรงแถวมุมกรอบเขตโทษนะครับระยะนี่ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะเดียวครับของมาเซลสปิเซอร
4: ์สปิเซอร์ขอปัดเองลูกนี้นะครับโอ้โหเอมี่มาเจเนสครับพุ่งปัดออกไปบอลตรงตัวครับมาเจเนสพุ่งปัดทิ้งออกหลังพุ่งปัดทิ้งออกข้างไปครับ
5: ครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับมาเจเนสได้ยืนตำแหน่งดีอยู่แล้วนะครับก็พุ่งสวยนะครับแล้วก็ปัดออกไปได้สบายๆนะครับลูกนี้แต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเหมือนกันนะครับ
4: พอชทุ่มไกลเข้าไปข้างในเลยครับเอาบอลคลิกลิซาโดมาติเนสต้องหัวด้วยซ้ายออกข้ามไปก่อนใช้บอลหนักบอลยาครับบอลจะเล็กไปตรงๆครับของออสเตรียไม่แน่อันดาโตวิชอาจจะลงมาเลยครับตอนนี้ฮะ
5: นี่
4: เป็นภาพเลยครับเป็นไงคนเอาถูกไหม
5: ยืนวอร์มอยู่เลยครับอันดาโตวิชครับได้ลงแน่ๆครับสถานการณ์อย่างนี้ครับ
4: อยู่ที่นาทีเท่าไหร
5: ่ถูกต้องครับเพราะเกมกับจอแดงก็ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเหมือนก
4: ัน ถูก
5: นะ
4: ยิงที่ยิงน่าจะยิง2ด้วย
5: จุดโทษพลาดใช่มั้ยครับถือว่าเริ่มต้นมาดีนะครับ10นาทีแรกในครึ่งหลังนะครับของออสเตรีย
4: ฟังจากสุรินทร์ครับขอบคุณมากแต่ไปสุรินทร์ก็ต้องดื่มเครื่องดื่มเนาะไม่งั้นแสดงว่าไม่ถึงสุรินทร์นะครับ
5: เคยแล้วใช่มั้ยไม่พลาด
4: ถ้าสมัยวัยรุ่นน่ะเคยรุ่นหลังอายุเยอะแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เดือดน้ำเปล่าแล้วอาร์เจนติน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนะพี่ชมิดครับโอ้ยทิมออกซ้ายไปก่อนสายบิเซอร์ได้บอลทางซ้ายไหลมาใกล้ๆใช่เปล่าขอมาจะเล่นกันใกล้ๆครับและชิงมาจังหวะนี้จะทำเร็วครับทางออสเตรียวาร์เนอร์ล้มไปแล้วครับอาร์เจนติน่าจะชิงกันมาคือแล้วกันมาโอ้โหเมดิน่าที่มาข้างในครับให้ลาตาโรมาร์ติเนสครับโดนเสียบคว่ำบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของอาร์เจนตินาวันนี้ลิซานโดมาร์ติเนสขยันเนาะเรามาเล่นเกมรับบ่อยมากอาร์เจนตินาจะมีการเปลี่ยนตัวครับโอ้เสียงเฮในสนาม
5: โอตาเมนดี้ครับโรเมโร
4: โรเมโร
5: นิโคลัสโอตาเมนดี้ครับจะลงมาโอ้ชาคิล่า
4: สวยอ๋อภาพน่าจะไปตัดที่ภาพออกจอออกจอยักษ์ในสนามแฟนๆก็เลยเฮกันลั่นเลยโอ้หน้าตาลูกชายของชากิล่าเหมือนปีเกม
5: ครับอาร์เจนตินาเปลี่ยนตัวนะครับนาที57นะครับส่งนิโคลัสโอตาเมนดี้ลงมาแทนคริสเตียนโรเมโรนะครับโอตาเมนดี้ก็สมัยที่แล้วก็เป็นตัวจริงคู่โรเมโรนะครับได้แชมป์โลกกันไปนะครับเกมนัดแรกนะครับกับไอจูเรียก็ลงมาสำรองนะทางโอตาเมนดี้นะครับวันนี้ก็ลงมาเร็วหน่อยนะครับ
4: เขาบอกเล่าจุดโทษหน่อยครับได้จุดโทษยังไงพี่อ่ะจุดโทษลาตาโร่จะหลุดเดี่ยวไปแล้วโดนแซนด์วิชโดนอัด2
5: โดนแซนด์วิช
4: เมสซี่ยิงไม่เข้าฮะเมสซี่สืบท้ามาถอยไม่ถึง2ก้าวครับวิ่งเข้ามาไม่ได้วิ่งเดินดีกว่า เดินมายิงแล้วหลุดออกขวาครับ
5: ผู้สัมประตูชูลาเกอร์ก็พุ่งถูกทางนะนะครับคือถ้ายิงตรงกรอบเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันจะโดนปัดได้ก็ได้นะครับแต่ว่าเมสซี่ก็อาจจะหักมากไปนะครับก็หลุดเสาไป
4: ฝั่งจากชิโก้ครับก่อนนอนก็นั่งครับเขาบอกมาเขาบอกเขาจ้างให้มาพากบอล นะไม่ใช่ไปพูดเอาบางคนบอกว่าพากบอลตลอดได้ไหมครับผมไม่สามารถทำได้ครับเอา แรกๆก็ภาคอยู่แล้วก็ทักทายคุยกันก่อนเซ่อาจารย์ธนานนท์นำอยู่1 0บอลนะตบในเข้ามาครับโอ้โหจะออสเตรียจิ้มบอลได้ออสเตรียเนี่ยเร่งเข้าหาบอลมากขึ้นครับ
5: บีบขึ้นชัดเจน
4: บีบบอลขึ้นสูงพอชทีมใดมาตอนนี้จ่ายบอลแนวลึกมากขึ้นนะครับฝั่งของออสเตรียลูกอ้าวล้มไปผู้ชมิดโดนเสียบตัวนี้ไม่ว่าอะไรครับผู้สินวันนี้ผู้สินอามิดโอมาเนี่ยปล่อยเกมบ่อยนะครับโดยเฉพาะปล่อยเกมให้กับอาร์เจนตินาพอชต้องระวังนะพอชได้เหลือไปแล้วนะจะไปเล่นหนักไปนี้ไม่ได้นะไปเข้าช้าใส่เขานะครับ
5: ครับผม
4: คิงครับที่ไหนครับพี่ไอ้คิงครับจะเข้าประกาศยัง
5: ไม่คุ้นเลยนะไม่น่าจะยังนะน่าจะยังนะ
4: ฟังจากสุราษฎร์ครับพี่เมืองหอใหญ่ไข่แดงแหละธรรมะใช่ไหม
5: โอ้สุราษฎร์นี่มาเยอะนะ
4: คนใต้มาเยอะนะวันนี้เนาะฟังอยู่เนินสามารถส่วนครับโอ้ยให้กำลังใจพี่ๆฐานด้วยนะอากาศก็หนาวนะครับเจอกดดันด้วยดูจังหวะนี้ของออสเตรียครับชมิดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษโอ้หาเพื่อนไม่เจอครับต้องดึงรอช้าก่อนครับซาเวอร์ชลาเกอร์กลับมาที่ไลเมอร์ดานโซ่ตัวนี้กับอลาบาเดินขึ้นมาสูงนะครับข้ามาในแดนของอาร์เจนตินาความมา18ปีขอบคุณมากนะครับดานโซ่ออกขวามาพอชแบ็คขวาของออสเตรียจะตับในเข้ามาเสียบอลกลางต้องจังหวะสวนกลับของอาร์เจนตินาด้วยครับแต่ดูจังหวะนี้ก่อนพอชโอ้โหไม่ได้บอลนะครับจิ้มยาเกินไปลิซโดมาเตเนสก็หัวยาวเข้าหน้ามาตอนนี้อาร์เจนตินาปล่อยให้ออสเตรียบุกเข้าใส่ครับ
5: ครับก็ขึ้นอยู่ว่าออสเตรียจะหาช่องเจอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีโอกาสในการที่ยิงประตูแหน่งๆเหมือนกันนะครับก่อนอันนี้ก็เป็นฟรีคิกนะครับของสวิตเซอร์นะครับ
4: เขาบอกว่าเอาก็หน้าตาเหมือนปีเก้ก็ใช่ก็ปีเก้ก็เป็นพ่อเขาก็เหมือนเนาะก็ผมว่าเหมือนปีเก้ไง
5: พูดถูกแล้ว
4: ก็ใช่เนาะ
5: ครับผ
4: ม
5: ถูกต้องแล้ว
4: ฟังจากอำเภอพลขอนแก่นโอ้ยพลเนี่ยผมไปบ่อยนะ
5: ผ่าน
4: อำเภอพลต้องมีอะไรที่มัม
5: มันก็มีเยอะนะอีสาน
4: ผมชอบกินนะเวลาแวะข้างทางพี่ขับรถมาแล้วโอ้โหกินกับข้าวเหนียวเนาะร้อนๆกับ
5: มัมไส้กรอกต่างกันยังไง
4: ลืมต่างกัน
5: เลยผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแต่เห็นเวลาไปอีสานเห็นว่าหม่ำนะ
4: กับหม่ำเนี่ยเขาจะแบบโอ้เนื้อมันแน่นกว่าพี
5: ่
4: เนื้อมันแน่นแล้วก็จะมีกินกับพริกกับกระเทียมอร่อยกินข้าวเหนียว
5: เจน
4: แต่เจนข้อหนึ่งสองมาสวยไหลมาครับตรงกลางหาเรียวเมสซี่เลยครับจังหวะนี้จิ้มมาแล้วมีการได้ปั่นโอ้โหติดบล็อกครับเอโซฟเรเดสปั่นตรงนี้มีกองไปแล้วครับเป็นดานโซ่ครับที่มาขวางไว้ติดน่าจะติดบริเวณหน้าอกนะครับเจ็บเลยครับดานโซ
5: ่จุกผู้ตัดสินมองนะครับแต่ก็ไม่เป่าอะไรครับขึ้นอยู่กับเจนตินาเนี่ยครับว่าจะแตะออกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวดูว่าลุกขึ้นมายังลุกมาได้ครับเควินดานโซ่นะครับไม่ไหวครับจุกครับ
4: ใช่ฮะ
5: ลูกยิงของ
4: โดนเล่นปี
5: ตัดบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็ทำเร็วเนี่ยอามาด้าเลยครับเป็นตัวทำเร็วนะครับของอาร์เจนตินานะครับเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับแล้วก็ส่งให้เอ็นโซ
4: ไม่ได้โดนเล่นปีพี่โดน
5: หัวไหล่
4: ฮะ
5: โดนท่อนแขนนะครับท่อนแขนด้านบนนะครับของเควินดานโซก็สมมติว่ามันโดนท่อนแขนจริงๆก็เข้าใจได
4: ้
5: ว่าทำไมถึงเจ็บคือเขาเป็นคือมันกำลังโดนบุกอยู่แล้วก็เข้าใจอ่ะนะโอ้โหจัดของหนักมาครับนิโก้กอนซาเลสกับชูฮูเลียนอัลวาเรสครับ
4: โอ้โหจัดตัวรุกมา2คนครับเลโอเนลสคาโลนีโค้ชของอาร์เจนตินาโอ้โหเอาตัวรุกมา2คนเลยครับ
5: ก็เป็น2ตัวจากอัตเลติกมาดริดนะครับรอลงสนามนะครับนิโก้กอนซาเลสกับฮูเลียนอัลวาเรสครับก่อนหน้านี้เปลี่ยนนิโคลัสโอตาเมนดี้มาแทนคริสเตียนโรเมโรที่เจ็บไปแล้วนะครับอาเจนนาที62นะครับ 1-0 นะครับ
4: เขาว่าทำไมพูดมากจังไม่พูดก็ว่าพูดน้อยก็เดดแอร์อุ้ยเอาใจยากเหลือเกินแฟนรายการเรา
5: จะได้ไม่ง่วง
4: จะได้ไม่ง่วงไงเอ๊ะแล้วเนี่ย
5: เราจะได้ไม่ง่วง
4: ผมจะได้ไม่ง่วงด้วยฮะเมสซี่ได้บอล
5: เอ้ากรรมการ
4: ไปเลี้ยงเข้าหากรรมการครับต้องปล่อยบอลออกหลังมานี่ฮะโดยปอโดยพิทักษ์เมสซี่ต้องให้เมสซี่นะจ่ายมาเอาเจนนาบุกขึ้นมาบ้างครับแม็กคาลิสเตอร์ไหลมาเร็วเนี่ยเมสซี่ข้อ1 2เมสซี่จะไปเลี้ยงเลาะหน้ากรอบเขตโทษมาครับ ไหลออกขวาให้โมลิน่าโอ้โหเหลือดิโกเดปอลเลยครับเปิดไปติดเอทพี่ติดเอทของเกโกริชครับ
5: ใช่ครับเรียบร้อยครับ
4: ติด AGG ครับติดเอทครับของเกโกริชก็เกโกริชบอกอุ้ย
5: จุกดวงใจครับกล่องดวงใจนะครับของเกโกริชแล้วมองไปตรงข้างสนามออสเตรียยังไม่เปลี่ยนตัวนะครับจุกไปครับ
4: มีหม่ำก็ต้องมีเท่งพี
5: ่โอ้โหเอาอามาด้าออก
4: เอามาด้าเล่นดีนะ
5: เล่นดีแต่ว่าตัวที่ลงมาก็โหเล่นอวาเรสนะครับต่อไปได้ยิงจอดไปกว่ากันนะครับอีกคนนึงเป็นลาวตาโร่ครับออกมาลาครับลาวตาโร่ก็ถือว่าเป็นตัวแบบตัวปั่นป่วนนะนะครับตัวขยันนะครับก็ออกมาละนะครับลาวตาโร่มาร์ติเนสนะครับเป็นนิโก้กอนซาเลสครับลงมาเล่นแทนเปลี่ยน3คนแล้วครับอาร์เจนตินา
4: ไม่ได้ไปบอลโลกปี2022นะนิโก้กอนซาเลสเจ็บ
5: เจ็บตอนนั้นน่าจะอยู่ฟีออร
4: ์
5: ถ้าจำไม่ผิดนะครับนิโก้กอนซาเลส
4: แล้วได้บอลครับเอโซเฟเนสไหลมาเมซี่แต่งเข้าซ้ายจะไปขอยิงบอลตรงนี้แล้วก็โอ้โหปัดปลายมือครับชลาเกอร์แม่เกือบลูกสองของอาร์เจนตินาครับและลูกสองของเลโอเนลเมซี
5: ่รู้สึกว่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเอามาดูครับเลี้ยงจี้เข้ามานะครับออกมาทางซ้ายนะครับแล้วก็ตวัดยิงนะครับจะส่งไปเสาสองปัดนะครับเนี่ยดูครับโดนมือนะครับของอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ย
4: ล้ำหน้า
5: ด้วยนะครับ
4: น่าจะล้ำหน้าไหม
5: ล้ำไหมอ๋อ
4: ไม่ได้
5: ไม่นะเพราะว่าเมสซี่เลี้ยงมายิงเองนะครับ
4: เลี้ยงออกเองพี่ยิงออกเองฮะ
5: ภาพช้านี่เหมือนจะโดนชลาเกอร์นะครับปลายนิ้วแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับอ่ะก็เป็นบอลตั้งเตะขึ้นมานะครับของออสเตรียครับยังตั้งเกมอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่นะครับไม่ผีผามเปิดยาวนะก็สั่งให้เพื่อนนี่ค่อยๆดันขึ้นไปครับชราเกอร์ส่งมาที่เควินดานโซ่ครับไม่บุ่มบ่าบุกนะครับอาลาบาครับพาบอลขึ้นมาครับเลยกลางสนามซับปิเซอร์นะครับจะตอกส้นเล่นกับไลเมอร์นะครับจะไปติดทางโมลีน่าในทุ่มนะครับออสเตรีย
4: ฟังจาก300ยอดคลิกประจบคลิกการโอ้ย300ยอดเนี่ยผมเคยไปนะไปเที่ยวสมัยวัยรุ่นไปกับเพื่อน
5: ๆสวย
4: ชอบมีความรัก
5: นะเพื่อนๆนี่คือแฟน
4: เอาก็ไปเลยที่เขามีภูเขาที่มีอะไรอย่างเงี้ย
5: มีทุกอย่าง
4: เออไปกับเพื่อนๆสมัยก่อนสนุกนะ
5: สวยสวยสวยประจบก็เป็นจังหวัดที่สวยนะครับ
4: ใช่
5: ลุยขึ้นมาครับซาบิสเซอร
4: ์เวลายังมีกับออสเตรียครับคือด้วยความที่ออสเตรียบุกเข้าใส่เยอะสกอร์นี่โค้ชของเจตนาก็เลยต้องส่งตัวลูกลงไปเพื่อจะไปขู่ด้วยฮะ
5: ก็เป็นไปได้ด้วย
4: ไปขู่แบบอย่างนี้นะ
5: ขู่ดูเลยนะครับ
4: เอาเซเบเซอร์หนีกันตัวมาสวยจะเทินไหมเอาเซเบเซอร์จะได้ทางซ้ายยอดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้แล้วก็ได้มองโฮเกโกริชครับแม่จังหวะจะขึ้นเนี่ยมีเมดินาครับที่เหมือนโอบไหลไว้นะครับก็เลยทำให้ขึ้นไม่ถนัดครับเกโกริช
5: โอ้โห
4: กองหน้าร่างโยนะครับของออสเตรีย
5: ครับดูครับซาบิสเตอร์ทำดีมากนะครับเลี้ยงไถไปทางซ้ายนะครับตรงกรอบเขตโทษแล้วก็ตวัดเข้ามานะครับเกโกริชรูปร่างสูงใหญ่อยู่แล้วได้โบแต่ว่ามันไม่ถนัดเพราะว่ามีฟากุโดเมดินานะครับยืนอัดหลังอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนตัว3คนเลยโอ้โหอาลาบาออกครับแล้วก็เป็น
4: มาโครฟีโดน่าจะมาแทนอันนั้นตัวเป็นลงแล้วพี
5: ่พอสนะออกมาแล้วครับเมื่อสักครู่หมายเลข22ลงไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นทางอเล็กซานเดอร์ปราสลงไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นวานเนอร์ออกนะครับส่งอนาโตวิชลงมานะครับอนาโตวิชปราสนะครับแล้วก็ฟีโดครับลงมา
4: ฟีโดเป็นเซนเตอร์แบ็คครับพี่น่าจะแทนอาราบา
5: อเล็กซานเดอร์ปราสก็กองหลังเหมือนกันนะครับก็ตามตำแหน่งเลยครับแทนสเตฟานพอชส่วนอันโตวิดมาแทนพรวานเนอร์นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นหน้านะครับคู่กันกับทางเกโกริช
4: กับป้าเนี่ยเล่นฝั่งซ้ายในปีน่าจะไลเมอร์น่าจะโยกไปขวา
5: ก็จะเป็นตำแหน่งถนัดของเขาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะโยกไปไหมนะครับไลเมอร์
4: น่าจะโยกไปขวาพี่เพราะว่าป้าเล่นแบ็คซ้ายไงเล่นฝั่งซ้าย
5: ถูกต้องครับนะครับป้าหมายเลข22เนี่ยครับไปยืนทางซ้ายแล้วนะครับไลเมอร์ก็โยกมาเล่นแบ็คขวา ครับนี่เปลี่ยนทีเดียว3คนเลยครับก็เปลี่ยนเท่ากันแล้วครับทั้ง2ทีมครับ
4: ส่งนักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดและยิงมากสุดนะครับของออสเตรเลียลงมาครับมาโกอานาโตวิช
5: บวกกันครับลูกนี
4: ้พักดื่มน้ำก่อนพี
5: ่ครับผมแ
4: ม่อานาโตวิชตอนนี้ก็37แล้วนะ
5: ฮะ
4: ครับ
5: ก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นิดนึงเลยกันนะครับในช่วงพักเบรกดื่มน้ำนะครับต่อทางอสมทนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบด

0: สีฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับบัตร Mcot Super Fan เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆเลยนะครับก็จะมี Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทอันนี้จะมีสิทธิ์ได้รับ10ใบนะครับในการร่วมโหวตแล้วก็สุดคุ้มเนี่ยจริงๆต้องเป็นบัตร Mcot Super Fan Diamond นะครับนี่ราคา500บาทได้รับ300ใบนะครับในการที่จะร่วมโหวตของรางวัลนี้ถือว่าโอ้โหคุ้มค่ามากนะครับรถตู้ไฟฟ้าอันเนกประสงค์นะครับจากฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทนะครับ1รางวัลก็ 1.59 ล้านบาทนะครับรางวัลที่2เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับ5รางวัล นะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับเป็นตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัล นะครับแล้วก็รางวัลที่4นะครับโกกิฟต์วอลเชอร์นะครับ5รางวัลแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ก็จะได้รับรางวัลของพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับมีเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนะครับก็เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็กิจกรรมนะครับจะไปเรื่อยๆนะจนก่อนจนถึงก่อนนัดชิงในวันที่20กรกฎาคมนะครับนัดชิงคือคืน19กรกฎาคมเข้าสู่เช้าของวันที่20กรกฎาคม
0: ครับ
1: ก็ประมาณ15นาที
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นะครับเอาคำถามด้วยไหมร่วมสนุกกันไหม
1: ได้เลยได้เลย
0: นะครับฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีโอ้โหดูชาชากิร่าก่อนฟุตบอลโลก1990นะครับที่อิตาลีเป็นเจ้าภาพนะครับประเทศนี้เนี่ยนะครับชนะโหวตชาติไหนเพื่อเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะอิตาลีได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี90ชนะโหวตประเทศไหนในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกใช่ไหมอาจจะมีแฟนๆที่รู้ก็ได้นะนะครับก็ถือว่าเป็นคำถามแบบร่วมสรุปกันนะเนาะ
1: ใช่ฮะ
0: นะ
1: ฟังจากเชียงใหม่ครับผมไปโทษเด่งครับโทษเขาส่งมาไม่เป็นไรเขาส่งมาก็อยากจะคุยเนาะ
0: คุยก
1: ันกันฟังอยู่มนุษย์กบ2หมู่ปืนเล็กครับ
0: ฮะ
1: อลิสโรมาติเน่เป็นกองหลังครับใช่ฮะกองหลังหรือพูดผิดหรือเปล่าหรือว่าไง
0: ลิซันโดมาติเน่
1: เออใช่พูดผิดหรือไม่แน
0: ่แต่ลอตาโร่เราเปลี่ยนออกไปแล้ว
1: ฟังจากกาตาลักชายแดนเพื่อนบ้านตีนผาหมอยแดงโหผมเคยไปนะผาหมอยแดงนะฮะ
0: อยากไปเหมือนกันนะสังเกตใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่อยากได้ฟุตบอลเดินสายให้เก่งเหมือนเมสซี่โหก็ต้องฝึกกันเนาะพรสวรรค์เมสซี่พรสแสวงนะขอบคุณนะครับฟังจาก Mcot Connect ครับโอ้ซานเดโกโซลารี
0: โซลารี
1: แม็กซี่โรดิเกส
0: Okay.
1: แม็กซิโรดิเกสเคยยิงใส่เม็กซิโกนะฟุตบอลโลกนะครับปี2006อดีตนักเตะลิเวอร์พูลด้วยของแอนมาดริดด้วยโซลารีก็อดีตโค้ชมาดริดอดีตปีกของเรอัลมาดริด
0: ซานติเอโกโซลารี
1: ซานติเอโกโซลารีฟังจากเพื่อนบ้านที่3นาฬิกาครับชัดเจนมากฟังจากกัมพูชาเขาบอกนาทีที่72ครับเมสซี่จะได้เตะมุมเข้าไปทางซ้าย
0: ครับ
1: เมสซี่หยอดโคเข้ามาได้มุมเลยเนี่ยโอ้โหโชว์มาที่เสาแรกครับแมนเน
0: นิ
1: โก้กอนซาเลสครับหม่งลูกนี้วิ่งโถมาบริเวณเสาแรกครับแล้วหม่งสปัดไปที่เสา2ลูกนี้หลุดเสาไปนิดเดียว
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เกือบ 2-0 ครับอาร์เจนติน่า
0: พุ่งโฉบเข้ามาถือว่าหาตำแหน่งแล้วก็กะจังหวะได้ดีนะครับดิโก้กอนซาเลสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเข้ามาโบกแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่ามันบิดเยอะไปหน่อยนะครับบอลก็ผ่านหน้าประตูไปครับ
1: ใครยิงครับเขาถามมาฮะเมสซี่จ้า
0: ครับเทพเจ้านะก็อาร์เจนติน่าได้ยิง6ครั้งนะครับส่วนฝั่งของออสเตรเลียยิงไป5ครั้งนะครับในเกมนี้
1: ขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะขอบคุณคุณแขนแมนเชสเตอร์ด้วยนะฮะขอบคุณนะครับดูแลสุขภาพทุกคนนะดูบอลดึกด้วยช่วงนี้ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะพี
0: ่
1: ทั้งเราทั้งแฟนรายการทุกท่านนะครับ10 8นาทีครับจะหมดเวลาออสเตรียโหมในช่วงต้นเนาะต้นครึ่งหลัง
0: ตอนนี้เกมกลับมาทรงเหมือนกับครึ่งแรกแล้ว
1: ใช
0: ่ต้องมากกว่านี้นะครับคือออสเตรียเนี่ยโชคดีที่ชนะจอแดนมานะครับในนัดแรกนะครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเนี่ยจะเจอกับแอลจีเรียนะครับด้ว ด้วยการที่ชนะนัดแรกไปแล้วเนี่ยโอกาสเข้ารอบ

0: ล็อกเอาท์ก็สูงเนาะเพราะว่า32ทีม
1: ครับ
0: นะครับถ้าเป็นอันดับ3ก็ยังเข้าตั้ง8จากกลุ่ม8ทีมจาก12กลุ่
1: ม
0: นะครับลูกนี้โตขึ้นมาครับไรเมอร์ตรงกรอบเขตโทษด้านขวา
1: ไรเมอร์จะไปครับมีนิโก้กอซาเลสที่ลงมา
0: อ้าวแหมตอบส้น
1: โอ้กอซาเลสนิโก้นิโคลัสกอซาเลสหรือว่านิโก้กอซาเลสนะครับเจ็บกล้ามเนื้อในถูกเรียกติดทีมชาติไปแล้วนะบอลโลกครั้งที่แล้วแต่ว่าเจ้าตัวเจ็บกล้ามเนื้อครับ
0: ลูกนี้ไปเข้าข้างหลังนะครับแหมลูกนี้เซเวอร์ชูลาเกอร์นะครับรวดไปหน่อยเนโก้กอซาเลสครับกองจับมาได้โมงเมื่อสักครู่เลยครับลูกแตะมุมนะครับของเดียวเนเมซี่นะครับเนี่ยพุ่งเข้ามาโฉบเลยครับ
1: เกือบได้
0: จะสะบัดไปเสาสองแต่ว่ามันบิดมากไปหน่อย
1: ฟังจากลำโพงครับฟังจากพระดำสอง
0: ถูกต้อง
1: ก็ฟังจากลำโพงก็ใช่ฮะฟังจากป่าช้าครับขอให้เหงาฮะอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ
0: โอ้โหโดนข้างหลังครับแหม
1: โอ้ยไหลมาอ้าวไหลมาตลอดโอ้ยไหลไม่ไปเข้าช้าใส่นิโก้กอนซาเลสครับโอ้ย
0: โดนใบเหลือง
1: ไปนะครับฟาโกโดเมดิน่าไม่พอใจครับ
0: อ้าวไหลเลือดโดนด้วยดูภาพช้าครับ
1: แต่ไลเมอร์ก็เข้าหนักจริงฮะต้องยอมรับว่าเข้าหนักใส่นิโก้กอนซาเลส
0: ครับไปล้วงบอลจากข้างหลังนะครับจากนิโก้กอนซาเลสนะครับ
1: แล้วเมดิน่าก็เอาเจ้าคืนไงแต่ก็ไม่มีอะไรแค่ผลักกันผลักอกกันเฉย
0: สีหน้าอยากจะเชื่อเมดิน่า
1: เหลือทั้งคู่ครับ
0: ครับเตือนไปครับสงบสติอารมณ
1: ์ทั้งไลเมอร์ทางฮะแบ็กขวานะของออสเตรเลียกับแบ็กซ้ายของอาร์เจนตินาครับ
0: ครับผม
1: โดนไป
0: ก็เข้าช่วงประมาณ15นาทีสุดท้ายนะครับ 1-0 ครับอาร์เจนตินานำจากเมสซี่นาที38
1: ฟังจากซาบัวครับพี่ออสเตรียเหรอ
0: ออสเตรียเลย
1: ออสเตรียครับขอประตูเดียวก็ยังมีหวังครับออสเตรียไลเมอร์ได้บอลทางขวา
0: บางทีมันโปเช่มาก็เข้าเลยนะทำไปเล่นไปนะลูก
1: ตัวนี้เราขอมีสมาธิอยู่ที่การพากย์ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าเราต้องเล่าต้องราวเดี๋ยวโดนด่าพี
0: ่คลายแม็กแล้วครับช่วงท้ายเกม
1: ชิมิดครับไหลให้ไลเมอร์ทางขวาเดี๋ยวแล้วกระดับมาดาโซยืนขึ้นสูงนะครับคู่เซ็นเตอร์ของออสเตรียทางฟีเดลและเควินดาโซดาโซครับวงกลมกลางสนามอยู่ตรงกลางไหลใกล้ก็ได้ให้ไซวาลออกซ้ายไปครับมาที่อลิสเตอร์พลัสพลัสเนี่ยก็หุบในเข้ามานะแบ็กซ้ายกุญแจแต่ว่าอินเวิร์ดหรือว่าเข้ามาข้างในเล่นมาข้างในครับดานโซขอให้เพื่อนจ่ายยัดตัวนี้ติดครับอาร์เจนตินารอสวยอยู่แล้วแต่ว่ายังได้ครับที่มาอับสวยชมิดจะไปผิวไม่ได้แล้วอาร์เจนตินาจะสวนมาครับไหลมาใกล้ๆเมซี่ดึงจังหวะก่อนโดนรุม3ไม่ไหวครับต้องคืนกลับมาที่แมคคาลิสเตอร์เมดีน่าได้บอลดึงช้าๆกอนซาเลสไม่เร่งไม่รีบก็อาร์เจนตินาเป็นคนใจเย็นชาวเชนตายเล่นช้าๆโอตาเมดี้ให้ขวามาโอ้ยเดียปอไปเสียบอลแล้วทำลัดออกข้างไปนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวก่อนครับจะทำเร็วไม่ได้
0: ไปดูว่าฝั่งไหนนะครับอาร์เจนหรือออสเตรียครับเป็นออสเตรียนะครับจะเปลี่ยนตัวนะครับแพทริกวิมเมอร์นะครับมีฟิลจากโบฟบวกนะครับลงมาเล่นแทนทางโรมาโนชมิดครับ
1: ตำแหน่งปีกนะพี
0: ่
1: ปีกขวานะแพทริกวิมเมอร
0: ์ผลที่4แล้วนะครับออสเตรียครับแพทริกวิมเมอร์ครับลงมาครับมีเวลาประมาณ10นาทีนิดๆครับ
1: ก็วันนี้ชมิดก็เงียบเน
0: า
1: ะ
0: เงียบนะยังไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับนะของบอลได้ดูดีกว่านะครับเอาลูนิสจ่ายมาทันนะครับไลเมอร์ตวัดเข้ามาแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาเล่นได้ครับอาร์ตวิดมาช้าไปหน่อยนะครับแหมอัดเข้าไปใส่ทางศีรษะของเอมี่มาร์ติเนสลงมาบอลยังไม่ค่อยถึงตัวเท่าไหร่นะครับปากรอาร์ตวิดเปลี่ยนมาแต่ว่าเกมบุกเนี่ยมันไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวมันไม่เซอร์วิสให
1: ้
0: อาร์ตวิดก็ต้องเล่นนะครับลูกนี้เนี่ยลูกตวัดเข้ามานะครับของคอนราดไลเมอร์นะครับบอลนี่เขาเรียกว่าตีขนานเส้นหลังมาเลยนะครับแล้วก็เอมี่มาร์ติเนสนี่มารับได้แล้วก็อาร์ตวิดเข้าช้าไปนิดนึงครับ จังหวะล้มก็มีไปโดนศีรษะของเอมี่นิดนึงลุกขึ้นมาเล่นได้ครับ
1: ฝรั่งเศสพาหรือเปล่าพาครับพาตอนตีสี่นะเป็นคุณโอ๊ตและคุณโอ๊ตนะครับจะเข้ามาบรรยายนะครับให้เสียงภาษาไทย
0: โอ๊ตเรียนอาวาเรสครับไปที่โอตาเมนดี้เสียบอลง่ายครับอาร์เจนติน่าตอนนี้อยู่กับเมสซี่โดนบี้อยู่ครับโอ้โหหมุนสวยมากครับแม่หลบฟีเดอร์มา
1: โอ้โหฮือฮาเลยครับเมสซี่วางโดมาทางซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสกอนซาเลสจะเปิดลูกนี้ไปฉลับครับไปฉลับแพทริกวีเมอร์ที่ลงมาเล่นเกมรับแล้วเข้ามือของอลิสเดอร์ชลาเกอร์
0: ครับคืออาจจะไปเน้นให้เมสซี่มากไปเป็นการนะครับอาเจนเนี่ย
1: นั่นแต่ออสเตรก็เลยลุมก่อนเลย
0: เพราะว่ารู้นะแล้วจากเมื่อกี้นี่นิโก้ก็ตวัดเข้ากลางมาก็กะจะให้เมสซี่อะไรโดนตัดบอลไป
1: 10นาทีสุดท้ายครับออสเตรียจะต่อบอลจากบ้านตัวเองขึ้นมาดาโซให้อลิสเดอร์ชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับมาโก้ฟิโดบอลยาวดีกว่าทิ้งยาวๆขึ้นไปเป้าอยู่ที่อาจจะเก็งเล่นได้บอลด้วยแล้วจิ๊บมาจังหวะนี้โอ้โหจะจิ๊บออกซ้ายครับให้วิมเมอร์แต่ว่าโดนทางเมดิน่าครับแบ็กซ้ายหกไปเล่นตรงข้างในอีกแล้วเขาแล้วเตะทิ้งออกหลังไปโอ้ไม่งั้นวิมเมอร์ได้ซัดแล้วครับ
0: ครับโอ้โหนี่ครับบอลสาดยาวมานะครับแล้วทางเกโกเลตนี่พักอกสวยนะครับจะจิ้มออกซ้ายให้วิมเมอร์ครับถ้าเมดิน่าไม่มาเนี่ยเรียบร้อยครับลุงเนี่ยเรียบร้อยแน่แ
1: น่เดปอครับ
0: ครับแล้วก็เป็นเรโดปาเรเดสนะครับจะลงมาแต่ปาเรเดสนะครับแทนเดปอครับแล้วก็อีกคนนึงแล้วเอาเมดิน่าออกเลยครับส่งทางนิโคลัสจะยาฟิโก้ครับลงมาเล่นแทน
1: แบ็กตามตำแหน่งฮะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าดูเดปอในหมดแรงใหญ่ในชัดครับ
0: เริ่มโรยนะเห็นชัดเจนนะครับก็ส่งตัวสดลงมาครับเรียนดูปาเดเดสครับแต่มุมนะครับมาเซลสวิสเซอร์ครับ
1: สวิสเซอร์ครับแต่มุมทางซ้ายเปิดเข้ามา มองทิ้งออกไปก่อนครับนิโก้กอนซาเลส
0: อานาโตวิทนี่เห็นแล้วนะครับจะวิ่งมาโม่นะครับอย่างน้อยนี่อาจจะทำทางให้เพื่อนได้แต่ว่าโม่งวืดไปนะครับแต่ยังได้บอลอยู่ครับ
1: ฟีโดวางยาวๆขึ้นมาไปเข้ามือครับของเอมี่มาร์ติเนส
0: วางไกลมาตรงเสาสองนะครับมีแพทริกวิมเมอร์นะครับที่รอเล่นอยู่แต่ว่านี่ครับลิซันโดตันทางเกโกริตไว้นะครับแล้วก็มีนิโก้นิโก้กอนซาเลสครับมาประกบวิมเมอร์แต่เกมบุกของจินซ่าก็หายไปเลยเหมือนกันครับเงียบกริบเลยครับไม่มีเกมบุกเลยตอนนี
1: ้ก็ยังมีหวังครับยังมีหวังคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังครับออสเตรียบอกอย่างนั้น
0: เดี๋ยวฮูเรนอาวาเรสก็ยังไม่ได้บอลน่ะ
1: ลงมาแทบไม่ได้บอลนะ
0: ลงมานานแล้ว
1: ฮูเรนอาวาเรสแล้วลงมาสักพักแล้วนะ
0: ครับคนที่ได้บอลเยอะคือนิโก้เพราะว่าทางซ้ายนะครับต้องลงไปช่วยเกมรับด้วย
1: ด่านโซ่หลอกอาวาเรส1ทีไหลมาตรงกลางครับให้ชาเวอร์สลาเกอร์อลิสเตอร์ชลาเกอร์ไหลใกล้ๆครับให้ชาเวอร์ชลาเกอร์ชลาเกอร์ให้ชลาเกอร์ครับประตูให้กองกลางครับชลาเกอร์ออกซ้ายมาฟีโดทิ้งยาวๆขึ้นหน้าไม่สวยครับซาบิเซอร์ที่มาจะมาได้เอายังเกี่ยวได้พลัสทันไหมทันก็จริงแต่ว่าโดนดักนะครับโมลิน่าไหลมาตรงกลางปาเดเดสขึ้นกลับมาที่โมลิน่าวางจากเส้นหลังมานะครับแบ็กคลีเตอร์จ่ายขึ้นหน้ามาดูเมสซี่จะแตะอ้อมมาไม่ได้ครับออสเตรียรวมอยู่3คนออสเตรียชิงกลับมาครับฟิโดออสเตรียได้บอลหนานะครับในหลายนาทีนะครับในช่วงประมาณ7นาทีสุดท้ายคอร์ดัลไลเมอร์คือกลับมาเควินดาโซออกซ้ายไปครับฟิโดปราสแบ็กซ้ายของออสเตรียขึ้นข้างในไม่ได้ครับต้องย้อนกลับมาก่อนนะไซเบาขวาสนามที่ดาโซวงกลมกลางสนามครับไลเมอร์ให้แพทริกวิมเมอร์ ลิเมอร์ได้ฉีกมาทางขวาเข้ายังไงครับจะเข้ายังไงครับปะเคาะหน้าบ้านเลยครับของอาร์เจนติน่าแต่โอ้นักเตะเจนตายไม่ให้เข้าครับไม่มีกุญแจให้ฮะ
0: คืนหลังมาเลยครับแหมออสเตรียครับคล้องบอลนานนะครับเคาะไปเคาะมาครับแต่ว่าหลายครั้งที่เราเห็นว่าเนี่ยครับส่งมาตั้งเกมที่แดนหลังใหม่ดานโซ่ครับ
1: โอ้ดานโซ่โดนเร่งเลยครับดานโซ่โดนเร่งแล้วต้องวางยาวขึ้นหน้าไปแล้วบอล2เก็บได้เกโกดิชบังครับวีเมอร์จะไปไม่ได้จะมีการปีตัวนะครับออสเตรีย
0: ครับ
1: จะส่งชุกบูเมก้าลงมาครับ
0: ขานี่ชุกบูเมก้านะครับจากบริษัทดอทมุนนะครับเอาเกโกริชออกแล้วครับเต็มที่แล้วครับเกโกริชวันนี้ครับ
1: เกโกริชก็ตอนนี้ต้องถอดนักเตะที่ตัวใหญ่ออกเลยครับส่งตัวลุกอย่างชูเวก้านะครับซึ่งมีความเร็วนะครับลงไปเปลี่ยนแนวทางการโหวตนะครับของออสเตรียครับแต่ดูจังหวะนี้อาร์เจนติน่าขึ้นมานาฮัวโมลิน่าขึ้นมาทางขวาไม่เปิดลึกเข้าไปครับย้อนกลับมาก่อนแม็กคาริสเตอร์ตากันใหม่ครับด้านหลังโอตาเมดี้ลิซาโดมาร์ติเนส5นาทีสุดท้ายครับอาร์เจนติน่านำออสเตรีย1ต่อ0ครับลูกยิงสุดสวยของเลโอนีลเมสซี่นาทีที่38แฟนบอลขออีกลูกหนึ่งเขาบอกแฟนบอลจะตาย
0: ยังไม่อิ่มนะ
1: ไม่บีบสูงมาเจเดน่าก็ต่อตรงนี้แหละ
0: น่าจะบีบนะไม่งั้นนี่เจนเล่นสบายเลยครับ
1: เลซันโด
0: โอ้โหว่า
1: วยาขึ้นหน้ามาครับให้นิโก้กอสเลตแตะเข้าขวาแล้วยิงด้วยลุดโอติดบล็อกแล้วยิงอีกครั้งในของเอโซฟรีเดนติดบล็อก2ครั้งครับเจเดน่าไม่ได้ลูก2และออสเตรียครับจะสวนขึ้นหน้ามาให้ปราสเคาะ1 2กับทางซามิเซอร์ปราดมาที่ซามิเซอร์จิ้มในเข้ามาชุบไปเมก้า
0: โอ้โหจังหวะเดีย
1: วปราดครับทางซ้ายเปิดเข้ามาดงดงจังหวะนี้ติดทางตายาฟิโก้บอลชิงกันตรงกลางหยอดเข้ามาอันดาโดวิดเล่นไม่ได้เอาครับไลเมอร์ออสเตรียขึ้นมาจะดันขึ้นไปสู่ครับคอนราดไลเมอร์ออกขวามาให้วิมเมอร์ทางขวาไม่มีใครครับเพื่อนไม่เติมมาไหลเข้ามาตรงกลางไซวาลให้ชลาเกอร์ซามิเซอร์จากขวาเปลี่ยนมาซ้ายครับปรัสเปิดเลียดเข้ามาข้างในติดปาเลเดสหัวทิ้งออกข้างไปก่อน
0: เรียกว่าหมัดต่อหมัดเลยครับโอ้โหแต่รอดไปนะครับออสเตรียเนี่ยครับบุดบิดจะเสียประตูที่2
1: หมอทุ่มครับออสเตรียซาเวอร์ชลาเกอร์ตบในเข้ามาย้อนหลังให้ดานโซชลาเกอร์ออกซ้ายไปครับปรัสแม่นไหมแบ็กซ้ายของออสเตรียไม่เปิดให้คานี่ชุกบูเมก้ากลับมาที่ดาโซขวาสนามมาครับไลเมอร์โอ้โหให้ไม่ได้เปรียบกันจังหวะนี้แล้วตาเป็นโอ้เป็นตายาฟิโก้ครับที่ถึงก่อนแล้วก็ได้ฟาวครับทางอาร์เจนติน่า
0: เขาก็จ้องรออยู่แล้วนะครับตายาฟิโก้ครับกล้องจับไปที่สกอร์นี่ดูลูกนี้ครับลูกวางยาวของลิซาโดมาร์ติเนสนะครับให้ทางนิโก้กับโซเลตหลุดเลยนะครับเนี่ยครับแต่ว่าจังหวะยิงครับติดบล็อกเควินดานโซครับแล้วก็กระฉอกมาเข้าเอนโซก็ยิงไปติดบล็อกอีกเหมือนกัน
1: โอ้คือนิโก้เนี่ยเขาถนัดซ้าย
0: แต
1: ่พอยกล็อกเข้าขวายิงเลยยิงเรียดครับไปติดขาของดานโซที่วิ่งสไลด์มาขวางเอาไว้ครับบอลทะลักมาถึงนะเอนโซฟอนเตก็ยิงกันติดอีกครั้งหนึ่งแฟนบอลสองอารมณ์ที่แตกต่างครับ
0: ครับ
1: ในสนามเดียวกันครับแฟนบอลออสเตรียตอนนี้กัดเล็บแล้วครับส่วนแฟนบอลชาวเจนไตก็ร้องรำทำเพลงกันไป
0: รอเฮครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้เฮหรือเปล่านะครับลูกเดียวก็ยังไม่แน่เหมือนกันครับ
1: มาโกฟิโดจะไปเองเอ้าไปเสียบอลครับและเสียบอลให้เมสซี่ซะด้วยเมสซี่ดึงหลอกก่อนไหลทิ้งเข้ามาข้างในสวยครับเอนโซ่ฟอนเดสมีพื้นที่จ่ายเลยไม่ได้ฝากให้เมสซี่ก่อนครับเมสซี่ขึ้นหลังกลับมาเมสซี่ขึ้นหลังก็ให้อนาโตวิชแล้วจะยอดดาครับออสเตรียวีเมอร์จ่ายมาไม่แม่นกับซามิเซอร์เอาอยากได้ครับวีเมอร์อยากได้พุ่งพุ่งลงได้ปะปาเลเดสตกลงมาครับปาเลเดสโอตาเมดี้ครับโอตาไม่ใช่ปาเลเดสปาเลโอตาเมดี้เนี่ยไปเตะใส่เขาแล้วไปเตะอีกดอกหนึ่งครับ
0: คือเดินประกบหลังเลยนะครับโอตาเมดี้ลูกนี้ฟาวไปตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับแล้วก็แกก็ไล่เตะไล่ต่อไปเรื่อยไม่เอาตาเบนดี้
1: ชูบูเมก้าออกซ้ายให้ซาบิเซอร์นาทีที่89นะครับนาทีสุดท้ายแล้วคือหลังกลับมาก่อนครับฟิโดมาที่อลิสเตอร์ปราสไม่เปิด โค้งเข้าไปข้างในเป็นซาบิเซอร์ที่เปิดด้วยขวาเข้ามาตรงกลางโอ้โหลึกเกินไปครับเข้ามือง่ายๆของเอมิเลโน่มาร์ติเน

0: เอสก็ยืนรับเลยนะครับมาร์ติเนสครับข้างในมีแค่อานาโตวิชยืนอยู่คนเดียวนะครับลงมาได้บอลเยอะเลยนะครับดิโก้กอนซาเลสครับครองบอลแดนหน้าได
1: ้เมสซี่จ่ายทะยักออกสายมาครับโฮเลสอัลวาเรซได้บอลแล้วลากตัดในเอียงยิงไหมตัดในเข้ามาเหลียงขนานเส้นกรอบเขตโทษมาก่อนไม่ได้ครับต้องคืนให้กาลมาที่เอนโซ ฟานเดเนสไหลให้ฟานเดเนส
0: นี่ครับไม่จะเป็นต้องรีบหรือว่ากดดันอะไรครับนำอยู่ครับอาร์เจนตินาครับคืนหลังมาเรื่อยๆครับเข้ามาในแดนตัวเองครับโจตาเบนดี้ครับมาที่ลิซันโดครับ
1: เล่นกับเวลาครับตอนนี้อาร์เจนตินาแม็กคาลิสเตอร์เอนโซ
0: โอ้สวยครับ
1: แทงทางซ้ายมาครับตายาฟิโก้ครับตัดในเข้ามาแล้วออกซ้ายให้นิโก้กอนซาเลสนิโก้กอนซาเลสจะไปโดนจิ้มตรงนี้ฟรีคิกครับของอาร์เจนตินา
0: ทดเจ็บ5นาทีครับแล้วก็เนี่ยครับนิโก้ไปโดนเตะก็ยิงเข้าทางครับวิมเมอร์นะครับก็จะรีบแย่งบอล นะครับลูกนี้ครับเสียเหลี่ยมให้กับทางนิโก้กอนซาเลสไปครับยื่นขาสกัดแล้วก็ไปย่ำเข้าเท้าเสียบเข้าทางครับไม่ต้องรีบร้อนปล่อยเวลาไหลไปเรื่อยๆครับในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วนะครับ5นาที4ประตูครับก็นำไปดาวซันโดครับเมสซี
1: ่ทดมาแล้วนาที1นาทีครับจากทั้งหมด5นาทีเมสซี่อยู่ที่บอลครับฟรีคิกทางซ้ายเกือบ
0: เรียกเอนโซ
1: เกือบถึงสุดเส้นหลังครับ
0: ครับเรียกเอนโซจะไปให้เอนโซมายืนรอรับบอลหน่อย
1: หยอดไปที่เสาไกลจะให้กับลิซันโดครับมองที่ไปก่อนครับออสเตรียชูเมกาจะไป
0: อ้าวไม่เป่าฟาวด้วย
1: ดักไว้ก่อนครับปาเดเดสชูเมกาพยายามจิ้มอ้อมเขาแต่ว่าล้มก่อนครับผู้เสียไม่ว่าอะไรปาเดเดสคืนให้กับอุตาเมดีลิซันโดมาเดเดสคืนหลังกลับมาก่อนโอ้อนาทวิตโอมาก็แทบไม่ได้บอลเลยเนาะ
0: ครับบอลไม่ถึง
1: บอลไม่ถึงโอ้ยจังหวะนี้ปาเดเดสครับไปดาฟาชูเมกาแล้วปาเลเดสเหลืองไปเลยครับ
0: ครับชูเวเวกานี่เจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาให้นอนครับลุกขึ้นมาถูขาแล้วก็รีบลุกขึ้นมาครับตรงนี้ก็ฟุ้งเสียบอันตรายครับปาเลเดสโดนไปเหลืองไปก็ต้องได้ครับลูกนี
1: ้ลงมาเหมือนเรียลเนลสคาร์นี่เหมือนจะสั่งให้ปาเลเดสบอกว่าให้ไปและคุมจังหวะเกมเล่นช้าๆมีโอกาสก็ตัดเกมขอออสเตรียให้ได้ประมาณนั้นนะฮะหยอดขึ้นหน้ามาติดครับออสเตรียได้อีกครั้งหนึ่งระวังครับระวังครับอาร์เจนตินาเขารอบุกอยู่แล้วครับแต่ว่าเจ้านี้เอนโซ ฟานเดเนสโดนจับแฮนด์บอลครับฟรีคิกครับเข้ามาขยับเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยครับฟรีคิกของออสเตรีย
0: 2นาทีครึ่งนะครับช่วงทุบระบาดเจ็บนะครับผ่านมาครับก็เดี๋ยวคงไม่มีแท็กติกอื่นแล้วครับสวิสเซอร์นะครับน่าจะเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษแน่ๆครับ
1: ฟังจากชะอวดนครศรีแล้วพี่ชะอวดเหรอ
0: ชะอวด
1: ชะอวดเหรออ๋อนครศรีอ่ะยอดฟรีคิกครับออสเตรียทางขวาแล้วมองตั้งเข้ามาข้างในได้มองเช็ดลิ้นแล้วก็โอ้โหเฉียดเสาออกไปครับแพทริกวิมเมอร์ครับสำรองของออสเตรียมองเช็ดลูกนี้แต่ว่าเฉียดเสา2ไปนิดเดียว
0: ลูกนี้น่าเสียดายครับน่าเสียดายมากครับลูกเปิดของสปิเซอร์นะครับมาเสาไกลให้เควินดันโซครับตามสเต็ปเลยครับมองชงเข้ามาแล้วก็แพทริกวิมเมอร์นะครับกระโดดสูงกว่าชาวบ้านเขาครับแต่ว่าโหมไม่ตรงกรอบ
1: โอ้กระโดดเหนือกว่าโอตาเมดี้ด้วยครับและบอลตกพื้นหล่นไปเสาสองครับโอ้ยรับดังนี้กับทีมงานเสียดายเอาออสเตรียตอนนี้ใช้บอลยาเลยครับเอาโดนจิ้มได้ครับเร็วเนี่ยเมสซี่ได้ดานโซจิ้มออกมาแล้วจะสวนครับอลิสเตอร์ปราดทางซ้ายโอกาสสุดท้ายของออสเตรียมาเชลซาบิเซอร์เข้าข้างในไม่เปิดครับอุ้มบอกเพื่อนยังไม่มีอยู่ข้างในครับ
0: มีแล้วต
1: ั
0: วเดียว
1: ชูอเมก้าจิ้มนายเข้ามาแล้วจะข้อ1 2กับชูเมก
0: โอ้ทันครับ
1: เร็วทันครับโอ้ยังเร็วครับตบหลังเข้ามาให้กับไซบิเซอร์ไม่เปิดอยู่ที่จังหวะเปิดครับปราดเปิดไหมเปิดเข้าไปข้างในโหติดปาเดเดสครับอ้าวแล้วบอลทะลักมาถึงเมสซี่ด้วยเมสซี่มาคนเดียวแต่ว่าอาร์เจนตินามา3ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้เอลวานัสจ่อๆเอลวานัสจ่อๆรับยิงโอ้ติดเซฟครับของชาเกอร์ปาเดเดสให้กับเมสซี่ไม่ยิง แล้วทำไมไม่ยิงครับทางประเด็นเมสซี่ยิงติดปั๊บโอ้โหเมสซี่ยิงแข่งแต่ก็เข้าไปเลยครับโอ้โห

0: ลูกสองของเมสซี่ครับและของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาชนะ 2-0 แน่นอนครับ
1: แม่ยังยิงจดได้ครับเมสซี่ครับจริงๆมันควรจะยิงตั้งแต่จังหวะของปาเลเดสแล้วนะครับที่เก็บบอลจังหวะ2จากลูกยิงของกูเรตอวาเลสครับปาเลเดสไม่ยิงนะครับแม่จ่ายให้ลูกพี่ลูกพี่ก็ยิงให้นะครับแต่ว่าไปติดบล็อกบอลเจ้ากรรมก็ยังกระเด้งไปเข้าทางเมสซี่ซึ่งเขาก็โอ้โหสุดท้ายยังหาจังหวะยิงได้เลยครับมาสุดๆเลยครับ5ประตูของอาร์เจนในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
2: มาจากคนนี้คนเดียวคร
1: ับ โอ้โหเมสซี่คนเดียวครับ
2: โอ้โหเนี่ยแฟนบอลอาร์เจนตินาร้องไห้ถอดเสื้อร้องไห้โอ้โหดูครับตื่นตันใจครับนี่สมบัติแห่งชาติของชาวอาร์เจนตินาเลยครับ
1: ครับ
2: โอ้โห
1: ม
2: ัน
1: เป็นใจทุกอย่างนะครับ
2: คือลูกนี้เนี่ยปาเลเดสจะยิงได้แต่ว่าจะไหลให้เมสซี่จะแหวกไปแล้วยิงติดบล็อกครับสุดท้ายเดี๋ยวบอลกิ๊กกักไปกิ๊กกักมาครับก่อนที่เมสซี่จะจู่ๆก็ยิงครับแล้วบอลลอดขาเข้าไปเลย
1: ครับมาดูครับแล้วเมสซี่จ่ายให้ฮูเรียอัลวาเรซลูกนี้เนี่ยมันโคตรเหนือชั้นเลยนะครับอัลวาเรซก็จับสวยนะครับยิงไปเนี่ยต้องทมทางชลาเกอร์นะครับบล็อกได้แล้วดูเอาครับแหมปาเลเดสไปยิงนะครับส่งให้เมสซี่ยิงไปติดบล็อกกระเด้งมาแล้วก็โอ้โห
2: ล้มตัวยิงยิงจังหวะแรกนะครับติดบล็อกก่อนแล้วล้มตัวยิงผ่านลอดขาของนิโคลัสไซวามาแล้วดานโซอยู่ตรงนั้นพอดีดานโซยืนคุมเส้นอยู่บริเวณเสาแรก
1: ไม่
2: เห็นเพราะลอดขาไซวามาฮะ
1: โอ
2: ้เมสซี่ครับเกิร์ตเท็ดออฟออลไทม์ครับก๊อดของแท้ครับนี่ฮะแฟนบอลเอานี่เป็นตุ๊กตาหรือว่าลูกฮะลูกนะเด็กทารกนะครับ
1: แต่ถ้าเราดูจากมุมเมื่อสักครู่ก็ปาเลเดสก็อาจจะมุมแคบไปด้วยนะก็เลือกที่จะจ่ายให้เมสซี่ก่อนนะครับ
2: จบเพื่อ
1: ครับก็2-0เนี่ยครับเนี่ยครับแหมประตูสุดท้ายนะครับก็มาในช่วงที่เราก็เปิดประตูที่18นะครับของเมสซี่ครับในบอลโลกรอบสุดท้าย
2: โอ้โหเอ้ายังไม่จบขออภัย
1: เสียงแฟนบอลเฮนว่าจบแล้ว
2: แฟนบอลเฮนว่าจบแล้วขออภัย
1: เพราะว่าไฮไลท์มัน
2: แล้วจะมีลูกสาวหรือเปล่าอัลวาเรสใครกับเมสซี่เมสซี่แฮตทริก2เกมติดต่อกันเมสซี่มาแค่1เมสซี่ลากจี้เข้ามาจะต้องตัดเข้าในไม่ได้เมสซี่ไม่เห็นตัวหลังเมสซี่ยังครองเอ้าจะ
1: ฟื้
2: นอ้าวฟรีคิกเมสซี่จะยิงฟรีคิกทิ้งท้ายครับ
1: น่าลุ้นนะ
2: โอ้โหนี่ขนลุกเลยพี่แล้วเมสซี่เนี่ยเขายิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกไปแล้วจะยิงแฮตทริกครั้งที่2หรือเปล่าติดต่อกัน
1: ก็มี100เยียร์โซเมสซี่แฟน
2: โอ้โห
1: เป็นภาพของคุณยายเน
2: า
1: ะ
2: คุณยายครับอายุ100ปีครับบอกว่าเป็นแฟนบอลเมสซี่มา100ปี
1: อายุ100ปี
2: อายุ100ปีครับ
1: จังน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วแหละครับลูกนี้ครับได้ลูกฟรีคิกครับแต่ระยะค่อนมันไกลอยู่แต่ว่าก็หรือว่าระยะทำการอยู่นะเมสซี่ยิงแน่ๆครับ
2: เมสซี่เนี่ยฟรีคิกสถานโลกอยู่แล้วครับ
1: ยิงแน่ๆครับเพราะว่ามันยิงก็จบแล้วครับเข้าไม่เข้าลูกนี้ครับ
2: ระยะแต่ระยะไกลครับระยะประมาณรวมๆ35แล้วเมสซี่ยิงแน่นอนฮะ
1: ฮัตทริกไปแล้วได้ไหนก็ได้ไหน
2: แต่ปาเลเดสมาขออยู่ใกล้ๆครับปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องปาเลเดสไม่ต้องเมสซี่ถอยไม่กี่ก้าวเมสซี่ขอยิงเล่นแล้วนะครับโอ้โหคงไม่พอครับเมสซี่ลูบปากเลยแล้วเมสซี่ครับยิ้มกับแบ็คคริเตอร์แล้วก็จบเกมครับอาร์เจนตินาได้2ประตูจากโกดครับแล้วเดี๋ยวเมสซี่2ประตูครับชนะออสเตรียไป2-0ครับ
1: ครับประตูแรกนาที38นะครับประตูที่2ในช่วงทุบระบาดเจ็บเมื่อสักครู่นี่เองครับสุดๆเลยนะครับเป็นเกมที่ออสเตรียไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่าจุดนึงก็คือพวกเขาไม่มีโอกาสยิงอ่ะขาดจังหวะสุดท้ายไปนะครับแล้วก็เจเจน่าได้ลูกทีเด็ดครับจังหวะเข้าทันก็อาจจะไม่ถึงกันเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดอย่างจากเลโอนีเมสซี่เนี่ยครับ
2: โอ้โหและนักเตะของออสเตรียครับ สวมกอดกับเลโอนีเมสซี่ยอมรับครับ
1: ยอมรับต้องยกให้จริงนะ
2: ต้องยกให้เขาจริงครับวันนี้เลโอนีเมสซี่ครับ
1: แล้วประตูที่2เนี่ยอย่าลืมว่ามันสกัดมาแล้วมันมาเข้าเมสซี่พอดีแล้วยืนอยู่คนเดียวอ่ะ
2: หมดคนเหมือนบทเดี๋ยวจะเขียนไว้ครับถูกเขียนโดยเมสซี่ครับ
1: ยืนอยู่ในแดนของออสเตรียคนเดียวแล้วไม่ล้ำหน้าเพราะว่ามันก็มีกองหลังออสเตรียที่ยืนรออยู่ด้วยนะครับ
2: บอลมาหาพอดียิงติดบล็อกแล้วบอลมาหาพอดี
1: แล้วจังหวะยิงติดบล็อกก็ยังบอลกระเด้งมาหาให้เขายิงอีก
2: ครับ
1: ก็ไม่มีปัญหาครับอาร์เจนตินานะครับชนะ2นัดรวดก็เข้ารอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับส่วนออสเตรียนะครับอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่านัดแรกที่ชนะจอร์แดนมานะครับก็ทำให้มี3แต้มโอกาสเข้ารอบยังสดใสอยู่นะครับยังมีโอกาสอยู่เยอะมากครับนัดสุดท้ายกับไนจีเรียโอ้โหเมสซี
2: ่ที่บอกว่ายายเชียร์เมสซี่คือคุณยายเขาบอกว่าเขาเชียร์เมสซี่มา100ปีก็คือเขาอายุ100ปีเมสซี่ก็39เนาะ
1: วัน
2: พุธนี้นะฮะเขาก็เลยบอกขอเชียร์เมสซี่ตลอดอายุขัยของเขาเลย
1: โอ้โห
2: โอ้มันมากครับมันมากครับเอ้าโอ้โหวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ SBS ที่ส่งมานะครับทุกช่องทางนะครับ489899ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็ทางบ้านฟ้าของเราเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องก้องแล้วก็น้องเจมส
1: ์
2: นะครับมาสรุปผลขบวนป
1: ม
2: หน่อยนะครับแล้วก็มารีวิวคู่ต่อไปนะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งคู่ต่อไปนะครับเป็นพี่โอ๊ตกับคุณโอ๊ตจะเข้ามาบรรยายนะครับเป็นคู่ต่อไปเน
1: า
2: ะคู่ของฝรั่งเศสนะพี่
1: ครับผม
2: ครับฝรั่งเศสเจอ
1: ใคร
2: เดี๋ยวโอ
1: ้พับหนึ่งพับหนึ่ง
2: เออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฝรั่งเศสจะ
1: เจอ
2: กับไออิรักเวลาตีสี่
1: ครับผม
2: ครับแล้วก็ช่วงเช้าป๋าจะมารับช่วงต่อเนาะ
1: นะครับก็จะมีคู่7โมงเช้านะครับนอร์เวย์กับเซเนกั
2: ล
1: แล้วก็10โมงจอร์แดนกับแอลจีเรียก็เป็นคู่ของกลุ่มอาร์เจนตินานี่แหละ
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ติดตามกันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผิดพลาดประการขออภัยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
1: ่ครับ
2: วันนี้ผมและพี่แป๊กลาไปก่อนนะครับก็ช่วงหน้าอยู่ต่อกับน้องนะ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะแฟนๆที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายสมททางครับอาเซียนสถานีนะครับอยู่กันถึงตีห้านะนะครับสำหรับแฟนบอลที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
9: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกงสีทอง
8: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
14: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
15: เข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนทีมชาติญี่ปุ่นถือว่ามีโอกาสเข้ารอบสูงเนื่องจากมีกูรูหลายสำนักมองว่าพวกเขามีศักยภาพดีพอที่จะสู้กับเนเธอร์แลนด์ได้เลยทีเดียวโดยทัพซามูไรบลูส์ชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ขยับไปค้าแข้งในยุโรปเป็นหลักจุดแข็งของญี่ปุ่นคือระเบียบวินัยและแท็กติกการเล่นที่ยอดเยี่ยมพัฒนาการที่ก้าวกระโดดนี้ทำให้ญี่ปุ่นไม่ใช่ทีมรองบอลอีกต่อไปการเจอกับสวีเดนและตูนิเซียจึงเป็นงานที่ญี่ปุ่นมองถึง3คะแนนเต็มเพื่อการันตีตีตัวเข้าสู่รอบ2ด้านสวีเดนถือว่ามีโอกาสเข้ารอบปานกลางโดยจะมีลุ้นโควต้าทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะการต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปและมหาอำนาจแห่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นทำให้พวกเขาต้องเจองานหนักอย่างแน่นอนส่วนตูนิเซียตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยที่สุดในกลุ่มนี้เพราะมีนักเตะที่อยู่ในระดับโลกค่อนข้างน้อยแม้ว่าพวกเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของความฟิตและความแข็งแกร่งตามสไตล์ฟุตบอลแอฟริกันก็ตาม
16: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cut Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
17: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: Girls
1: 2:11 นครับกับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บนโลกในช่วงที่3ของคืนนี้แล้ว
2: ครับผม
1: เป็นช่วงหลังจากที่การบรรยายสดคู่เจนนี่น่าเนี่ยเพิ่งจบลง
2: ใช่ครับ
1: วันนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปรินพงษ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
2: ครับผมสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็คุณฟังทางบ้านรวมถึงคุณฟังทั่วประเทศไทยทั้ง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่
2: ครับผม
1: ก็เพิ่งจบเกมอาร์เจนตินาสดๆร้อนๆเลยนะพี่
2: ใช่ครับ
1: เป็นเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนนี้สุดมันมาก
2: โอ้โหก็ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆนะ
1: ครับ
2: คือกลายเป็นว่าอาร์เจนตินานี่คนอื่นเขาไม่ยิงกันแล้วใช่ไหมน้องเจม
1: มียิงอยู่คนเดียว2นัดเมสซี่นี่กดไปแล้ว5ประตู
2: โอ้เหลือเชื่อมกันนะ
1: แล้ววันนี้สำคัญคือทำลายสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดกาลของบอลโลกไปแล้วด้วย
2: ถูกต้องครับหลังจากที่เกมแรกนี่มาขึ้นมาทาบสถิติเนาะ
1: ครับ
2: ของมิโลสลาฟโคเซ่นะ
1: ครับผม
2: ตอนนี้ก็แซงมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลในการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับลิโอเนลเมสซี่18ประตูไปแล้ว
1: ก็18ประตูเนี่ยจาก28นัดฟุตบอลโลก6ครั้งนะพี่ก้อง
2: ใช่คร
1: ับ ส่วนโคเซ่เนี่ย16ประตูจาก24นัดบอลโลก4ครั้ง
2: ใช่ครับโอ้คือการลงเล่นถึง28นัดในฟุตบอลโลกเนี่ยว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าโอ้การทำประตูไปถึง18ประตูเนี่ยโอ้ยากยิ่งกว่านะ
1: โดยเฉพาะครั้งนี้เนี่ย
2: ใช่
1: 2นัดกดไปแล้ว5ลูก
2: นั่นกูแสดงให้เห็นเลยว่าอายุไม่ใช่เพียงตัวเลขจริงนะน้องเจม
1: ใช่จริงๆเมื่อกี้ช่วงท้ายเกมเนี่ยเกือบจะลุ้นแฮตทริกนัดที่2ด้วยซ้ำไป
2: โอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมานี่โอ้ก็กลายเป็นทะลุไปไกลอีกนะ
1: ครับ
2: 2แฮตทริกแล้วนี่ก็ส่งผลให้อาร์เจนตินาครับเก็บ6แต้มเต็มจาก2เกม
1: ครับ
2: ก็แน่นอนว่าการันตีการเข้ารอบแน่นอนแล้วล่ะ
1: ใช่แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณไปยังทีมอื่นนะพี
2: ่
1: ว่าเนี่ยอาร์เจนตินามาครั้งนี้ยังมองถึงการป้องกันแชมป์ได้
2: ใช่ครับ
1: ด้วยขุมกำลังที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผู้นำทัพอย่างเมสซี่ที่โอ้โหฟอร์มฮอตเหลือเกิน2นัด5ประตู
2: ใช่นี่พูดถึงนอกเหนือจากโอกาสช่วงท้ายเกมแล้วจริงๆตอนเสมอ0-0นี่ก็ได้จุดโทษนะ
1: ใช่
2: แต่ว่ายิงหลุดกรอบไปเมสซี
1: ่จังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหแฟนบอลใจแป้วเหมือนกันพี่เมสซี่ยิงจุดโทษไม่เข้าเอาแล้ววันนี้ออสเตรียนี่มาแน่สุดท้ายมาเจอทีเด็ดของเมสซี่2ประตูเลย
2: คือโอ้โหสถิติขึ้นมานี่เมสซี่สร้างโอกาสยิงได้ถึง7ครั้งนะ
1: ครับ
2: เกมนี้คือวิธีการเล่นอาร์เจนตินาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆเนี่ยเมสซี่ก็ยังเป็นคนสำคัญนะน้องเจม
1: ถูกต้อง
2: คือถูกมอบบทบาทได้เป็นเหมือนตัวฟรีในเกมรุกนะ
1: ครับ
2: คือในเกมรุกที่เขาจะไปตรงไหนก็ได้แหละแต่ว่าเหมือนศูนย์กลางในเกมรุกการขึ้นก่อนจะเข้าทำประตูเนี่ยมันต้องผ่านเมสซี่จริง
1: คือเป็นหัวใจในเกมลุกของอาร์เจนตินาเป็นตัวขับเคลื่อนเกมแล้วเป็นผู้นำทัพของอาร์เจนตินาด้วยในฐานะกัปตันทีมแล้ววันนี้ก็ยิง2ประตูซึ่งการเจอออสเตรียเนี่ยไม่ง่ายเลยพี่ก้อง
2: ไม่ง่ายไม่ง่ายเลย
1: แล้วเมสซี่ก็ยิงได้2ประตูสถิติเกมนี้ผมมาดูหลังเกมเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยอาร์เจนตินาก็ไม่ได้เหนือกับออสเตรียเยอะในภาพรวมเพราะว่าท้ายครึ่งหลังเนี่ยออสเตรเลียก็มีโอกาสออสเตรียก็มีโอกาสที่จะลุ้นประตูเหมือนกัน
2: ใช่
1: อาร์เจนตินาเกมนี้ยิงไปทั้งหมด12ครั้งครับเข้ากรอบ4ครั้งส่วนออสเตรียเนี่ยยิง6ครั้งเข้ากรอบแค่ครั้งเดียว
2: ตรงนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้อาร์เจนตินาดูจะได้เปรียบนะโอกาสยิงมากกว่าเข้ากรอบมากกว่าในขณะที่ออสเตรียเนี่ยเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวจริงๆออสเตรียมาครั้งนี้เนี่ยตัวผู้เล่นดูจะเหมือนจะเป็นเดิมๆเหมือนกันนะหน้าตัวหลักๆเนี่ย
1: ใช่
2: เรายังได้เห็นดาวิดอาราบาเรายังได้เห็นมาโก้รอตวิชแต่จะเป็นในฐานะบทบาทตัวสำรองละ
1: ครับ
2: แต่ว่ามาตรฐานของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่ายังยอดเยี่ยมเหมือนเคยทีมยุโรปตอนนี้น้องเจมส์ไม่มีทีมไหนที่แบบว่าไม่มีมาตรฐานนะ
1: มาตรฐานสูงทุกทีม
2: ใช่ยุโรปตอนนี้มาตรฐานสูงทุกทีมไม่ว่าจะเป็นเราพูดกันตามตรงจะเป็นเกรด A หรือว่าเกรด B เนี่ย
1: ครับ
2: ชั่วโมงนี้ยุโรปก็คือดีหมดจริงๆ
1: หลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะที่เพิ่งกลับมาบอลโลกในรอบหลายปีอย่างสกอตแลนด์หรือนอร์เวย์เนี่ย
2: ใช่
1: มาตรฐานก็สูง
2: ใช่ครับดูจากเกมแรกเนาะ
1: ครับ
2: ถือว่ายอดเยี่ยมเลย
1: แล้วก็ผมมาดูเรตติ้งเนี่ยหลังเกมเนี่ยมีเรตติ้งของทั้งสองทีมออกมาก็แมนออฟเดอะแมตช์เกมนี้ก็เป็นเมสซี่ตามคาด
2: อันนี้แน่นอน
1: เรตติ้งนี่ 9.2 เลยพี่อันนี้จากเว็บต่างประเทศเขาเป็นคนให้เรตติ้งมาส่วนทางอีกคนหนึ่งที่เล่นดีในเกมนี้ก็เป็นริซันโดมาร์ติเนสที่มีเรตติ้งสูงอีกคนหนึ่งของอาร์เจนตินาครับผมส่วนทางฝั่ง ออสเตรียเนี่ยวันนี้แนวรุกเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยส่งเกเกริตลงก่อนแล้วโอกาสก็น้อยส่งครึ่งหลังเนี่ยส่งอันดาโตวิชลงมาก็ไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่หายไปจากเกมได้ซ้ำไป
2: ใช
1: ่ที่จะเล่นดีเนี่ยเป็นทางด้านของนิโคลัสไซวาลกองกลางจากบุนเดสที่ฟอร์มดีหน่อยสำหรับออสเตรียวันนี้ร่วมถึงอาราบ้ากองหลังที่เราคุ้นตากัน
2: ใช่ไหมอาราบ้านะ
1: ก็ทำให้ใช้ชนะเกมเนี้ยอาร์เจนตินาก็สองนัดเนี่ยหกแต้มเต็มเลยนะพี
2: ่ครับ
1: ส่วนทางด้านออสเตรียเนี่ยก็ชนะไปแค่เกมเดียวดูแล้วอาร์เจนตินาก็เข้ารอบแล้ว
2: เข้ารอบแน่นอนแล้ว
1: ส่วนออสเตรียเนี่ยเดี๋ยวไปรุ้นนัดหน้า
2: ซึ่งจริงๆออสเตรียโอกาสเข้ารอบถือว่าเปิดกว้างมากๆนะครับพวกเขามี3คะแนนเนี่ยมันอาจจะสุดท้ายถ้าโชคร้ายยิงไม่ได้เข้าเป็นอันดับ2ของกลุ่ม J เนี่ยไม่มีโอกาสที่เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมอยู่นะครับสำหรับรอบแรกนี่ใครที่เก็บ3คะแนนจากเกมแรกได้ก่อนนะน้องเจมส์นะโอกาสสูงโอกาสสูง
1: ครับก็เดี๋ยวเกมหน้าเนี่ยออสเตรียจะเล่นเกมนะสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่มเนี่ยเจอแอลจีเรียซึ่งเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยแอลจีเรียจอร์แดนก็จะเจอกัน
2: ครับ
1: ครับก็ผมไปดูสายนิดนึงอาร์เจนตินาเนี่ยเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยโอ้โหไปจะถ้าเข้ารอบในแชมป์กลุ่มเนี่ยซึ่งก็แชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วจะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม HP ก็คือกลุ่มสเปนครับไม่อุรุกวัยก็เคปเวิร์ดเนี่ยแหละ2ทีมหรือจะเป็นซาอุก็ได้รองแชมป์กลุ่มเนี้ยจะไปเจออาร์เจนตินาหรืออาจจะเป็นสเปนก็ได้พี่ว่าตอนนี้สเปนก็มีแค่4แต้ม
2: ก็ไม่แน่นะเกมสุดท้ายสมมุติว่าจะพัดจะผูเข้าที่2มานี่สนุกเลยนะสเปนอาจจะได้ชนกับอาร์เจนตินาตั้งแต่โหรอบ2เลยก็ได้
1: ใช่แล้วเมสซี่จะมาเจอกับสเปนนะพี
2: ่
1: น่าดูมาก
2: ใช่
1: ครับผมส่วนในเรื่องของสถิติดาวซันโวฟุตบอลโลกเนี่ยก็เมสซี่เนี่ย18ประตูตอนนี้ขยับแซงโคเซ่ไป2ลูกแล้ว
2: ครับผม
1: ส่วนนักเตะที่ผมดูแล้วมีโอกาสที่จะทำลายได้ในอนาคตเนี่ยก็ตอนนี้เอ็มบัปเป้เนี่ย14ประตู15นัดเล่นบอลโลกไป3ครั้งแล้วก็ยังมีแฮร์รี่เคนเนี่ย10ประตูครับที่อาจจะยังลุ้นได้ไหมพี่ตามเมสซี่8ลูก
2: โอ้โหจริงคิดว่าถ้าจะลุ้นเป็นดาวซันโวตลอดกาลเนี่ยอาจจะลุ้นยากนะเพราะว่าด้วยอายุของแฮร์รี่เคนด้วย
1: ครับ
2: อย่างนี้น้องเจมบอกว่าเอ็มบัปเป้เนี่ยมีลุ้นมากกว่า
1: ใช่
2: เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเชื่อว่าครั้งหน้าถ้าไม่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็มบัปเป้ก็ยังได้มาอีก
1: ใช่เอ็มบัปเป้ก็อาจจะมีโอกาสอีกสักครั้งสองครั้งส่วนเมสซี่ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวนี้นักบอล30 40กว่าก็ยังเล่น40ต้นๆยังเล่นได้
2: ใช่แล้วไม่แน่ดูเมสซี่เล่นเนี่ย
1: ใช่
2: เดินเล่นด้วย
1: ครับ
2: บางทีอ่ะไม่วิ่งด้วยก็จะอาจจะเป็นไปได
1: ้ครั้งหน้าใช่นอกจากนั้นเนี่ยโอ้โหโรนัลโดเนี่ยยิงไปแค่8ลูกนะพี่ก้องจาก23นัดครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็โหไม่มีคนที่ใกล้เคียงเลยที่ยังเล่นนะปัจจุบัน
2: ครับ
1: มีกักโปยิงไป7ลูก
2: ไม่มีคนที่กักโป
1: ครับก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องของดาวซันโวฟุตบอลโลกส่วนข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางFacebook และ YouTube เดี๋ยววันนี้ผมกับพี่ก้องเนี่ยจะอยู่ถึงตีสี่เลย
2: ครับผม
1: ครับผมก่อนเกมคู่ตีสี่ซึ่งเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับอิรักแต่ยังไม่แน่ว่าจะเตะตามเวลาได้หรือเปล่าเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยมีรายงานว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนอง แล้วตามกฎของฟีฟ่าเนี่ยถ้ามันมีฟ้าผ่านในรัศมีสนาม13กิโลเมตรเนี่ยเขาจะไม่ให้เตะ
2: ใช่
1: ต้องรอลุ้นว่าสถานการณ์จะเป็นไงนะพี่เพราะว่าที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายถึงหัวค่ำที่นั่นเนี่ยจะมีฝนตกแรงแล้วเกมคู่ฝรั่งเศสจะเตะตอน5โมงที่นั่น
2: อันนี้ต้องตามเช็คกันดีๆนะครับยังไงติดตามทางนี้ก็ได้ครับฟังเราสองคนไปเดี๋ยวเราอัปเดตให้นะ
1: ใช่
2: แต่ว่าสุดท้ายเป็นยังไง
1: ผมเช็คก่อนเขารายการเนี่ยยังไม่มีอัปเดตนะพี่ยังเตะตามเวลาเดิมอยู
2: ่ครับผม
1: ครับผม
2: พูดถึงคู่ฝรั่งเศสกับอิรักแล้ว
1: ครับ
2: มีข่าวแลบมาว่าแฟนอิรักนี่จะเล่นคำสาปล็อกกี้นะใส่ฝรั่งเศสเลยนะ
1: ครับ
2: นะน้องเจมส์มีคำสาปนะเขาบอกว่าแฟนๆกีฬาเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขารู้กันการที่เอาเสื้อทีมไหนหรือผ้าพันคอทีมไหนเนี่ยไปพันหรือว่าสวมใส่ได้กับรูปปั้นล็อกกี้นะล็อกกี้คือตำนานนักมวยแต่เป็นในหนัง
1: ครับ
2: ที่ซิลเวสเตอร์สโตลโลนเล่น
1: อ
2: ่ะมันจะมีรูปปั้นล็อกกี
1: ้
2: แบบเต็มตัวเลยอยู่หน้า อาร์ตมิวเซียมในฟิลาเดลเฟียนั่นแหละ
1: ครับผม
2: เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่าไปใส่เสื้อทีมไหนหรือมีพันคอทีมไหนคล้องอยู่เนี่ยทีมนั้นจะไม่ชนะ
1: แล้วก็มีแฟนอิรักเนี่ยไป
2: แน่นอนครับแฟนอิรักหาเสื้อฝรั่งเศสไปให้ล็อกกี้พันคอไปแล้วครับ
1: เขาเรียกว่าสายมูเตลู
2: มูเตลูใช่
1: ไม่ใช่แค่บ้านเราทางตอนออกกลางหรือยุโรปก็มี
2: เขาเล่นกันเหมือนกันนะ
1: ใช่
2: อย่างน้อยไม่ได้ด้วยเลขก็ได้ด้วยกลครับ
1: ใช่อิรักนี่เกมแรกเนี่ยแพ้นอร์เวย์มา 1-4 นะพ
2: ี่ใช
1: ่ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียแต่ว่าแล้วก็เคยเป็นแชมป์เอเชียนคัพปี2007ที่ตอนนั้นบ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วย
2: ถูกต้องหลายๆคนยังจำกันได้ก็ตอนนั้นมียูนิสมามูธ
1: โอ้โหใช่
2: เป็นตัวหลักใช่ไหม
1: ชอบยิงไทยเลยคนนั้น
2: โอ้โหของโปรดเลยอ่ะ
1: ครับผม
2: นะครับจริงๆแกเก่งมากเลยนะเล่นในยุโรปด้วยนะถ้าจำไม่ผิดยูนิสมามูธ
1: ครับ
2: เหมือนจะไปเล่นในยุโรปด้วย
1: ใช่แล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งมาคว้าแชมป์คิงคัพก็นักเตะหลายๆคนก็มาจากทีมชุดนั้นแหละในชุดที่มาบอลโลกแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มาจะไม่มีซีนันเอ็กเบลซึ่งเล่นกับอูเทคเป็นอดีตดาวรุ่งแมนยูชุดนี้ก็จะมาเล่นในบอลโลกด้วยส่วนอีกคนนึงที่แฟนบอลน่าจะคุ้นกันดีก็กองหน้าตัวเก่งเขามูฮัมหมัดอาลีที่เคยมีปัญหาที่บ้านเรา
2: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช
2: ่ที่หวดเจจังจังน่ะ
1: ใช่
2: น
1: ั
2: ่นแหละครับ
1: มูฮัมหมัดอาลีเนี่ยตอนขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยพี่ก้องเขาเป็นนักเตะที่ถูกจับตามองมากตอนเอเชียนคัพปี2019เนี่ยตอนนั้นเขาเป็นดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ฟอร์มดีเนชั่นคัพแล้วก็ถูกหลายทีมในยุโรปสนใจเคยมีข่าวกับยูเวนตุสด้วยแต่สุดท้ายเนี่ยก็เล่นแค่ในเอาดูฮาอิลใน UAE ไม่ได้ย้ายไปในลีกยุโรป
2: คือปัญหาหนึ่งของพวกนักเตะอาหรับในการจะย้ายไปยุโรปเนี่ยเป็นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การใช้ชีวิตนะ
1: ครับ
2: คือยิ่งประเทศในตะวันออกกลางที่มีความเคร่งในหลักศาสนามากๆเนี่ยการจะไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าที่วัฒนธรรมต่างออกไปเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากใช้ชีวิตกินอาหารหรือว่ากิจวัตรประจำวันต่างๆเนี่ยการอยู่ในตะวันออกกลางมันอาจจะสะดวกกว่า
1: ใช่
2: นะประเทศมุสลิมมันจะสะดวกกว่านะครับอีกหนึ่งคนของอิรักที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้แฟนบอลชาวไทยรู้จักกันดีเรเบนสุลากาเกมแรกยังไม่ได้ลงสนามนะ
1: ใช่
2: ปากกาหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ
1: ใช่
2: ที่ติดชุดนี้ไปด้วยนะครับหนึ่งเดียวจากไทยลีกของเรานะที่ยังเล่นอยู่ที่ยังเล่นอยู
1: ่ถูกต้องแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมี5คน
2: อ
1: ีกคนหนึ่งที่ไปเล่นบอลโลกนักเตะอาเซียนแล้วก็เคยอยู่ไทยลีกด้วยคือฟานบูโตส
2: ฟานบูโตสใช่
1: ตอนนี้เล่นอยู่กับเปอร์ซิปบันดุงในอินโดใช่ครับ
2: แล้วก็กองหน้าอุซเบย์มั้ยอีกอร์เซเกเยฟคนนี้เหมือนเคยมาอยู่กับ BG
1: ใช
2: ่เซเกเยฟ
1: มาอยู่กับ BG เมื่อ2ปีที่แล้ว
2: ใช่ๆซึ่งเซเกเยฟมาอยู่กับ BG ฟอร์มเฉยๆนะยิงบ้างแต่ไม่เปรี้ยง
1: เจ็บไปเจ็บซะเยอะ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ไปช่วงหลังเนี่ยแรกๆเนี่ยมาดีตอนที่พา BG ชนะเซี่ยงไฮ้ SIPG ในรอบคัดเลือกเอเชีย
2: นเอฟซีเอฟซีเลีกเล่นดีมาก
1: แต่ว่าไปเจ็บใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยจะมีนักเตะจากกุลาซาว1คนที่เล่นในมาเลเซียแล้วก็นักเตะจากสลังงออีก2คนที่อยู่กับจอร์แดนซึ่งเป็น5นักเตะจากอาเซียนแต่จริงๆเนี่ยบอลโลกครั้งนี้มันมีนักเตะเชื้อสายอาเซียนหลายคนนะ
2: โอ้เยอะ
1: ที่ไปเล่นบอลโลกอะอย่างที่ผมจำได้แล้วก็มีจิจินี่ไรเดอร์เขาเป็นเนเธอร์แลนด์แต่ว่าเชื้อสายเป็นอินโดแล้วน้องชายเขาเนี่ยเอมเมเลโนไรเดอร์เนี่ย
2: เล่นในอินโด
1: ใช
2: ่ใช
1: ่แล้วก็มีโอ้มีอีกหลายคน
2: ใช่
1: เดี๋ยวผมลองเช็คให้แล้วกันแต่ว่าที่จำได้เนี่ยมีจิจินี่ไรเดอร์หนึ่งคน
2: มีแน่ๆใช่ดัชกับอินโดนี่เขาความเกี่ยวพันค่อนข้างเยอะนะ
1: ใช่เพราะว่าแต่ก่อนดัชก็เคยมาปกครองที่อินโด
2: ใช่ใช่ใ
1: ช่ก็เลยทีมชาติอินโดเนี่ยก็เลยมีเชื้อสายลูกเซี่ยวทางดัชเยอะ
2: ใช่
1: อย่างชุดล่าสุดเนี่ยโหดัชเกือบทั้งทีม
2: ล้นเรียกได้ว่าเป็นดัชเวย์นะ
1: ครับ
2: ก็ช่วงก่อนเขาเอาพาทิคไคเวิร์ดไหม
1: ใช่พาทิคไคเวิร์ดมาคุมช่วงหนึ่งแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนที่เล่นอยู่ในลีกดัตหลายๆคนก็โอ้โหมาจากลีกเอเดรนซีลีกก็มี
2: ใช่ๆเล่นอยู่ในลีกสูงสุดของฮอลแลนด์เลยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งกลายเป็นว่าตัวผู้เล่นที่เป็นเรียกได้ว่าตัวเนทีฟหรือว่าตัวท้องถิ่นอินโดหลังๆแทบไม่เหลือเลยนะน้องเจม
1: ส์ใช่ครับ
2: แทบจะเป็นแบบที่เล่นในต่างประเทศทั้งหมดเลย
1: ก็เขาก็หลังๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นักเตะที่เป็นอินโดแท้ๆมาเล่นบ้างอย่างซานันต้าที่เป็นกองหน้าของอินโดนีเซียก็พยายามจะดันอยู่แต่พอไปเล่นในดับเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นหลอก
2: มันไม่ไหว
1: ใช่สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้พวก ออลี่โรมินี่ที่เป็นลูกครึ่งที่เล่นอยู่ออกฟอร์ดอะไรพวกนั้น
2: ใช่
1: อย่างเช่นนักเตะอินโดที่พอจะเล่นกับนักเตะที่เป็นเชื้อสายทางยุโรปได้ก็จะมีแค่เฟอร์ดินัน
2: ใช่มีเฟอร์ดินันคนเดียว
1: ใช่เฟอร์ดินันที่เล่นที่ไปฝึกซ้อน
2: ไปอยู
1: ่ออกฟอร์ด
2: ไปออกฟอร์ดเหมือนกันแต่แกไปออกฟอร์ดแกก็ไม่ค่อยได้เล่นนะ
1: ใช่ไปอยู่ทีมสำรองเลย
2: แล้วเหมือนส่งไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเนคชั่นด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าเจ้าของออกฟอร์ดเป็นคนอินโด
2: ใช
1: ่ครับก็จริงอินโดก็เสียดายเพราะว่าไปถึงรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายในเอเชียแล้วแต่ก็ไปแพ้ซาอุที
2: ่
1: ซาอุเล่นสนามเป็นกลางซาอุตอนนั้น
2: เลยกลางซาอุเลยครับกลางกรุงริยาดเลยครับ
1: ใช
2: ่ครับใครจัดสนามไม่อยากรู้มากเลย
1: ก็เอฟซีครับเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มก็มีเจ้าภาพ2กลุ่มมีกาตาร์กับซาอุซึ่งกาตาร์ก็เล่นที่กาตาร
2: ์
1: ส่วนซาอุก็เล่นที่ซาอุ
2: ขอบคุณมากครับ
1: แล้วก็ไปรอบสุดท้ายทั้งคู่
2: คือจะบอกว่าคนพอยิ่งพอกาตาร์กับซาอุแพ้เนี่ย
1: ครับ
2: พวกเราแบบชาวเอเชียบางคนเนี่ยก็จะพูดว่าคือในระดับเอเชีย FC หรือสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเอื้อประโยชน์ให้กับทีมจากตะวันออกกลาง
1: ใช่
2: ซะเยอะด้วยในหลายๆรายการเลย
1: ครับ
2: นะครับโดยเฉพาะเกมทีมชาติหรือว่าเกมสโมสรระดับเอเชียเนี่ยก็มันเหมือนจะมีการเอื้อประโยชน์ให้นิดนึงนะครับ
1: ซึ่
2: งเราก็เห็นกันอยู
1: ่ครับผม
2: นี่ผมมาเปิดดูมาเซลิโน่ฟอรินาในปัจจุบันเขาไปเล่นกับ AS เทรนซินนะ
1: ครับ
2: ทีมในลีกสโลวาเกียนะ
1: ใช
2: ่แต่ว่าน้องเจมจำนวนการลงสนามไม่น้อยเหมือนเดิมนะลงไปแค่3เกมในฤดูกาลล่าสุด
1: ครับผม
2: นะก็แต่เป็นสัญญายืมตัวนะส
1: ั
2: ญญาหลักเขายังอยู่กับออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับ
1: ใช่ครับก็จริงๆช่วงหลังๆในอินโดชอบส่งนักเตะไปเล่นในยุโรปซึ่งเป็นลีกแถวเนี้ยบ่อย
2: ใช่ใช่
1: มีวิกกี้มูลานาแล้วก็ที่ไปเล่นในโปแลนด์แล้วก็มีวินตันสุไลมานที่ไปเล่นทางยุโรปแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
2: ใช่ใช่
1: สุดท้ายก็พอดันนักเตะชาติในชาติอินโดไปเล่นยุโรปไม่สำเร็จเขาก็เลยไปหาพวกเชื้อสายลูกเสี้ยวมา
2: ก็ดูจะง่ายกว่า
1: ครับ
2: นะครับนี่ในบ้านเราเองก็ใช้บริการนักเตะอินโดอยู่ 2-3 คนเหมือนกันนะมีซันนี่วอลช์นะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้คนนี้เป็นตัวหลักเลยนะ
1: ใช่
2: เล่นกับบุรีรัมย์แล้วก็อีก1คนก็อัสนาวีมังกุลัม
1: ครับผม
2: ที่ช่วงก่อนก็เพิ่งเจ็บยาวไปเล่นในการท่าเรืออัสนาวีเนี่ยจริงๆเป็นผู้เล่นเชื้อสายอินโดนีเซียแท้ๆที่ผมว่าเขาเก่งมากเลยนะ
1: ใช่เพราะตอนไปเล่นที่เคลีก2นี่เป็นเรียกว่าเป็นโหก็อารมณ์เหมือนตอนที่เรามีชนะทิพย์ไปเล่นซัปโปโร
2: ใช
1: ่
2: คือฟอร์มดีแล้วก็ถือว่าชื่อเสียงในอาเซียนเนี่ยเขาใช้ได้เลยนะ
1: ก็มาเล่นกับท่าเรือก็ฟอร์มดีเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ก่อนจะเจ็บยาวไป
1: ใช่
2: น่าเสียดาย
1: ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงโรนัลโดคงเนื้อเต้นอยากทำสถิติจะแย่แต่คงไม่มีทางให้เดินแล้วครับก็
2: อาจจะยาก
1: ยิงเป็น8ประตูเอง
2: ใช่อาจจะยากจริงๆนะน้องเจมส์นะ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าสิ่งนึงที่คิดว่าอย่างน้อยๆที่จะพอจะลุ้นได้ก็คือเนี่ยแชมป์โลกกันแหละ
1: อ
2: ย่างน้อยสถิติส่วนตัวไม่ได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังโปรตุเกสนะ
1: ครับ
2: คิดว่าถ้าเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็ง
1: ใช่
2: แต่ดูจากเกมแรกแล้วเป็นไงน้องเจม
1: ส์โอ้วันนั้นผมบรรยายอยู่กับพี่เอกนพดลด้วยต้องบอกว่ามันเจาะยังไงก็เหมือนกับคองโกนั้นมาดีด้วย
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าคองโกเนี่ยนักเตะก็ไม่ธรรมดานะพี่ก้องมีอย่างอาโนอาซานิกี้ที่เล่นอยู่กับในพรีเมียร์ลีกมีฟันบิซาก้า
2: ลอริซาก้าม
1: ีกองหน้าเนี่ยมีบากัมบูกับกองหน้าของนิวคาสเซิล
2: โยอันวิซ่า
1: โยอันวิซ่าใช่วันนั้นเนี่ยโปรตุเกสก็ไม่ชนะแถมเกือบโดนเลยพี่ก้อง
2: ใช่จะโดนด้วยคือลูกโตกับของเดียของโกเนี่ยอันตรายมากนะครับ
1: ครับ
2: คือเหมือนจริงเขาก็คิดว่าเขาก็อ่านโปรตุเกสมาเหมือนกันนะก็คือวางเซ็นเตอร์3ตัวแบ็ค2ข้างนี่ถือว่าเกมรับดีทั้งคู่นะ
1: ครับ
2: วิสก้าข้างหนึ่งแล้วก็วันนั้นเป็นมาซัวกูอีกข้างหนึ่งมาซัวกูเองก็เป็นผู้เล่นที่เคยเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะแล้วก็วางเกมสวนกลับกันในอย่างที่บอกน้องเจมบอกไปยอนวิซ่ากับทางด้านของเซติกบากัมบู
1: ใช่
2: สองคนนี้แข็งแกร่งแล้วก็มีความเร็วกลายเป็นว่าเกมรับลึกของเดียของโกนั้นสร้างปัญหาให้กับโปรตุเกสเลยเจาะไม่ได้จริง
1: ถูกต้องแล้วกลุ่มโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวยังมีโคลอมเบียซึ่งเป็นทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมประมาทไม่ได้รวมถึงอุซเบกิสถานที่เกมแรกชนะแพ้โคลอมเบียมา 3-1 แต่ว่าอุซเบชุดนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะพี่เพราะมีกองหลังอย่างอดุลโคริวคูซานอฟมีนักเตะอย่างฟาซุลาเยฟที่เป็นที่พูดถึงในเกมแรกด้วยแล้วก็อุซเบชุดนี้นี่ เคยได้แชมป์เอเชียนคัพยู23
2: ใช่ยู23
1: ก็ต่อยอดกันมายังมีอย่างเอลดอร์สมูริดอฟที่เคยเล่นในอิตาลีด้วยแล้วก็อีกอร์เซเกเยฟที่เคยเล่นกับ BG
2: เล่นกับ BG ใช
1: ่ใช่ก็
2: ซึ่งขอพูดถึงไฟซูลาเยฟหน่อย
1: ครับ
2: ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นเขาในบอลยู23นะ
1: โอ้โหใช่
2: ใช่ไหมจำได้ที่ยิงทีมชาติไทยอ่ะ
1: ครับ
2: ตัวนิดเดียวเองนะ
1: ใช่
2: แต่ว่าการเล่นนี่ถือว่าสุดยอดมากไฟซูลาเยฟคือแกไปเรียกได้ว่าไปชุบตัวกับสปาร์ตักมอสโก
1: อ
2: ยู่นานเลย
1: ครับ
2: นะแล้วก็โอ้โหถือว่าซึมซับการเล่นฟุตบอลในลีกรัสเซียซึ่งจริงแล้วก็เคยเป็นอุซเบกิสถานเองเคยเป็นประเทศหนึ่งในสหภาพโซเวียต
1: ครับ
2: ก็มีความเรียกได้ว่าอยู่กับรัสเซียอยู่แล้วอะวัฒนธรรมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็สบายๆกับการปรับตัวนะทำให้การไปเล่นเนี่ยทำให้ไฟซูลาเยฟมาตรฐานสูงมาก
1: ใช่
2: รวมถึงนักเตะอุซเบกทุกคนด้วยนะ
1: ถูกต้องแล้วอุซเบกเนี่ยยกระดับขึ้นมาเร็วมากเลย
2: ใช่ใช่
1: นักเตะหลายคนเนี่ยตอนนี้ไปเล่นในยุโรปหลายคนด้วยไอ้อย่างไฟซูลาเยฟเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซียสูงแค่167แต่เล่นในยุโรปได้ใช่ก็ไม่ธรรมดา
2: อืมขออภัยด้วยเขาเล่น CSKA เราก็ไปติดสปาร์ตักซะแล้ว
1: ใช่ครับก็อายุ22แต่ติดทีมชาติอุซเบกแล้ว33นัดนะพี
2: ่ชุดใหญ่นะ
1: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอลโดสมูลาดอฟกองหน้าจากบาซักเซียที่เคยเล่นกับโรม่าแล้วก็เจนัวมาแล้ว
2: ใช
1: ่ตอนนี้ก็30แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นตัวความหวังของทีมเหมือนเดิม
2: ใช่ครับ
1: ครับนอกจากนั้นเนี่ยมีอ่ะคูซานอฟก็ที่บอกไปว่าเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เผื่อเผยเนี่ยโปรตุเกสดูแล้วไม่ง่ายนะพี
2: ่ไม่ง่าย
1: น่าจะอุซเบกเนี่ย
2: คือจากสตาร์ทเกมแรกอ่ะถ้ายังไม่ลงตัวแล้วเล่นอย่างนี้เนี่ยเกรงว่าเจออีก2ทีมเนี่ยงานหนักเลยนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าดูแล้วอ่ะได้หือได้อือกว่าเดียวของโกพอสมควรเลยล่ะ
1: ใช่
2: ไม่ใช่ของเกมลุกถูกไหม
1: ใช่
2: โดยเฉพาะเนี่ยการเจอกับโคลอมเบียเนี่ยพอดีนะโคลอมเบียเนี่ย
1: ครับ
2: ม
1: ียังมีฮาเมสด้วย
2: ใช่
1: ยังเล่นอยู่มีเจฟเฟอร์สันเลอร์มานักเตะพาเลทมีหลุยส์โซเลสกองหน้าจากลิสบอน
2: หลุยส์โซเลส
1: ฟอร์มดีมีหลุยดีอาร์ด้วย
2: นี่แหละนี่แหละหลุยดีอาร์ดนี่แหละนะแล้วแต่ประตูเนี่ยผมเลือกไปดูนะดาวิดออสปีน่ายังติดอยู่เลย
1: 37แล้วพี
2: ่นะ37ยังแจ๋วนะ
1: แต่อีก2คนนี่ผมก็ไม่คุ้นเลยครับนักเตะจากแอตลาสในเม็กซิโก
2: ใช่
1: แล้วก็อีกคนเนี่ยอันมาโรโมเตโลเนี่ยจากเวเลสซาฟิล
2: ใช่
1: ผมยอมรับว่าไม่เคยเห็นฟอร์มเลย
2: ไม่เคยไม่เคยได้ยินชื่อด้วยเอา
1: ใช่เพราะฉะนั้นก็ออสปีน่าน่าจะดีสุดในชุดนี้
2: ใช่ใช
1: ่ส่วนแนวรับเนี่ยก็มีเยลิมีน่าที่ยังเป็นแกนหลักของทีมชุดนี้อยู
2: ่
1: รวมถึงเดวิสันซันเชสอดีตกองหลังสเปอร
2: ์ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเหมือนกัน
2: ใช่
1: ส่วนคองโกนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะเกมแรกนี่เล่นดีมากเลยพี่
2: เล่นดีมาก
1: เจอโปรตุเกสเนี่ยโหนักเตะก็หลายๆคนเนี่ยคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีไอ้อย่างแนวรับเนี่ยมีอารอนฟาบินซาก้ามีอักเซลตุนเซเบ้นะพี
2: ่
1: แล้วก็มีทางด้านของเซเซลเอ็มเบมบ้าที่เป็นกัปตันทีมนะเล่นดีด้วย
2: เล่นดี
1: ส่วนกองกลางเนี่ยมีโนอาซาดิกี้จากเซนเดอร์แลนด์แต่เกมแรกเนี่ยเป็นสำรองอีกคนนึงวันนั้นที่เล่นนี่เนี่ยเป็นเอโดคายเอมเบ้น
2: ัก
1: เตะจากวัตฟอร์ด

0: นาที
1: อ
0: ่ะแล้วเป็น85นาทีที่ไม่หมดอ่ะ
1: ครับ
0: เล่นเกมโต้กับวิ่งใส่ไล่ตันกับกองหลังโปรตุเกสอยู่ตลอดนะ
1: ใช่
0: เออคือว่าคุณภาพเป็นยังไงเซดิกบากัมบูเนี่ย
1: บากัมบูนี่ซีซั่นล่าสุดอยู่กับลิเวอร์ติสก็ลง27นัดยิง4ประตูก็อาจจะไม่ได้ยิงเยอะแต่มีประโยชน์ในเรื่องของการเก็บบอล
0: ใช่ความแข็งแกร่งความแข็งแกร่ง
1: ครับ
0: นะจริงๆดูรายชื่อมีกาเอลกากูต้าด้วยนะนี่เป็นอดีตดาวรุ่งที่ถูกจับตามองเมื่อหัวเราลาวเกือบจะ20ปีแล้วเหมือนกันนะ
1: สมัยอยู่กับ
0: เชลซีใช่
1: ตอนนั้นเป็นเทพ FM นะพี
0: ่ใช่
1: เนี่ยกูต้าเนี่ย
0: ใช้เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ผมรู้คุณก็ซื้อ
1: เป็นเด็ก FM ช่วงต้น2010ประมาณ
0: ใช่ใช่ใช่ประมาณต้น2010
1: ใช่ใช
0: ่ชื่อเสียงโด่งดังมากตอนนั้นหูเชลซีไปสอยมาในยุคที่แบบว่าชอบสอยดาวรุ่งมาเก็บไว้อะ
1: ครับ
0: แต่แจ้งเกิดไม่ได้น้องเจม
1: ถูกต้อง
0: ถูกส่งไปฟูลแลมโบตันวันเดอร์เรอร์สุดท้ายทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับต้องโอ้ย้ายไปตอนนั้นโอ้ย้ายไปไกลอยู่ย้ายไปเล่นกลับไปฝรั่งเศสไปอยู่ดีชง
1: ใช่
0: เออ
1: ดูรายชื่อทีนี้เยอะเลยตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงบานปลายอาชีพแล้ว
0: ใช่
1: ก็ดูแล้วเนี่ยกลุ่มโปรตุเกสกลุ่มเคเนี่ยมันยังมีโอกาสเข้ารอบทุกทีมนะพี่ก้อง
0: เพรา
1: ะ
0: เล่นเป็น
1: น
0: ั
1: ดเดียวอุซเบก็ยังมีโอกาสเพราะเดี๋ยวอุซเบกอ่านนัดหน้าหนักหน่อยเจอกับโปรตุเกสแต่ต้องบอกว่าใน4ทีมนี้อุซเบกอาจจะดูเป็นรองที่สุดแล้ว
0: ใช
1: ่แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันเพราะในบอลโลกครั้งนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆทีมเนี่ยโอ้โหพลิกล็อกกันละหนาว
0: ใช่ครับ
1: อย่างเคปเวิร์ดเนี่ยใครจะคิดว่า2นัดเจอสเปนอุรุกวัยเนี่ยจะได้2แต้ม
0: จะได้2แต้มนะ
1: ใช่
0: คือกลายเป็นว่าพวกเขาไม่แพ้เลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ได้แต้มแรกว่าดีใจแล้วได้แต้มที่2นี่โอ้โหดีใจยิ่งกว่า
1: เผื่อจะได้เข้ารอบด้วยนะพี่ก้อง
0: ได้ลุ้นเลยล่ะ
1: เคปเวิร์ดเนี่ยก็มาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้ครั้งแรกนะพี
0: ่
1: แต่ว่าจริงๆแล้วตั้งแต่บูบิสต้ากุนซือเขามาทำทีมปี2010เนี่ยทีมเปลี่ยนไปเลย
0: ใช่
1: เพราะว่าเคปเวิร์ดเนี่ยพอบูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2010เนี่ยตอนขับแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2021เนี่ยเข้ารอบ16ที
0: ม
1: ส่วน2023เนี่ยเข้ารอบก่อนรองชาร์เลอร์แต่ชุดนั้นเนี่ยจะมีกัปตันทีมแล้วก็นักเตะคนสำคัญเป็นเบเบ้อดีตสุดยอดปีกแมนยู
0: อุ้ยอันนี้ออกแนวสัพยอกนะฮะ
1: ครับผมคือตอนนั้นเนี่ยมีเบเบ้แล้วก็ทีมเข้าถึงรอบยี่รอบก่อนรองชาร์เลอร์ส่วนคราวนี้เนี่ยมาบอลโลกแบบผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยพี่ไม่ต้องเพลย์ออฟด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็มาได้2แต้มสำคัญในการเจอกับสเปนแล้วก็อุรุกวัยที่แบบเล่นดีด้วย
0: ใช่คือโอ้โหกลายเป็นว่าในข้ามคืนในอย่างที่เราทราบกันดีนะวูซินย่านะ
1: ใช่
0: ผู้สาประตูวัย40ปีนะครับ
1: ครับ
0: ถือว่าแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์เต็มตัวเลยนะน้องเจ
1: ม
0: ด้วยฟอร์มการเซฟแล้วก็โอ้โหกลายเป็นผู้ติดตามใน Instagram แกนี่กระโดดขึ้นเป็นหลักล้านเลยนะ
1: ใช่ครับก็ในฟุตบอลมันจะมีฟุตบอลอาหรับครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเคเวิร์ดก็เพิ่งได้อันดับ4มานะพี
0: ่
1: อันดับ3รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้อียิปต์คือเป็นฟุตบอลถ้วยของโซนอาหรับ
0: เขาเตะเขาอยู่ในสันนิบาตอาหรับด้วยเหรอ
1: ใช่ก็ครับผมก็อยู่เคปเวิร์ดเนี่ยเป็นหมู่เกาะ
0: เป็นหมู่เกาะ
1: ใช่ใช่นะปีกาก็อยู่แถวๆโซนอาหรับเลยพวกนี
0: ้
1: ก็ปีเนี้ย2026ก็ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6เกมชนะ2เสมอ3แพ้แค่เกมเดียวนะพี่ก็คือเกมที่แพ้อุ่นเครื่องชิลี 4-2ผลงานเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลย
0: ผลงานดีมากนะเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดนี่เขาเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: เคปเวิร์ดนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสแล้วถ้าผมจำไม่ผิดนานี่เนี่ยจะมีเชื้อสายเคปเวิร์ดนะ
0: เออใช่นานี่เป็นเคปเวิร์ดใช
1: ่ครับผมนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในโปรตุเกสซะส่วนใหญ่แล้วก
0: ็ใช่ใช
1: ่ในลีกรองของยุโรปอย่างที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้จะมีนักเตะอย่างเบเบ้ด้วยแต่ว่าเบเบ้น่าจะเลิกไปแล้ว
0: น่าจะเลิกไปละ
1: นักเตะที่ติดทีมชาติมากสุดในทีมชุดนี้เป็นไลออนเมนเดสนะพี่99นัด22ประตูครับก็เป็นอีกทีมที่มาไปมาก็น่าจับตามองคือทุกครั้งเนี่ยฟุตบอลโลกมันจะมีทีมมามืด
0: ถูกต้อง
1: อย่าง2002เรานับเกาหลีใต้เป็นทีมมามืดได้ไหมพี
0: ่2002นับได้ไหมเอาเป็นว่า
1: เอาเป็นตุรกีดีกว่า
0: เป็นตุรกีน่าจะโอเคกว่าเพราะว่า16กับ8ของเกาหลีใต้อาจจะไม่น่าจดจำเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นโมร็อกโก
0: ที่เข้ารอบอันนี้ของจริง
1: ใช่รอบเข้าลองแล้วไปแพ้ในชิงที่3
0: ใช่
1: ส่วนครั้งนี้มันก็มีหลายทีมที่เหมือนจะเป็นม้ามืดเหมือนกันนะพี
0: ่
1: โดยเฉพาะอาร์เคปเวิร์ด
0: เนี่ยเคปเวิร์ดได้เลย
1: ใช่เคปเวิร์ดหรือแม้กระทั่งอ่ะผมมองไปที่อีก

0: ทีมหนึ่งที่ขุมกำลังเนี่ยดีแต่ว่าเพิ่งกลับมาเล่นบอลโลกในรอบหลายปีก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันซึ่ง เดี๋ยววันนี้นอร์เวย์จะลงสนามด้วยนะพี่ช่วงเช้าเลยเจอเซเนกัลในพี่ก้องสำหรับพี่ก้องมีทีมไหนไหมพี่ที่เป็นมามืด
1: จริงๆแล้วมองคล้ายๆกันคือจะบอกว่าจริงๆไม่อยากจะคิดว่านอร์เวย์เป็นมามืดนะเพราะว่าด้วยตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็โอเคอยู่
0: เป็นยุคโกลเด้นเจเนเรชั่น
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ก็ถ้าจะมองเนี่ยมามืดเนี่ยก็มีนี่แหละเคปเวิร์ดเพราะว่าพวกเขายังมีลุ้นเข้ารอบอยู
0: ่ครับผม
1: ครับผมรวมไปถึงอีกหนึ่งชาตินึงที่คิดว่าค่อนข้างอยากประทับใจพวกเขาคือกุลาเซา
0: คือกุลาเซา
1: ที่เพิ่งคว้าแต้มแรกไปด้วย
0: แชมป์คิงคัพปี2019
1: ใช่ครับ
0: ใช่
1: ช่วยบ้านเราเลยนะ
0: ใช่แต่เราไม่ได้เจอนะพี่เรา
1: ไปก่อนเราไปซะก่อนไง
0: ใช่ก็โอ้เป็นทีมนึงที่นัดล่าสุดเสมอใช่ไหม
1: เสมอเสมอนะเสมอเสมอเสมอแบบ no score กับเอกวาดอร์ไป
0: 0-0
1: แต่คือด้วยความที่ประเทศเขาก็เป็นประเทศแบบเล็กๆเหมือนกันอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็เป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์เนาะกุลาเซา
0: ใช่กุลาเซาเป็นอาณานิคมของฮอลแลนด์นะคนในประเทศประมาณ 4-5 แสนคน
1: ใช่นี่แหละคือด้วยความที่ประชากรเขาหลัก 4-5 แสนอ่ะมันเลยดูน่าประทับใจกับการที่ทำได้ดีขนาดนี้มีแต้มในฟุตบอลโลกเนี่ยถือว่าโอเคเลยล่ะแม้ว่าเกมแรกเนี่ยจะโดนเยอรมันไป 1-7
0: โหเยอรมันก็ยิงเยอะมากเลยเกมแรก
1: โหแต่น้ำมันมาตรฐานมันต่างกันเกินไปอ
0: ่
1: ะแล้วเยอรมันชุดนี้เนาะ
0: อันดับโลกนี่ห่างกันประมาณ70อันดับ
1: อืมใช่
0: คร
1: ับ เนี่ยอย่างกุลาเซาเองจริงๆแล้วผู้เล่นที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก็มีอยู่บ้าง
0: ครับ
1: อืมไต่ช่องเลย
0: ไอ้เด็กแมนยู
1: เด็กแมนยูอีกแล้ว
0: น่าจะยุคเดียวกับเบเบ้เบเบ้น่าจะแก่กว่า
1: แก่กว่าเบเบ้น่าจะแก่กว่าชองนี่น่าจะทีหลัง
0: ใช่
1: ชองนี่ตอนแรกเขาเล่นทีมชาติอะไรอ่ะขอดูก่อน
0: ตาที่ชองนี่แต่ก่อนเล่นให้อังกฤษนะพี
1: ่ฮอลแลนด์
0: ฮอลแลนด์ใช่ไหม
1: เออใช่ฮอลแลนด์เพราะว่าอย่างว่าล่ะอันนี้คงฮอลแลนด์เนาะ
0: ครับ
1: นี่หลังเกมกับเอกวาดอร์นี่กษัตริย์ฮอลแลนด์เน
0: า
1: ะกษัตริย์พระราชินีนะ
0: ครับ
1: เข้าไปฉลองแซงความดีในห้องแต่งตัวของกุลาเซาด้วยนะก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักมากนะ
0: ใช่แล้วก็กุลาเซายังมีอ่ะผมเจอแล้วเป็นกองหน้าจากมาเลเซียซูเปอร์ลีกกาเวนคาสทาเนียกองหน้าจากตีลังตังกานู
1: อ๋อเล่นกับตังกานู
0: ใช่ที่ติดทีมชาติกุลาเซาไปลุยบอลโลกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีรอยลูมเนี่ยที่เพิ่งเซฟไป15ลูกไงพี
1: ่
0: อีรอยลูมนี่มากุลาเซาชุดที่คว้าแชมป์คิงคัพนะพี่
1: อ๋ออยู่ในชุดนั้นด้วย
0: ใช่มาพร้อมกับจูเรโน่บาคูน่าเนี่ยนักเตะจากโวเลนดั
1: ม
0: มาคว้าแชมป์คิงคัพตอนนั้นด้วยตอนนี้เนี่ยอีรอยลูมก็37แล้ว
1: 37ใช
0: ่เล่นในไมอามี่ FC เป็นทีมในสโมสรในระดับเขาเรียกว่ากึ่งอาชีพของสหรัฐไม่ใช่อินเตอร์ไมอามี
1: ่ไม่ใช่อินเตอร์ไม
0: อามี่ FC ครับผม
1: จูนินโยบาคูน่านี่เราก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาเขาจากการเล่นกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยเล่นในเดือดแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะ
0: ครับ
1: ผ่านมาทั้งฮัตเดอร์ฟิลด์ทาวน์กราสโกเรนเจอร์แล้วก็เบอร์มิงแฮมซิตี
0: ้ครับ
1: เราคุ้นกันนะ
0: ส่วนเกนจิโกเร่เนี่ยถ้าผมออกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยครับก็เป็นอดีตเยาวชนแมนยูเหมือนกันก็ตอนนี้เล่นอยู่กับกุลาเซาเป็นเชื้อสายดัชเหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าหวัดดีค่ะพี่เจมแฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะและแฟนก้าวก้าวทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะทักทายค่ะวันดีหวัดดีพี่หญิงแมนซิตี้นาตั้มหงแดงพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์เด็กสิงครับคุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่จอนคองหกและลุงบ้อยหงแบนรวมทั้งแฟนรายการทุกมุมโลกนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
1: โอ้โห
0: น้องเทยนี่เขามาทักเราทุกชั่วโมงเลยพี
1: ่ทุกชั่วโมง
0: ใช่ทุกชั่วโมงของเก้าเลย
1: โหเป็นแฟนรายการนี่เหนียวแน่นมากเลย
0: ใช่ครับผมส่วนข้อความทาง YouTube นี่บอกว่าเมสซี่นะเมสซี่น่าจะคงอีกนานแสนนานครับน่าจะหมายถึง
1: สถิติ
0: ใช่แล้วก็คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าไม่น่าเชื่อนะนับจากเห็นเมสซี่ลงเล่นเมื่อ20ปีที่แล้วยันวันนี้ยังสุดยอดอยู่เลยแม้แต่ความเร็วยังไม่ตกตามอายุแต่สเต็ปยกอะแม้ความเร็วจะตกตามอายุแต่สเต็ปโยกการยิงบอลมันเซนต์บอลติดตัวตลอดการ
1: ใช่
0: ครับ
1: สิ่งนี้สำคัญเลยนะที่พูดได้ถูกต้องเลยคือความเร็วเมสซี่อาจจะไม่ได้เร็วปุ๊ดปราดเหมือนสมัยวัยรุ่นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยประสบการณ์เล่นด้วยเซนต์จริง
0: ๆครับผมเนี่ยได้มีโอกาสดูเกมที่เมสซี่ยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกเลยพี่ก้องปี2006เนี่ยเจอกับเซอร์เบียมอนเตเนโก
1: ใช่
0: จำได้เลยนั้นปี2006แล้วมาจนถึงตอนเนี้ย 20ปี
1: 20ปีนี่คือแบบว่าถ
0: ้
1: าเป็นคนนี่เรียนมหาลัย
0: ใช่
1: ปี2
0: ก็
1: ปี3แล้วอ่ะ
0: 2วัน6นี่ผมอยู่ป5พี่
1: ป5ใช่มั้ย
0: ใช่ป5จนตอนเนี้ยผม30กำลังจะ31ปีนี้แหละก็ยังเล่นอยู
1: ่อย่าไปบอกอายุเขาสิ
0: ฟุตบอลโลก6ครั้ง
1: 6ครั้ง
0: ก็ได้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้อัมเลกาซี่ด้วย
1: ได้เลกาซี่มาเตะ
0: แล้วก็บอกว่าโมโนไทยฟรีทีวีคู่ไหนครับคืนนี้เดี๋ยวผมลองเช็คให้นะครับ
1: โมโนเหมือนจะไปถ่ายฟรีทีวีคู่7โมงเช้านะพี่กองเช็คมาแล้วเป็นคู่นอร์เวย์กับเซเนกัล
0: โอ้ก็น่าดูครับ
1: น่าดูน่าดูนะ
0: แล้วก็บอกว่าประมาณนี้ครับ
1: ครับผม
0: ทางมีบอกว่านัดโปรตุเกสทาพิโดโดนหลบให้บูโน่คงยิงเหมือนลูกแรกเมสซี่วันนี้ครับจังหวะ
1: ที่เหมือนคอนไซเซลมั้งหักมาหักคัตแบ็กมาแล้วโรนโดวิ่งปาดหน้ามายิง
0: ใช่ใช่ใช่วันนั้นเนี่ยพอคอนไซเซลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแกพาบอลเข้ากรอบเขตโทษ2ครั้งนี่มองหาโรนโดก่อนเลย
1: ใช่เหลือบหาอะไรหาพี่โดเลยคนแรก
0: ไม่ว่าจะโล่งแค่ไหนแกมองหาพี่ก่อนเลยไม่ยิงเองไม่คิดจะยิงเองเลยวันนั้น
1: คือทะลุไปแบบใกล้ประตูมากนะไม่ยัดใดๆทั้งสิ้นนะคร
0: ับ แล้วจุดหนึ่งที่แตกต่างระหว่างเมสซี่โรนโดเนี่ยคือโรนโดเนี่ยวันที่เล่นกับบูเกเนี่ยช่วงหนึ่งเขาก็ยืนรอบอลอยู่หน้าอยู่
1: ใช่
0: ส่วนเมสซี่เนี่ยจะลงมาคอยช่วยเพื่อนทำเกมอย่างนี้เห็นเลยลงมาช่วยตัดบอลลงมาช่วยทำเกมแต่โรนโดนี่ยืนปักหลักเลยแต่ว่าต้องบอกว่าโรนโดก็อายุเยอะกว่าเมสซี่สามป
1: ีใช
0: ่ครับ
1: กับอีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของแท็กติกด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสุดท้ายลึกๆโรเบโต้มาร์ติเนสอาจจะกำชับกับโรนัลโดไว้ว่าให้ทำแบบนั้นก็ได้นะเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยมีมิดฟิลด์ที่แบบว่าคุณภาพเป็นมดงานอยู่แล้วไงแล้วก็มีตัวริมเส้นที่พร้อมจะทำแอสซิสต์ให้อ่ะ
0: ใช่
1: ส่วนเมสซี่เองบทบาทก็จะเป็นตัวฟรีเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาก็มีลอตาโร่มาร์ติเนสที่หนึ่งคนก็เป็นไปได้
0: ใช่โอ้โหกองกลางโปรตุเกสนี้สองกองกลางยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: ครับ
0: วิตินยากับเจ้าเนเบส
1: แล้วเป็นไงเกมแรก
0: เสมอ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอีก2นัดที่เหลือ
1: ใช
0: ่ก็ยังกาชื่อโปรตุเกสออกจากลิสต์แชมป์ไม่ได้นะพี่
1: ใช่ครับ
0: อย่างน้อยก็เคยได้แชมป์ยูโรมาเมื่อ10ปีแล้ว
1: ใช่ๆนานแล้วกันนะ
0: นานแล้วตอนนั้นโอ้ตอนก็มีโอกาสเหมือนกันโปรตุเกสด้วยขุมกำลังที่ชุดนี้ต้องบอกว่าก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียว
1: คือจริงมันไม่ได้ดีแค่11ตัวจริงไงสำรองที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยก็ใช้ได้
0: ใช่ๆๆ
1: อย่างเอาง่ายๆว่าเนี่ยคอนไซเซลที่เราพูดถึงเมื่อกี้ลงสำรองนะ
0: ครับ
1: จริงๆเขาเล่นดีมากนะ
0: ครับ
1: แต่พูดถึงคอนเซซาวเราก็รู้สึกแก่เหมือนกันนะเราทันตั้งแต่คุณพ่อเขาเล่น
0: อ่ะโอ้ยผมไม่ทันนี่ก็
1: เซอร์จิโอคอนเซซาวเนี่ยโอ้เราทันแต่คุณพ่อเลยนะฮะ
0: ผมเนี่ยโปรตุเกสมาทันยุคลุยคอสตาหรือฟิโก้ประมาณนั้นช่วงยูโร2004ผมมีโอกาสได้ดูนัดชิงที่เจอกรีซด้วยใช่แต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร
1: ่
0: แต่จำได้คือเนี่ยแหละลุยคอต้าหรือฟิโก้ตอนบอลโลก2002เนี่ยแล้วก็โรนโดตอนที่ลงเล่นในยูโร2004ก็จำได้อยู่
1: ที่ประเดิมสนาม
0: ใช่แล้วก็จำตอนนั้นแพ็กกิจใช่ไหมพี่แล้วก็จำตอนที่โรนโดเขาร้องไห้ตอนนั้นโอ้ยังเด็กอยู่เลย
1: ใช่ใช่ใส่เบอร์17น่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งยิงเกมกับกรีซเนี่ยมันพลิกล็อกมากๆนะ
0: ครับ
1: กรีซนี่คือเจ้าพ่อตุ๋งเดียวเลยนะเขาตุ๋งเดียวมาตั้งแต่เข้าน็อกเอาท์อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคือตุ๋งเดียวของเขาคือเปิดเตะมุมอ่ะแล้วก็โขกเอา
0: ใช่
1: ตุ้งเลิกแล้วก็รับ 100%
0: ครับตอนนั้นเนี่ยโปรตุเกสเป็นเจ้าภาพด้วยนะ
1: เป็นเจ้าภาพด้วยใช่
0: แล้วก็โดนกรีซชนะเลยคนเดียวที่ผมจำได้กีชุนนั้นเนี่ยอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคารากูนิสอยู่ชุดนั้นหรือเปล่าอ
1: ยู่ชุดนั้น
0: ชุดนั้นใช่พี่
1: จอยคารากูนิส
0: ใช่แล้วก็แต่ถ้าผมจำได้เลยก็คือนิโคโปลิดิส
1: เ
0: พราะว่าโปลิดิสเนี่ยเคยเกือบทำลิเวอร์พูลตกรอบแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอลิมเปียกอสที่ลิเวอร์พูลเนี่ย
1: ใช่
0: ใช่
1: เอาจริงที่โคโปลิดิสเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยชื่อเท่ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: และสองคือหน้าเขาเหมือนจอร์จคูนี
0: ่อ๋อ
1: หน้าเขาเหมือนจอร์จคูน
0: ี่ใช่ใช่
1: หน้าเขาเหมือนจอร์จคูนี่
0: ครับ
1: ผมก็จะสีแบบ
0: ขาว
1: ขาวขาวหน่อยนะหน้าตาเขาคล้ายจอร์จคูนี่มาก
0: ครับ
1: เออจริงชุดนั้นกรีซหลายๆคนเล่นดีนะ
0: ครับ
1: เนี่ยอย่างในความทรงจำนะมันก็จะมีแบบอาจจอร์จคารากูนิสที่น้องเจมบอกมีทางด้านของไซตาลิดิส
0: โ
1: หวิงแบ็กฝั่งขวา
0: ผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร
1: ่ใช่ๆชุดนั้นไม่แน่ใจว่ามีสเตลิออสยานาโคปูลอสด้วยหรือเปล่า
0: ของ
1: โบตันใช่เราจะจำเขาได้นะ
0: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนศูนย์หน้าตัวเก่งก็เลยอันเกลอสชาลิเตอัส
0: ใช่
1: จำได้ใช่ไ
0: ห
1: ม
0: โหหลายคนนี่ชื่อเท่มาก
1: ใช่ชื่อกรีซเนี่ยเท่นะแต่ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นนรกของผู้บรรยายอย่างนึงกันนะ
0: ใช่โหใครบรรยายยูโรปีนั้นนี่เจอกรีซก็หนักใจนะพี่
1: เจอกรีซก็กรีซเลยอ่ะ
0: ครับ
1: บอกเลย
0: ก็กีชุดนั้นเนี่ยก็ได้แชมป์ยูโร2004แล้วเรียกว่าเป็นเทพนิยายกรีนะพี่
1: ใช่
0: เพราะว่า

0: หลายคนก็อาจจะไม่คิดว่าจะได้แชมป์ซึ่งผมเอาจริงผมก็ไม่ทันยูโรครั้งนั้นแหละแต่ว่าด้วยก็พอที่จะผ่านเรื่องข่าวเรื่องอะไรมาบ้างแต่ผมไม่ได้ติดตามกีทั้งทัวร์นาเมนต์นะพี่แต่ว่าฤดูกาลนั้นเนี่ยปีนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นรอบแบ่งกลุ่มด้วยการอยู่กลุ่มเดียวโปรตุเกสด้วย
1: อยู่กลุ่มเดียวกันเป็นนัดแรกเลย
0: ชนะด้วยแล้วคนยิงประตูในเกมนั้นของโปรตุเกสเนี่ยคือโรนโดนะพี
1: ่
0: แล้วก็รอบ2เนี่ยกรีซก็มาชนะฝรั่งเศสแล้วก็ชนะเช็กก่อนที่รอบชิงชนะโปรตุเกสทีนึง
1: ซึ่งเขาผ่าด่านอรหันต์ไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสตอน2004นั่นก็ซีดานนะ
0: ใช่
1: ในขณะที่เช็คหรือว่าเช็คเกียร์ตอนนั้นน่ะ
0: ครับ
1: โทมัสโลซิกี
0: ้
1: กับแยนโคเลอร์นะ
0: ใช่พาวินิเบตด้วย
1: พาวินิเบตด้วยมิดฟิลด์บอลลงดออ
0: ่าใช่
1: เน
0: ี่
1: ยคือด่านพักการเลยแล้วชิงกับโปรตุเกสที่เป็นทั้งเจ้าภาพ
0: ครับ
1: แล้วชั่วโมงนั้นมีหลุยฟิโก
0: ้
1: มีลุยคอสต้า
0: ครับ
1: นูโน่โกเมสโอ้โห
0: มันเรื่องแบบนี้หลังๆในทัวร์นาเมนต์ยูโรบอลโลกไม่ค่อยเกิดแล้ว
1: มันเกิดขึ้นยากมากๆจริง
0: ๆอย่างบอลโลกคราวนี้ก็โอ้โหยากเหมือนกันแต่ทีมมาไม่จะมีแต่โอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบลึกเนี่ยยากหน่อย
1: แต่จริงแล้วกรีซชุดนั้นน่ะส่วนหนึ่งกุนซือเขาเก่งมากนะแล้วก็เป็นจอมสร้างปาฏิหาริย์ตัวจริงถ
0: ้
1: าใครจำได้ออโต้เรฮาเกลเจ้าของฉายาคิงออโต
0: ้ครับ
1: ก่อนที่เขาจะทำกรีซได้เทพนิยายยูโรอ่ะคิงออโต้คนเนี้ยเขาเคยพาไกเซอร์สลาวเทิร์นน่ะขึ้นจากลีกา2แล้วปีต่อมาได้แชมป์บุนเดสลีกา
0: ปีช่วงต้น2000
1: น่าจะประมาณช่วง
0: 9
1: ไปปลาย
0: 90
1: ไกเซอร์ซาวเทิร์นขึ้นมาแล้วได้แชมป์ละบุนเดสลีกาม าจันมากก็เป็นยุคของน่าจะอูฟเคียสเทนมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความหน่อยมีข้อความถามว่าตอนนี้สกอร์เท่าไหร่น่าจะมึงหมายถึงคู่เจนีน่าจบแล้วนะพี่
1: จบแล้วครับ
0: ก็ชนะออสเตรีย 2-0 เมสซี่ยิง2ประตูเลยเมสซี่นี่2นัดกดไปแล้ว5ลูกนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าบอลโลกปีนี้ยิงเวลาทดเจ็บเยอะไหมครับ
1: ก็ทดตามเวลาแต่ว่าเวลาที่ทดเราจะไม่ได้เห็นเวอร์เท่ากับแบบว่ายูโรครั้งก่อนเนาะ
0: ใช่ยูโรครั้งก่อนบอลโลกครั้งก่อนเนี่ยทดเยอะ
1: ทดเยอะ
0: แต่ว่าคราวนี้มันมีเรื่องของกฎเวลาท
1: ุ่
0: มช้าก็เปลี่ยนเตะช้าก็เปลี่ยนก็เลยเกมมันไหลลื่นตลอดนะพี
1: ่โดนนับนะทุกวันนี้ถ้าใครได้ดูแถวสดจะเห็นว่าบอลทุ่มโดนผู้สินนับนะ
0: ใช่
1: ซึ่งภาพนี้จริงเราจะคุ้นตากับฟุตซอลนะน้องเจมส
0: ์
1: น้องเจมส์ฟุตซอลเขานับ4วิ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าฟุตบอลเขาให้5วิถูกไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: อ๋อก็เลยในบอลโลกครั้งนี้ก็เราเห็นหลายจังหวะที่มีเปลี่ยนเตะจากโกลคิกเป็นเตะมุมเนี่ย
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่
1: เตะช้าไม่ได้นะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: พยายามให้เกมในเกมฟุตบอลมันอยู่ในสนามลดเรื่องของการถ่วงเวลาม
0: ันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยื้อเท
1: ่
0: าไหร่สำหรับบอลโลกครั้งน
1: ี้แต่ที่คือถ้าทดเยอะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้เล่นเจ็บรวมไปถึงจังหวะที่อาจจะต้องเช็ค VAR
0: ใช
1: ่บ่อยครั้งก็อาจจะทำให้เวลาเนี่ยถูกทดออกไปมาก
0: ครับ
1: นิดนึงนะครับ
0: แล้วก็คุณวีรศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับกีดยางทักทายจากทุ่งสงนครครับ
1: โอ้โหขยันมากนะฮะ
0: รายการเรานี่ต่างใต้เยอะนะพี่ก้อง
1: ใช่
0: วันที่ผมมาจัดรายการเนี่ยบางคนเนี่ยกำลังทำงานอยู่บางคนนอนฟังอยู่ที่บ้านบางคนก็ไปกรีดยางเนี่ยก็ฟังเราได้ทั้งทั่วประเทศเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีต
1: ั
0: ดยางอยู่ครับ
1: โอ้โหนี่ก็คุณพี่จากนครศรีอีกแล้วนะครับ
0: ครับผ
1: ม
0: แล้วก็ข้อความทำ SMS เนี่ยบอกว่าพี่เจมส์คะตั้งแต่บอลโลกเปิดสนามมามีดาวรุ่งดวงใหม่ๆหรือช้างเผือกในป่าลึกหรือยังคะประเภทนักเตะฉายแสงในอนาคตพอมีบ้างไหมคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนโอ้โหผมยังนึกไม่ออกพี่ก้องพอจะมีไหมพี
1: ่คือ
0: ดาวรุ่งที่พอจะแจ้งเกิดขึ้นมา
1: ถ้าใช้คำว่าดาวรุ่งเนี่ยมันจะไม่ใช่ดาวรุ่งไงมันคือผู้เล่นวัยเก่าที่ฉายแสงขึ้นมาแต่เราไม่เคยเห็นชื่อมาก่อนไง
0: ครับ
1: อย่างวอซินย
0: าก
1: ับเอลอยลูม
0: ใช่
1: อย่างเงี้ยมันเป็น2คนที่ถือว่าโดดเด่นขึ้นมา
0: แต่อายุเยอะแล้ว
1: อายุแล้วเอลอยลูมมา37อย่างเงี้ย
0: แต่โหถ้าสำหรับผมนี่อย่างที่พี่ก้องบอกว่าจะมีแต่นักเตะที่ไม่ได้เป็นดาวรุ่งอายุน้อยแต่ว่าแจ้งเกิดในบอลโลกครั้งนี้หลายคน
1: หลายคนเลยล่ะ
0: ถ้ามีอย่างดาวรุ่งหน่อยที่ผมประทับใจฟอร์มก็มียาซินอายาลี
1: ่
0: สวีเดนที่นัดแรกเนี่ยฟอร์มดีอายาลี่นี่เพิ่ง22นะพี
1: ่
0: ที่เกมแรกเล่นดีแล้วก็นอกนั้นเนี่ยดาวรุ่ง
1: ที่นึกออกคนนึงละเราข้าวคนนี้ได้ไงอายุบัวดี้ไง
0: บัวดี้อ๋อของมาร์โกโ
1: กใช่
0: ใช่เล่นดีในเกมแรก
1: ถ้าเกิดว่าเป็นดาวรุ่งที่อายุน้อยๆเนี่ยก็มีบัวดี้นี่แหละ
0: ครับ
1: ที่เราคิดว่าเขาโดดเด่นมากนะตั้งแต่เกมแรก
0: ถูกต้องแล้วก็เป็น11นักเตะยอดเยี่ยมประจำเกมแรกเลยพ
1: ี่
0: จากออกใต้เขาจัดมาก็ฟอร์มดีเป็นที่พูดถึงมาก
1: บูดดี้เนี่ย18นะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าใครที่ตามบอลฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยบูดดี้ในวัย18นะลงเล่นให้ลิวไปมากถึง42เกมในทุกรายการนะน้องเจมส
0: ์42เกม
1: 42เกม
0: ทั้ง4โอ้โหเยอะมาก
1: นี่คือเป็นตัวเลขของผู้เล่นที่มันเป็นตัวหลักแล้วนะ
0: ครับ
1: แล้วคือเรามองย้อนกลับไปฤดูกาลก่อน36เกม
0: ใช่
1: เนี่ยคือเขาเป็นผู้เล่นตัวหลักของลิวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: น
0: ะผมมีนาธานเนียลบาวนี่ของเยอรมันถือว่าเป็นดาวรุ่งเลยพ
1: ี่ถือ
0: ก็ฟอร์มดีทั้งสองเกม
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เดี๋ยวย้ายไปบาเยิร์นด้วย
1: ขึ้นยันแม่ไปแล้ว
0: ใช่แล้วก็เฟลิกเมชาก็แต่ว่าอายุก็เกินแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าข่าวนี้ก็แจ้งเกิดเต็มตัวเลย
1: ใช่ก็ถือว่าจริงแล้วในทีมชาติเฟลิกเมชาเองไม่ได้มีโอกาสเยอะก่อนหน้านี้แต่ว่าหลังจากที่ผ่านเนี่ยเกมแรกไปก็ได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างเยอะเลย
0: ใช่
1: นะ
0: อ่ะอีกคนหนึ่งที่ลืมผมลืมข้ามไปฟอร์มดีมากก็คืออิลาคุนด้าของออสเตรเลีย
1: เออใช่ใช
0: ่สวนเป็นเข้าแล้วสปีดนี่จี๊ดมาก
1: เร็วมากคือถ้าเป็นวินนิ่งเนี่ยสปีดแกก็แดงระดับ98 99นะแต่ถ้าเป็น FM นี่ก็ประมาณ20 19
0: ประมาณนั้นเลย
1: ประมาณเลยคิดว่าต้องสปีดอยู่ระดับนั้น
0: ใช่
1: อิลาคุนด้าเนี่ยจริงแล้วเขามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ตอนเป็น2-3 ปีก่อนหน้านี้แล้วนะ
0: เขาเคยมาเล่น U17 ที่ประเทศไทยพี
1: ่
0: แล้วก็ตอนนั้นก็โชว์ฟอร์มดีแล้วก็เคยไปอยู่กับบาเยิร์นด้วยแต่ไม่ได้ลงชุดใหญ่เล่นกับทีมสำรองแล้วก็ตอนนี้เล่นอยู่กับวัตฟอร์ดดูการล่าสุดนี้ลงไปเกือบเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวผมลองดูตัวเลขนิดนึงเพราะว่าลงไป35นัด37นัดในทุกรายการยิง4ประตูถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยแล้วในบอลโลกนัดแรกนี่โอ้โหวันนั้นเล่นงานแผงรับตุรกีแบบเลเทะเลยนะพี่
1: ใช่ใช่ใช่คือปั่นป่วนมากนะ
0: ครับ
1: อีรันคุนด้านี่จริงๆใน FM เนี่ยบางภาคแกบางเซฟแกเก่งนะ
0: ใช่ใช
1: ่ทุกทีมันแย่งกันซื้อเหมือนกันนะ
0: ถูกต้องครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรดาวรุ่งที่ผมพอจะจำได้แล้วกัน
1: ที่เรานึกออกแบบเร็วๆนะ
0: ครับ
1: ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี
0: ้ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความต่อบอกว่าโทษเยอะเพราะคูลิ่งเบรกครับเขารวมไหมพี่ก้องคูลิ่งเบรกกับ
1: คูลิ่งเบรกคูลิ่งเบรกจริงๆเขาก็นับเวลาต่อนะเขาไม่ได้หยุดเวลา
0: ใช่
1: ที่เราเห็นในถ่ายทอดสดเน
0: า
1: ะแล้วก็จะเห็นว่าเวลามันก็รันไปเรื่อยๆ
0: ใช
1: ่ก็ส่วนหนึ่งใช่ก็มีผลกับคูลิ่งเบรกเหมือนกัน
0: 3นาที
1: ประมาณนั้น
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณทิติวัฒน์บอกว่าติดตามอยู่งับคุณทิติวัฒน์นี่เมื่อกี้เขาเพิ่งจัดรายการกับน้องเบนซ์ใช่ไหมช
1: ่
0: วงเที่ยงคืน
1: น้องแตมโอเคว
0: ันนี้พี่ก้องจัดกับน้องแตม
1: จัดกับน้องแตมอยู
0: ่ครับผมแล้วก็บอกว่าฝรั่งเศสหนามเม็ดมีแน่นอนครับ ผมไม่ประมาทเลยครับ
1: ใช่
0: ช่วงนี้บอลที่ว่าขาดเนี่ยบางทีก็ไม่ขาด
1: มันก็ไม่แน่นะ
0: ถ้าเราคิดว่ามันไม่ขาดอยู่ดีมันขาดไอ้อย่างสเปนเนี่ยเจอซาอุนัดล่าสุดอ่ะสเปนนัดแรกก็ฝืดๆมา
1: หนืดหนืดหน่อย
0: นัดสองคิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยหรือว่าอาจจะไม่ขาดสรุปโอ้โหครึ่งแรกกดไปสาม
1: ผิดคาดนะ
0: ขาด
1: คือพอลูกแรกมาแล้วมันไหลไง
0: ถูกต้องหรือบางเกมที่เราคิดว่าน่าจะขาดอ่ะอย่างเอกวาดอร์กิลาเซาอย่างเงี้ยจบ0-0นะพ
1: ี่อย่าเชื่อนะ
0: ใช่อ่ะแล้วก็มีญี่ปุ่นเนี้ยเจอตุนิเซียเราก็ไม่คิดว่าสกอร์
1: จะขาดขนาดนั้น
0: ใช่ครับผม
1: แล้วกลายเป็นว่าเกมนั้นกลายเป็นการที่ทีมจากเอเชียชนะ
0: บ
1: นโลกทิ้งห่างที่สุดด้วยนะ
0: ใช่ญี่ปุ่นเนี้ยก็เป็นสถิติด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นชนะขาดสุดก็คือชนะเดนมาร์กปี2010ที่เคซูเกะฮอนดายิงฟรีคิกใส่โทมัส
1: ใส่ทรายอ่ะใส่ทราย
0: โอ้โหสวยมาก
1: ใช่
0: ชอบมาก
1: ทุกวันนี้เขาไปเอาดีทางคอมเมนเตอร์นะ
0: ใช่เขาเคยมาเป็นกุนซือกัมพูชาอยู่ช่วงนึง
1: ใช่ใช่เขาเป็นเหมือนจริงเขาเป็นเหมือนอารมณ์แบบประธานเทคนิค
0: ครับ
1: แล้วก็เหมือนให้อีกท่านหนึ่งอ่ะเป็นกุนซือ
0: เขาจะมีกุนซือที่เป็นญี่ปุ่นแต่ว่าฮอนดาเนี่ยตอนนั้นเขาเล่นอยู่เมลเบิร์นวิกตอรี่ด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็เหมือนกับต่อสายมาช่วยแล้วก็
1: ต่อช่วยกัน
0: มาคุมจริงๆก็คือตอนซีเกมที่เจอ
1: มาเต็มตัวมาเต็มตัวซึ่งจริงๆฮอนดาแกเหมือนเป็นนักธุรกิจด้วยนะ
0: ครับ
1: แกไม่ได้ทำแค่เรื่องของแท็กติกในสนามแกทำพวกมาร์เก็ตติ้งทำนู่นทำนี
0: ่
1: ให้หมดเลยนะ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วแบบแกเป็นมากกว่าแบบว่ากุนซือในสนาม
0: ใช่
1: แล้วดูลีลาการคอมเมนต์แกนี่ใช้ได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: มีความแบบกวนๆนิดนึงอ่ะที่แกแซวเจ้านั่นอ่ะฮันนิบาลอ่ะ
0: ฮันนีมาลเบชปี
1: ้เอออดีตเด็กเก่าแมนยูอีกแล้ว
0: ใช่ใช่เ
1: นี่ย
0: อดีตเด็กแมนยูอีก
1: เยอะจังเลยเนี่ยนะ
0: เยอะมาก
1: นะ
0: ครับ
1: แล้วแบบไปเล่นแบบเหมือนเปลี่ยนสัญชาติเล่นเยอะอ่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหมอย่างฮันนีบาลนี่ตอนแรกเขาเล่นฮันนีบาลเล่นทีมชาติอะไรอังกฤษปะ
0: เดี๋ยวผมลองเช็คดูแต่ว่าตอนนี้เล่นอยู่กับตูนิเซียนะพี
1: ่นั่นแหละแต่ฮอนดะเนี่ยแซวฮันนีบาลแบบว่าเล่นซะเขิน
0: อ
1: ่ะเออเขาบอกอะไรนะบอกว่าโทษทีเบอร์10ตูนิเซียนี่เขาถนัดข้างไหนเนี่ยแล้วก็เหมือนคู่คอมบิเนเตอร์คนเขาบอกว่าอ๋อถนัดขวาฮอนดะบอกเดี๋ยวเขาเมื่อกี้เขาเตะขวาวิดนะ
0: อะ
1: ไรอย่างเงี้ย
0: ฮันนีบาลนี่เดี๋ยวเป็นฝรั่งเศสก้อง
1: ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่
1: เออพี่ก้องว่าเขาเปลี่ยนสัญชาติเขาแบบเปลี่ยนทีมชาติเล่นอยู
0: ่ตอนเยาวชนนี้เล่นกับฝรั่งเศสยู16กับ17แล้วก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นตูนิเซียเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะพี่ก้อง
1: ตี
0: 3แล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับผม
2: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
14: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
15: เฮโมวิโกกล่องสีทอง
6: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
16: แย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
17: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
18: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
19: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
20: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 3นาฬิกา8นาทีครับเข้าสู่ช่วงไหนที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องจนถึงตี4
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อีก1ชั่วโมงนะฮะ
0: ครับ
1: ก่อนที่คู่ฝรั่งเศสกับอิรักจะคิกออฟกัน
0: ผมเช็คล่าสุดเนี่ยสรุปก็ยังเตะได้เพราะว่าตอนนี้นักเตะฝรั่งเศสเนี่ยลงรถโค้ชเข้าสู่สนามแล้วนะพี
1: ่โอเค
0: น่าจะเตะได้แต่ส่วนรายชื่อก็ออกมาแล้วเดี๋ยวรายชื่อเราไปว่ากันช่วงครึ่งชั่วโมงหลังในเรื่องของปีวิวด้วย
1: ใช่
0: ครับผมก็เตะได้แต่ว่าระหว่างเกมถ้าฝนตกหรืออะไรเนี่ยอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: อาจจะมีการหยุดชั่วคราว
1: ใช่
0: ครับผมซึ่งถ้าหยุดชั่วคราวเนี่ยเดือดร้อนแน่นอนสำหรับผู้บรรยายแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่ต้องตามข่าวนะพี่โพสคร
1: ับ
0: อาจจะจบเช้าเลย
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ล้นแน่นอนนะฮะเวลาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาไม่ลงจากรถนี่เขาจะกลายเป็นซีรีส์ใน Netflix นะ
0: เรื่องไหนพี
1: ่ได้ดูยังเดอะบัสอะของฝรั่งเศสอะ
0: ยังไม่ได้ดูเลยพี
1: ่ปีที่ฝรั่งเศสมีปัญหาย
0: ังไม่ได้ดูปีไหนครับพี
1: ่2000เท่าไหร่นะ
0: 2000ที่มีปัญหาแฟนบอลมั้ย
1: ที่มีปัญหาเรื่องกับเรมงโดเมเนกอะมีปัญหากับอเนลกา
0: อ
1: ่านั่นแหละ
0: 2006ประมาณนั้น
1: น่าจะ2006ใช่สารคดีเป็นหนังแนวสารคดี The Bus
0: ใช่
1: 2010
0: 2010
1: ใช่เพราะ2006เขาชิงเขาชิงอิตาลีถูกไหม
0: ครับผม
1: 2010ที่เอฟลาไปกับตัน
0: อ
1: ะ
0: ใช่
1: แฟนฟุตบอลต้องไปดูนะ
0: ครับ
1: เบื้องหลังเบื้องลึกของเหตุการณ์นั้นเฮ้ยเขาก็เก่งนะเขาแบบเขาเอาเขาไปตามนักเตะกับโดเมเนกมาสัมภาษณ์เลยนะ
0: ใช่ไหมพี่
1: ปัญหาคือแบบว่าไปงัดโดเมเนกมาสัมภาษณ์ได้เน
0: ี่
1: ยสุดยอดมากนะ
0: จริงๆหนังใน Netflix เกี่ยวฟุตบอลดีๆหลายเรื่องนะพ
1: ี่เยอะได้ยิ่งช่วงฟุตบอลโลกเหมือนเขาแบบเขาทยอยปล่อยมา
0: ครับ
1: มีเยอะมาก
0: วันนั้นเนี่ยผมดูเรื่องของลิเวอร์พูลที่อิสตันบูลก็สนุกใช่ๆแล้วก็มีเรื่องของเดวิดเบคแฮมเนี่ยนานละแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่สนุกเหมือนกัน
1: ที่เดวิดเบคแฮมเขาว่าเป็นแบบว่าภาพยนตร์สารคดีประวัตินักฟุตบอลที่แทบจะดีที่สุดอันนึงเลยนะ
0: ใช่พ
1: ี่ใช่ๆๆเพราะว่าแบบด้วยวิธีการเล่าเรื่อง
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องราวของเบคแฮมก็น่าสนใจนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ทุกอย่างมันค่อนข้างสมบูรณ
0: ์ครับผมตอนนี้เนี่ยก็นักเตะฝรั่งเศสก็ลงรถบัสมาแล้วก็น่าจะเตะได้ตามเวลาก็คือตี4
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเจอกับอิรักครับผ
1: ม
0: ส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้4689899ครับแล้วก็ช่องทางFacebook และ YouTube ด้วยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องดาวรุ่งใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่
0: ผมเลยไปหารายชื่อดาวรุ่งที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาคัดมาเลย
1: มีคัดมาแล้ว
0: มีใครบ้างไงพี่หลายคนเนี่ยก็จริงๆจะเรียกว่าเป็นดาวรุ่งไหมก็อาจจะเกินคำว่าดาวรุ่งไปแหละ มันมีหลายๆคนคนแรกเนี่ยที่เขายกมาเลยเราข้ามไปเลยเมื่อกี้พี่ก้องเดซซิเลดูเอจากฝรั่งเศส
1: ใช่ด้วยความที่เราว่าเขาเล่นดีมาจนเราคิดว่าเขาไม่ใช่ดาวรุ่งไง
0: ถูกต้อง
1: เดซซิเลดูเอเนี่ยคือเล่นดีมา 2-3 ฤดูกาลละ
0: ครับ
1: นะ
0: ก็มาอยู่กับปารีสปี2004แล้วก็เล่นดีต่อเนื่
1: อง
0: พาทีมคว้าแชมป์สโมสรโลกคว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกด้วย2สมัยเลยครับผ
1: ม
0: แล้วก็เจ้าเนเบสก็เกินคำว่าดาวรุ่งไปแล้ว
1: ก็เกินไปแล้วเราสึกเรา
0: เอนดิกของลียง
1: เอนดิกมันเหมือนยังไม่ค่อยได้ลงป่ะ
0: ยังไม่ได้ลงเลยพี่
1: ยังไม่ลงเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าเขาก็จับเป็นอีกหนึ่ง ดาวรุ่งที่น่าจับตามองแล้วก็คนที่ลงสนามไปแล้วปาโลคูบาซี
1: ตอนหลัง
0: สเปนโหยกระดับเร็วมาก
1: ใช
0: ่หลายคนนี่ชื่นชมมากตอนนี้กลายเป็นตัวหลักของบาร์เซโลน่าไปแล้วนะพี
1: ่ปาโลคูบาซียังไม่20เลยไม่เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ป่ะเก่งเก่ง
0: ก็มีอาร์ตกูแลที่ตกรอบไปแล้วแต่กูแลก็แจ้งเกิดตั้งแต่ยูโรคราวที่แล้วแล้ว
1: ใช่ใช่
0: ครับผม
1: พูดถึงกูแลแล้วจริงแนวลุกตุรกีนี่มันโหดมากนะ
0: เคนันยูดิส
1: ยูดิส
0: ใช
1: ่
0: ฮาคันชาโนกู
1: ชาโนกูอีก
0: โอกาส2นั้นเนี่ยสร้างโอกาสไป67ครั้ง
1: คือเฉลี่ยเกมละ30ครั้งอ่ะ
0: แต่ศูนย์ประตู
1: แต่ศูนย์ประตู
0: ใช่ก็ตกรอบไปแล้ว
1: ทั้งที่เขามีโค้ชเป็นตำนานกองหน้านะ
0: วิเชนเซ่มอนเตล่า
1: วิเชนโซ่มอนเตล่า
0: วิเชนโซ่มอนเตล่า
1: เป็นกองหน้าแท้ๆนะครับศูนย์ประตู
0: ผมดูแกนี่นิ่งมากเลย
1: ใช่
0: คือยังไงแกก็นิ่ง
1: แกใช่
0: ใช่ใช่ก็เรียบร้อยไปเลยสำหรับตุรกีทั้งที่จริงแล้วหลายคนก็มองได้ซ้ำไปว่าเป็นทีมที่น่าจับตาเพราะว่าตอนยูโรนี่ฟอร์มโหดมากเลยพี่
1: โหดมากโหดมากแล้วประเด็นคือตอนเปิดตัวมาแข่งฟุตบอลโลกเนี่ยเปิดตัวอลังการซะด้วยมีรถนำมาส่งสนามบินปิดถนนนะ
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยครับ
0: ไปทีมที่2เลย
1: ครับ
0: ผมแล้วก็มียานเดียวมองเด้ที่ฟอร
1: ์
0: มดีเหมือนกันในบอลโลกคราวนี
1: ้ใช่ใช่
0: ก็ว่าที่นักเตะลิเวอร์พูล
1: อุ้ย
0: แต่ค่าตัวน่าจะแพงมาก
1: โอ้โหถ้า ยิ่งถ้าเกิดว่าจบดีลหลังฟุตบอลโลกนะขึ้นค่าตัวแน่นอนดีลโมเน่เนี
0: ่ยแล้วก็มีอิบราฮิมาซ่านักเตะจากแอลจีเรียซึ่งผมก็ยังไม่ดูฟอร์มเหมือนกันนักเตะจากเลเวอร์คูเซ่นครับแล้วก็นิโก้โอเดลี่จากอังกฤษซึ่งเราคุ้นตากันเป็นอย่างดีเคนนี่ปาเอสนักเตะจากเอกวาดอร์เป็นแนวลุก
1: เคนนี่ปาเอสนี่ก็เด็กที่เชลซีแอบแท็บไปเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็กาจิเบโตโมล่านักเตะจากเม็กซิโกซึ่งโดดเด่นมากนี่ในหลายปีที่ผ่านมา
1: คนพูดถึงเยอะกิเบโตโมล่าเหมือนจะเพิ่งจะ17 18เอง
0: ใช่
1: แล้ว
0: ก็นิโก้ปาร์ตนักเตะอาร์เจนติน่ากับโคโม
1: ใช่อยู่กับโคโม
0: ครับ
1: ฟอร์มดีมากๆเลยฤดูกาลล่าสุดนะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นลูก้าวิสโควิชกองหลังโคเอเชียอยู่กับสเปอร
1: ์
0: ซึ่งคนนี้เคยหม่งประตูใส่ทีมชาติไทยยู23ด้วยตอนที่เจอกับโคเอเชียเมื่อดูไบครับใช่ๆครับก็รายชื่อดาวรุ่งประมาณนี
1: ้
0: ถ้าแฟนรายการคิดว่าคนไหนเนี่ยเป็นดาวรุ่งก็ส่งข้อมาคุยกันได้นะ
1: ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของข้อความบอกว่าพี่ๆครับลิเวอร์พูลกี่เปอร์เซ็นต์ครับเดียวมองเด้ถ้าไม่ได้ใครจะแทนครับจากคุณกิตภาส
1: กี่เปอร์เซ็นต์น้องเจม
0: ผมเนี่ยไม่ได้ตามข่าวเรื่องเดียวมันได้เยอะนะพี่แต่มันก็มีกระแสมาว่าอาจจะได้เพราะว่าลิเวอร์พูลต้องหาตัวแทนซาร่าเหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วก็มาเพิ่มตำแหน่งแนวรุกเพราะว่าปีแล้วกักโปรฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอลโลกนี่คนละเรื่อง
1: โหเหมือนเล่นทีมชาติฮอลแลนด์นี่เหมือนเป็นที่ของเขาอะ
0: ถูกต้อง
1: กักโปรเนี่ยเล่นทีมชาติเล่นดีจริง
0: ครับเดียวมองเด้นี่ค่าตัวน่าจะแพงอยู่น่าจะระดับเกือบร้อยอยู่นะพี่เพราะฟอร์มอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรอดูว่าหลังจบบอลโลกจะเป็นยังไงยิ่งถ้าเล่นดีเนี่ยค่าตัวก็อัพไปอีกลิเวอร์พูลจะสู้หรือเปล่า
1: ใช่จริงๆแล้วการซื้อผู้เล่นหลังทัวร์นาเมนต์ใหญ่แบบนี้มันก็มีโอกาสที่โดนโกงค่าตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เหมือนแบบว่าหลายๆคนที่แจ้งเกิดหลังทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเรายกตัวอย่างฮาเมส โรดริเกสเนี่ยช่วงเวลาที่เขาแจ้งเกิดในฟุตบอลโลกอ
0: ่
1: ะพอได้ย้ายทีนึงเนี่ยโหค่าตัวถือว่าพุ่งขึ้นเยอะมาก
0: ครับ
1: ไปแตะหลักสมัยก่อนนี่ก็โหถ้าแตะหลัก70 80นี่ก็ถือว่าแพงละ
0: ใช่
1: นะในยุคนั้นนะอย่างดิโอมองเด้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าลิเวอร์พูลอยากได้เนี่ยจะต่อเจอเก้นคล็อปได้ไหมเขาเป็นประธานเทคนิคอยู่ไหม
0: ใช่เป็นประธานเทคนิคในเครือไลฟ์เรด
1: บูลใช่แล้วเจ้าตัวต้นสังกัดคืออยู่กับอาเบลไลซิกเนาะ
0: ครับ
1: เออจริงไปต่อเจอเก้นคล็อปได้ไหมพี่เราได้หน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็อาจจะได้หรือก็เอาเจนเข้ามาคุมด้วยแต่ลิเวอร์พูลเพิ่งได้ไลโอล่าไป
1: เพิ่งได้ลิโอล่าไปนะ
0: พูดถึงตระกูลเรดบูลนี่ล่าสุดที่นักเตะไทยก็กำลังจะไปเล่นเรดบูลแล้วพี
1: ่น้องแบง
0: ค์โอมิยะโอดิจา
1: ใช่ก็เป็นทีมในเครือเรดบูลเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เขาคือชื่อทีมเป็นเรดบูลอาร์เบนั่นแหละอาเบลดิจาไปแล้ว
0: ใช่ก็มีหลายทีมในบราซิลก็มีในสหรัฐก็มี
1: ใช
0: ่ครับ
1: ก็ถือว่าเรดบูลหรือว่ากระทิงแดงเนี่ยเขาก็ไอ้นิ่มกันนะตอนนี้ชั่วโมงนี้เรื่องของฟุตบอลนะ
0: ใช่มีไลซิกด้วยแล้วก็มีซาบวกด้วย
1: ใช่ซาบวกกับไลซิกนี่อยู่แล้ว
0: ใช่ก็ค่าตัวเนี่ยผมดูประมาณ120-130ล้านยูโรนะพี่ตอนนี้ไปถึง9ปี
1: แพงจริงแต่ด้วยอายุด้วยแหละมันมองในแง่การใช้งานก็ใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: ถ้าดีคุณก็ใช้ได้ยาวแต่ถ้าไม่ดีก็เหมือนเราตังไปทิ้ง
0: ใช่
1: ถูกป่ะ
0: ครับผม อ่ะแล้วก็เรื่องทดเยอะๆนี่พูดไปแล้วนะพี
1: ่ใช่ๆๆ
0: ครับผม
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวผมไปดูเรื่องไลน์อัพของคู่ฝรั่งเศส
1: มาแล้ว
0: กับอิรักหน่อยละกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเตะตอน 04:00 ครับวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยประตูเป็นไมค์เมยองครับแนวรับวันนี้มีลูคัสดีนดาโยอุปาเมกาโน่ครับชูนคุนเด้แล้วก็วิลเลียมซาลิบาส่วนกองกลางมีมานูกุโคเน่ครับแล้วก็อังเดรลาบิโอครับแล้วก็แนวลุกมีอุสมานเดมเบเล่เคียนเอ็มบัปเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าก็ชุดใหญ่เลย
1: ชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะคือแนวลุกฝรั่งเศสเนี่ยตัวเลือกเยอะมาก
0: ครับ
1: นะคือไม่ว่าจะจัดใครลงมาเนี่ยโอ้โหมันดูโหดมันดูอันตรายหมดเลย
0: ครับผม
1: ก็จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนบางตำแหน่งเหมือนกันนะจากเกมแรกอย่างเกมแรกเนี่ยแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเตโอ
0: ครับ
1: ได้โอกาสลงสนามก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงมิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยเกมแรกเขาใช้ชัวเมนี่คู่กับราบิโอ
0: ครับผม
1: เกมนี้ก็มีเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตัวรุก3คนเนี่ยโอลิเซ่เดเบเล่ยึดตำแหน่งไว้แต่ว่าดิซิลูเอวันนี้ลงไปเป็นสำรอง
0: ครับ
1: นะครับในขณะที่หน้าเป้าก็แน่นอนเอ็มบัปเป้เป็นกัปตันทีมนะ
0: ครับ
1: ผมสนามอยู่ครับผม
0: ส่วนทางฝั่งอิรักเนี่ยประตูเป็นอาเมดบราซิลครับแล้วรับมีฮุสเซนอาลีไซส์ทาซีนครับอาคัมฮาชิมแล้วก็ มาคัสโจซากี้ครับผมส่วนกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมบาเยฟครับซีดานเอ็กซ์บอลแล้วก็อาเมียอารามารีครับแล้วก็ไซส์อิสมาเอลส่วนแนวรุกเนี่ยมีอาเมดคาซีมกับอาเมดฮุสเซนนะพี
1: ่
0: กับตันทีมเบอร์18ก็วันนี้ที่ไม่มีเนี่ยจะเป็นอาริจัสซิมนักเตะจากอดีตนักเตะโคโมแล้วก็มูฮันนันอาลีที่ไม่ได้ลง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็น่าจะเก็บไว้เป็นสำรองที่เด็ดนะม
0: ู
1: ฮันนันอาลีก็แน่นอนซีดานอีกเบานะอดีตเด็กเก่าแมนยู
0: ครับ
1: วันนี้เป็นจอมทัพเหมือนเดิม
0: ใช่
1: 23ปีจริงๆหลังจากแกออกจากแมนยูนี่ก็ไม่ได้ตามแกเลยนะ
0: ก็ไปเล่นอูเทคไปพี่ใน
1: อูเทค
0: เดนวินซี่ครับ
1: เฮ้ยนี่ดูสถิตินี่ปีล่าสุดยังลงไปเล่นกับยองอูเทคอยู่เลยนะคือทีมสำรองอูเทคใช่ไหม
0: ใช่พี่เป็นทีมอาเยาวชน
1: เล่นในเหมือนดิวิชั่น2
0: ครับ
1: ของฮอลแลนด์เนาะ
0: เ
1: หมือนแจ้งเกิดไม่ได้นะชื่อเท่นะชื่อซีดาน
0: ซีดานอีกเบา
1: ชื่อเท่นะ
0: หัวฟูๆหน่อย
1: ใช่
0: เตะกองกลางของอดีตแมนยู
1: ใช่
0: ครับก็อิรักเนี่ยในรอบคัดเลือกนี่ต้องไปเล่นรอบ4ใช่ไหมพี่ก้อง
1: ใช่ครับ
0: ไปเล่นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเลยกว่าจะได้มาบอลโลกเลยพี
1: ่คือการในโซนเอเชียเนี่ยการที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยไม่ดีนะครับรอบคัดเลือกนะฮะ
0: ครับ
1: ว่าคุณผ่านในรอบแรกๆคือคุณไปเลยนะครับ
0: ใช่
1: การที่คุณเล่นหลายรอบเนี่ยแปลว่าคุณไม่เข้ารอบนะครับ
0: ถูกต้องเขารอบ3เนี่ยรอบ3เนี่ยในรอบ18ทีมสุดท้ายเนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่ม B กับเกาหลีใต้จอแดนโอมานปาเลสไตน์คูเวตแล้วรอบนั้นเนี่ยอิรักจบที่3และเป็นจอแดนกับเกาหลีใต้เนี่ยที่เข้ารอบอัตโนมัติตั้งแต่รอบนั้น
1: เข้าสู่บอลโลกไปเลย
0: ครับส่วนรอบที่4เนี่ยอิรักเนี่ยไปอยู่กลุ่มซาอุที่เล่นกันที่ซาอุเนี่ยแหละแล้วก็อยู่กับอินโดด้วยแล้วอิรักเนี่ยจบรองแชมป์กลุ่มต้องไปเล่นรอบ5
1: ใช่
0: ซึ่งรอบ5เนี่ยเป็นรอบinter confederation playoff
1: คือเรียกว่าเป็นการ playoff ระหว่างทวีปนั่นแหละ
0: ครับซึ่งก่อนน่าจะไป playoff ทวีปเนี่ยต้อง playoff กับทีมในเอเชียก่อน
1: ครับ
0: ก็คือชนะ UAE 3-2รวมผล2นัด
1: ใช่
0: แล้วก็ไปเล่นรอบชิง confederation playoff เนี่ยชนะโบลิเวีย 2-1 ที่กัวดาลูปสรุป
1: แต่ที่กัวดาลูป
0: เตะรอบเลือกนี่เผลอๆมากกว่าโปรแกรมในบอลโลกอย่างพี
1: ่ครับผม
0: เล่นในเอเชียเนี่ย4รอบไปเล่น5รอบตอนที่เจอ UAE ด้วยแล้วก็Confederation Playoff อีก1นัด
1: ใช่
0: โอ้โห
1: คือเรียกได้ว่าภาพทรหดเขาต้องสูงนะฮะการจะผ่านเข้ารอบมาในสถานะนี้เรียกว่าเป็นโควต้าสุดท้ายของเอเชียเลยนะ
0: โควต้าตรง A 0.5 นั่นแหละ
1: 0.5 A 0.5 นั่นแหละเพราะว่าต้องไปเพลย์ออฟกับระหว่างทวีปเน
0: า
1: ะ
0: ก็คราวนี้เอเชียนี่8-9ทีม8ทีมประมาณนั้นก็อิรักไม่เคยไปบอลโลกมา1ครั้งก็ที่เม็กซิโกปี86ตอนนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มเลย
1: ครับ
0: ครับผม
1: พูดจริงๆนี่พอไปดูการเพลย์ออฟนี่ทำไมเขาไปเตะที่กัวดาลูปนั่นฮะ
0: น่าจะสนามเป็นกลางเลย
1: โอเค
0: ก็นัดเดียวจบเลย
1: นัดเดียวจบใช่ไม่ได้เตะแบบว่าหลายเกมเหมือนเพลย์ออฟในทวีปเนาะ
0: ครับ
1: โอ้แล้วนี่ทีมที่มาเพลย์ออฟเขาคือโบลิเวียกับซูรินามนะ
0: ใช่ซูรินามจากโซนคอนเคฟส่วนโบลิเวียนะจากอเมริกาใต
1: ้
0: โบลิเวียก็ผลงานในคราวนี้ถือว่าดีเพราะจริงๆแล้วโบลิเวียแต่ก่อนเป็นทีมเหมือนแจกแต้มเลย
1: ใช่ๆ
0: อยู่บวยของโซนอเมริกาใต้มาตลอดแต่คราวนี้ได้มาเพลย์ออฟแต่ว่าก็พลาดไป
1: ใช่มาตรฐานก็สูงขึ้นนะจริ งๆเขาโดดเด่นในการเล่นในบ้านเนาะ
0: โอ้โหสนามที่รับส่งได้พี
1: ่ใช่อยู่บนโอ้โหเรียกได้ว่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่สุดในโลกเลยมั้งรับสนามที่เป็นเทียร์ที่ใช้ในการแข่งของฟีฟ่าได้นะเล
0: ่
1: นที่ลาปาสมั้งน่าจะเป็นเมืองหลวงเขาน่าจะชื่อลาปาส
0: ใช่
1: ที่เคยมีภาพพวกนักเตะบราซิลยุคพวกอาร์เดโนอ่ะ
0: ใช่ใช่ไปเยือนโบลิเวียตอนนั้น
1: แล้วพักครึ่งที่ต้องเอาถังออกซิเจนมานี่แหละ
0: ใช
1: ่เพราะว่าแบบว่าอากาศมันเบาบางมากนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะได้ดูเกมนี้อย่างไรก็
1: ใช่ไหม
0: มันจะมีกองกลางของโบลิเวียที่ชื่อคริสเตียโนบัวสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็กองหน้าเนี่ยเป็นที่เคยเล่นในยุโรปที่จำชื่อไม่ได้จริงๆหน่อย
1: มันมีคนหนึ่งของโบลิเวีย
0: ใช่เป็นกองหน้าที่เล่นในยุโรปผมยาวๆหน่อยแต่ผมจำชื่อไม่ได้ดูจะต้องลองเช็คแต่ว่านานมากแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเกมคู่นี้นิดนึงฝรั่งเศสเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็ชนะเซเนกัลมา 3-1 ครับก็ได้ประตูจากเอ็มบัปเป้ช่วงท้ายใช่พี
1: ่ใช
0: ่ส่วนทางด้านของอิรักเนี่ยเกมแรกแพ้นอร์เวย์มา 4-1 คู่นี้เนี่ยเหมือนจะไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี
1: ่ในสีเฮตูเฮพยายามหาอยู่แต่ว่าไม่มีนะ
0: ไม่เจอกันมาก่อนก็ดูแล้ววันนี้ฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะแล้วก็น่าจะผ่านได้แต่ว่าขาดไม่ขาดอีกเรื่องนึง
1: ใช่
0: น่าจะชนะได้เพราะอิรักก็ต้องบอกว่าใหม่สำหรับฟุตบอลโลกในช่วงหลังไม่ได้เล่นมาเกือบตั้งแต่ปี86เลย ในเอเชียเนี่ยอาจจะเป็นทีมระดับหัวแถวแต่ว่าพอมาเล่นระดับโลกก็อาจจะประสบการณ์ยังน้อยเมื่อเทียบกับฝรั่งเศสหรือเซเนกัลหรือนอร์เวย์ในร่วมกลุ่มส่วนฝรั่งเศสก็นัดแรกชนะมานัดนี้ก็ไม่กดดันเท่าไหร
1: ่
0: เจออิรักด้วยก็น่าจะผ่านได
1: ้น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะอันนี้น้องเจมบอกไปว่าจะขาดไม่ขาดเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: พี่จริงเกมแรกกับเซเนกัลไม่ง่ายนะ
0: ใช่
1: เซเนกัลตัวดีเหมือนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็จริงถือว่าเป็นทีมที่ฝรั่งเศสขยาดเหมือนกันนะเขาเคยอัดฝรั่งเศสในเกมประเดิมสนามปี2002
0: ใช
1: ่พอจะจำได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับตอนนั้นมีอองรีด้วยอะไรด้วย
1: ตัวดีมากแล้วคือฝรั่งเศสแชมป์เก่าไง
0: ครับ
1: แล้วประเด็นคือเป็นแชมป์เก่าฟุตบอลโลกและเป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรปี2000ด้วย
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็ตกรอบแรกที่เกาหลีใต้ญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ก
1: ็คือเหลือเชื่อมาแล้วเซเนกัลคือตอนนั้นเหมือนเพิ่งกลับมาฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: เธอโผล่มาจากไหนเนี่ย
0: พูดถึงทีมแอฟริกาใต้นี่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคผม2006เนี่ยจะมีทีมอย่างชื่อแปลกๆอย่างตองโกเลยพี
1: ่แ
0: องโกลาทุกวันนี้ไม่มีแล้วเปลี่ยนยุคแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคองโกแอฟริกานี่ชาติใหม่ๆจะผัดมาเรื่อยๆ
1: มาตลอดจริงๆนะ
0: อย่างคราวนี้เป็นคองโกกับเคปเวิร์ด
1: เดี๋ยวดู
0: คราวหน้าจะมีทีมแปลกๆก็ได้
1: อาจจะมีไนเจอร์ชาร์ดเอธิโอเปียอะไรนี่มานะ
0: สวาซีแลนด์แล้วพวกนี้มา
1: สวาซีแลนด
0: ์ใช่ๆเอธิโอเปียอะไรพวกนี้แต่อย่างยุคผมเนี่ยผมชอบอะไรก็มีตองโกกับไอโกล่า
1: ไอ้นี่ป่ะตินดีแดดตัวเปโก้
0: อ่ะตินดีแดดตัวเปโก้นี่เป็นคอนคาเคฟ
1: คอนคาเคฟเออคอนคาเคฟเลย
0: คอนคาเคฟใช่ไม่คอนคาเคฟตินดีแดดตัวเปโก้นี่สอง
1: โตโก
0: โตโกใช่
1: โตโกใช่ไหมอาเดบาย
0: ออาเดบายน่าใช่ไหมพี่
1: โตโกอาเดบายใช่อาเดบาย
0: แล้วก็ไอโกล่านี่เป็นกองหน้าอดีตแมนยูมานูโช
1: มานูโชกอนซาเลส
0: ใช่ใช่
1: นึกถึงอยู่คนเดียวเลย
0: สองคน
1: โกล่าตอนนั้นแตงโกล่าผู้เล่นก็ชื่อเท่นะชื่อก็จะออกแนวโปรตุเกสโปรตุเกสหน่อย
0: ครับผม
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเหมือนนะก็น่าใช้ภาษาโปรตุเกสแต่พูดถึงโตโกนี่พอหมดอดีบยอนี่ก็เงียบไปเลยนะ
0: ไม่มีเลยนะ
1: ไม่มีเลย
0: ใช่
1: ที่มันมีเหตุโดนรถบัสโดนยิงอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: จำได้มาล่าอดีบยอเลิกเล่นทีมชาติไปพักนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แต่เหตุนั้นคือน่ากลัวมากเลยนะ
0: ก็มันมีสงครามแล้วอดีบยอคนไปใช้ฟุตบอลนี่แหละเป็นตัวเชื่อมสำคัญในประเทศ
1: ใช่
0: ประเทศ
1: ยิ่งในทวีปแอฟริกานี่สงครามกลางเมืองเนี่ยเขามีแทบจะตลอดอยู่แทบทุกประเทศนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็หลายๆครั้งนะฟุตบอลมีเขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะ
0: ใช่เป็นตัวเชื่อมความสำคัญ
1: ที่เรานึกถึงก็เนี่ยอเดบายอที่พูดถึงไปอีกหนึ่งคนก็ดีดีเอร็อกบา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งคาดว่าในอนาคตถ้าแกลงสมัครประธานาธิบดีเนี่ยคงจะได้ลุ้นนะ
0: ครับผมมีโอกาสที่
1: มีโอกาสนะจอร์ดเวียร์อย่างไอ้นี่ได้เลย
0: จ
1: ะเป็นได้เลยนะ
0: จอร์ดเวียร์นี่ลูกชายตอนนี้เล่นกับสหรัฐ
1: อ
0: ยู่ที่เวียร์
1: พ่อเป็นประธานาธิบดีไลบีเรียนะครับแต่ว่าลูกเล่นในสหรัฐอเมริกา
0: ครับผม
1: น่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ใช่แล้วก็พูดถึงเมื่อกี้ดูข้อความนิดนึงแล้วกัน
1: ครับผม
0: ครับผมบอกว่าถ้าเลิกอุ้ยจะติดตามคุณทั้งสองคนอ่ะอาจจะอุยเยอะไป
1: อุยเยอะไปขออภัยด้วย
0: ครับครับผม
1: เฮ้ยแต่เราไม่เสียแซงจริงๆบางทีเราก็แปลกใจจริงๆนะ
0: ครับผม
1: ขออภัยด้วยครับคุณผู้ฟัง
0: เรื่องผู้สาประตูอิรักนี่ไม่แน่ใจนะพี่ว่ายังไงเปลี่ยนผู้สาประตูอ่ะแล้วก็บอกอุยไปอ๋อมีคนก็มาบอกว่าอุยไปก็ไม่เป็นอะไรนี่นาประมาณน
1: ี้อ้าวแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับ
0: ผมแล้วก็ทาง Facebook ก็มี YouTube มี Facebook SMS เข้ามาบอกว่ารับฟังตลอดค่ะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กกต.ชด.21สุรินทร์ที่กกต.ชนี่คือ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ชายแดนไหมพี่เอาตำรวจชายแดนไหมพี
1: ่กกต.ชด.ต้องจะเป็นต.ชด.ตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
0: เพรา
1: ะ
0: ว่า
1: สุรินทร์เองก็เป็นเมืองชายแดนเน
0: า
1: ะ
0: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร์นะพี
1: ่
0: ผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยๆใช่
1: สุรินทร์นี่จริงๆก็คือติดกับบุรีรัมย์เลยนะ
0: ใช่
1: จริงๆเป็นเมืองที่จริงๆก่อนที่บุรีรัมย์จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยสุรินทร์จริงเป็นเมืองที่คือคักเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: เขาบอกว่าคนบุรีรัมย์เนี่ยต้องมาเที่ยวสุรินทร
0: ์ครับแต่ก่อนในสุรินทร์มีโรงหนังนะพี
1: ่ใช่
0: ช่วงเด็กๆผมเคยไปดูสไปเดอร์แมนเลยแหละภาคแรกเลยไปดูกับคุณพ่อที
1: ่สไปเดอร์แมนภาคนู้นเลยปะเนี่ย
0: ภาค
1: ชื่ออะไรนะภาคแรกเลยอ่ะ
0: ใช่ผมจำชื่อพระเอกไม่ได
1: ้
0: โทบี้
1: โทบี้แม็กควาย
0: ใช่นั่นแหละภาคแรกผมไปดูที่สุรินทร์เลยแต่ก่อนนี่สุรินทร์คือคักใช่อ่ะแล้วก็บอกว่าเจมครับดีเจคนใครครับไม่คุณเสียงเลยครับข้อมูลแน่นดีครับจากคุณจอนของหกก็พี่ก้อง
1: พี่ก้องครับ
0: พี่ก้องเป็นนักฟุตซอลนะพี
1: ่ใช่ครับ
0: เล่นกับเกษมบัณฑิตใช่ไหมพี
1: ่ปีนี้ย้ายไปอยู่นครปฐม
0: นครปฐมก็ตามเชียร์พี่ก้องได
1: ้ได้ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับจริงก็มาจัดรายการช่วงนี้ก็มาในหลายๆบนโลกเนาะ
0: ถูกต้อง
1: ช่วงก่อนหน้าก็มีแวบๆมาบ้าง
0: ใช่
1: ครับผม
0: กับพี่เจ๋งตอนเที่ยง
1: ใช่ตอนช่วงเที่ยงนะครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่า จริงๆนะคะพี่เจมทีมปารีสยังป้องกันแชมป์ยูเซลได้หนูว่าอาเจนก็อาจจะป้องกันแชมป์โลกได้นะคะจากน้องเธอลงทุนแฟนอน
1: ก็เป็นไปได้หมดนะจริงๆนะคุณเธอลงทุนเป็นไปได้หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟอร์มอย่างนี้นะ
0: ใช่โอ้โหแล้วออกสตาร์ทแบบฟอร์มเท่มากโดยเฉพาะมันไม่ใช่แค่ว่าอาร์เจนตินาฟอร์มดีนักเตะผู้นำสำคัญของทีมอย่างเมสซี่ก็ฟอร์มดีด้วย
1: ใช่ใช่
0: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นภาษาสนุกเขาเรียกเข้าเบรกใช่ไหมพี
1: ่เข้าเบรกเข้าเบรกใช่ใช่
0: เข้าเบรกก็คือ
1: หมดโต๊ะนะ
0: ใช่ผมไปดูนิดนึงก็พูดถึงชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้เนี่ยผมขอดูนิดนึงนะพี่จะมีอิตาลีครับเมื่อปี34กับ38 1934 1938
1: โอ้มันเป็นยุคที่แบบว่าไกลมากเลยนะ34 38เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่2เองครับ
0: ครับผมก็34เนี่ยชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: ใช่
0: แล้วก็38ชนะฮังการีส่วนหลังจากนั้นเนี่ยเป็นบราซิลครับปี58กับ62 58เนี่ยชนะสวีเดนครับแล้วก็62ชนะเช็กโกสโลวาเกีย
1: อันนี้ก็เป็นยุคของเปเล่นะ58 62เนี่ย
0: หลังจากนั้นเนี่ยชาติที่ป้องกันแชมป์โลกได้ไม่มีเลยนะพี่จะมีเยอรมันตะวันออกเข้าชิง2ครั้งติดเมื่อปี82กับ86
1: ตะวันตกตะวันตก
0: อ่ะตะวันตก
1: เยอรมันตะวันตก
0: ไม่มีเลยพี่
1: ซึ่งอย่างว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่4ปีมีครั้งหนึ่งนะน้องเทียนนะ
0: ใช่
1: ตัวผู้เล่นมันก็เปลี่ยนผ่านเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านแล้วก็บางทีเนี่ยตัวผู้เล่นถ้าใช้ชุดเดิมก็อาจจะอายุมากเกินไปมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่เหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่จัดทุกปี
0: ถูกต้อง
1: หรือว่าทุก2ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อาร์เจน่ามีโอกาสมากๆคือผู้เล่นชุดเนี้ยมันเปลี่ยนน้อย
0: ครับ
1: ถูกไหมน้องเจมส์
0: ถูกต้อง
1: ตัวหลักๆมันจะอยู่แทบครบเลยนะจากชุดที่คว้าแชมป์ที่กาตาร์เมื่อ4ปีก่อน
0: ครับอาร์เจนีน่าเนี่ยเคยเกือบป้องกันแชมป์โลกได้นะพี่เมื่อปี86เนี่ยเขาชิงชนะเยอรมันตะวันตกแล้วปี90เนี่ยมาแพ้เยอรมันตะวันตกที่อิตาลี
1: ก็เป็นคู่ชิงคู่เดิม
0: ใช
1: ่ใช
0: ่แล้วก็อีก2ทีมที่เคยทำได้เนี่ยมีบราซิลครับเข้าชิงปี94แล้วปี98แพ้ฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยคือฝรั่งเศสก็คือปี2008ได้แชมป์แล้วครั้งที่แล้วแพ้อาร์เจนตินา
1: ใช่ใช่ใช่นี่ก็เกือบจะป้องกันแชมป์ได้ในยุคหลังๆนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่จริงถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยเยอรมันตะวันตกเข้าชิงฟุตบอลโลก3ครั้งติดนะ
0: ใช่
1: 82 86 90เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยถือว่าดีมาก
0: ๆประ
1: สบการณ์มาแต่สุดท้ายมาประสบเล็ดในปี1990
0: พี่ก้องทันไหมพี่เยอรมันตะวันตกชุดนั้นชุดที่ทันตอนที่ยังเป็นเยอรมันตะวันตกไหม
1: ไม่ทันมาเป็นเยอรมนีละคือจำได้ลางๆเนี่ยคือฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะเป็นยูโร96
0: ครับ
1: ถ้าฟุตบอลโลก94เนี่ยจะเหมือนจะไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นคือจะเด็กมากๆเลย 3-4 ขวบก็จะเป็นคุณพ่อคุณลุงเล่าให้ฟังมากกว่าแต่จะได้ฟังฟุตบอลโลก94เนี่ยเยอะมากเพราะเป็นเหมือนทัวร์นาเมนต์ที่มีถ่ายทอดสดเยอะมาก
0: ๆ
1: ในบ้านเราแล้วก็เนี่ยรุ่นคุณพ่อก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นตอนเด็กเนี่ยคุณลุงพี่ชอบโรมาริโอกับโรเบโตบัตโจมากก็จะยัดเยียดให้หลานคนเนี้ยดู2คนนี้แล้วบอกว่าเก่งให้ได้เหมือนบัตโจกับโรมาริโอนะลูก ประมาณนี้
0: ครับผม
1: ก็คือเยอรมันเนี่ยเขาเปลี่ยนมาเป็นเขาทุบกำแพงเบอร์ลินถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณช่วงต้นปี90ทำให้พวกเขาเนี่ยมาเป็นเยอรมันนีเดียวอ่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือช่วงที่พี่เริ่มดูฟุตบอลแหละประมาณนี
0: ้ครับผมดูข้อความบอกว่าฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกีดยางเลยครับฟังทุกคู่จาก99คู่สุดท้ายได้ดูสดด้วยก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้ามืดไอ้เช้าสายๆเลย
1: เราเรียกว่านี่เป็นสวรรค์ของคนกรีดยางแล้วกันนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยเตะที่สเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโก
1: ครับ
0: รวมถึงเจ้าภาพร่วมอย่างอาร์เจนตินาอุรุกวัยด้วยก็จะเตะเวลาที่สมควรกับเราแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือช่วงกลางดึกถึงช่วงประมาณ2-3น่าจะเวลาเดิมแล้ว
1: นี่คือเวลาเก่งของพี่น้องชาวไทยนะคร
0: ับ
1: ที่ดูกันจนชินแล้ว
0: ติดตามฟุตบอลมาตลอดเลย
1: นี่จริงก่อนช่วงเกมแรกๆอ่ะมีพวกแบบฝรั่งยุโรปเขาทำคอนเทนต์กันนะดูบอลตอนเด็ก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ชาวเอเชียคิดในใจพวกเองไม่เคยเจ
0: อล่าสุดเดี๋ยวผมเห็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่เขาทำคอนเทนต์เกมที่ญี่ปุ่นเจอตุนิเซียเนี่ยเขาทำเป็นแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยดูบอลตอนบ่ายโมงแบบคึกคืนเลยส่วนแฟนบอลตุนิเซียเนี่ยดูตอนตีห้าพี่โซนฝั่งแอฟริกาเวลาจะใกล้ๆยุโรปใช่แล้วก็อีก4ปีหลังจาก30เนี่ยจะเป็น34ก็จะเป็นที่ซาอุ
1: ที่
0: ซาอุก็น่าจะใกล้เคียงกับทางกาตาร
1: ์ใช
0: ่ครับ
1: เราก็อาจจะสบายขึ้นหน่อยไหม
0: ก็สบายขึ้นเยอะเลย
1: สบายขึ้นนิดนึงนะ
0: ใช่ก็ดีเลยพี่ครับผม
1: เวลาสวยเวลาสวย
0: อืมอ่ะประมาณนี้สำหรับข้อความครับก็ส่งเขามาคุยกันได้ครับเรื่อยๆอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่
1: ใช่
0: ปีกล้อง
1: ก็จะคิกออฟด้วยนะสำหรับคู่ฝรั่งเศสกับอิรักนะครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องโปรแกรมที่เหลือในค่ำคืนนี้นิดนึงนะพี่ก้องแล้วก
1: ็
0: รีวิวกันคร่าวๆครับ
1: โอ้ดีเลยดีเลย
0: ผมขอดูโปรแกรมนิดนึงครับหัวค่ำคืนนี้นี่ไต่กันยาวๆเลยพี
1: ่ไปต่อถึงโอ้ช่วงจบวันนี้ก็จบช่วงเที่ยงเลยนะครับ
0: ใช่
1: คู่เพราะว่าคู่จอร์แดนกับอัลจีเรียคู่สุดท้ายเนี่ยคิกออฟ10โมงนะจบก็ประมาณเที่ยงเลยนะครับใครที่อยู่ยาวนี่ก็ถือว่าคุณเป็นยอดมนุษย์นะครับ
0: ใช่
1: ครับผมกินข้าวเช้าแล้วก็กินข้าวเที่ยงแล้วก็นั่งดูไปด้วยก็ได้นะครับ
0: ครับเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่านักจัดรายการทุกคนเนี่ยตั้งคำถามเวลามาจัดรายการพี
1: ่ครับ
0: แฟนรายการท่านไหนดูฟุตบอลโลกครบทุกคู
1: ่ อยากรู้เหมือนกัน
0: เอาไม่ต้องเอาครบแบบทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ได้เอาวันนึงเนี่ย4คู่ครบหรือเปล่าผมเนี่ยยอมรับเลยพี่แรกๆเนี่ยโหมาแรกๆผมดู

0: ผมคุยกับพี่เจ๋งก็ตื่นขึ้นมาอ้าวคุยกับพี่หยองเขาตื่นขึ้นมาดูคู่ตีห้าแล้วเป็นเอลกอดอร์คือลาซาวที่เสมอ0-0
1: น้ำตาไหลเลย
0: ใช่เลย ก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากตีสี่นะพี่จริงๆคู่แรกเนี่ยจบไปแล้วคืออาร์เจนตินาชนะออสเตรีย2-0แล้วก็คู่ต่อไปตอนตีสี่เนี่ยฝรั่งเศสจะเจออิรักครับ99ก็จะบรรยายโดยพี่โอ๊กการกับพี่โอ๊ตสินพงศ
1: ์พี่โอ๊ตนะ
0: แล้วก็7โมงเนี่ยจะเป็นนอร์เวย์ฮาแลนด์นี่แหละจง3นัดที่2พบกับเซเนกัลครับแล้วก็จะเป็นป่าแป๊ะกับพี่สุเทพคงเปี่ยมบรรยาย
1: ค
0: ู่นี้นี่เป็นคู่ที่เรตติ้งสูงที่สุดนะพี่ในเกมล่าสุดที่เขาพากเนี่ยใช่
1: ป่าแป๊ะกับพี่สุเทพเนาะ
0: ใช่แล้วก็คู่สายเนี่ยจะเป็นช่วง10โมงครับจอร์แดนเจอแอลจีเรียพี่โจอี้กับพี่บีแหลมสิง
1: โอเค
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไปดูวันที่คู่อาฝรั่งเศสเดี๋ยวเราไปแล้วนะพี่เด
1: ี๋
0: ยว
1: ไป
0: ดูที่คู่นอร์เวย์แล้วกันครับ
1: ครับ
0: นอร์เวย์นัดแรกก็ฟอร์มดีมากเลยถล่มอิรักมาขาดเลยเกมนี้มาเจอกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงคู่นี้จริงๆจะบอกว่าสูสีก็ได้นะพี่นอร์เวย์กับเซเนกัลเนี่ย
1: ก็สูสีนะเอาจริงจากตัวผู้เล่นจากอันดับโลกเนี่ยเอาจริงนะเซเนกัลเหนือกว่านะ
0: ใช่
1: เซเนกัลอยู่15นะ
0: ครับ
1: นอร์เวย์31แต่บางทีอันดับโลกเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็หลอกตาได้เหมือนกันนะ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าคะแนนที่เก็บเนี่ยนอร์เวย์เขาอยู่ยุโรปไง
0: ใช่
1: แล้วว่าฟุตบอลมันก็ดูจะแข็งกว่าส่วนเซเนกัลเนี่ยโซน CAF หรือว่าแอฟริกาเนี่ยบางทีมันก็มีทีมที่ยังเป็นทีมแจกอยู่บ้างเวลาที่พวกเขาเจอนะ
0: ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับคู่นี้นอร์เวย์เนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1ในช่วงอุ่นเครื่องเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพอมาบอลโลกรอบสุดท้ายนัดแรกเนี่ยชนะอิรัก 4-1 เลยส่วนเซเนกัลเนี่ย5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ก็คือเกมล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศส 3-1 ส่วนนักเตะที่ลงสนามวันนี้ก็หลักๆของนอร์เวย์เนี่ยจะมีคริสโตเฟอร์อาเยอร์ที่เล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีมาร์ตินโอเดกาดมีอเล็กซานเดอร์ซาลอตแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์รวมถึงอัตโนรูซาด้วยจากไรซิก
1: ครับผม
0: ครับ
1: จริงๆมีสีน่าสนใจนะคือเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับเริ่มสตาร์ทปักหมุดในฟุตบอลโลกละ
0: ครับผม
1: ยิงไป2ประตูเกมก่อนนะครับ
0: ฮาแลนด์จริงๆแกชอบทำลายสถิตินะพี่เพราะผมจะไม่ผิดตอนแกเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีนัดหนึ่งที่เล่นในฟุตบอลโลกเยาวชนหรือยูโรเยาวชนเนี่ยแกยิงไป7หรือ8ลูกเนี่ยตอนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยแล้วพอไปเล่นกับดอร์ทมุนด์ก็ทำลายสถิติมาเล่นกับซิตี้ก็ทำลายสถิติ
1: คือเป็นคนที่ค่าเฉลี่ยยิงประตูต่อเกมดีมากนะ
0: ใช่
1: คือยิงในยุคนี้ยิงแทบจะเท่ากับจำนวนนัดที่ลงเล่นเลย
0: ก็เฉลี่ยเกือบนั้นละลูก
1: ใช่ใช่เฉลี่ยเกือบ 1.0 เลยอ่ะคือแล้วก็สถิติหนึ่งก็คือฮาแลนด์เนี่ยยิงอย่างน้อย1ประตูใน17เกมจาก20เกมหลังสุดที่เล่นในนอร์เวย์ในเกมอย่างเป็นทางการนะ
0: ใช่
1: คือเรียกได้ว่า17ใน20เกมอ่ะมันต้องมีประตูอ่ะกับทีมชาติอ่ะ
0: ครับผม
1: โหดมากนะครับ
0: ลิเวอร์พูลอยากมีกองหน้าแบบนี้มากเลยพี่ ไม่มีเลย
1: เฮ้ยคุณมีนี่แล้วไงคุณเคยมีดาวินนูนเยสไง
0: ก็มาพร้อมกันยิงก่อนด้วยตอนนั้นนะตอนที่เล่นชัยตี้ชิว
1: อ่ะเปิดก่อนเลย
0: มาแน่นูนเยสสูสีกับฮาแลนด์แน่สุดท้ายพอดูการเริ่มยิงขาดไปเรื่อยๆทีนี้สุดท้ายตอนนี้นูนเยสไปเล่นในซาอุแล้วครับผมส่วนทางฝั่งเซเนกัลครับประตูเนี่ยเป็นเอ็ดวาร์เมนดี้ครับซึ่งตอนนี้เล่นในซาอุมีเอลฮาจิมาลิกดิยุบแบ็กจากเวสต์แฮมครับมีปาป้าเกไอซาเกแล้วก็อิสมาลาซารวมถึงซาดิโอมาเน่แล้วก็นิโคลัสแจ็คสันแนวลุกนี้ค่อนข้างอันตราย
1: แนวลุกอันตรายเลยครับแนวลุกส่วนมาก3ตัวที่สตาร์ทจะเป็นซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็คสันแล้วก็ทางด้านอิสมาลาซา
0: ครับผม
1: ส่วนมากเป็นแล้วก็มีเรียกได้ว่าตัวสำรองพวกเขาก็มีทีเด็ดอยู่นะ
0: ก็ดูแล้วคู่นี้สูสีไหมพี่ก้อง
1: ก็น่าจะสูสีนะแล้วก็จากเกมแรกที่เซเนกัลแพ้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะบีบบังคับให้วันนี้พวกเขาอย่างน้อยต้องมีแต้ม
0: ครับผมว่าเกมนี้นี่สูสีแต่ผมยังชอบนอร์เวย
1: ์
0: ดูแล้วนอร์เวย์น่าจะเฉือนได
1: ้
0: เชื่อใจฮาแลนด์วันนี้น่าจะยิง
1: น่าจะยิงน่าจะยิง
0: ไปต่อกันที่คู่สายครับเป็นคู่ระหว่างกลุ่มเจนะพี
1: ่ครับ
0: จอร์แดนกับแอลจีเรียการเจอกันระหว่างทีมจากเอเชียแล้วก็แอฟริกาใต
1: ้
0: นัดแรกเนี่ยจอร์แดนเนี่ยผมดูก่อนว่าจอร์แดนเนี่ยแพ้เจนตีน่ามาแพ้ออสเตรียมา1-3
1: ใช่
0: ส่วนแอลจีเรียเนี่ยแพ้เจนน่ามา0-3ก็แพ้มาทั้งคู่นะพี่แล้วก็ไม่เคยเจอ

0: กันมาก่อนด้วยทางด้านของจอแดนเนี่ยโหต้องหัวตัวนี้ไม่คุ้นเลยนะพี
1: ่ไม่คุ้นเลยจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่ส่วน
1: มากเขาเล่นแถวๆในประเทศกับตอนออกกลางนะ
0: ครับผมส่วนแอลจีเรียเนี่ยประตูเป็นลูกชายของซีดานลูก้าซีดาน
1: อันนี้คนเล็กเนาะ
0: ครับใช
1: ่ลูก้าจริงๆเขาตั้งชื่อนี่คิดว่าน่าจะต้องมีความหมายนะเพราะคนโตชื่อเอนโซ
0: ่
1: เขาตั้งตามเอนโซ่ฟาเชสโคลี่ใช
0: ่ไหมครับผม
1: ลูก้านี่ตั้งตามใครอะลูก้าโมดิตเหรอ
0: ลูก้าเอร์นันเดสไม่ใช่นะพี่
1: ไม่น่าใช่นะ
0: ไม่น่าใช่นะ ครับผมก็ส่วนทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยยังมีริชาร์ดมาเลสครับที่เป็นแนวรุกคนสำคัญมีอุสเซมอัวแล้วก็มีอามินกุอิลี่ที่เล่นอยู่ในลิกเอิงใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนาบิลเบนทาเลบด้วยที่พอจะคุ้นชื่อกัน 4-5 เกมหลังสุดเนี่ยจอแดนไม่ชนะเลยครับแพ้3นัดรวดรวมถึงช่วงอุ่นเครื่องด้วยแล้วก็เสมออีก2นัดส่วนแอลจีเรียเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็มาแพ้เกมนัดเปิด3บอลโลก
1: นี่จริงก่อนเข้าบอลโลกนี่ฟอร์มแอลจีเรียดีมากนะ
0: ครับ
1: ไม่แพ้ใครมา4เกมที่เราเห็นนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอเข้าฟุตบอลโลกเนี่ยเกมแรกเจอเมสซี่แฮตทริกเข้าไป
0: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียยังเหนือกว่า
1: แอลจีเรียดูดีกว่านะด้วยตัวผู้เล่นคืออย่างผู้เล่นจอแดนเนี่ย
0: ครับ
1: เรามาดูตามรายชื่อเนี่ยเอาจริงนะเขาก็เป็นผู้เล่นที่โอ้โหเล่นอยู่ตะวันออกกลางหมดเลยจริงๆด้วย
0: ก็เล่นอยู่ในจอแดนซะส่วนใหญ่ทีมจากอัลกุเซียนซึ่งเป็นทีมใหญ่ของจอแดนเนี่ยมาเกือบทั้งทีม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีนักเตะจากมาเลเซียด้วยก็คือโนอาเอาราวาเดสนักเตะจากสลังงอ
1: เล่นจากเล่นในสลังงอมีคนนึงเล่นอยู่ในโมร็อกโกนะเล่นกับราชาคาซาบังกานะ
0: ครับผม
1: นั่นก็คืออาบูซาริกกองหน้าของพวกเขาม
0: ีจากในฝรั่งเศสคนนึงก็คือบูซาอัลตามารีครับจากแลน
1: จากแลนโอเค
0: นอกนั้นเนี่ยก็เป็นเกือบจะหลีกในประเทศหมดเลยก็อันดับโลกของจอร์แดนเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงตอนนี้อันดับ63ก็ถือว่าสูงอยู่นะพี่สำหรับทีมเอเชีย
1: ใช่ใช่จริงจริงจอร์แดนเนี่ยประเทศเขาไม่ใหญ่นะ
0: ครับ
1: ถ้าว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้วอะ
0: ครับผม
1: จอร์แดนเนี่ยพวกราชวงศ์กษัตริย์เขาเนี่ยจริงต้องเป็นผู้ได้ครองซาอุนะตามความจริงอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนช่วงที่อังกฤษยึดเข้าครองคาบสมุทรอาหรับเนี่ยช่วงนั้นจริงเขาตกลงกับจอร์แดนไปละเพราะว่าจอร์แดนเนี่ยช่วยอังกฤษในการทำสงครามโลกในการขับไล่พวกนี่แหละเขาเรียกอะไรนะตุรกีเก่าอ่ะ
0: ครับ
1: นั่นแหละช่วงที่จักรวรรดิออตโตมันออกจากพื้นที่แล้วก็ให้สัญญากับตระกูลเนี่ยฮาชิมะไว้ว่าจะให้ครองซาอุคาบสมุทรอาหรับแต่สุดท้ายเนี่ยตกลงกันไม่ลงตัวอังกฤษเป็นสัญญาซ้อนก็เลยกลายเป็นว่าเอาซาอุดได้ไปครองซาอุแทนก็เลยเป็นแบบปัจจุบันก็เลยเหลือแค่พื้นที่เล็กๆให้กับราชวงศ์ฮาชิมะไปครองจอร์แดนแทนประมาณนี้
0: จอร์แดนนี่ลงเตะในอาหรับครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้รองแชมป์นะพี่แล้วชิงนี้แพ้มาร็อกโกครับในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ถือว่าเป็นทีมที่ยกระดับมาเป็นแนวหน้าแถวหน้าของเอเชีย
1: จริงๆประเทศไม่ใหญ่นะแต่ว่าชั่วโมงนี้เนี่ยมาฟุตบอลโลกได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: เอเชียนคัพครั้งที่แล้วนี่2023ได้รองแชมป์นะพี
1: ่
0: ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชนะเกาหลีด้วยในรอบล็อกเอาท์เนี่ยก็ถือเป็นทีมที่ในเอเชียถือว่าแข็งแกร่งแล้วแต่ในบอลโลกอาจจะยังห่างชั้นอยู่
1: ใช่ด้วยประสบการณ์นั่นแหละ
0: ก็ดูแล้วเกมนี้แอลจีเรียน่าจะผ่านได้
1: น่าจะผ่านได
0: ้ครับผม
1: อ
0: ันนี้คือปีวิวทั้งหมดของคืนนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ผมดูข้อความบอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสู้ๆครับนครปฐมคริสเตียน
1: โอ้ขอบคุณครับโอ้นี่แฟนตัวจริงเลยนะครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่ณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ก้องกีรติกับพี่เจมชอบชอบชอบครับ
1: เฮ้ยนี่พี่เจมเรืองศักดิ์เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ใช่เลย อาจจะชื่อมาจากพี่เจมเรืองศักดิ์แต่ผมน่าจะผมเคยฟังเพลงไม่กี่เพลง
1: ใช่เหรอ
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: แต่ชื่อเราเป็นจากเจมเรืองศักดิ์
0: ใช่น่าจะใช่พี่ช่วงนั้นคุณแม่น่าจะชอบ
1: แต่ทำไมนั้นคือพีคมากนะพี่เจม
0: พีคใช่
1: พี่สาวพี่ก็ชอบมากเลย
0: อ๋อ
1: พี่เขาโหพี่เขาหล่อมากอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: พี่เจมเนี่ยเคยฟังเพลงอะไรบ้างเพลงอะไรบ้าง
0: ข้าวมันไก่
1: ข้าวมันไก่ต้องฟัง
0: ใช่ฉับๆก็เคยฟัง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ก็ช่วงนั้นเหมือนมีข่าวเขาประสบอุบัติเหตุ
1: ใช
0: ่ก็เลยชื่อเจมก็เลยถ้าคนยุคผมก็น่าจะเยอะหน่อยใช่
1: แกเครื่องบินตกนะ
0: ที่สุราษฎร
1: ์ที่สุราษฎร์ใช่แต่ว่าแกรอดชีวิตนะ
0: ถูกต้อง
1: เพลงดังๆอะไร Silent Love Silent Love เคยฟัง
0: มั้ยไม่เคย
1: โอ้เก่ามากเลยอ่ะ
0: อันนี้ไม่เคยครับ
1: โอ้พี่ชอบมากพี่ชอบทุกวันนี้ยังฟังอยู่เลยนะยังเปิด

0: เลยเจมส์เรืองศักดิ์เนี่ย
1: เดี๋ยวผมไปลองฟังว่าผมไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่พี่เดี๋ยวต้องไปลองฟัง
0: ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
1: แล้ว
0: ใช่
1: ใช่ใช่อันนี้คุ้นอันนี้คุ้น
0: อันนี้เอ็มวีดีด้วยไปดูได้
1: ครับพี่แล้วก็คุณนัทพงศ์บอกว่าเตะเอเชียสบายเลยครับก็ปี2034เตะที่ซาอุดีอาระเบีย
0: ซาอุดีอาระเบีย
1: ครับ
0: เขาพร้อมแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: จริงๆนี่ถือว่าเอเชียจัดถือว่าต่อกันพอสมควรนะ
1: ครับ
0: กาตาร์เว้นมาเนี่ยอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกแล้วก็กลับไปเอเชียต่อเลย
1: ใช่แล้ว อนาคตทีมจากเอเชียก็อาจจะยื่นข้อเสนออีกนะพี
0: ่
1: โดยเฉพาะทางนิวออสเตรเลียอินโดเนี่ยเขาก็วางแผนที่จะยื่นเหมือนกันลงถึงก่อนหน้านี้บ้านเราก็เคยจะมีแผนที่จะยื่นเหมือนกัน
0: แต่พอเรายื่นไปในนามของอาเซียนนะร่วมมือกันจับ
1: ครับที่ผมเห็นมาเนี่ยมันจะมีร่วมกันระหว่างออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียที่เขาจะยื่นในอนาคต
0: อืมอุ้ยแต่จริงจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาอินโดนี่ก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะ
1: โอ้โหก็ไกลอยู่นะพี
0: ่ไกลนะ
1: ใช่ใช
0: ่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยเขาอยู่ภาคพื้นทวีปเดียวกันถูกปะล
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใ
0: ช่แต่ว่าอินโดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใกล้เท่าไหร่นะ
1: อินโดเนี่ยจะใกล้กับออสเตรเลียหน่อยแต่ว่าอินโดนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจะ
0: ใช่อินโดนิวซีแลนด์มันไกลนะ
1: อืม
0: เออ
1: ครับอ่ะแล้วก็ส่วนอาเซียนนี่น่าจะอีกนานเลย
0: อาเซียนน่าจะอีกนาน
1: อีกนาน
0: ดูจากความพร้อมแล้วนะ
1: ครับผม
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนามหรือว่าการคมนาคมสัญจรนะ
1: ใช
0: ่นี่ตอนนี้นี่ใครดูถ่ายทอดสดอยู่สัญญาณภาพมาแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ที่สนามที่ฟิลาเดลเฟียนะ
1: ใช
0: ่พร้อมแล้ว
1: สนามนี้ดูเหมือนจะยังไม่มีฝนนะพี
0: ่ไม่มี
1: แต่ว่าต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในรัศมี13กิโลเมตรเนี่ยถ้ามันมีเกิดพายุหรือมีเกิดฟ้าผ่าเนี่ยเกมต้องหยุดทันที
0: ใช่
1: เพื่อความปลอดภัยของนักเตะนะพี่แล้วไอสถานการณ์แบบนี้เราเห็นจากฟุตบอลสโมสรโลกครั้งที่แล้วเยอะ
0: ใช
1: ่ครับเดี๋ยวผมขอดูข้อความจาก Facebook คุณทักเขาบอกว่าผมดูถ่ายทอดสดแต่หูผมฟังคลื่น99จัดครับไม่ว่าใครจัดคู่ไหนก็โขนมันฮาทุกคู
0: ่น่ารักมากนะครับแฟนรายการเรา
1: ครับก็คืนนี้ก็ติดตามกันได้ยาวๆจนถึงช่วงสายเลยทีเดียวครับผมมีข้อความอีกหรือเปล่าบอกว่าผมดูครบครับทำงานไปดูไปด้วยผมทำงานเที่ยงคืนเลิกเช้าตู่ต่อครับเด็กรถเขียว
0: นี่แหละครับสวรรค์ของคนนอนดึกนอนเช้านะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ดูได้สบายเลยครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่เจมส์คะขอห้าอันดับแชมป์โลกประเทศไหนได้เยอะสุดตามลำดับด้วยค่ะขอบคุณการขาดจากน้องเธอลงทุนเดี๋ยวผมเช็คให้เลยละกันแต่อันดับหนึ่งนี่ยังน่าจะเป็นบราซิลนะพี่
0: บราซิลแน่นอน
1: ถ้าสมัยไม่มีใครมาล้มได้นะเวลานี
0: ้ใช
1: ่เดี๋ยวผมขอไล่เรียงเลยละกันสำหรับอันดับแชมป์โลกครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงอันดับ1นี้บราซิล5สมัยครับ
0: ใช่
1: ปี58 62 70 94แล้วก็ยุค 3R พี
0: ่2002
1: ทรงไดโกโลกไงพี่เป็นตำนานเลย
0: ใช่โอ้เด็กตัดกันลืมเลยนะ
1: ผมเคยตัดด้วยนะพี่ตอนนั้นเนี่ยพี่สาวตัดให
0: ้โอ้สุดยอด
1: คุณแม่เจอปุ๊บเรียบร้อย
0: กำลังจะถามว่าคุณแม่ว่าไงบ้าง
1: ก็ต้องไปตัดทรงต้องไปไถออกพี่ครับผมแล้วก็4สมัยเนี่ยมีเยอรมันครับปี54 74 90แล้วก็2014ตอนนั้นเนี่ยที่บราซิล
0: ครับ
1: ที่ยิงบราซิล7ลูกเลย
0: แฟนบราซิลร้องไห้เลยนะ
1: ใช่แล้วก็อีกทีมนึงที่ได้4สมัยเนี่ยเป็นอิตาลีครับ
0: ครับ
1: ปี34 38 82แล้วก็ปี2006ที่เยอรมันที่มีจังหวะโขกบอลลือโลกไหมพ
0: ี่ใช่นั่นแหละแล้วก็ที่ฟาบิโอกอสโซ่ฮีโร่แล้วก็หายไปจากโลกฟุตบอลเลยนะเก
1: ่
0: งเป็นเดียวนะ
1: แล้วก็ปีนั้นคานาวาโรได้บอลลงดอร
0: ์ใช่
1: เป็นกองหลัง
0: ไม่กี่คนแทบจะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ได้บอลลงดอร
1: ์คนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าคนเกือบสุดท้ายใช่ไหมพี่ที่จะก่อนที่จะเข้ายุคโรนโดเมสซี่
0: ใช่ก็เป็นแทบจะคนท้ายๆก่อนที่ยุคต่างดาวเนาะ
1: ใช่แย่งอยู่2คนแล้วก็อาร์เจนตินานี่3สมัยครับอยู่ในอันดับที่ถ้านับเป็นอันดับก็จะอันดับ3เพราะว่าที่2มี2ทีมก็คือเยอรมันอิตาลีใช่
0: ใช่อาร
1: ์เจนตินานี่ได้ปี38 86แล้วก็2022ครับแต่เข้าชิงทั้งหมดเนี่ยโอ้โหก็
0: ชิงไป6ครั้ง
1: 6ครั้งนะพี่อา
0: ร์เจนตินาชิง6ครั้ง
1: ส่วนอันดับ4ก็มี2ทีมครับฝรั่งเศสปี98กับปี2018แล้วก็อุรุกวัยปีแรกเลย
0: ใช่
1: 30กับปีมี950
0: มี50ใช่
1: ส่วนอันดับ5นี่ก็มี2ทีมครับ ทีมมหาชนพี่อังกฤษ
0: ใช่
1: ปี1966แชมป์โลกที่เวมบลีย
0: ์เป็นเจ้าภาพ
1: สเปนปี2010สเปน2010ก็ยุคไรเทียมทาน
0: ใช่
1: ยุคที่คว้า3แชมป์เมเจอร์ติดตั้งแต่ยูโร2008บอลโลก2010แล้วก็ยูโร2012
0: ในยุคสเปนที่ติกิตาก้ามาใหม่ๆนะ
1: ใช่
0: เสริมนิดนึงอุรุกวัยเนี่ยจริงๆพวกเขาคว้าแชมป์โลก2ครั้งแต่สังเกตว่าดาวบนตราบนอกเนี่ยเขามี4ดวงเพราะว่า2ดวงแรกอ่ะเขานับโอลิมปิก
1: โอลิมปิกยุคก่อนที่มีบอลโลก
0: ยุคก่อนที่มีบอลโลกเขานับว่ามันเป็นการชิงแชมป์โลกเราเลยขออนุญาตติด4ดวงก็เลยมี4ดวงบนหน้าอกนะครับอุรุกวัย
1: ครับผมโอ้โหแต่ก่อนนี้โอลิมปิกนี่ใหญ่กว่าบอลโลกเลยพ
0: ี่ใช่ใช่ใช่กีฬาแห่งมวลมนุษยชาติ
1: ครับส่วนปี2010ก็อย่างที่บอกว่าสเปนชุดนั้นก็ไร้เทียมทาน
0: ใช
1: ่เล่นแผนอย่างที่พี่ก้องบอกว่าติกิตาก้า
0: ใช่
1: ยุคแรกๆเลย
0: เคาะบอลกันนี่เป็นร้อยพาร์ทนะครับ
1: แล้ว2010นี่สเปนได้เกมแรกเลยพี่
0: ใช่
1: แพ้สวิต
0: ก่อนเลย
1: แล้วก็
0: ไปเป็นแชมป์นะ
1: ใช่แล้วก็มีช็อตที่ตอเลสสะดุดยอดยางไง
0: ใช่เจ็บฮาเลย
1: ช่วงนั้นนี่ตอเลสนี่กำลังจะย้ายแล
0: ้
1: ว
0: เรียกว่าใกล้จะเป็นช่วงพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกของตอเลสนะครับ
1: ครับ
0: แต่ตอเลสเขาเก่งเฉพาะตอนใส่เสื้อแดงจริงนะ
1: จริงพี่
0: เขาใส่เสื้อสีอื่นเขาไม่เก่งนะ
1: 2008มานี่ผมชอบมากเลยผมเนี่ยชอบตอเลสจริงๆเนี่ยทีมชาติผมไม่ได้เชียร์ทีมไหนนะพี
0: ่
1: แต่พอตอเลสมาลิเวอร์พูลเล่นสเปนเนี่ยผมเชียร์สเปนเลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ชอบมาก
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเวลาผมถามเพื่อนผมเนี่ยในรุ่นเดียวกันเนี่ยถามว่านักเตะลิเวอร์พูลคนไหนที่ชอบมากที่สุดมีคนตอบตอเลสนะพี่
0: ใช่ไหม
1: ใช่ตอเลสงั้นเลย
0: เพราะในยุคนั้นนะตอเลสคือทั้งเก่งแล้วก็เท่ด้วยเอาจริงนี่พี่เป็นแฟนแมนยูนะแต่ว่าชอบตอเลสเหมือนกัน
1: ใช่
0: คือชอบด้วยเรียกว่าคาแรคเตอร์รูปร่างหน้าตารวมไปถึงวิธีการเล่นด้วยตอเลสเป็นผู้เล่นที่แบบว่าชิงเหลี่ยมมากองหลังเก่งมากนะ
1: Fox in the box
0: ของจริงเลยอ
1: ่
0: ะคือแบบว่าถามว่าเร็วไหมเร็วแหละแต่ไม่ได้เร็วแบบขนาดเอ็มบัปเป้อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วก็ถามว่าคมไหมคมแต่ไม่ได้คมขนาดแบบคมแบบกริบๆอะแต่ว่าลูกเก่งคือลูกเหลี่ยมที่ชิงเหลี่ยมมากองหลังอะ
1: ครับ
0: ออกตัวได้เปรียบยืนลายเก่งไม่ค่อยล้ำหน้าเนี่ยคือตอเลสเลยเก่งมาก
1: มันจะมีท่ายิงหนึ่งของตอเลสที่เป็นลูกเป็นซิกเนเจอร์เลยคือไอ้ท่าสไลด์ยิงแกที่เป็นท่าที่ติดตาอยู่
0: ใช่
1: แล้วก็ปีนั้นเนี่ยสเปนเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มแพ้สวิตเซอร์แลนด์นัดแรกส่วนอีก2นัดก็ชนะฮอนดูรัสครับแล้วก็ไปชนะชิลีส่วนรอบ16ทีมเนี่ยชนะโปรตุเกสคู่ปรับเลยชาติบ้านไกลเรือนเคียงกันด้วยแล้วก็รอบ8ชนะปารากวัยครับรอบรองนี่ชนะเยอรมันส่วนรอบชิงนี่ชนะเนเธอร์แลนด์ประตูจากอังเดสอินเนสตาในช่วงทดเจ็บ
0: ที่มีเหตุการณ์มอนยันหลักถีบยอดอกกันนะครับรอบชิงวันนั้นนะเป็นถือว่าเป็นภาพไวรัลหนึ่งในฟุตบอลโลกนะที่กี่ครั้งก็ต้องกลับมาฉายซ้ำนะฮะ
1: ต้อง
0: กังฟูคิกของไนเจลเดยองนะฮะ
1: ใช
0: ่เรียกว่าเต็มอกชาบี้อลองโซ่เลยนะฮะ
1: ครับผมและก็บอลโลกครั้งนั้นเนี่ยกำเนิดปลาหมึกพองไงพี
0: ่ทายแม่นๆนะ
1: ใช
0: ่ทายไม่แม่นโดนย่างแล้วประมาณนะ
1: เรียบร้อยไปแล้ว
0: เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งจริงตอนนั้นสเปนพูดถึงกองหน้าเขาดี2คนเลยนะเขามีดาวิดบีย่าอีกคนนึงนะ
1: ใช่ดาวิดบีย่า Bia, แล้วก็มีตอเลส
0: ใช่แบ่งมาชุดนี้บ้างไหมสักคนนึง
1: โหดี
0: เลยพูดถึงเกิดยุคเดียวกันนะ
1: ใช่นอกจากยุคนั้นเนี่ยตอนย้อนกลับไปยูโรก็จะมีกีซ่าด้วยนะพี
0: ่เออดันนี่กีซ่า
1: เนี่ยก็เก่งใช่
0: ปีที่ติดยูโรเนี่ยเขาเล่นกับแล้วมายอร์กาเนี่ยยิงลุ้นดาวซันโวลาลิก้าเลยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยเจ้าดันนี่กีซ่าเนี่ยจำได้ก่อนจะไปเล่นในตุรกีกับเฟเนบาเช่หรือกาลาตาซาลายนี่แหละ
1: ใช่
0: เออ
1: แต่พอมาดูยุคนี้นี่กองหน้าสเปนไม่มีเลย
0: ไม่มีครับเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้คนบ่นออยาซาบาเยอะนะ
1: ครับ
0: เขายิงโชว์ไปแล้วไ
1: ม่ถูกต้อง
0: อย่าไปบ่นเขานะ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งตอนยูโร2002อ่ะก็ไม่มีกองหน้าพอใช้เชฟไฟเบกาเป็นฟอลนาย
0: เออเป็นฟอลนายโอ้แต่ในยุคนั้นฟอลนายกับติกิตาก้าของสเปนของจริงอ่ะ
1: ถูกต้องครับผม
0: ใครเล่นก็ได้นะ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวผมดูข้อความช่วงท้ายนิดนึงบอกว่าแว็บแรกนึกว่าพี่โก้จัดสกรทองเหล่ามาจัดรายการครับจากคุณธนบดี
0: ไม่เอาจริงๆนะ ผมมารายการแต่ละครั้งเนี่ย
1: ครับ
0: คนต้องทักเป็นพี่โก้จัดสกรเนี่ยเม้นหรือสองเม้นตลอดนะ
1: เสียงอ๋อคล้ายๆเลยพี
0: ่เอองงมากเลยเหมือนเหรอ
1: พี่ก้องเคยเล่นบอลใหญ่ไหมพี่หรือว่าเล่นแค่ฟุตซอล
0: เคยเด็กยุคพี่ต้องเล่นฟุตบอล11คนมาก่อนเพราะก่อนหน้านั้นฟุตซอลยังไม่เข้ามาเต็มร้อย
1: ครับ
0: เล่น11คนมาก่อนครับแต่ว่าด้วยความที่พอฟุตซอลเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าฟุตซอลมันเราไปได้ดีกว่าก
1: ็
0: เลยเลือกเล่นฟุตบอลแต่บอลเล่นได้นะทุกวันนี้ก็ยังไปเตะเล่นเตะแข่งเดินทรงเดินสายก็เตะ11คนได
1: ้ครับผมก็ตามเชียร์พี่ก้องได้นครปฐมคริสเตียน
0: ใช่ครับช่วงนี้ผลงานอาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ว่า สนุกครับบอกเลย
1: ครับผม ผมเคยมีโอกาสไปนั่งดูฟุตซอลพี่กอง
0: ใช่เหรอดูที่ไหนมา
1: ผมไปดูที่ท่าข้ามรอบหนึ่ง
0: ดูที่นู่นเลยเหรอสนามชัยเลยเหรอ
1: เนี่ยไปกับสแตมเนี่ยแหละสแตมบ้านเขาอยู่แถวท่าข้าม
0: เอาเหรอ
1: เขาอยู่แถวสมุทรสงคร
0: ามอ๋อสแตมเขาเด็กแม่กอง
1: ใช่ใช่
0: เขาบอกพี่กองอยู่เขาเรียนสถาสมุทรเขาเป็นรุ่นน้องเพื่อนในทีมพี
1: ่อ๋
0: อเล็กสถาสมุทรนักบอลเก่ง
1: เนี่ยพาผมไปดูต้องบอกว่าผมตกใจมากพี่ทานเข้าสนามเนี่ย
0: โอ้เป็นไง
1: โอ้โหลึกมากเลย
0: มาก
1: เลย
0: คร
1: ับแต่สนุกฟุตซอลแล้วก็เคยไปดูที่ปสว
0: ปสวมานี่
1: ใช่
0: อันนั้นสนามติดแอร
1: ์
0: สบายมากสบายมาก
1: เลยว่าชอบตรงนี้แหละ
0: ใช่
1: ติดแอร์เพราะไปดูบอลสนามใหญ่นี่ไม่มีนะพี
0: ่ใช่มันไม่มีแอร์ไง แต่ถ้าไปดูฟุตซอลเนี่ยบางทีแบบโอ้ซื้อขนมไปกินเพลินนะครับคุณผู้
1: ช
0: มถ้าไปดูกันเยอะนะบางสนามติดแอร์นี่นั่งสบายมากเก้าอี้ดีแอร์เย็น
1: ใช่
0: ครับดูไประวังหลับด้วยนะครับ
1: ถูกต้องแล้วแต่ว่าพอไปดูในฟุตซอลที่มันเป็นที่ปิดเลยพี่เวลาเสียงเชียร์เนี่ยโอ้โหดังก็
0: มันจะอื้ออึงหน่อย
1: ถูกต้องครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เปิดฤดูกาลแล้วด้วย
0: ใช
1: ่ก็ตามเชียร์กันได้
0: ใช่ถ้าวันไหนท่านผู้ชมหรือว่าน้องเจมส์เป็นกันไปทักมาบอกได้นะ
1: ครับผม
0: เซอร์วิสดีซะด้วยนะครับทีม
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ช่วงท้ายเดี๋ยวผมไปดู SMS เพิ่มเติมว่าตอนนี้เนี่ยพี่โอ๊ตกับพี่โอ๊กมารอแล้วพี
0: ่รอจ่ายบายรอแล้วนะครับ
1: ไปก็อย่าลืมบอลโลกคู่ต่อไปฝรั่งเศสกับอิรักลงสนามแล้วด้วยตอนนี้นักเตะเนี่ยกำลังร้องเพลงชาติอยู
0: ่
1: ก็เดี๋ยวบรรยายโดยพี่โอ๊กกับพี่โอ๊ตติดตามได้ทาง FM 99ทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook แล้วก็ YouTube ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวผมกับพี่ก้องต้องไปแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานทีมภาคมาเตรียมตัว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net บอลโลกสตอรี่
3: ทีมที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม G ของศึก World Cup คนนี้มากที่สุดคือเบลเยียมและอียิปต์เนื่องจากความพร้อมของขุมกำลังและชื่อชั้นของนักเตะที่ค้าแข่งในลีกระดับท็อปเหนือกว่าเพื่อนร่วมกลุ่มอย่างอิหร่านและนิวซีแลนด์อย่างไรก็ตามด้วยรูปแบบทัวร์นาเมนต์แบบใหม่ที่มี48ทีมจะคัดเอาอันดับ1และ2รวมถึงอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมเข้ารอบทำให้โอกาสยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกทีมจนถึงนัดสุดท้ายสำหรับเบลเยียมถูกยกให้เป็นเต็ง1ของกลุ่มที่จะผ่านเข้ารอบ2ในฐานะแชมป์กลุ่มอย่างไม่ยากเย็นแม้ทัพแดงแห่งยุโรปจะอยู่ในช่วงผลัดไปสู่สายเลือดใหม่แต่ขุมกำลังหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นแกนหลักที่เล่นในลีกของยุโรปส่วนอียิปต์ยอดทีมจากแอฟริกาเป็นทีมเต็งอันดับ2ที่มีโอกาสตามเบลเยียมเข้ารอบต่อไปมากที่สุดเพราะจุดแข็งที่สำคัญสำหรับทัพมัมมี่คือระบบทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งและเกมสวนกลับที่เร็วและอันตรายโดยมีแนวรุกระดับโลกคอยเป็นตัวทีเด็ดในการทำลายแนวรับคู่แข่งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาห์โอกาสในการผ่านเข้ารอบ2ของอิหร่านคือการเปิดเกมบทแย่งแต้มกับอียิปต์โดยตรงและต้องชนะนิวซีแลนด์ให้ได้เพื่อลุ้นจบอันดับ2ของกลุ่มหรือคว้าโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อทะลุเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายส่วนนิวซีแลนด์ถูกมองว่าเป็นทีมรองบ่อนที่มีโอกาสเข้ารอบ2น้อยที่สุดเพราะพวกเขาขาดแคลนผู้เล่นที่ค้าแข่งในสโมสรระดับท็อปของโลกและประสบการณ์ในเวที World Cup เป็นรองคู่แข่งชัดเจน
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
12: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
14: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
15: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
16: ยังไงอ่ะ
15: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
17: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
18: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
19: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
20: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
12: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
21: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ขย่าไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ก่อนหน้านี้ก็สถิติร่วมกับโฟเซ่นะครับ16ประตูนี่ก็18แล้วเนี่ย
10: ใช่เอาอิรักสู้สู้ลุยมาลูกนี้ผู้สินบอกไม่ฟาวครับฝรั่งเศสจะโต้แล้วครับมาแต่ว่าตะปบลูกนี้ไม่อยู่ครับเดมเบเล่
9: ก็ต้องดูเกมรุกวันนี้นะครับของฝรั่งเศสครับมาโกล่าลงมาเป็นตัวจริงนะก็เล่นอยู่ทางซ้ายนะครับเดมเบเล่นี่ก็อยู่ทางขวาแล้วก็เอ็มบัปเป้นี่ก็หน้าเป้าคู่นี้ไม่เคยเจอกันในเกมนานาชาติเลยนะแต่เขามีข้อมูลว่าเขาแบบเป็นนอกสนามนี่เขามีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะ
10: อ๋อเหรอ
9: ใช่เหมือนกับว่าฝรั่งเศสก็อยากได้น้ำมันจากอิรักก็อยากจะได้เทคโนโลยีจากฝรั่งเศสอะไรเงี้ย
10: อ๋อครับ
9: ในรอบสนามนี่ดีกัน
10: อ
9: เหมือนอิหร่งอิหร่านกับอเมริกา
10: อิหร่านนี่ก็บอกว่ามาที่อะไรนะเตะที่ LA ไงใช่ไห
9: ม
10: ตำรวจได้รับการต้อนรับที่ดีนะ
9: เออ
10: มีเขียนจดหมายขอบคุณด้วย
9: ก็ถือเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะคร
10: ับใช่
9: เต็งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเต็งต้นๆเลย
10: เพราะว่าในบอลโลกนี้ก็ชิงมา2ทีแล้วนะ
9: ใช่
10: 2018เป็นแชมป์นะครับ2022ก็แพ้เจนยิงจุดโทษนะครับชูสกูเด้ครับจ่ายเข้าในมาลูกนี้มาจับไม่อยู่ครับเดมเบเล่เอาไปติดกรรมการครับลูกนี้ซิดานิกบาวโอ้เจอบี้แล้วครับอิรักต้องถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่ผู้รักษาประตูครับบาซิลฮาเมดบาซิลเปิดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับโมงเช็ดมาลูกนี้แต่ว่าก็สอนทันครับลูกาดินแต่ทิ้งออกข้างไปก่อน
9: อิรักนี่ยังไม่เคยมีแต้มในบอลโลกนะรู้ไ
10: หม
9: เล่นบอลโลกมา4นัดนะครับไม่มีแต้มแพ้รวดเนี่ยครับแล้วยิงได้2ประตูนะประตูที่ยิงได้นัดที่แล้วเนี่ยประตูที่2เลยนะ
10: ก่อนนัดที่แล้วแพ้นอร์เวย์มานะครับ
9: ครับ
10: 1ประตูต่อ4
9: และไอ้คนยิงประตูก็เป็นทำเข้าประตูตัวเองด้วยนะทั้งยิงประตูตัวเองแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งเลย
10: ก็ไอเมรุเซนนะทิ้งยาวมาครับก็ถือว่าจิ๊ดจ๊าดใช้ได้อยู่นะครับไอเมรุเซนชูสกูเน่ครับกระดกทิ้งขึ้นหน้าไหมมงสวนกลับมาอีกทีนึงติดอยู่ที่ลาบิโอลูกาดินครับเอาลงแล้วก็จ่ายขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับเอ็มบัปเป้ครับเอ็มบัปเป้โยกเข้าในหลบมาแล้วแล้วก็เจอขัดขาครับโอ้ยเหลืองเลยมานาทีที่6เท่านั้นเองครับรับใบเหลืองไปแล้วครับใบแรกของเกมนี้ครับเอาอัมมารี
9: โอ้โหเอ็มบัปเป้ติดเครื่องแล้วก็กระชากตัดเข้าในนะครับเอาไม่อยู่ครับเอาอัมมารีเอาอัมมารีนะครับลูกนี้นี่ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินเลยนะครับผู้ตัดสินเป็นดรูฟิชเชอร์จากแคนาดานะครับเอ็มบัปเป้นี่เห็นเมสซี่เล่นอย่างนี้นี่ยิ่งมุ่งมั่นเข้าไปใหญ่นะขึ้นมาแล้วครับพวกกองหลังครับซาลิบาอุปาเมกาโน่ครับใบเหลืองแรกของเกมนะครับคอนเฟิร์มครับ
10: วางลึกมาเสาไกลครับมงตั้งมาลูกนี้ติดแต่ว่าไปแย่งมาได้แล้วอุปาเมกาโน่ร่วงลงไปผู้ตัดสินบอกว่าไม่ฟาวครับเดี๋ยว VAR เช็คอยู่แล้วนะครับจังหวะแบบนี้เคลียร์ทิ้งมาก่อนครับยังไม่พ้นครับบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่ดึงจังหวะรอข้างหน้านี่เตรียมพุ่งแล้วครับแล้วก็เอ็มบัปเป้ตวัดมาลูกนี้น้ำหนักขาดไปหน่อยแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าเตะทิ้งจังหวะนี้แล้วก็เป็นลูกเตะมุมนะครับจุดโทษเมื่อกี้ก็เคลียร์นะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไร
9: ็เช็คเรียบร้อยนะครับชี้ไปที่เตะมุมเท่านั้นนะครับเกมช่วงแรกนี่ถือว่าอิรักนี่เอาเหมือนกันนะมีจังหวะตอบโต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าลูกนี้ฝรั่งเศสได้เตะมุมครับ
10: เอาม
9: ีเช็คอยู่ฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยครับ
10: น่าจะผ่านเรียบร้อยครับเดมเบเล่ครับเล่นสั้นมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่โอลิเซ่คืนกลับไปครับเดมเบเล่ล็อกมาลูกนี้เอ้าไม่ผ่านครับติดซิดานิบาลชนกันอีกทีนึงบอลออกครับก็ยังเป็นลูกทุ่มนะครับของฝรั่งเศสทุ่มกลับไปตั้งกันใหม่ครับที่ไมเคิลโอลิเซ่โอลิเซ่เลี้ยงตัดในมาครับแล้วก็ออกซ้ายมาอีกทีนึงลูก้าดีนวางเข้ามาลูกนี้ชกทิ้งออกมาได้ครับบราซิลแล้วก็ยิงสวนไปเลยครับเอ็มบาเป้อีกทีนึงครับซัดลูกนี้ปลิ้นออกหลังไปครับ
9: โอ้จังหวะเดียวจังหวะนี้นี่ได้จบไป3ทีนะครับฝรั่งเศสเริ่มต้องออกแรงเซฟแล้วนะครับอาเมดบาซิลโกของอิรักนะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายนี่เป็นเอ็มบัปเป้ครับถ้ายิงมันไม่ค่อยถนัดนะครับออกไปเยอะครับไม่ได้ลุ้นอะไรนี่ครับมาทุกเกม
10: จากนี้ฟันติโนมีกาลอมเบอร
9: ์จ้ะสองคนก็น่าคุ้นๆนะแต่ไม่ชื่อไม่ออก
10: เพราะไอ้ป้ายชื่อมันจะไปอยู่ข้างหลังไงไอ้ป้ายชื่อข้างหน้านี่มันเป็นของไอ้คนที่อยู่ด้านหน้านะครับโอลิเซ่เจอลุมแย่งไปครับอิรักตัดบอลไม่ได้ครับบอลอยู่ที่ซิดานิกบาวให้เข้านายมาครับอิสมาเอลคืนกลับไปครับซิดานิกบาวยังอยู่ในแดนตัวเองครับฝากซ้ายมาครับดอสกี้ดอสกี้ทิ้งไปข้างหน้าลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือไม้เมยองแล้วก็ฝรั่งเศสได้เร็วมาเลยครับคืนทางซ้ายครับลูกาดินรอตัวพุ่งอยู่ครับหยอดมาลูกนี้เจอดึงครับพูลสินเฉย
9: ก็วันนี้
10: บาโคล่า
9: วันนี้อย่างที่บอกคือเมสซี่ทำลายสถิติไปแล้วสถิติตัวเองแล้วก็สถิติของไอ้โคเซ่นะแต่ว่าวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้สมมุติแฮตทริกนะก็ทำลายสถิติเดิมเหมือนกันนะ16ประตูตอนนี้เอ็มบัปเป้นี่14ประตูนะ
10: 14
9: เมสซี่ตั้งไว้18นะครับตอนนี้ถ้า4ลูกก็เท่ากันเลยวันนี
10: ้
9: ซึ่งก็เป็นไปได้นะไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะ
10: เพราะว่าในฟุตบอลโลกนี่เอ็มบัปเป้นี่โหเทพอ่ะ
9: แต่คราวนี้นักแต่ละเกมถ้ามันขาดมันขาดเลยนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
10: เพราะว่าก็คือพอมันเพิ่มทีมมามันก็จะมีทีมที่มันก็นะอาจจะดูห่างๆหน่อย
9: ใช่
10: คือก็เราก็คิดซะว่ามันเหมือนเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วกัน
9: มาดูอุ่นเครื่องไหม
10: อ
9: ุ่นเครื่องก่อนที่จะของแท้ในรอบ32ทีมนะ
10: ใช่
9: หวังว่าจะไม่มีทีมใหญ่ทีมไหนตกไปแล้วกันนะแต่ก็ดูก็ไม่น่ามีนะสเปนบราซิลก็รอดละ
10: โอ้ย1-2ก็มาสวยครับเดมเบเล่เปิดเลียดเข้ามาลูกนี้ยังติดอยู
9: ่
10: ปันไว้ชูสกุนเดคืนกลับมาครับแถว2ลาบิโอทางออกมาครับแบดลีบาโคล่าจ่ายมาลูกนี้เผื่อเยอะเหลือเกินครับมาซ้อนทันครับทาชินแต่ว่าก็ต้องรีบเตะทิ้งออกข้างไปครับ
9: คือเท่าที่ดูทีมที่เละเนี่ยนะครับนะส่วนใหญ่จะสู้ประเภทหมูสู้เขียงอ่ะ
10: ใช่
9: แบบว่าจะโต้จะอะไรแบบเนี้ยจะเอาบ้างเนี้ยสุดท้ายโดนแต่ทีมนี้แบบอุดเลยนั่นแหละบางทีรอด
10: จะได้ถ้าถือถ้ารับลึกๆเลยแน่นๆอะไรเงี้ยบางทีมันจ่อไม่ได้แต่ถ้าประเภทแบบกะมาโต้ด้วยมาอะไรเงี้ยมีโอกาสโดนสูง
9: ซาอุเมื่อวานเนี่ย
10: โ
9: อ้จะโต้จะอะไรด้วยก็เรียบร้อย
10: เรียบร้อยใช่นะครับกับอีกอันกรณีนึงก็คือคุณชื่อตูนิเซียนะโดนทุกนัด โอ้นัดละ4นัดละ4ครับนัดแรกแพ้ 5-1 นัดที่2โดน 4-0
9: กลัวจะปลดโค้ชเลยโค้ชคุมนัดแรกกลัวจะโดนปลดเนี่ย
10: ก็สินนี่นักเตะมันบอกว่าตูนิเซียนักเตะบอกว่าโค้ชคนที่พามานี่คนละคนนะไอซาบีลัมบูชี่เข้ามาทำเดือนเดียวฮะเข้ามาทำเดือนเดียวแล้วก็แกก็ไปเอานักเตะอะไรที่ไหนมาก็ไม่รู
9: ้
10: แล้วก็พอสุดท้ายมาทำนัดแรกอ้าวโดนปลด
9: เละ
10: ก็โดนปลดคือนักบอลก็บอกว่างงมากเลยคนที่แบบช่วยกันพาจากรอบคัดเลือกมาบางคนก็ไม่ติด
9: ไอเดอร์นาใช่ไหมเขามาคุมก็ดูยังไม่ค่อยดีนะสำหรับในทีมอ่ะ
10: ใช่เพราะว่ามันโหเขาทีมอื่นเขาเก็บตัวกันมาครึ่งเดือนแล้วอ่ะ ไอ้นี่บอกว่าสมิลมูชีนี่เพิ่งเข้ามาทำเดือนเดียวเองแล้วก็เนี่ยสปิริตมันก็เสียหมดอ่ะเพราะว่าแกก็ไปเรียกตัวที่แบบเด็กใหม่มาอะไรอย่างนี
9: ้ครับสมิลมูชีนี่เป็นคนอะไรที่คุ้นๆก็เล่นในฝรั่งเศสนะ
10: ใช
9: ่รู้แกเกิดในตูนิเซียอะไรบ้าง
10: ไม่รู้
9: มีเชื้อสายอะไรบ้าง
10: แต่ว่าก็เนี่ยสมาคมฟุตบอลก็เนี่ยมีส่วนเลยอยู่ดีก็ไปเปลี่ยนโค้ชไง
9: ใช่
10: ส่วนฝรั่งเศสเลยก็ขึงอยู่นะครับอิรักก็เหมือนประลองกำลังแป๊บนึงก็รู้แล้วแหละเฮ้ยโอ้โหไม่ไหวฮะอย่าเพิ่งไปบุกเลยลงไปรับแน่นๆกันก่อนดีกว่าครับ
9: นัดแรกก็โดนมาเยอะนะครับโดนสี่ลูกมีพลาดเองด้วยนะครับ
10: เดมเบเล่ครับกระตุกไปกระตุกมาอยู่ฝากมาให้มาเอ็มบาเป้คืนมาครับเดมเบเล่แล้วก็ยิงลูกนี้แฉลบเอาไปแยกกระเด็นดูดมาลูกนี้โอลิเซ่มาแต่ว่ายังมาช่วยขวางไว้ได้ครับแต่ออกไม่ได้ครับอิรักแต่ทิ้งขึ้นหน้ามาก่อน
9: โอ้โกจะรับอยู่แล้วครับเพื่อนมามงตัดหน้าครับเกือบไป
10: โอ้ฮาเชมครับไอ้หนุ่มผมยาวไม่ต้องแย่งเล่นครับวันนี้ได้เล่นทั้งวันแน่ครับกองหลังอิรักอะนอสกี้ครับดักได้โอ้โหจะไปไขว้จ่ายครับติดเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้โยกหนีนิดนึงครับสุดเส้นล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็จ่ายเข้าในมามีข้ามหลอกด้วยโอลิเซ่พยายามจะปั่นครับลูกนี้แต่ว่าติดครับโมงทิ้งออกมาก็โอ้โหเหมือนเตะกำแพงครับฝรั่งเศสได้บุกมาใหม
9: ่แต่ฝรั่งเศสเกมแรกครึ่งแรกก็ยิงไม่ได้นะมาแก้เกมครึ่งหลังเลยครับเดชองนี่ลบคำสบประมาทไปเยอะเลยนะ
10: ใช่คือในบอลโลกครั้งนี้ก็เกมลุกดูดันขึ้นเอ็มบาเป้แล้วครับนับหนึ่งแล้วครับเอ็มบาเป้โอ้ยิงด้วยซ้ายครับจากนอกกรอบเขตโทษครับ
9: โอ้แต่คนที่ดีใจพิเศษคือน้องฟางนะอยู่ในห้องนะดีใจอยู่คนเดียว
10: เหรออ
9: ๋อเชียร์ฝรั่งเศสอ่ะ
10: อ๋อ
9: โอ้แต่เกมนี้เต็มไอ้แต่ลูกนี้เต็มข้อยังไงเป้โอ้โหไปเปิดช่องนิดเดียวไม่ได้เลยนะครับนี่ครับประตูที่15ครับส่งให้คุณพ่อที่ยืนดูบนอัฐจันทร์นะครับประตูที่15ในบอลโลกครับของคิลิแอนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในบอลโลกครั้งนี้โอ้โหเป็นจังหวะที่อิรักจะตัดได้อยู่แล้วแล้วพลาดนะครับโอลิเซ่คืนมาครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายครับลูกพุ่งเข้าหน้าต่างแบบบราซิลนี่หมดสิทธิ์รับครับ
10: ใช่ครับเพราะบราซิลไม่ได้ลงนะฮะออกคนละบราซิลฮะ
9: ไม่ใช่ครับ
10: โอ้โหนี่ปัดโดนปลายมือนะครับแล้วก็ปลิ้นเข้าไปครับอาเมดบราซิล
9: โอลิเซ่ก็ได้แอสซิสต์ไปอีก1ลูกนะครับโอ้โหเหมือนโดนเพื่อนบังเหมือนกันนะ
10: เฮ้ยเบซิลนี่มันแปลว่าอะไรไอ้ใบกะเพราอะไรนี่หรือเปล่าใช่ไหม
9: ใช
10: ่บราซิลเนี่ยเดี๋ยวต้องแปลแล้ว
9: ถ้าถามฟิสิกส์อะไรเงี้ย
10: อ๋อทำไมฟิสิกส์พอได้อะ
9: ไม่ได้เหมือนก
10: ัน อ๋อ
9: มาอีกแล้ว
10: โอ้โหเริ่มนับหนึ่งเร็วมากครับโอริเซ่จะดิ้นหนีเข้าในครับ
9: โอ้โหวันนี้คุณว่าจะจบเท่าไหร่คุณวัด
10: โอ้น่าจะเยอะอะ
9: นะอีรักโดนแล้วอ่ะแต่ต้องบุกด้วย
10: ใช่แล้วคือฝรั่งเศสนี่ตัวลุกแต่ละคนนี่แบบโอ้โหมันจัดจ้านทั้งนั้นเลยอ๋อใบโหระพา
9: ใบโหระพาคือใบมิ้น
10: ท์ไม่รู้ใบอะไรมั้งใบกะเพราก็ได้นะเขาบอกแปลว่าใบกะเพราก็ได้นี่ไง
9: งั้นที่เรากินกันนี่ก็คือ
10: ใบนี่บราซิลเนี่ย
9: ผัดเบซิลอะไรอย่างเงี้ยเราสั่ง
10: โอ้โหเหนือชั้นเลยอ่ะ
9: แล้วนัดสุดท้ายนี่อิรักเจอเซเนกัลด้วยนะเดี๋ยวต้องดูอีกคู่นึงนะครับนอร์เวย์กับเซเนกัลนี่จบยังไง
10: ใช
9: ่ถ้านอร์เวย์ชนะนี่ก็ลอยตัวนะฝรั่งเศสกับนอร์เวย์แล้วก็นัดสุดท้ายก็เซเนกัลอิรักก็มาตัดกัน
10: คือถ้าแต่ว่าถ้านอร์เวย์ชนะนี่อิรักก็ยังไม่ตกนะกีรักสมมุติแพ้อันนี้ก็ต้องลุ้นคู่หลังด้วยอ
9: ่
10: ะลุ้นคู่นอร์เวย์ด้วย
9: ใช่ต้องให้นอร์เวย์ชนะนะ
10: ไม่งั้นก็อาจจะตกรอบเหมือนกับไอ้หลายๆเคสอ่ะนะใช่ไหมที่แพ้2นัดแรกแล้วตกรอบเลย
9: เพราะว่าวัดเฮดูเฮดก็แพ้อยู่ดี
10: ใช่หมุนโด่งมาลูกนี้ก็ออกข้างไปครับโอ้ยอิรักก็ยังไม่ได้บุกอะไรเลยเท่าไหร่แล้วครับ
9: โอ้โห
10: ไอเมนูเซนนี่ยังไม่ได้บอลเลย
9: 11ประตูจากการเล่นในทีมชาติฝรั่งเศส12นัดหลังสุดกับเอ็มบัปเป้
10: แต่ว่าอิรักลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้จ่ายเข้าในมาแต่ว่าลึกไปหน่อยครับมาถึงไมค์เมยองครับรับสบาย
9: ถือว่าจ่ายได้เสี่ยงเหมือนกันนะครับจะจ่ายให้ไอแมนฮุสเซนครับแต่ว่าเมนยองก็รอจ้องอยู่แล้วครับออกมารับได้ไม่ยาก
10: นี่ดูแล้วก็น่าจะงานเบาครับไมค์เมยองเนี่ยเพราะฝรั่งเศสก็ครองบอลโดยตลอดครับลาบิโอให้มาครับมาดูโกเน่เห็นบัปเป้นี่ก็ลงมาเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับเนี่ยลงมาเชื่อมบอลครับ
9: รู้สึกแบบเล่นทีมชาตินี้กระปรี้กระเปร่านะมีความสุขเลยแฮปปี้
10: ใช่แล้วผลงานโดยเฉพาะในบอลโลจับต้องได้แต่ยูโรนี่ก็เงียบกันโอลิเซ่ตัดนายมาครับโอลิเซ่จ่ายต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ให้มาโชสกูเดยังดักไว้ได้ครับมาวิ่งก็ระวังผมกันพันกันด้วยนะครับผมยาวเยอะเหลือเกินครับไอ้ฝั่งขวาฝรั่งเศสเนี่ยโชสกูเดกับทางโอลิเซ่เนี่ยครับ
9: และมีอักรามอาชิมเนี่ยก็ผมยาวนะของอิรักอ่ะไปประกบขึ้นมงกันเนี่ยเผื่อผมพันกันนะ
10: พลิกหนีมาลูกนี้ดอสกี้ครับเจอดักไว้ครับลาบิโอได้ฟาวครับอิรักลาบิโอนี่ตอนนี้ตัดมาสั้นหน่อยครับคุณแม่สั่งนะ
9: แม่มาไ
10: หมน่าจะมาเลยมั้งไม่งั้นแกเล่นไม่ออก
9: เป็นนักบอลที่แม่ดังกว่าตัวเองนะคุณแม่แกมีชื่อเสียงเรื่องความจุนจ้านนิดนึงครับจะวุ่นวายกับการชีวิตลูกเยอะนะ
10: ใช่
9: จะหือจะอือเหมือนกันนะอิรักจะบุกขึ้นมาเมื่อกี้ก็ต้องตัดไว้ก่อนนะครับฝรั่งเศสงั้นอาจจะไปยาว
10: รอพยายามโต้อยู่งั้นนะครับอิรักก็40ปีนะครับมันได้มาบอลโลกนะมาครั้งเดียวก่อนนั้นนี่ก็ปี1986นะ
9: ครับ86ตอนนั้นก็ที่เม็กซิโกนะ
10: ใช่
9: แต่คราวนี้นี่ไม่ได้ดูไม่แน่ใจไม่แน่เตะที่เม็กซิโกนะ
10: อันนี้เหรออ
9: ิรักไม่มีนะ
10: น่าจะไม่มีไม่แน่จะไม่น่ามีนะทิ้งยาวมาลูกนี้ดูติดอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ล็อกมาสวยครับบาโคล่าบาโคล่าล็อกไปทีนึงโดนสอนอยู่2ครับบาโคล่าหยอดกลับมาได้ครับเอ็มบัปเป้เอ้าปล่อยหลอกครับมาไม่ยิงมงสกัดออกมายังไม่พ้นอันตรายครับกุนเดสหนุนไปทีนึงยังติดอยู่ครับยังแย่งกันอยู่แล้วก็สุดท้ายเป็นฝรั่งเศสครับชิงกลับไปตั้งกันใหม่ครับอุปาเมกาโน่ปล่อยให้กับอาเดียงลาบิโอเล่นครับเดมเบเล่ฝากมาครับชูสกุนเดย้อนกลับไปที่เดมเบเล่แล้วก็ทิ้งมาให้กับชูสกุนเดมาแต่ว่าลูกนี้แรงไม่หน่อยครับออกหลังไปเลย
9: กุนเดนี่แกเป็นแบ็คหรือแกเป็นปีกกันเนี่ยยังไม่เห็นแกลงเลย
10: ไม่ต้องลงแล้วดูทรงโอ้โหเดี๋ยวคงกองเชียร์ก็ไม่กลัวฝนไม่กลัวอะไรเลยนะ
9: มากันเต
10: ็มหมดหมดเลยแน่นมากอันนี้แบบไม่ดูแล้วไม่ค่อยมีที่ว่างแล้ววันนี้
9: ใช่คือเป็นบอลโลกที่คนดูเฉลี่ยเยอะมากนะคร
10: ับ ใช่เพราะสนามมันใหญ่มากไง
9: แต่ละที่นี่โอ้โหหกเจ็ดหมื่นแล้วนั้น
10: อ่ะแต่ว่ามันก็โดนวิจารณ์เรื่องแบบบางทีมองขึ้นไปบนจันทร์แล้วจะมีเก้าอี้ว่างๆเยอะบางคู่ก็ไม่แน่นแต่ว่าคือสนามมันใหญ่จัดอ่ะ
9: ใช่เพราะสนามมันเหยียบ80,000
10: อ
9: ่ะใหญ่จริงคร
10: ับ โอลิเซ่จัดแทงครับลูกนี้โดนดักไว้ครับอิรักก็พยายามจะคอไปคอมาแล้วก็สุดท้ายก็เสียบอลกันเองครับชักหงุดหงิดกันเองแล้วครับตอนนี้ซาอิดอิสมาอิลครับ
9: มีฝรั่งก็ทำข้อมูลของดาวยิงตลอดการของฟุตบอลโลกมานะเมสซี่18โคเซ่16โรนัลโด15นะ
10: ใช่
9: เอ็มบัปเป้ก็15นะ
10: โรนัลโดก็เป็นสถิติเก่าไงโอ้กระชากไปดื้อเลยครับบาโคล่าบาโคล่าสุดเส้นแล้วครับจะคัดลูกนี้ออกไปหรือยังครับยังนะครับก็ไปติดอิรักแล้วก็ออกข้างครับก็ลุยต่อครับฝรั่งเศสลาบิโอครับโอ้อิรักงอหัวไม่ขึ้นจริงครับลูกาดินบอมเข้ามาครับบราซิลชกทิ้งออกมาได้มาติดอยู่ที่มานูโกเน่ชูสกุนเด้ครับจ่ายต่อมาทางขวาครับเดมเบเล่จักกระชากลูกนี้ไม่ผ่านครับติดดอสกี้ดอสกี้โอ้โหไฟบังคับครับต้องลุยไปเองแล้วก็จ่ายไต่เส้นมาลูกนี้ก็ดักสบายครับอุปาเมกาโน่
9: โอ้โอลิเซ่แกโหดๆนะแตะผ่านเฉยเลยดอสกี้ยืนบังอยู่นะครับเดมเบเล่นะเดมเบเล่นะผ่านไม่ได
10: ้มาอีกแล้วครับเดมเบเล่ก็วันนี้มาสตาร์ทไปทางขวานะครับให้โอลิเซ่ไปเล่นข้างในซ้ายก็เป็นบาร์ลีบาโคล่าครับแต่ละคนครับจี๊ดๆทั้งนั้นลาบิโอ
9: สำรองมีหลายคนนะ
10: โยกมาครับบาโคล่าแล้วก็แม่จะจ่ายต่อเข้ามาข้างในครับบอลไม่ถึงโอลิเซ่แต่ว่าฝรั่งเศสก็ลุยต่อครับลาบิโอหนีเอาตัวรอดกลับหลังมาก่อนครับฝากมาที่ซาลิบากลับมาครับลาบิโอคืนไปที่ซาลิบา โอ้นี่ก็เดินขึ้นมาเล่นอยู่ในแดนอิรักหมดแล้วครับย่าน่าจะตายกันหลายตัวแล้วตอนนี้ฝากขวามาครับเดมเบเล่เดมเบเล่ตั้งป้อมแล้วครับเปิดลึกๆมาเสาสองมาจะขึ้นมงเจอดันนิดนึงครับธรรมทานเป้ริวเลย
9: โอ้เด้งแล้วอย่างกับติดสปริงลูกนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับบอลมันห่างเยอะฝรั่งเศสนี่ชนะขาดร้อยสุดในบอลโลกนี่คือผลต่าง4ประตูนะครับนะเคยชนะปารากวัย 7-3 นะครับบอลโลกปี1958ชนะไอร์แลนด์เหนือ 4-0 นะก็58นะครับแล้วก็มี98ที่เคยชนะซาอุ 4-0 เหมือนกัน
10: 58ก็ที่นี่ไงอะไรจุดฟองแตงไงยิง13ประตูอะทัวร์นาเมนต์เดียวอะ
9: ชนะปารากวัยนี่ 7-3 นะครับ
10: เออ
9: เล่นรถเมย์นะคร
10: ับ
9: ช่วงนี้พักไฮเดรชันเบรกนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับ
10: เฮ้ยเราก็มีโฆษณาเหมือนก
9: ัน แน่นอนบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา M-COT Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer นะครับ cheer.mcot นะครับแล้วก็ .net ขั้นตอนก็คือลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ซื้อบัตร M-COT Super Fan ครับเพื่อร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับจากนั้นก็บัตร M-COT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ M-COT Super Fan นะครับราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโหวตนะครับสุดคุ้มกับบัตร M-COT Super Fan Diamond ราคา500บาทนะครับจะได้รับถึง300ใบในการร่วมโหวตนะครับของรางวัลก็สำหรับภารกิจหลักนี่ก็มีอย่างรางวัลที่1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan นะครับราคานี่แพงมากนะคุณโรนะราคาเนี่ย 1,599,000 บาทนะครับก็คือล้าน6นะครับตีง่ายๆนะล้าน6นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลรางวัลที่3นี่มีตั๋วเครื่องบินของบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับนอกนั้นยังมี Go Gift Watcher อีก5รางวัลด้วยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-COT Fan จะได้รับของรางวัลเพิ่มเติมพิเศษนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับแคมเปญของเรานะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับผม
10: ครับ
9: เปลี่ยนตัวซะแล้วเหรอ
10: เอ้าไอ้คนยิงประตูนัดที่แล้วฮะ
9: ไอ้เมนูเซนออกครับ
10: โอ้
9: อะไรลงมานี่เป็นกองหน้าเหมือนกันนะครับอาลีอัลฮามาดีครับกองหน้าของอิฟสวิตนะครับ
10: อ้าวอ๋อน่าจะเจ็บหรือเปล่า
9: ใช่เจ็บ
10: แต่กลุ่มไปที่บริเวณขาหนีบนะครับก็นัดที่แล้วลงเล่นคู่กันนะ
9: ครับ
10: เนี่ยเบอร์18กับเบอร์9นะครับแต่ว่าเกมนี้ก็อาจจะเลือกซื้อเกมรับหน่อยครับ
9: ครับ
10: ถอดเอาไว้ตัวหนึ่งสุดท้ายก็ต้องมาเปลี่ยนกันเองครับอาลีอัลฮามาดีครับ
9: พอเราบอกว่าอาจจะเจ็บนะครับก็ฟังผู้บรรยายนะว่าจะมีข้อมูลอะไรนะครับผ
10: ู้
9: บรรยายก็บอกอาจจะเจ็บเหมือนกันครับ
10: อ้าวมันก๊อปเราไว้วะเนี่ย
9: แต่เองก็คำที่บริเวณคนกันนี่ไปนะ
10: ใช่
9: น่าจะเจ็บครับ
10: เบอร์ซิลครับสาดโด่งขึ้นมาติดหัวลาบิโอครับเอ็มบัปเป้พักได้แต่ว่าก็อิรักแย่งไปครับย้อนมาก่อนครับฮาเชมขอสั้นๆครับให้กับอิสมาเอลจะทิ้งยาวแล้วครับให้ริมเส้นวิ่งนะครับเอาแล้วครับทิ้งมาตรงนี้อุ้ยสวยครับอิรักไหนกรอบเขตโทษย้อนกลับมาครับเอามาดิลงมาใหม่ได้ลองยิงเลยครับลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก
9: ไอ้ฮุเซนอยู่ตั้งนานมันยังไม่ได้ยิงเลยครับ
10: เอ
9: ามาดิลงมาแป๊บเดียวได้ยิงแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดบล็อกไป
10: ยังโดนขวางไว้ได้นะครับ
9: โอ้โหทางโซเชียลนี่ก็เข้ามาดูกันได้นะครับ ที่ YouTube Facebook นะ
10: วันนี้ไม่มี TikTok นะ
9: ไม่มีโอ้แต่ว่าทาง YouTube มีคอมเมนต์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเก็บให้นะ
10: ไม่เป็นไรเรามีเวลาอีกชั่วโมงนึงอ่ะหลังเกมอ่ะ
9: เออใช
10: ่เออถ้าฟ้ามันจะผ่าจะอะไรก็เอาให้อยู่ใน7โมงนะเปิดมาลูกนี้มาโมงทิ้งออกมาได้ครับ
9: แล้วถ้ามันไม่อยู
10: ่อ่ะก็ส่งต่อให้คู่หลังแล้วมั้งเพราะมันมี7โมงก็มีคู่ใหม่มาแล้วไงใช่ไหม
9: เวลาเราก็มีแค่นี้นะ
10: ครับ
9: จริงเราก็อยากอยู่แหละ
10: อ
9: ยู่ไม่ได้นะ
10: ครับมันมีอีก2คู่ไงใช่ไหม
9: ใช่ใช่ใช่
10: เพราะอีกคู่อีกฝรั่งเศสตอนแรกอ่ะเขามีแนวคิดว่าจะไปเตะตอนตีสองเลยนะตีสองของที่นี่นะ
9: มันจะเป็นกี่โมงบ้านเราเนี่ย
10: บ่ายโมงเพราะมันต้องรอหลังอีนี่ไง
9: หลังพายุเหรอ
10: ไม่ใช่แบบว่ามันมีคู่7โมงแล้วมีคู่10โมงอีกไงมันก็ต้องไปรอหลังอีคู่นั้นน่ะ
9: รอเจ็บหมดเออรอเสร็จหมดใช่ไหม
10: เออแล้วก็ไปเตะทีหลังแต่ว่าเขาสุดท้ายมันดูแล้วพายุเนี่ยฟ้าใสเชียว
9: คือพยากรณ์อากาศนี่บอกว่าพายุมันผ่านไปลูกหนึ่งแล้วนะแล้วก็เขาเลยเปิดประตูที่สนามฟิลาเดลเฟียให้แฟนบอลเข้า
10: ครับ
9: สภาพสนามก็อยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมนะฮะทุกอย่างนี่เป็นไปตามกำหนดที่สามารถเล่นได้นะครับ
10: ตามมาตรฐาน
9: ใช่ใช่ฝนก็ไม่ตกฟ้าก็ไม่ผ่านะฮะ
10: ใช่ใช่เพราะว่าคือโปรโตคอลของฟีฟ่าคือถ้ามันมีฟ้าผ่าใช่ไหม8ไมล์อ่ะใกล้ใกล้สนาม8ไมล์เขาว่าจะต้องยุติแล้วก็อพยพคนเข้าไปอยู่ข้างในนะ
9: ใช่
10: จะมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนเทือกเขานี่ไม่ได้นะ
9: เดี๋ยวฟ้าผ่าเอานะ
10: ฟ้าผ่าเอา
9: ครับ
10: แล้วก็เนี่ยสุดท้ายอ่ะแล้วแต่ละครั้งที่มันหยุดอ่ะก็ต้องครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมาเริ่มใหม่อ่ะแล้วถ้ามันหยุดสัก2ครั้งนี่ก็เกินชั่วโมงแล้ว
9: ใช
10: ่
9: ที่สำคัญคือถ้ามันหยุดเกมแล้วเนี่ยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยก็กลับมาได้แต่ถ้ามันยังไม่ดีขึ้นก็ต้องหยุดต่อไปเรื่อยๆ
10: หยุดไปเรื่อยๆเพราะว่าหยุดแต่ละครั้งอ่ะมันก็ต้องกว่าจะกลับมาก็ต้องเอาคนเข้ามาในสนามนักเตะต้องลงมาวอร์
9: ม
10: มันมีแบบมันไม่ใช่ลงมาแล้วเตะเลยแบบเราไง
9: โอ้โหเกมเมื่อกี้นี่เมสซี่ยิงแฮตติกยิงจุดโทษไม่เข้าด้วย
10: ใช่ใช่

0: ต้นเกมเลยยิงออกยิงด้วยซ้ายแล้วออกไปแม่ก็แฮตทริก2นัดติดเลยโอ้โหเทพเกินเอ้าทิ้งมาลูกนี้อีรักชักสู้เหมือนกันนะครับเอ้ยตัวสำรองลงมานี่ใช้ได้นะ
1: เก็บบอลดีไปนะ
0: เอออิสมาเอลครับออกขวามาขอสั้นๆอยู่ครับบอลอยู่ที่อิสมาเอลคืนไปครับบอลทางขวาฮุเซนอาลีเปิดลูกนี้ไปติดครับได้เป็นลูกเตะมุมครับโอ้หลังจากไปหยุดเบรกมานี่อิรักชักดูดีครับ
1: ครับ
0: ว่าน
1: ี่ครับอากาศยังไงก็ต้องคูลิ่งเบรกนะครับอากาศร้อนอากาศหนาวสนามเปิดแอร์สนามฝนตกก็ต้องมีนะครับ
0: ใช่ไ
1: อเดชันเบรกนะครับ
0: เออเพราะว่าโฆษณาซื้อไว้แล้วฮะ
1: ครับแต่ว่าก็ต้องเน้นนะครับลูกนี้อิรักได้จุดโทษในที่3เอ้ยไม่จุดโทษเตะมุมนะครับทางฝั่งขวาครับในที่30พอดีก็ต้องลุ้นจากลูกอะไรแบบนี้นะครับทีมมันรอง
0: โอ้แต่ว่าดูรูปร่างก็เสียเปรียบเยอะเลยนะครับอิรัก
1: ครับคุณมดแดงบอกว่าฝรั่งเศสขอชนะสวยๆสัก 4-0 ครับ
0: โอ้โห3ยังไม่พออีกอ่ะแล้วก็คือถ้าอิรักวันนี้โดนเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องสู้แล้วแหละ
1: ครับ
0: ก็มีโอกาสไหลนะเพราะว่าฝรั่งเศสข้างบนนี่โอ้จี๊ดๆทั้งนั้นครับ
1: ครับ
0: เปิดซ้ายมาลูกนี้แล้วก็ยังไปเกี่ยวมาได้ครับแต่ว่าก็ทำอะไรต่อไม่ได้แล้วก็บังให้ออกข้างไปครับมานูโกเน่
1: โอ้เปิดแรงครับข้ามไปหมดเลยครับโกเน่ก็บังออกข้างไปคือถ้าจะเล่นลูกโด่งก็ยากเหมือนกันนะเพราะฝรั่งเศสนี่โอ้โหกองหลังก็อย่างใหญ่ล้วนๆเลยนะครับตัวเบอร์เริ่มเลย
0: แต่ว่าอิรักช้าไปหน่อยครับลูกนี้กาเซมฝรั่งเศสเซตเกมขึ้นมาใหม่โอ้โหคนเป็นโค้ชฝรั่งเศสนี่ก็ปวดหัวครับนักเตะมันมีให้เลือกใช้เยอะจริง
1: ๆซีดานเลยไม่ไปดีไม่ใช่เดชองเลยไม่ไป
0: แต่ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้สุดท้ายแล้วทิ้งมาลูกนี้อ้าวหลุดมาทางซ้ายครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าข้างในเพื่อนไปไหนหมดครับเอ็มบัปเป้มาแล้วครับให้มาเอ็มบัปเป้เจอบังอยู่2ครับย้อนกลับมาเดมเบเล่ตั้งป้อมไม่ยิงครับดึงไว้ก่อนแล้วก็ออกซ้ายไปครับแบลลี่บาโคล่าคืนกลับไปครับเดมเบเล่นอกกรอบเขตโทษบอกให้ลูก้าดินขยับหน่อยครับแม่เดินทอดน่องเหลือเกินออกเป็นลาบิโอคืนกลับมาครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้แต่งมาแล้วก็จะบวกครับมาแต่ว่าต้องยังครับผู้เล่นดีลักแย่ท้ามาขวางไว้ก่อนลาบิโอครับดึงไว้ต่อมาครับลูก้าดินลูก้าดินสุดเส้นแล้วเปิดเรียบมาลูกนี้ติดอยู่ที่ทาชินโอ้แต่ว่าอิรักเจอฝรั่งเศสบี้เร็วครับต้องเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก็ดักไว้สบายครับซาลิบา
1: เดี๋ยวไปดูฟอร์มลูก้าดินกันได้นะครับจะมาเมืองไทยนะครับแอสเซวิลล่านะครับ
0: วิลล่าก็จะมาเตะกับบีจีนะ
1: เตะที่กับบีจีที่ธัญบุรีนะ
0: ครับ
1: แกขึ้นรูปธัญบุรีเนี่ยโอ้โหรูปตึกเต็มเลยนะ
0: เหรอ
1: คือเพราะเขาโปรโมทใน IG ของสโมสรเนี่ย
0: อ๋
1: อเขียนว่าธัญบุรีแต่รูปสีลมชัดเลย
0: เหรอ
1: ตึกเต็มเลยสีลมสยามเลยแถวนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: แถวนั้นก็มีโรงแรมอยู่งั้นนะ
1: ตึกเจริญมากเลยคนไทยบอกธัญบุรีตรงไหนครับ
0: ก็สนามบีจีสเตเดียมเปล่า
1: ใช่ไหมคือรูปอ่ะเครื่องมันเตะบีจีสเตเดียมแต่ว่ารูปที
0: ่อ๋อรูปไปเอารูปแถวสีลมมาร
1: ูปแถวสีลมมา
0: อันนี้คือไอจีของแอสตันวิลล่านะ
1: ใช
0: ่ตั้งป้อมแล้วครับลูก้าดินเปิดมาลูกนี้มงสกัดไว้ดอสกี้มามงคืนกลับไปกับผู้รักษาประตูครับอาเมดบาซิล
1: มีถามพี่โอ๊ตเข้ามานะครับพี่ฟุกเนี่ยย้ายจากทูไปโมโนได้คัสเซน 1M ครับพี่สนใจไปภาคที่โมโนกันนะ
0: จริงเหรอ
1: ไม่รู้ครับโอ้ขนาดนั้นเลยฮะ
0: เออมาก
1: สุดยอดฝรั่งเศสดูไหลลื่นมากครับ
0: ดีกว่ายูโรอ่ะยูโรครั้งล่าสุดนี่แบบโอ้โหอย่างฟืดอ่ะ
1: นะเล่นบอลโลก
0: แบบไอ้ทัวร์นาเมนต์ยูโรเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบว่าน่าจะไปๆสักทีอ่ะเดอชองอ่ะจริงคือเล่นแบบแล้วตัวลุกอย่างนี้นะแบบเล่นไม่เป็นแบบนี้อ้าวแต่ว่าแทงมาดูดิไม่แต่ว่าลูกนี้เกี่ยวไปแล้วก็แรงไปหน่อยครับแบลลี่บาโคล่าม
1: ีหลายคนก็ตั้งคำถามมาแหละเดชองอ่ะนะที่พาทีมเขาคว้าแชมป์โลกแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังโดนตั้งคำถามอยู่แต่นัดที่แล้วก็ถือว่าลดเสียงวิจารณ์ไปได้เยอะนะครับเพราะว่าแก้เกมลงมาที่ทีมดีเลยครึ่งหลัง
0: เนี่ยแล้วก็แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คุณภาพของในฟุตบอลโลกอ่ะมันก็จะเจอทีมจาก

0: ทวีปอื่นๆด้วยใช่ไหมมันก็เรื่องของสปีดความเร็วสรีระร่างกายฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้เปรียบตรงนั้นด้วยนะ
1: มันเลยดูดีนะ
0: เออมันก็เลยเนี่ยดูแบบไหลลื่นอะไรเงี้ย
1: แต่ที่ยูโรมันแบบใกล้ๆกันหมดเนี่ย
0: ใช่

0: อืมโหลูกแรกที่แทงให้เอ็มบัปเป้สุดยอดเลย
1: นี่เมื่อกี้ก็เป็นคนจ่ายนะ
0: ใช่ใช่
1: จ่ายกับเอ็มบัปเป้ก็ได้ไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ครับบาเยสโดนบี้เข้ามาครับโหขึ้นลำบากครับเพราะฝรั่งเศสก็ขยันวิ่งไล่วิ่งลุมนะครับ
0: ติดตลอดเนี่ยพวกกองหน้ากองกลางนี้ไม่ได้พลิกเลยครับของอิรักมีบอกว่าแฟนเฉพาะกิจต้องการกี่เม็ดครับ
1: โหไม่ทราบราคาเลยฮะ
0: ต้องบอกเรามานะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ใช่ใชนิ่มทางขวาครับชูสกุลเด้แต่ว่าข้างหน้าไม่มีปีครับก็ถอยกลับมาก่อนควาเมกาโน่เล่นกับเดนเบเล่ครับจ่ายมา
0: ไอเอาฮามาดี้นี่ย้ายไปอยู่โบตันแล้วอ่ะ
1: ก็มีนักเตะบางคนก็ย้ายทีมช่วงมันปิดฤดูกาลไงบางคนก็ไม่มีสังกัดนะอย่างเมื่อวานอะไรนะไอโกใช่ไหมวอซินยาอะไรก็ไม่มีสังกัดแล้วนะ
0: วอซินยา
1: ด
0: ังเลยตอนนี
1: ้โอ้แล้วไอคนตามไอจีนี่เยอะกว่าแบบเยอะกว่านอยเออร์เยอะกว่าจามามูเซล่าอะไรพวกนี้
0: ด้วยนะ15ล้านแล้วมั้ง
1: 15 16ล้านแล้วอ่ะ
0: จากไม่กี่หมื่นอ่ะ
1: จะเป็นหลักหมื่นอ่ะเออ
0: สุดยอดอ่ะมีผลจริงนะคร
1: ับ ใช่แล้วเมื่อวานแม่มาดูด้วยไงโอ้โหรั่วเชีย
0: ครับ
1: รั่วโชว์แม่เลยอ่ะเอ้าฝน
0: อ้าว
1: คนดูบนอัศจรรย์ตอนนี้ใส่เสื้อกันฝนแล้วฮะ
0: คือฝนตกได้นะแต่ว่าอย่าฟ้าผ่านะ
1: เออ
0: เออแต่ยังไม่มีสัญญาณอะไรนะครับ
1: อ้าวแต่ว่าตอนนี้คนดูใส่เสื้อกันฝนมาแล้วครับแต่ว่านักฟุตบอลยังลุยกันต่อครับอิรักลุยขึ้นมาครับดอสกี้ล็อกครับอยู่นอกกรอบเขตโทษวนแล้วก็สุดท้ายกลับหลังดีกว่าครับดอสกี้โอ้โหเซ็งเลยครับแม่ทำเร็วกันมาแต่ว่าไปต่อไม่ได้ครับ
0: มันแน่นเนอะรถไปมาหมดคือฝรั่งเศสถึงจะบุกเยอะแต่ว่าพอเล่นเกมรับนี่ก็ลงมาทั้งทีมเหมือนกันนะครับ
1: โอ้โหแล้วเงยหน้าขึ้นมาเจอแบบซาลิบาอูปาเมกาโน่ชูสกุลเด้อย่างเงี้ย
0: โอ้ยังกระตึกนะไอ้พวกนี้นี่2เมตรเหยียบๆ2เมตรแล้วนะ
1: ตัวใหญ่แล้วก็วิ่งเร็วกันทุกคนนะไอ้พวกเนี้ย
0: ไปทางนู้นเนี่ยทางขวาเนี่ยทางนู้นก็ดี
1: ก็ดีแล้วน่าจะเบาสุดแล้วลอสกี้ครับอิรักก็เลยเคาะไปเคาะมาก่อนครับโอ้เคาะรอฟ้าผ่าหรือไงพ่อรีบๆเล่นกันหน่อย
0: ครึ่งแรกก็เลยจะ38นาทีนะครับ
1: เออถ้าจะไปผ่าก็ไปผ่าช่วงพักครึ่งนะเอ้าลุยขึ้นมาครับบาโคล่าไหลลูกนี้แล้วก็มาติดนิดนึงครับไม่ยิงเองครับบาลีบาโคล่า
0: ครับ
1: โอ้จะไปไหลต่อครับ
0: อุ๊ยนิดเดียวลูกนี้ถ้าหลุดนี่ได้โอกาสยิงแน่นอนครับ
1: นี่ครับก็ฝนตกชัดเจนโอ้โหตกหนักด้วยนะ
0: หนัก
1: นี่คือนี่มันคือพายุมันไปลูกนึงแล้วนะ
0: ไปแล้วไปลูกนึง
1: ไปลูกแล้วนะ
0: แล้วมันมีกี่ลูกเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้เลยต้องถ่ายหนัง Twitter กันหรือไงเนี่ย
0: แต่ว่าคนที่เขาอยู่ที่นู่นนะเขาบอกว่า not delay นะ
1: เหร
0: อ not delay yet นะคือยังไม่ดีเลย์
1: ยังไม่ดีเลย
0: ์แต่เขามี YET มาก็ยังไม่รู้ก็คือยังไม่รู้ว่าจะดีเลย์หรือเปล่านะคือตอนนี้ยังไม่ดีเลย์นะ
1: ใช่คือเขาบอกคนอเมริกาเขาเจอสถานการณ์นี้ประจำอ่ะบางคนเขาบอกบางทีมันก็เตือนยาวๆมาแต่ว่าสุดท้ายพอถึงเวลาจริงอาจจะยังไม่มีอะไรอะไรเงี้ย
0: แล้วถ้ามีพยากรณ์อากาศมือเขาเตรียมตัวมาดีอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ใส่เสื้อกันฝนเมื่อกี้แบบพร้อมเพรียงมากเลย
0: ฝนตกเขาไม่กลัวนะฝนตกนี่โอเคแต่ครบกูฟ้าผ่านะ
1: ครบฟ้าผ่า
0: ฝนตกนี่ก็แข่งได้นะก๊อปเกิร์ฟก็แข่งได้แต่ว่าฟ้าผ่าไม่ได้นะ
1: มันจะมีตัววัดประจุไฟฟ้าไงใช่ไหม
0: ใช่ใ
1: ช่ฝรั่งเศสก็ขึ้นมาขึงต่อครับสกอร์ตัวนี้ก็ยังเป็นนำฝรั่งเศสนำอยู่ 1-0 นะลูกยิงของเอ็มบัปเป้นะครับก็สู่ช่วงท้ายครึ่งแรกแล้ว
0: ถือว่าได้เร็วนะนาที14แต่ว่าหลังจากนั้นก็นึกว่าจะมาเรื่อยๆนะครับ
1: เออ
0: หลังนั้นก็ยังไม่มานะ
1: ใช่
0: จะ40นาทีอยู่แล้วนะครับ
1: อิรักก็ยังแบบไม่ได้บุกอะไรสักทีเดียวนะครับก็ยังลงไปเน้นรับกันอยู
0: ่ครับ
1: รอจังหวะโต้สวยๆครับบาเยสพลิกหนีมาครับโอ้โหเจอหลายด่านเหลือเกินครับบาเยสบอกไม่ไหวแล้วครับเจอเสียไปลูกนี้แล้วผู้ตัดสินไม่เป่าด้วย
0: ฟาวด้วย
1: แต่ว่าไปชิงคืนกลับมาได้ครับอิสมาอิลอ้าวแต่ว่าไปจ่ายย้อนหลังแล้วยิงไปเลยครับโอ้โหมาเอ็มบัปเป้ครับเห็นผู้รักษาประตูออกมาไกลครับ
0: บัปเป้นี่โอ้โหแบบชัดเจนมากเลยว่าผมจะเอาแบบอยากทำสถิติอยากยิงเยอะๆลูกนี้เห็นโกมาไกลหน่อยซัดเลย

0: ก็ปลดกรอบเยอะครับ
1: มีประท้วงขอคำอธิบายจากผู้ตัดสินเล็กน้อยครับผู้เล่นอิรักว่าทำไมไม่ฟาวล์นะฟีฟ่าเองก็บอกว่าไม่ยังไม่มีแบบเสี่ยงว่าจะฟ้าผ่านะถึงแม้จะฝนตกก็ตามเลย
0: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: ดูซาซาดูนะถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่
1: ตกอยู่ป่ะเนี่ยน่าจะตก
0: น่ายังตกอยู่นะเพราะว่าคนดูก็ใส่เสื้อกันฝนกันอยู่ดึงกันอยู่ครับแล้วก็เป็นซาลิบาครับมองได้โอ้ยเจอเสียบล่วงไปครับคราวนี้ต่อหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับโอ้
1: หนาเม็ดเลย
0: หนักด้วยครับ
1: รีบมาขอโทษเลยครับซีดานอิกเบา
0: โอ้ยแกเปิดปุ่มมาเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าดีมันโดนถักถาครับ
1: ลูกเนี้ยถ้าโดนขาเข้าไปเต็มๆเนี่ยใบแดงแน่นอนครับดีที่มันโดนถักถาก็เลยไม่โดนอะไรครับ
0: แกจะโดนเหลืองเพราะเอามือไปแตะหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยแหละครับ
1: แตะหน้าอกไม่อะไรอย่าปิดปากนะ
0: เออ
1: ปิดปากแดงเลยนะจ๊ะ
0: มิเกลมีล่อนนะครับโดนไปแล้วนะโอ้มันก็น่าเห็นใจนะบางทีนักบอลมันชินอ่ะ
1: บางทีมันลืมตัวนะ
0: ลืมตัวมันกดใหม่ไงเอ้าเอ็มบัปเป้เออดูนี่แล้วโอ้โหเอ็มบัปเป้ไม่ได้จบครับมายังช่วยสกัดไว้ได้ครับอิรักแต่ว่ายังออกมาไม่ได้สุดท้ายเสียฟาวครับลูกาดีน
1: โอ้บัปเป้ถ้าเข้าลูกนี้เป็นมีมแน่นอนโอ้แกพลิกแกบังแกวนไปเองหมดเลยนะ
0: เนี่ยดึงปุ๊บ
1: โอ้โหหมุนมาทีครับแล้วแตะผ่านอีกตรงกลางอีก2คนจะเตะไม่อยู่ครับแล้วจะคึงอีกทีโอ้โหตัวสุดท้ายไอตัวสุดท้ายนะครับแย่ขามาสกัดได้ครับฮุเซนอาลีครับโอ้โหไม่งั้นเนี่ยมาเป้ได้2เต็ม
0: โอ้ดูไปยังสวยครับแม่อานีตคือจะเป็นประตูที่สุดยอดเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่
0: จังหวะเทิร์นมานี่ยอดเยี่ยมมากให้มาสวยครับหาแล้วครับบังไว้แต่ว่าเจอดึงลูกลงไปครับฝรั่งเศสก็ตัดฟาวครับอาเดียงลาบิโอ
1: โอ้ลาบิโอนี่ลาบิโอนี่ลายจริงๆลูกนี้นี่เห็นจะเสียทีมจะเสียเปรียบนี่แกรีบชนเลย
0: ก็เอ็นโกโลกองเต้ก็มานะชุดนี้
1: ใช่ก็เดี๋ยวคือช่วงนี้แต่ละเกมของแต่ละทีมมันอาจจะเว้นนานอยู่นะ
0: อ
1: าจจะเกือบอาทิตย์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบต่อๆไปเนี่ยจะเว้นไม่นานเท่าไหร่นะ
0: ครับโอ้ฝนตกหนักนะเนี่ยดูดิ
1: หนักหนัก
0: เนี่ย
1: นี่ถ้าเป็นสตีฟแมคคาเลนนี่ต้องออกมากลางร่มแล้วนะ
0: เออแต่คุณซื้อทั้งสองทีมนี่รู้งานนะครับใส่สูตรกันมานะทั้งคู่เลยนะเดอชองกับแกมาโนครับหัวสูตรเปียกครับแกก็ไปนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองดีกว่า
1: โอ้แต่แฟนบอลนี่กลัวที่ไหนครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะครับเห็นกล้องนี่เฮฮาน่าดู
0: ทั้งทีน้อยคุ้มครับเนี่ยเราทุกคนก็เตรียมตัวกันมาเลยนะเนี่ยใส่เสื้อกันฝนกันทุกคน
1: แต่บนโลกนี้เราก็ยังไม่เห็นฝนตกนะ
0: เ
1: ห็นยังเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีนั่นแหละ
0: ใช่
1: นี่ตกหนักๆนี่ก็ยังไม่เห็น
0: นะคู่นี้ตกหนักจริงครับคือพยากรณ์อากาศถือว่าแม่นนะ
1: ใช่
0: อยู่ที่ว่าจะมีฟ้าผ่าหรือว่าแต่ฝรั่งเศสตอนนี้ก็พยายามจะลุยต่อครับแต่ว่าชักจะไม่ค่อยต่อเนื่องเหมือนกันครับดักไว้ได้ครับซิดานิกบาวโอ้โหหมุนไปหมุนมาครับหมุนไปซ้ายเจอโอลิเซ่ครับหมุนมาขวาเจอแบนดี้บาโคล่าครับฝืนหลังดีกว่าก
1: ลับบ้านดีกว่า
0: เออย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับอิรักที่อาเมดบาซิล
1: เดี๋ยวจะทด4นาทีนะครับครึ่งแรกแล้วถ้าครึ่งหลังฝนตกหนักเนี่ยมันจะมีไฮเดรชั่นเบรกไหม
0: ก็คงมีแหละเพราะว่ามัน
1: ต้องมี
0: มันซื้อมันโฆษณาแหละตามสไตล์กีฬาอเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้อากาศหนาวๆนะยังพักคูลิ่งเบรกนะฝนตกด้วย
0: คือแบบต้องบอกบอลโลกครั้งนี้นี่สปอนเซอร์แบบเยอะมากเนี่ยดูดิดูข้างสนามอ่ะ
1: ฟันเละ
0: ฟีฟ่าแบบโอ้โหแล้วปรับเขาบอกว่ามีความปรับให้มันเป็นแบบกีฬาอเมริกันน่ะใช่ไหมมีไฮเดชันเบรกนี่คือข้ออ้างอ่ะครับจริงๆก็คือจะเบรกโฆษณานี่แหละ
1: คือช่วงเวลาที่เบรกจริงๆอ่ะ3นาทีนะแต่ว่ารวมทั้งหมดอ่ะเกือบ5นาทีนะคือโฆษณาได้อีกเกมละ10นาทีอ่ะ104เกมอ่ะโหได้อีกเป็น100ล้านดอลลาร์เลยนะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าคือสถานีทีวีอเมริกาเขาก็เอาไปโฆษณากันหมดแหละถ้าเป็นของฝนตกหนักจริงครับแต่ว่าถ้าเป็นในยุโรปเป็นสถานีเก่าแก่บางทีเขาก็อาจจะไม่ตัดโฆ

0: ษณาเยอะอะไรเงี้ยหรือบางทีก็อาจจะไม่ตัดไงไม่ตัดเขาโฆษณาก็ให้เห็นภาพในสนามใช่ไหมแต่ของอเมริกาเขาไม่สนใจอยู่แล้วไง
1: ไม่สน
0: เออเขาเน้นขายของอ่ะ
1: ตัดกลับมาช้าด้วย
0: เออ
1: วันนี้โฆษณาเกินด้วยบอลเตะแล้วยังไม่กลับมาเลยโอ้ยลูกนี้ได้ฟรีคิกครับแล้วฝนตกด้วยครับอิรัก
0: แล้วครับโอกาสลุ้นของอิรักนะครับฟรีคิกระยะไกลนะครับกำแพงฝรั่งเศสคนเดียวเปิดยอดไปเสาไกลครับหม่งสกัดไว้ได้ครับซาลิบาลูกาดีนหวดทิ้งขึ้นหน้าไปก่อนครับแหมก็เล่นแบบเพลย์เซฟเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสแต่มันมีข้อดีอย่างก็คือพอมันโฆษณาเยอะมันก็ทำให้คนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์ไปเขาก็ไปหารายได้ได้ไงใช่ไหมมันก็ถ้ามองกลับมาในมุมนึงก็คือเขาก็อาจจะจ่ายตังค์ให้ฟีฟ่าได้เยอะขึ้นฟีฟ่าก็ได้ตรงนี
1: ้คือถ้ามองมุมการตลาดดีหมดอ่ะแฮปปี้ทุกฝ่าย
0: ใช
1: ่จริงเราก็ไม่ได้ถ้าสำหรับผู้บริโภคเองก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
0: มันก็มีหยุดพักกินขนมอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้พักหน่อยหลายๆทีมเองก็ได้โอกาสแก้เกมคือมันเป็นการหยุดแบบจริงจังเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: บางทีมเนี่ยเอาแท็บลงแท็บเล็ตมาแก้เกมกันเลยนะ
0: แล้วมันมีการตั้งข้อสังเกตนะว่าบางทีพอไฮเดชันเบรกปุ๊บอ่ะมันทำให้บางทีมันพลิกกลับมาได้นะ
1: ใช่
0: พลิกกลับมาได้เพราะว่ามันมีหยุดแก้เกมแบบจริงจังอ่ะ
1: ก็อีเกมคู่ไหนผมจำไม่ได้ช่วงแรกๆอ่ะโค้ชยังบอกเลยว่าโอ้โหเนี่ยได้แก้เกมตอนไฮเดชันเบรกครึ่งหลังเนี่ยแหละเลยกลับมาได้
0: เนี่ยอิรักเนี่ยตอนนี้หลังจากไฮเดชันเบรกก็ดีขึ้นนะครับช่วงไฮเดชันเบรกก่อนไฮเดชันเบรกก็ควอเตอร์แรกอ่ะโอ้โหเละเลย
1: งงหัวไม่ขึ้นเลย
0: โอ้โหไม่ขึ้นแล้วเสียประตูไปด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นครับ
1: โอ้แต่ทำมาเสียประตูเดียวนี่รับได้นะ
0: พอ
1: ถึงนะถึงตอนนี้นะครับผู้บรรยายบอกทด4อันนี้ทด3เนี่ย
0: อ้าวดินหนีไม่ได้ครับสวยครับฮามาดี้ฮามาดี้ครับจ่ายเข้านายมาโอ้ไฮมาลูนี้ก็ไปติดครับไปติดบาริบาโคล่าโอลิเซ่เจอล้อมอยู่ลาบิโอคืนกลับมาครับซาลิบาแหมก็พยายามจะบีเพสซิ่งนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็แกะมาได้สบายๆครับบอลอยู่ที่อุปาเมกาโน่ครับค่อยๆจ็อกกิ้งเดินขึ้นมาครับอุปาเมกาโน่
1: ยังไม่เคยได้แต้มในบอลโลกเลยนะครับอิรักธรรมดาอย่างฝรั่งเศสนี่อย่างเท่นะครับแต่ไม่ได้ป่ะนะฮะ
0: ยากอยู่เงินนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหอยู่กลุ่มแข็งเลยนะอิรัก
1: นอร์เวย์ก็มาดีนะครับ
0: วันนั้นก็อุตส่าห์ตีเสมอได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปเสียประตูง่ายๆลาบิโอ
1: นอร์เวย์มาดีนี่ไม่ใช่ทีมนะอาหารนะมาเต็ม
0: อ๋อครับก็ลิงฮาแลนด์เขาบอกเป็นอะไรพรีเซนเตอร์อะไรนะซีฟู้ดฟอร์มนอร์เวย์อ่ะขายปลาแซลมอน
1: ขายปลาแซลมอนขนอาหารมาไม่รู้กี่ตันเนี่ยทีมนอร์เวย์เนี่ยเอามาทำกินเองที่อเมริกาเนี
0: ่
1: ยแล้วนอร์เวย์นี่แบบเขาขึ้นชื่อเรื่องแซลมอนอยู่แล้วนะ
0: ใช่ใช่บางทีก็จับในแถวๆอ่าวตังเกียเนี่ยแหละครับแต่ก็แปะว่ามาจากแซลมอนนอร์เวย์นะ
1: บ้านเขามีไอ้นั่นไหมบุฟเฟ่แซลมอนอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: น่าจะมีนะโอ้สีที่ส้มแป๊ดมาเลย
1: ครับ
0: ปลาแซลมอนจบครึ่งแรกนะครับสุดท้ายฝรั่งเศสแม้ว่าจะบุกหนักแต่ว่าโอกาสยิงจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะ
1: ใช่ใช่
0: ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นนำไปก่อน 1-0 นะครับจากท่านประธานไปนะครับนาที14
1: ก็ยังแค่ประตูเดียวโอกาสยิงจากเว็บ FIFA นี่7ครั้งนะครับตรงกรอบครั้งเดียวนะ
0: อ้าว
1: ได้ประตูด้วยนะ
0: โอ้โหอเมดบาซิลฮะแม่ตรงกรอบครั้งเดียวเข้าเลยครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างนะในครึ่งแรกนะครับโดยเฉพาะฝนตกนะครับ
0: ใช่
1: แต่ว่าก็ยังไม่หยุดนะครับเกมก็ยังดำเนินต่อได้ก็พยากรณ์อากาศว่าอาจจะฝนตกแต่ว่าไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรนะครับนาทีนี้นะครับ
0: ฝนก็ยังไม่หยุดด้วยฮะ
1: ครับ
0: ครับนอกจากเกมไม่หยุดเดี๋ยวฝนก็ยังไม่หยุดด้วยก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับ
1: ครับ
0: ว่าสุดท้ายเราจะมีฟ้าผ่าอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเอาน้องฟิลิปลามาแล้ว
1: พักไหม
0: พักกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาตามในครึ่งหลังกันต่อนะครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม 104แมตช์

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: จอลึก4ทีมกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาแต่งหนึ่งของกลุ่มภายใต้การนำของคริสเตียนพูลิซิชและกุนซือมาริโซ่โปเชติโน่สหรัฐมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงที่สุดเพราะการเล่นในบ้านที่สนามโซฟาสเตเดียมและลูเมนฟิลด์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพวกเขาเก็บแต้มได้ตามเป้าหมายตุรกีถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มขาขึ้นเป็นอย่างมากนำทัพโดยดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างอาดากึแลนักวิเคราะห์มองว่าตุรกีเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดและมีโอกาสเบียดแย่งอันดับหนึ่งของกลุ่มได้เลยทีเดียวปารากวัยทีมจอมตื้อจากอเมริกาใต้ที่มีจุดเด่นด้านเกมรับเสียเพียง10ประตูในรอบคัดเลือกอาจเป็นตัวแปรสำคัญทำให้กลุ่มนี้พลิกผันได้เนื่องจากพวกเขามีรูปแบบการเล่นที่มีวินัยและความแข็งแกร่งด้านออสเตรเลียคุณพลซ็อกเกอร์รูสยังคงมีมาตรฐานที่น่าเชื่อถือด้วยพละกำลังและการเล่นลูกกลางอากาศแม้จะถูกมองว่าเป็นรองในกลุ่มนี้แต่ประสบการณ์ในเวิลด์คัพหลายสมัยทำให้พวกเขาพร้อมจะสู้เพื่อโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดสรุปฟันธงสหรัฐจะใช้ความได้เปรียบในบ้านเข้ารอบเป็นอันดับ1โดยมีตุรกีตามมาเป็นอันดับ2ส่วนปารากวัยต้องลุ้นเป็น1ในทีมอันดับ3ที่มีผลงานดีที่สุด
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญ ติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

่อโฆษณาโทร0816583461 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: วลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยเช้าวันอังคาร23มิถุนายนวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95 Super Station ของเรานะคะสวัสดีน้องโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เป็นเช้าวันที่กรมอุตุเตือนฝนเหมือนเดิมนะคะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะก็วันนี้33จังหวัดนะคะเมื่อวาน40กว่านะวันนี้33จังหวัดที่จะมีความเสี่ยงต่ออะไรอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะกรุงเทพก็ด้วยนะคะบ่ายถึงค่ําค่ะสําหรับในวันนี้นะคะ23กรุงเทพนั้น 30% ของพื้นที่ไม่เยอะนะคะเมื่อวานเยอะกว่าภาคใต้ทั้ง2ฝั่ง 40% ของพื้นที่ภาคตะวันออก30คันวงภาคกลาง20เองภาคอีสาน20แล้วก็ภาคเหนือ 30% นะคะก็ไม่เยอะนะวันนี้เมื่อวานเยอะกว่าค่ะวันนี้ก็ฝนลดลง
1: ครับผมได้เตรียมตัวกันเนาะเออโดยเฉพาะถ้าบางทีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใช้มอเตอร์ไซค์นะจะได้เตรียมตัวระมัดระวังกันเนาะ
0: จริงจะไปทางไหนใจยังไงอะไรอย่างนี้นะคะจะได้เตรียม
1: ทุกวัน
0: นะเตรียมร่มมอเตอร์ไซค์ค่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยมั้งไม่เจอเลยนะกรุงเทพไม่เจอ
0: เหรอเฮ้ยทำไมเขาบอกว่า 60% ใช้คำว่าถล่มด้วยซ้ำ
1: ใช่ไหมพี่แต่ว่า
0: โชคดี
1: เห็นไหมเมื่อวานเออไม่อสมทเขาไม่ตกนะฮะอ๋อใช่พี่กลางวันเอารถเดินคิดแต่โอ้โหวันนี้โชคดีนะเอารถขึ้นตึกเหมือนว่าไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเออตอนไปอสมทช่วงเที่ยงนะฮะ
0: ค่ะก็วันนี้น้อยกว่าเมื่อวานอีกก็ดีแล้วนะคะมีนิดหน่อยแต่ว่าถ้าไม่มีเลยก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนค่ะ
1: เออเนี่ยก็ตอนที่เราจัดรายการอยู่เนี่ยฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงเตะอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาพักเขาให้นักเตะให้นักฟุตบอลกับแฟนบอลเนี่ยแบบเข้าหาที่หลบเลยครับพี่ตอนนี้แมตช์เลื่อนไปก่อนเลยครับเพราะว่าเขาประกาศเตือนเรื่องฟ้าผ่าที่อเมริกาตอนนี้ครึ่งหลังลงเตะไม่ได้นะครับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ทีมชาติอิรักเออเขากลัวนักเตะสาบานกันไว้นะฮะแล้วก็ฟ้าผ่านะฮะ
0: ก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ก็คือพักการแข่งขันไปเลยนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวฟ้าฝนดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากันใหม่นะฮะฝนที่อเมริกาเนี่ยฝนตกหนักแล้วก็เขาห่วงเรื่องฟ้าผ่านะฮะเขาจะขึ้นลูกฟ้าผ่าไปเลยแล้วก็ขึ้นว่าแมตช์การแข่งขันแบบพักชั่วคราวเลย
0: ค่ะ
1: แต่ก็อเมริกาเขาฟ้าผ่านะ
0: เออมันแตกนะฟ้าผ่าเนี่ยมันผ่าที่เดิมๆนะ
1: ใช่นักบอลเคยมีนะนักบอลมันอยู่กลางที่โล่งแจ้งนะนักบอลนะเปรี้ยงออกมาเนี่ยนะนักบอลโดนก่อนนะฮะ
0: ค่ะจำจุดเดิมก็บอกว่าเครื่องที่ไหนที่โดนอยู่เรื่อยๆอ่ะจำได้ไหมที่มีนักท่องเที่ยวไทยเคยไปเที่ยวอ่ะแล้วโดนฟ้าผ่าแถวแคนาดานี่แหละมั้ง
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องใช
0: ่โอ้มีเตือนด้วยนะก็ดีแล้วจะได้ปลอดภัยก็คือตอนนี้หยุดอยู่พักอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ก็คือพักครึ่งแล้วก็พักยาวๆไปก่อนเลยครับจนกว่าฝนจะเบาอ่ะ
0: น่ากลัวเหมือนกันนะค่ะก็ไปเปิดเพลงไม่อะไรใช่ไหมช่วงพักอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่เลยพี่ก็ตอนนี้มันสนามแบบการแก้มเลยแฟนบอลก็ไม่ได้หลบไหนฮะ
0: ไอ้เปิดเพลงไอ้เปิดเพลงเต้นอะไรก็ไม่ได้นะ
1: โอ้ใช่
0: จะทำอะไรมีพักกลัวฟ้าผ่าเป็นภัยธรรมชาติบนโลกก็งวดขึ้นมาทุกทีแล้วเนาะค่ะ
1: ก็ใช่ประมาณเกือบเดือนก็จบแล้วมั้งใช่ไหมฮะ
0: ใช่024813666นะคะ024813666ค่ะน้องเมย์รออยู่นะใครจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยทักทายนะคะที่อเมริกาก็เตือนฟ้าผ่าบ้านเราต้องเตือนนักท่องเที่ยวระวังเจอเสือและช้างป่าเพราะของที่ปีล็อกอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิร่วมประกาศเตือนเลยตอนนี้ให้ระมัดระวังเส้นทางปีล็อกกับอีต่องนะคะเพราะว่าจุดมีอยู่จุดหนึ่งเจอเสือโคร่งโขงช้างป่าในเขตอำเภอทองผาภูมิเพราะฉะนั้นก็คือว่าจุดเกิดเหตุหลักเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ในชุมชนนะแต่ว่ามันจะมีภาพเสือโคร่งกับโขงช้างเนี่ย อยู่ในพื้นป่าอีกตำบลหนึ่งชื่อตำบลท่าขนุนกับตำบลชะแลห่างจากชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวพอสมควรนะคะปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่อุทยานคอยตรึงกำลังและผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าป่าลึกตลอด24ชั่วโมงโอ้ทำงานกันตลอดเลยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็กลัวว่าเดี๋ยวจะถ้าจะไปทางปีล็อกเนี่ยจะปลอดภัยไหมอะไรเงี้ยนะคะเดินทางได้ไหมล่าสุดนั้นทางอุทยานยืนยันว่าสามารถเดินทางมาพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะใครที่ใช้เส้นทางขึ้นลงปีล็อกอีต่องแม้ว่าจุดเกิดเหตุตามถ่าจะอยู่ห่างแต่ว่าเนื่องจากปีล็อกเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่ช่วงนี้ก็เริ่มออกมานะเพื่อความปลอดภัยก็นะเวลาจะขับรถผ่านตรงจุดนั้นนะเส้นทางปีล็อกอีต่องนะคะขอให้ลดความเร็วลงและคอยสังเกตสิ่งผิดปกติบริเวณสองข้างทางอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในระหว่างเวลา 18:00 นถึง 18:00 นเพราะเป็นช่วงที่ทัศนวิสัยลดลงแล้วก็เป็นเวลาการออกหากินของสัตว์ป่าทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะเสือและช้างห้ามชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเข้าไปในเขตป่าลึกหรือพื้นที่รกทึบโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเด็ดขาดเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ปลอดภัยได้คือเขาตั้งกล้องเงินวงแล้วมันบอกมาพอดีเลยโอ้โหเสือนี่คือแบบท่าเหมือนคำรามเลยอ่ะเสือโคร่ง
1: อ่
0: ะเนี่ย
1: คนที่ชื่นชอบแบบสัตว์ป่าเลยนะงงเหรอว่าดีใจได้เห็นภาพอะไรอย่างนี้นะ
0: จริงรู้สึกโอ้ยยังสมบูรณ์แม่แล้วช้างดูสิช้างพ่อแม่ลูกวิ่งข้ามถนนกันน่ารักเลยมีตัวลูกมีตัวกระเปี๊ยกเดียวนะคะมีหลายรุ่นเนี่ยช้างประมาณ 3-4 รุ่นนะคะเดินข้ามถนนอยู
1: ่
0: นะคะส่วนเสือก็ชัดเจนมากนะคะเสือนี่เสือจริงนะไม่ใช่เด็กจบคณะแล้วไปสวมชุดไปแมสคอตอะไรนะไม่ใช่นะนี่ของจริงนะคะ เออเนี่ยของจริงถ้าเราเคยที่เคยนำเสนอข่าวจะได้ไหมที่เด็กก็ทำงานที่สวนสัตว์อ่ะเขาบอกว่าโอ้ยแต่เช้าเลยไปสวมแมสคอตเสือแล้วตกลงมาแล้วเจอตอนกับเสืออีกตัวนึงแล้วค่ะอีกตัวบอกว่าที่จบพละมาใช่ไหมกูมาทำงานอย่างเงี้ย
1: อีกตัวไม่ตอบอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าถูกใช่เขาก็จบสาขาพละมาไปทำงานแล้วคือใส่ชุดเสือเนี่ยอยู่ที่สวนสัตว์สวนสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รายได้ดีอยู่นะอันนี้ของจริงนะคะอบต.ปีล็อกชี้แจงแล้วนะคะว่าของจริงแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนมากนักแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่านี่แหละห้ามขับรถขึ้นไปตอน18:00 นถึง18:00 นหรือเนี้ยคนชอบไปเที่ยวแถวเนี้ยปีล็อกปีต่องอะไรพวกเนี้ยยังสมบูรณ์อยู่นะคะหน้าไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหมีโอกาสยังอยากจะไปเลยครับวันนั้นบอกที่บ้านไว้อยากไปไม่เคยไป
0: ไปทางนี้

0: ไปได้ค่ะไปน้องน้องเคยไปนี่ไหมไปล่องแพในเขื่อนเนาะสนุกมากเลยใช่ค่ะค่ะเนี่ยแหละไปเส้นทางนั้นแหละก็คือแวะล่องแพแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยอ่ะอู้สนุกจริงสนุกมากเลยที่เมืองการนี่มีแหล่งเที่ยวเยอะมากเลย
1: ยิ่งเจอเสืออย่างนี้เดี๋ยวชวนภรรยาไป
0: รีบเลย
1: เจอเดี๋ยว
0: เสือ
1: แล้วทำมัน
0: แจ้งทำมันแจ้งจอดถ่ายรูปตรงนั้นน่ะ
1: เปิดกระจกเปิดกระจกธรรมชาติเธอรับลมธรรมชาติเปิดกระจกไว้เธออ่านั่นแหละ
0: เออเอาสิพูดแล้วต้องทำนะลูกผู้ชายอ่ะ
1: ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะรอดเสือจะไม่กล้าทำอะไรพวกนี้นะ
0: ไม่รู้มีกี่ตัวนะแต่ในภาพมันมีอยู่ตัวหนึ่งเหมือนเสือกำลังหาวหรือกำลังคำรามไม่รู้นะแต่ว่าแบบเห็นฟันแล้วน่ากลัวจริง
1: ครับผม
0: เสือโคร่งด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะนักท่องเที่ยวที่เจออะไรแบบนี้บางคนก็ชอบมากนะมันรู้สึกท้าทายนะแล้วก็ที่ป่าสมบูรณ์มากอะเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ได้อย่างดีค่ะ
1: ครับผม
0: เก่งจริงค่ะ
1: ส่วนที่ภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่านะนาคบัวกับเสือนะครับก็คือเที่ยวนะฮะนี่แหละนะ
0: นักท่องเที่ยว
1: ไปชิงทรัพย์ขโมยกระเป๋าพี่แท็กซี่
0: ใช่ไหม
1: โอ
0: ้เออ
1: พี่แท็กซี่โดนแล้วครับพี่โดนขโมยกระเป๋าไปต่อหน้าต่อตาเลย
0: เออ
1: แท็กซี่สาวใช่คือปกติเนี่ยเราจะเห็นแต่แบบว่าเออแท็กซี่ไปก่อเหตุกับนักท่องเที่ยวเนาะครั้งนี้กลับกันนะครับแท็กซี่สาวไปแจ้งความครับตกเป็นเหยื่อนะจู่ๆเนี่ยนะฮะนักเที่ยวต่างชาตินะครับขึ้นมาบนรถแล้วก็ชิงกระเป๋าเธอกลางทางเลยเธอเลยต้องตัดสินใจบีบแตรไปขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้นโอ้นะฮะ
0: ประเทศ
1: ก็แน่นอนป่าตองคนเยอะพอบีบแตรทีเนี่ยคนก็ต้องหันมามองเต็มไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ
0: ้
1: ก็ปรากฏว่านี่นะฮะโชเฟอร์สาวนะครับชื่อว่าคุณพิชชาภาอายุ39ปีนะฮะก็กำลังขอความช่วยเหลือกับทั้งพลเมืองดีกับทั้งตำรวจของสภ.ป่าตองนะครับเธอเล่าว่าตอนประมาณ 9:50 ของเมื่อวานนี้นะครับไปรับชาวยุโรปที่หน้าโรงพยาบาลป่าตองผู้โดยสารบอกไปโรงแรมจุดๆๆๆนะครับก็ขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าผู้โดยสารเนี่ยเอื้อมมือมาหยิบกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่บริเวณเบาะหน้าที่ดูเอื้อมมือมาหยิบไปดื้อๆเลยนะฮะซึ่งในกระเป๋าเนี่ยมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งเงินมีทั้งพวกบัตรต่างๆเอกสารสำคัญเธอก็พยายามขอคืนตอนแรกคิดว่าต่างชาติแบบเฮ้ยคงล้อเล่นคงแบบหยิบไปแล้วจะมาเล่นมุกแบบว่าล้อเล่นหรือเปล่านะฮะก็พยายามขอคืนจนกระทั่ง
0: ไม่ใช่
1: ไม่เลยฮะ
0: ของจริงจะขโมยของจริง
1: โอ้มันวิ่งเลยสิครับจะวิ่งเลยสิฮะนะด้วยความตกใจนะมันจะวิ่งแล้วอะครับจะเปิดประตูลงรถแล้วอะครับเธอก็เลยบีบแตรขอความช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวเนี่ยคนนี้ยอมคืนกระเป๋ามาพร้อมกับทรัพย์สินทั้งหมดจริงๆไม่รู้คึกอะไรนะฮะจะมากระเป๋ามาได้ไงครับโอ้
0: สัญชาติไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตหรือพัทยาเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแบบหลากหลาย
1: ครับ
0: นะคะ
1: โอ้นี่ก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นชาวแต่เหมือนเป็นพวกยุโรปที่เขาบอก
0: ยุโรปใช่ไหมอ๋อเห็นแล้วที่มีแว่นคาดอยู่บนหัวใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้โห
1: จะมากระเป๋า
0: อะไรกันเนี่ย
1: ไปดื้อๆอย่างนี้เลยนะฮะ ขาก็ดูมีสติสัมปชัญญะดีนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมาหรือว่าอะไรมาหรือเปล่านะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันไว้นะครับอ๋อแล้วก็ยังตามไม่เจอนะสุดท้ายแล้วอ่ะคือเขา
0: ไม่รู้ว่า
1: เป่าให้แต่ว่าใช่แต่ว่าไม่สามารถตามตัวมาสอบได้นะครับว่าตกลงนี่จะเอาจริงหรือเอาเล่นหรือเอายังไงนะแต่คิดดูว่าพี่ในภาพเนี่ยพี่โชเฟอร์เนี่ยถึงขนาดต้องแบบเกี่ยวตัวไปข้างหลังเพื่อดึงกระเป๋าคืนอะไรประมาณอย่างเนี้ย
0: แปลกคิดว่าเอาจริงแบบไม่เอาเล่นหรอก
1: ครับเอาจริงนะ
0: เอาจริงลูกแม่เนาะจริงกระเป๋าของคนขับรถรับจ้างเนี่ยนะเผื่อว่ามีทรัพย์สินมหาศาลหรอใช่ไหมแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนมีสายรออยู่หนึ่งสายนะคะจากจังหวัดตราดค่ะ
1: โอ้ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีคุณปายนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่สีกับน้องด้งค่ะ
0: เชิญค่ะพี่ปายอยู่ตราด
3: คืออยากถามว่าสวัสดิการแห่งรัฐที่คนไม่เคยมีเลยอะค่ะเขาลงไม่ทันค่ะพี่สี
1: ลงไม่ทัน
3: เ
1: หรอ
3: ค่ะเขาก็ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการเลยค่ะ
0: ไม่ได้ลงเลย
3: เขาลงไม่ทันค่ะ
0: ลงไม่ทัน
1: อันนั้นเขาไม่ลงอะครับ
3: คือผู้ใหญ่บ้านเขาเป็นคนไปสำรวจใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ทราบเขาเหมือนกันว่าคือเพื่อนให้มาถามอีกทีอะค่ะคือลงไม่ทันค่ะแล้วจะมี
0: ไม่ทันก็ไม่ทัน
3: คือหมดสิทธิ์เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยเขาเอาข้อมูลไปเช็คแล้วตรวจสอบคุณสมบัติไม่เคยมีบัตรมาก่อนใช่ไหม
3: ไม่เคยมีมาก่อน
0: ไม่ทันแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอ่ะเขาจริงๆเขาไปทุกบ้านไหมเราก็ไม่ทราบนะแต่ว่าปิดไปแล้วอะค่ะพี่ตาย
1: เขาเพิ่งไปเจอเหรอครับหรือว่ายังไงนะครับ
3: คือเขาเป็นคนทะเลอะค่ะที่แรกจะลงให้เขาแล้วตอนนี้ว่าเขาก็ไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่
0: เดี๋ยวก่อน
3: เขาคะ
0: หมายถึงว่าเขาบอกเดี๋ยวก่อนเนี่ยอีกค่อยลงอะไรอย่างนี้ค่อยไปค่อยมาจนหมดเขตอย่างนี้ใช่ไหม
3: ค่ะคือทางผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าพอดีคนสุดท้ายละลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คนสุดท้ายลงไม่ทัน
3: ค่ะ
0: ก็
3: เลยไม่ทราบว่าจะมีตกหล่นหรือลอกใหม่ไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็น่าจะ
1: ตามกำหนดแล้วมันปิดไปเมื่อวันที่21เนี่ยไหมครับ
0: ใช่ค่ะก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่ไม
3: ่
0: ได้แล้วใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เวลามาหลายวันแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะครึ่งเดือน
3: ตัวเองก็มีแล้วอ่ะค่ะ
0: ใช่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวขยันทำมาหากินเราจะได้ไม่เป็นคนจน
3: ใช่ค่ะ
0: เนาะไม่ได้ค่ะพี่ยังไงก็ไม่ได้แล้ว
3: เดี๋ยว
0: รอการประกาศผลของคนเดิมก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะพี่เนาะเอาเช็คใหม่หมดเด
3: ี๋
0: ยวจะตรวจสอบคุณสมบัติแล้วประกาศกันวันที่17เดือนหน้านี่แหละค่ะ
3: ค่ะของตายเรียบร้อยแล้วค่ะลง
0: แล้วเนาะ
1: แล้วจ่ายเรียบร้อย
0: ลงแล้วอ๋อเรียบร้อยคุณสมบัติยังเท่าเดิมอยู่นะพี่นะ
3: เหมือนเดิมค่ะ
0: เหมือนเดิมนะคะค่ะจริงๆ
3: คุณค่ะ
0: ก็แล้ววิจัยอยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครที่บ้าน
3: ก็อยู่กับน้องอะค่ะแล้วก็คือทางเราก็สงสารทางนู้นเขาอะค่ะค
0: ือ เขาไม่ได้เขาไม่ทันมันไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ
1: สำรวจไปอย่างเนาะคือเหมือนว่าผู้ใหญ่ที่ไปเจออย่างเงี้ยพี่ใช่ไหม
3: คือแบบว่าทะเลอะค่ะคือก็ลำบากหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่จันทบุรี
0: ค่ะไม่เป็นไร
3: หาผู้ใหญ่ก็ลำบาก
0: ในรอบหน้า ถ้าลงรอบนี้น่าจะอีกหลายปีนะลุงนะกว่าเขาจะทบทวนอีก

0: สำรวจกันใหม่เออ
1: สำรวจกันใหม่เดี๋ยวไม่แน่นะอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าคนไทยจะหายจนไอ้บัตรเนี้ยต้องทิ้งเลยไม่มีละรวยไม่ไหวแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยพี่ให้คนไทยหายจนไม่แน่นะอีก3ปีข้างหน้าบัตรนี้ยกเลิกไม่มีแล้วประเทศไทย
2: เปิดเพิ่ม
1: ฮะ
2: กลัวปีหน้าจะเปิดเพิ่มมาเนี่ย
3: ขอบคุณนะคุณศรีกับน้องดาวมากเลยค่ะ
1: สวัสดีโชคดีนะคะพี่ตาย
2: แจ้งข่าวให้
3: สวัสดี
2: ครับผม
1: ได้ฟังรอฟังนะคะเดี๋ยวแจ้งข่าวให้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

านนี้โฆษกกระทรวงการคลังก็สรุปนะคะสำหรับการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่4จนถึง21นะคะมีรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้ว 12,770,720 คนค่ะน้องดงก็คิดเป็นร้อยละ 96.4 นะคะในส่วนของกลุ่มคนที่ยังไม่มีบัตรแต่ว่าอยู่ในฐานข้อมูลของรัฐกระทรวงมหาดไทยดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว 1,047,520 คนแล้วเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยจะส่ง

0: ามได้ทางนี้อ่ะก็รอลุ้นกันสรุปแล้วกี่ล้านแล้วเนี่ย12ล้าน7จะบวกคนใหม่อีกล้านกว่า
1: โอ้ก็จะ14นะ14ล้านประมาณนั้นนะ
0: ใช่ค่ะค่ะก็ตามนั้นเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้ใครหวังกับบัตรนี้มากนะคะเพราะว่ามันนั่นหมายถึงว่าเรายังไม่พ้นกับดักเนาะน้องรุ่งเนาะ
1: ค่ะผม
0: ค่ะก็บอกเนี่ยอย่าไปเรียกบัตรคนจนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องยอมรับว่าผู้ที่ลงทะเบียนก็คือคนที่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ
1: เนาะก็ขอให้คนที่เขาลำบากจริงๆอ่ะในบางทีนะแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังเลยอ่ะบางคนคือมันคือความหวังเลยอ่ะความหวังในการใช้ชีวิตแต่ละเดือนเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะคือเป็นค่ากับข้าวอ่ะหลายคนบอกเนี่ยมันเป็นค่ากับข้าวเนาะในแต่ละวันใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอวันที่17นะคะแล้วก็เรื่องลงทะเบียนใหม่ก็น่าจะอีกนานหวังว่าอย่างนั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสลดนะคะคุณแม่ใจคอไม่ดีคุณแม่คนหนึ่งเนาะแกโทรหาลูกชายด้วย
1: ครับผม
0: เมื่อวานนี้ที่บางคนทีสมุทรสงครามนะคะ
1: อ๋อคือแม่ลูกไม่หยุดไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านเดียวกัน
0: ใช่ก็อยู่คนละบ้านกันนะคะแม่นี่อายุ68ลูกนี่43ละก็แกบอกว่าลูกเนี่ยมีอาชีพขับเรือนำเที่ยวอ่ะก็เลยไปเช่าบ้านไปเช่าห้องพักอยู่นะคะแม่บอกว่าก็พยายามโทรศัพท์หาลูกตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนหน้านะไอ้ลูกก็ไม่รับสายทั้งวันเลยตัวทั้งเมื่อวานก็ยังติดต่อไม่ได้ก็เลยไปสอบถามเพื่อนร่วม งานที่ขับเรือด้วยกันมีคนบอกว่าไม่เห็นลูกชายแม่ที่ชื่อนายวิวัฒน์เนี่ย3วันแล้วนะอ้าวคราวนี้แม่ก็บอกเออแม่ก็โทรไม่รับเลยด้วยความร้อนใจก็ออกตามหาก็ไปเจอห้องเช่าปรากฏว่าประตูก็ปิดไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกนะจากข้างในก็เปิดเข้าไปโอ้ยช็อกเลยทางด้งลูกชายเสียชีวิตแล้วปกติลูกชายแม่จูบบุหรี่จัดมีโรคประจำตัวและมีอาการปวดขาเดินไม่ค่อยจะเดินไม่ค่อยจะสะดวกนั่นแหละแล้วก็เป็นโรคเกาต์ร่วมด้วยแต่ลูกชายเป็นคนดื้อรั้นไม่เคยไปหาหมอเป็นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการป่วยด้วยโรคประจำตัวกำเริบกระทันหันนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็เลยไม่มีใครพบเห็นไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้อย่างทันท่วงทีก็ไปเฉยๆอย่างนั้นก็น่าจะ3วันแล้วล่ะ
1: โอ้โหก็คือหลับแล้วก็ไปสบายเลยอย่างนี้เหรอฮะ
0: ใช
1: ่โอ
0: ้ค่ะก็บอกว่
1: า
0: ภายในห้องเช่าเนี่ย
1: โอ้
0: โหเจอ
1: ถ้าเป็นเนาะ
0: บันทึกปัสสาวะจำนวนมาก
1: โอ้
0: ก็แสดงว่าเขาฉี่ใส่ขวดแล้วก็วางไว้มีกล่องบุหรี่ก็คือยังสูบบุหรี่จัดอยู่ตามที่แม่เล่านี่แหละ
1: น
0: ี่ไงก็ทีนี้อย่างที่บอกนะก็วันพูดอยู่เลยว่าคนที่แบบเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับใครอยากอยู่คนเดียวไม่อะไรเงี้ยเนี่ยหมอถึงบอกว่ามันก็ไม่ได้นะอย่างนั้นน่ะต้องมีคนแบบโทรหาบ้างคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขาหายไป3วันก็เจอเป็นศพจริงๆด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าแม่ไม่ติดต่อมาเลยปะเผื่อยังไม่รู้นะ
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับค่ะระวังกันเนาะดูดีกันด้วยนะคะข้างบ้านอะไรอย่างนี้นะ
1: จากแม่ดูแลลูกมาดูพวกที่สามีภรรยา

0: กานะฮะที่คุณสามีที่ชอบให้ภรรยานวดชอบนวดเนี่ยนะฮะบอกหมอออกมาเตือนแล้วมีเคสหนึ่งนะพี่จีนะสามีขี้เมื่อยนะให้ภรรยานวดผ่อนคลายให้ตื่นเช้ามาเนี่ยสามีกลายเป็นคนแขนขาอ่อนแรงสุดท้ายสมองตายเลยนะครับ
1: นวดหัวเหรอ
0: นวดแบบก็กดตามร่างกายกดอะไรอย่างเนี้ย
1: ขี้เมื่อยก่อนนอนก็นวดซะหน่อยอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่แบบเมื่อยคอบ่าไหล่กดที่หน่อยนวดนึงนะครับ
1: ค
0: ุณหมอด้านสัญญกรรมระบบประสาทและหลอดเลือดสมองนะครับคุณหมอประชากัญญาประสิทธิ์นะฮะคุณหมอโพสต์เตือนในเพจหมอประชาผ่าตัดสมองนะครับถึงเคสหนึ่งนะคุณหมอเล่าครับว่ามันมีจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดอันตรายจุดสมองตายห้ามกดน
1: ี่อ๋อ
0: คุณแม่บ้านคนไหนที่ชอบกดให
1: ้ด้วย
0: ใช่นะครับบางทีจะเราบอกโอ๊ยเธอเมื่อยหลังมากดให้หน่อยเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะแบบบางคนกดเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้อ่ะฉันเคยไปนวดมาเขากดฉันแบบนี้ฉันก็มาช่วยหวังดีไงกดให้สามีเอาศอกลงบางคนเอาศอกลงเอาศอกกดให้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แรงๆหน่อยแรงๆหน่อยมันยังไม่ได้
0: ใช่จุดเริ่มต้นอย่างนี้ครับเขาบอกว่าฝั่งสามีเนี่ยอายุ54นะฮ
1: ะ
0: เริ่มต้นจากการเมื่อยค
1: อ
0: พอกินข้าวเย็นเสร็จก็บอกให้ภรรยาเนี่ยนวดให้แล้วผมก็นวดไปแล้วบอกโอ๊ยมันเจ็บเคล็ดกว่าเดิมอ่ะพอละแล้วก็เข้านอนคิดว่านอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาจะดีขึ้นนะครับต
1: ้
0: องตื่นเช้ามากลายเป็นว่าแขนขาข้างขวาไม่มีแรงเลยพี
1: ่
0: แล้วจะขยับปากพูดไม่ได้เลยนะครับทั้งๆที่ผู้ชายเนี่ยไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะนะฮะสุดท้ายรีบแจ้งรถฉุกเฉินนะครับโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมารับไปนะฮะปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทำการตรวจแล้วเขาบอกว่าภาพถ่ายทางสมองที่ออกมาเนี่ยฟิล์มทางสมองเนี่ยมันบอกว่าฟิล์มเป็นสีดำคือสมองตายเลยนะครับสีดำที่ทำซีทีสแกนออกมาเนี่ยปรากฏว่าสมองตายมันเกิน8ชั่วโมงแล้วอ่ะมีเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอ่ะ4เส้นนะครับคือปกติเนี่ยเนาะมันจะมีเส้นเลือด4เส้นแต่เคสเนี้ยเส้นเลือดที่คอเนี่ยมันปริแตกเส้นเลือดเลยไปอุดตันเส้นเลือดอื่นๆนะครับก็เหมือนกับเส้นเลือดมันไปหล่อเลี้ยงสมองเพียงแค่3เส้นจากเดิมมันต้องไหลไป4นั่นแหละเลือดเลยไปเลี้ยงสมองไม่พอโอ้โหนะฮะสาเหตุเนี่ยเขาบอกการไปกดคลึงที่เส้นเลือดที่เรียกว่าภาษาทางการแพทย์เนาะคาร์โรทิดอาร์เทอร์พรีเนี่ยนะฮะกดจนหลอดเลือดปริแตกกลายเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันนะฮะก็เลยทำให้สมองตายไม่น่าเชื่อเลยบางทีกดนะคุณแม่บ้านคนไหนกดแรงๆเนี่ยอาจจะต้องระวังกันนะอุทาหรณ์จากเคสนี้ก็คือการนวดการคลึงที่คอแรงๆทำให้เส้นเลือดเนี่ยปรินะฮะแตกเส้นเลือดเซาะนะเป็นอาการของคนที่นวดแล้วกดแรงเกินไปเพราะฉะนั้นคุณหมอฝากเตือนนะครับหมอด้านสมองเตือนว่าถ้าอยากจะให้ภรรยานวดเนี่ยอย่าน้อยไปเรียนพื้นฐานก่อนให้พอรู้ว่าตรงไหนกดได้ตรงไหนกดไม่ได้ตรงไหนโดนเส้นเลือดตรงไหนจุดไหนสำคัญเพราะว่านวดแผนไทยเนี่ยเขาจะเรียนเรื่องของเส้นเลือดหรือว่าจุดที่ห้ามกดบริเวณท้ายทอยอ่ะท้ายทอยจะมีจุดที่ห้ามกดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะถึงขนาดเป็นสโตรกได้นะฮะ
1: อันตรายจริงอ
0: ันตรายโอ้โหที่พูดถึงตัวเองก็บางทีก็ชอบให้ที่บ้านกดนะฮะกดคอนวดคอนวดอะไรอย่างเงี้ย
1: คอบาลัยนั่นแหละคุณหมอเขาถึงเตือนไงว่าอย่าให้ช่างตัดผมนวดนะผู้ชายอ่ะบางทีนวดเสร็จอย่างนี้เอามือแรงๆมาสับตรงท้ายทอยอ่ะปั้งปั้งปั้งเห็นไหมนั่นแหละ ราก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นไหนอะไรยังไงอันตรายอันตรายมากค่ะในพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วเนาะมีปกติเราจะอ่านข่าวเรื่องพระเรื่องพระกับยาบ้าเรื่องพระกับการประพฤติไม่เหมาะสมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะวันนี้เป็นกรณีพระอ้วนค่ะน้องรุ่ง
2: พระอ้วน
1: พระรูปหนึ่งเป็นพระลูกวัดอยู่ที่คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรีอายุ34ปีนะคะชื่อพระนันทวัฒน์ท่านมีน้ำหนักตัวมากถึง260กิโลน้องรุ่งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรงเพราะว่าตาข้างซ้ายเนี่ยมองไม่เห็นแล้วนะแล้วก็มีต้อหินไขมันในเลือดสูงป่วยเป็นโรคความดันสูงแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะนี้พระรูปนี้ไม่สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติเหมือนพระทั่วไปเจ้าตัวเนี่ยแสดงความประสงค์ว่าอยากจะรักษาด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะได้ไหมเพื่อป้องกันการป่วยติดเตียงในอนาคตนะเพราะว่าคือเมื่อสักประมาณ 2-3 วันท่านบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วสุขภาพนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือถามว่าทำไมน้ำหนักตัวเยอะขนาดนี้260กิโลนี่นะคะท่านบอกว่าก็เลือกสรรไม่ได้อ่ะปัญหาเนี่ยน้ำหนักเริ่มมาตั้งแต่อายุ15เนาะตอนอายุ15เนี่ยน้ำหนักร้อยกว่าโลก่อนจะเพิ่มเฉลี่ยปีละ 5-10 กิโลอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอายุ34นะคะการเดินก็เดินได้ไม่กี่สิบเมตรก็ต้องนั่งพักเหนื่อยคือไปบินทบาทไม่ได้อ่ะแล้วก็เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยเคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่งเนื่องจากปวดตาอย่างรุนแรงในช่วงนั้นโรงพยาบาลก็ควบคุมด้านโภชนาการให้โอ้น้ำหนักลดลงมา20กิโลแล้วแต่ว่าพอกลับมาใช้ชีวิตที่วัดน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นอย่างเร็วเลยเนื่องจากไม่สามารถเลือกสรรอาหารได้รวมถึงยอมรับว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มน้ำหวานเมื่อรู้สึกโหยจากการขาดน้ำตาลแต่ตอนนี้โอ้ไม่ไหวแล้วเป็นห่วงสุขภาพในอนาคตก็เลยอยากขอว่าจะเข้าไปผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็โรงพยาบาลก็ประชุมกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทีมสาธารณสุขลงพื้นที่เลยค่ะเพื่อไปประเมินอาการเบื้องต้นกับพระก่อนพูดคุยกันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้อยู่ในภาวะโรคอ้วนรุนแรงนะพระรูปนี้นะคะซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเพียงแค่ว่ากินอาหารมากเกินไปนะแต่เกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนด้วยกลไกการควบคุมความอยากผู้ป่วยไม่สามารถคุมน้ำหนักตัวเองได้เลยแนวทางตอนนี้ก็คือว่ารักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องให้อายุรแพทย์จิตแพทย์แพทย์ต่อมไร้ท่อศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดลดน้ำหนักนักกำหนดอาหารนักกายภาพพยาบาลมาร่วมกันวางแผนโอ้ต้องใช้หมอหลายทางเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะวางแผนนะว่าจะยังไงแต่ว่าคุณหมอก็ยังไม่ได้ให้คำตอบว่าจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่จะผ่าตัดตรงไหนคือหมอบอกว่าอย่างนี้แม้ว่าการผ่าตัดจะช่วยลดน้ำหนักได้แต่ความสำเร็จของการรักษาจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยอ่ะน้องรุ่ง
2: ครับ
1: ทีมแพทย์จะขอประเมินสุขภาพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมแล้วก็อย่าลืมว่าการดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนที่เป็นพระเนี่ยมีข้อจำกัดมากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่าไอ้เรื่องพระธรรมวินัยก็ต้องปฏิบัติการฉันอาหารการดำรงสมณเพศอะไรพวกนี้และข้อจำกัดในการออกกำลังกายบางรูปแบบด้วยนะคือเป็นพระไม่ใช่ว่าจะออกกำลังกายได้เหมือนคนทั่วไปนะจะมาวิ่งเว่งอะไรไม่ได้นะน้องดงนะ
2: ครับผม
1: หมอก็เลยบอกว่าตอนนี้เอาเป้าหมายก่อนว่าขอให้คุณภาพชีวิตของพระรูปนี้ดีขึ้นก่อนแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่จะตามมา260กิโลกรัมไปกันเต็มวัดเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนดี
2: โอ้โหน้ำเขามีรูปให้ดูไหมครับตัวท่านต้อง
1: มีค่ะ
2: 260เลยพี่ต้อง
1: ใช่ต้องตัวใหญ่มากใช่ไหมใช่
2: ใช ช่เนาะตัวใหญ่มาก
1: ตัวใหญ่เลยค่ะเนื้อใหญ่เลยแหละตาข้างซ้ายมองไม่เห็นแล้วอ่ะอายุยังน้อยนะคะ34 ปีเท่านั้นเองตาซ้ายตาซ้ายมองไม่เห็นแล้ว
2: ครับ
1: ค่ะ
2: โอ้โห
1: อ่ะขอให้คณะแพทย์เร่งรักษาพระได้เร็วๆแล้วกันเนาะ
2: ครับอย่างน้อยอยู่ในการดูแลเนาะอยู่ในแผนการรักษาละ
1: ที่
2: ว่าจะใช้วิธีไหนอย่างไร
1: หมอประชุมกันละว่าจะช่วยนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะเอาวิธีไหนผ่าตัดเลยไหมหรือยังไง
2: เออใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับอ่ะทิ้งท้ายด้วยคุณยายวัย67แล้วกันนะครับแม่นะคือจริงๆอายุปูนนี้ก็น่าจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานอย่างมีความสุขนะชีวิตนะฮ
1: ะ
2: แต่ไม่ใช่กับคุณยายคนนี้นะครับแกยังชีวิตแกยังชอบความตื่นเต้นท้าทายนะก็เลยตัดสินใจไปขายยาบ้าครับอายุ67
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นเกิน
2: แบ่งขายยาบ้าอยู่นะฮะคือวัยรุ่นในชุมชนเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้ามาที่บ้านแกเนี่ยแกจะซุกยาบ้าไว้ใต้หมอน
1: จะได้ของจะได้ของทุกคน
2: ได้ของแน่แกมีสต๊อกเก็บไว้ใต้หมอนแกหมอนนี่แกรักมากเพราะอะไรเพราะแกซุกยาบ้าไว้แล้วก็ลุยลูกค้ามาก็จะนับจุ๊บๆๆๆส่ง
1: อย่างคล่องเลย
2: อย่างคล่องเลยครับเมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับ
1: ค่ะ
2: นำกำลังไปจับกลุ่มนะฮะคุณยายอายุ67นะครับพร้อมของกลางยาบ้า30 เม็ดอุปกรณ์สำหรับแบ่งที่นับซองบรรจุต่างๆนะครับจับคาบ้านเลยครับนะคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาสืบทราบมาว่าบ้านหลังนี้แหมทำไมวัยรุ่นเนี่ยแวะมาเช้ากลางวันเย็นนะครับจะปั่นจักรยานมั่งเดี๋ยวมอไซค์มั่งเดี๋ยวอะไรมั่งมาหาคุณยายมณีนะฮะคุณยายมณีอายุ67ที่บอกนะก็นำกำลังมาค้นก็เจอจริงๆครับพี่ยาบ้า30 เม็ดใต้หมอนนั่นเป็นที่รักของแกเลยฮะหมอนใบเก่งของแกเลยเลยซุกไว้เลยฮะยาบ้าอยู่ในปลอกหมอน อยู่ในปลอกหมอนนะครับแล้วก็ถุงแบ่งเนี่ย234 ถุงก็คือไอ้ซองใสนะฮะซองพลาสติกใสที่เอาไว้ใส่ยาเม็ด2 เม็ดนี่แกขายหมดเม็ดละ40 บาท
1: รายเล็กรายน้อยได้หมด
2: ใช่อยากมีรายได้อ๋อรับมาเม็ดละ30เอามาขายเม็ดละ40กำไร10 บาทวันหนึ่งได้10 เม็ดแกก็เอาแล้วบอกเป็นค่ากับข้าวโอ้โหนะฮะคือไม่รู้จะขายอะไรขายยาบ้าเรียบร้อยครับชีวิตบ้านปลายไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดแล้วครับอย่างนี้ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหนักด้วยนะฮะจำหน่ายยาเสพติดให้โทษนะครับโดยมีไว้ในครอบครองด้วยนะฮะก็ถูกส่งตัวไปนะครับตำรวจก็เอาตัวไปบันทึกการจับกุมนะฮะที่ว่าการอำเภอเขาชะกันเจ้าตัวก็มันจะปฏิเสธยังไงพี่ข้อหามันของกลางมันคาหมอนขนาดนั้นคาบ้านขนาดนั้นนะครับเจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับนั่นแหละว่าอยากจะมีรายได้เหมือนคนอื่นเขานะก็ไปรับมาจากคนในหมู่บ้านนี่แหละเอามาบวกกำไรต่อเม็ดละ10 บาทลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือคนในหมู่บ้านที่เขารู้เขาก็จะมารับ
1: มาซื้อกัน
2: มาซื้อกัน
1: มาอุดหนุนยายให้มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองอย่างนี้หรอโ
2: อ้คือเน้นจะขายผักขายผักอะไรมันใช่ไหมพี่อาชีพที่ขายอะไรก็ได้เยอะแยะนะที่ไม่ใช่ยาบ้าครับ
1: โอ้จัง
2: โดนจับไปเป็นที่เรียบร้อย
1: เศร้าน
2: ะครับ67นี่แล้วข้อหาจำหน่ายนี่หัวถ้าอยู่ถ้า10 ปี
1: หนักเกินนะยายหนักเกินนะยาย
2: ครับ
1: ยายไม่เสพใช่ไหม
2: ไม่ก็เ
0: ้าตัวไม่ได้เสพนะฮะมีข่าวนี่เป็นจะบอกแกขายเอากำไรอย่างเดียวนะ
1: ค่ะ
0: คือทางการข่าวนะผู้ใหญ่บ้านบอกเหมือนกับแกมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายอย่างเดียวเลยพี่ให้กับคนในชุมชนเลยอ่ะแกไม่ได้ติดยาอะไรนะฮะแต่ว่าได้รับมาขายผมคิดว่าเป็นที่พอจะได้เงินได้ง่ายอ
1: ่
0: ะง่ายอ
1: ่
0: ะค่ะไม่ต้องไปนั่งขายของอะไรให้เหนื่อยรุ่นนี้ส่วนใหญ่ทำกับข้าวเข็นไปขายก็เหนื่อยอยู่บ้านสบายๆได้ตังค์เลยนะเรียบร้อยเลยครับไม่ได้ใช้ตังค์ครับ
1: อย่าหาทำนะคะ
0: ครับผม
1: ไม่วันใดวันหนึ่งก็โดนรวบแน
0: ่ครับ
1: ต่างก็กันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อกับข่าวเช้า9:15ค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราว

0: ท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: มาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะ6นาฬิกา12นาทีเช้าวันอังคารวันนี้นะคะ23มิถุนายนแล้วเราจะรำแก้บนถวายเพราะว่าเจอผู้บ่าวดีมากเลยค่ะน้องดงคนนี
1: ้ใครครับใคร
0: คุณน้ำเพชรน้ำเพชรตียาพาตีนี่คือตอกตักสระอีแล้วก็ยาพาอ๋อน้ำพริกนี่เป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์นะคะก็เห็นทีวีพูเขาลงว่าอย่างนี้เป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเมื่อหลายคนสงสัยว่านางงามที่ชื่อน้ำพริกตียาพานำเงินจำนวนมหาศาลมาจากไหนหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจว่าเคยลงทุนเทรดฟอเร็กซ์จนสูญเงินไปกว่า70ล้านค่ะน้องดง
1: โอ้
0: ขาดทุนฟอเร็กซ์ลงทุนไป70ล้านหายไปเลย
1: ตอนนี้รวยตอนนี้กลับมามีเงิน
0: รวยมากเลยไม่คือหลายคนก็เลยสงสัยว่าอุ๊ยเราเงินมหาศาลมาจากไหนตั้ง70ล้านไปลงทุนแล้วขาดทุนขนาดนี้คือเขาบอกว่าเลิกอยากให้เธอตอบว่าเงิน70ล้านเนี่ยเพชรไปเอามาจากไหนเธอบอกว่าคำตอบสั้นๆเลยเพชรได้ผัวรวยค่ะ
1: ชัดเจน
0: เธอบอกว่าเธอได้ผัวรวยสามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนเรื่องการลงทุนในคริปโตพร้อมทั้งมอบทรัพย์สินไว้ให้จำนวนมากอยากได้อะไรก็ซื้อให้ตลอดก่อนทิ้งท้ายแบบแซกว่าคนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะคะวาสนาของเรามันไม่เท่ากัน
1: จ้าไม่เกี่ยวเลย
0: แล้ว
1: จ้า
0: เธอตอบแบบนี้ไปดูคอมเมนต์บอกว่าอุ้ยนี่ขนาดผัวฉลาดขาดทุนตั้ง70ล้านเลย
1: คอย
0: สอนเรื่องการลงทุนในคริปโตให้สามีเป็นคนฉลาดนะคะคอยสอนการลงทุนให้แสดงว่าสอนแล้วพิษไม่ได้เอาไปใช้หรอถึงลงทุนเอง70ล้านหายวับไปเลยนะคะนี่อันนี้ทีวีพูนะคะก็ลงไว้แล้วก็ขอโทษนะน้องเพชรเนี่ยคือไม่ตายใหม่ด้วยนะใครเข้าไปเม้นเข้าไปอะไรนี่นะคะเพชรจะตอบได้ทุกคนเลยเข้ามาเม้นด้วยตัวเองด้วยนะนี่เข้ามาเม้นเลยนี่ใครถามอะไรครูมีคนบอกเลิศมากเธอก็ขอบคุณไปมีคนเข้ามาบอกว่ามันย้อนแย้งนะคะตรงผัวฉลาดสอนให้เล่นไงเสียเยอะขนาดนี้เธอก็ค่อยไปตอบว่า
1: ถ้
0: าเอามาเสียฟอเร็กซ์ไงนะ
1: เหมือนการลงทุนมันมีความเสี่ยง
0: เนี่ยอ๋อเธอก็บอกว่าก็เสียฟอเร็กซ์ไงแต่ตอนสอนอ่ะไม่ได้สอนฟอเร็กซ์ไงนึกออกไหมเธอก็ตอบได้คนนี้ก็เขาบอกอุ้ยนี่ขนาดฉลาดแล้วนะคะนี่ก็เธอบอกว่าสามีอีกคนหนึ่งมาแซะสามีฉลาดไม่ได้แปลว่าภรรยาฉลาดตามด้วยนะคะแต่วาสนาเธอดีคนนี้บอกคำตอบเธอเลิศมากเอาไป18โมงค่ะก็เข้าไปดูเขาบอกว่า70ล้านนะไม่น่าสะเทือนถ้าสามีรวยขนาดนั้นเป็นบุญเป็นวาสนาโอ้โห70ล้านแสดงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเธอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เนี่ยการเธอการที่เธอมาเม้นอย่างนี้มันก็เหมือนกับมีน้องๆเหมือนกับพร้อมเขาเรียกอะไรพร้อมตอบโต้กับชาวเน็ต
0: หรือเปล่าพร้อมใช่ค่ะพร้อมเลยเธอก็มาโต้อยู่ในนั่นแหละก็เธอก็บอกว่าก็มาลงทุนก็มันหายไปแล้วจะให้ทำยังไงขาดทุนไปแล้วอ่ะประมาณนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็วาสนาจริงๆเนาะสามีรวย
1: ของ
0: ลงทุนขาดทุนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคนก็ลุ้นกันนะบางคนก็แบบว่าตกลงเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าน้องขวัญอุษามณีอาจารย์เบียร์ครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำเหรอพี
0: ่เพราะว่าไลฟ์สดขายของกันนะเนาะ
1: กันไลฟ์สดจนแบบ มีคนแซวผีผลักบ้างไหมล่ะเออแบบจะมีโอกาสจิ้นกันจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเหมือนกับเขาเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาหรือยังไงฮะเออ
0: ว่าเขาเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยเฮ้ยลำพูนหรือมอกรุงเทพไม่ทราบสองคนเนี้ย
1: น่าจะมองกรุงเทพนะก่อน
0: ใช่เร
1: ีย
0: นที่เดียวกัน
1: เ
0: ขาบอกว่าเรียนที่เดียวกันแล้วก็
1: พูดจาแบบเขาเคย
0: ขางมาก
1: เขาเคยเล่าอ่ะนะว่าตอนสมัยเป็นนักศึกษาขวัญเป็นยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เบียร์ก็จะรู้อ่ะเขาจะเคยเห็นกันอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยมีถึงขนาดข่าวที่ถูกปล่อยออกมานะครับว่าเนี่ยขวัญมีข่าวลือว่าท้องอาจารย์เบียร
0: ์อุ้ย
1: อันนี้ถือว่าแรงนะเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวแรงแน่น
1: อนนะครับนี่นะก็น้องขวัญอุษามณีกับอาจารย์เบียร์เลยควงกันมาเปิดใจนะครับในรายการนะครับบอกว่าหลังจากเจอคนปล่อยข่าวลือว่าท้องเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่คุณขวัญเนี่ยฟาดกลับเลยนะบอกว่าข่าวนี้แรงมากใครทำหรือว่าใครสร้างข่าวนี้ขอให้ตกนรกเลย เธอบอกขอให้ตกนรกเลยนะครับแล้วก็เลยได้มาเปิดใจในความสัมพันธ์กับอาจารย์เบียร์แบบหมดเปลือกนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเธอบอกอย่างนี้ยอมรับว่าตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยชีวิตสนุกขึ้นแถมยังช่วยกันทำมาหากินแลกเปลี่ยนมุมมองชีวิตกันอยู่เสมอนะครับนะไอข่าวที่บอกว่าหลุดว่าท้องอาจารย์เบียร์เนี่ยนะฮะไม่ได้ท้องนะครับเธอบอกนะไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงเหมือนกันขวัญจะบอกว่ามันมาจากการปั่นกระแสของเว็บหนึ่งในช่องต่อนะแต่ถ้าใครอยู่กับขวัญก็จะรู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยขวัญเนี่ยมีเรื่องดราม่าเยอะนะฮะแต่เรื่องท้องกับอาจารย์เบียร์เนี่ยนะครับเพิ่งเคยเจอเธอบอกแล้วก็จะว่าขำก็ขำไม่ออกเธอบอกแบบนั้นนะแต่ว่าเรื่องท้องเนี่ยไม่ได้ท้องนะไม่ได้ท้องอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกฮะเธอบอกว่าใครที่มาปล่อยข่าวนี้นะโอ้โหขอให้ตกนรกไปเลยเพราะว่าเธอบอกว่าเธอเคยเจอข่าวพวกนี้มาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเว็บพนันอะไรเงี้ยเหมือนเอารูปเอาอะไรเธอไปโพสเชิญชวนเล่นเว็บพนันนี่ก็มีนะครับล่าสุดก็ที่ท่านพัดเปิดว่าท้องมาปล่อยข่าวเอายอดไลค์เอายอดคนดูมั้งว่าเธอเนี่ยท้องกับอาจารย์เบียร์นะครับก็เป็นการปั่นกระแสถามว่านอกจากแช่งเขาตกลงแล้วจะไปแจ้งความไหมล่ะเธอบอกไม่ไม่ต้องเสียเวลาคนพวกนี้เขาไม่อยู่เมืองไทย
0: อ๋ออ
1: ยากจะบอกกับดาราทุกคนว่าอย่าเราแค่อย่าเพิกเฉยนะครับอย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะคนอื่นอย่างเวลาเขามาอ่านเขาอาจจะเข้าใจผิดได้นะ อย่างน้อยก็เราต้องแสดงตัวตนว่าเราเนี่ยไม่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม
0: ่ค่ะก็ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่านี่ก็เดาไม่ถูกนะเพราะว่าก็ความสนิทสนมอะไรด้วยนะรู้แบบรู้ไส้รู้พุงกันเวลาเขาไลฟ์สดอ่ะเขาพูดจาแบบเพื่อนมาก
1: เลยก็อาจารย์เบียร์บอกว่าโอ้ยข่าวนี้ปัญญาอ่อนคนไม่ใช่ปากัดมองตาแล้วจะได้ตั้งใคร
0: คือเวลาเขาเรียกขวัญอุษามณีอีนี่อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ยนี่เขานางเอกนะอาจารย์แต่ไม่ความเป็นเพื่อนนะเนาะ
1: ใช่ความเป็นเพื่อนพวกเราสนิทสนมกันไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: มากเวลาไลฟ์อยู่คู่กันแล้วมันส่งเสริมอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเนาะยอดขายยอดอะไรมันก็ดีกันทั้งคู่
0: ค่ะค่ะส่วนคู่นี้นี่เลยคู่ของคุณเดี๋ยวจะเป็นคู่ไหมคืออันเนื่องมาจากว่าในเพจของซอเปาแล้วกันเรื่องนี้ต้องใส่ใจแคปภาพคุณธัญญาธัญเรศรามรงค์ไปคอมเมนต์ถามน้องหนิงปัทมามิสแกรนด์ไทยแลนด์2026ในทำนองที่ว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรกับเป๊กสัญชัยหรือเปล่าแล้วคุณหนิงก็เข้ามาตอบด้วยนะเชื่อเนื่องมาจากว่าเขามีรูปล่าสุดเนี่ย ก็ถามกันว่าหลังจากนี้คือหนิงเข้ามาตอบว่าอย่างนี้หลังจากนี้หนิงกับโยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ไปคอมเมนต์ต่อก็คือว่าคุณธัญญาเข้าไปถามว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะก่อนที่หนิงปัตมาจะตอบสั้นๆว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะซึ่งหลายคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นยังไงเป็นแซวกันเล่นไหมรู้จักกันสนิทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมซึ่งนักข่าวก็เลยก็ทีวีพูดอย่างนั้นแหละก็ไปถามกับหนิงปัตมาเพิ่มเขาบอกว่าถ้าถามหนูในเรื่องของพี่เป๊กใช่ไหมคะก็เห็นมาบ้างจริงๆว่าหนูกับพี่เป๊กเนี่ย เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันแล้วก็พี่เป๊กเป็นคนให้งานหนูจริงๆแต่ถามว่าเป็นเรื่องของซัมติงไหมอันนี้อาจจะยังนะคะรู้สึกยังไงเวลาเขาพูดถึงเราตลอดเขาบอกก็เฉยๆทุกอย่างเขาเรียกว่ามันจะมีเดี๋ยวความจริงมันก็จะได้ออกมาเองเราไม่จำเป็นต้องไปรีบร้อนหรือว่าแบบร้อนตัวอะไรอย่างนี้แต่เรื่องนี้ก็คุยกับพี่ๆที่สนิทแล้วก็คุยกับผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ตอบตามความจริงไปเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะเป็นอะไรถามว่าเอาแล้วกับพี่เป๊กอ่ะคุยกันหรือเปล่าบอกพี่เป๊กหนูก็คุยก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าหลังๆก็แทบไม่ได้คุยกับแกเพราะกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่สบายใจต่อกันแต่ก็บอกกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าบอกความจริงไปว่าเราเป็นพี่ที่รู้จักกันเป็นพี่น้องที่รู้จักกันอ๋อพี่เป๊กให้ตอบแบบนี้แล้วคุณธัญญาก็ไปถามตรงเลยไงว่าแล้วกับพี่เป๊กล่ะเธอก็เลยตอบตามที่คุณเป๊กบอกก็เลยบอกว่าเป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับก็คือไม่มีอะไร
0: ก็ถ้าตอบแบบนี้ก็เป็นพี่ที่เคารพค่ะ
1: ครับส่วนนางเอกสาวคุณใหม่ดาวิกานี่ก็แต่งงานกับคุณเต๋อไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้ก็เจอนักข่าวนะครับก็เวลาศิลปินที่แต่งงานไปแล้วเนาะนานๆเจอนักข่าวก็อัปเดตกันมันก็จะมีเรื่องอะไรถามแล้วนอกจากว่ามีแพลนจะมีลูกหรือยังมีลูกตอนนี้ติดหรือยังอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับนะข่าวก็นะฮะเจอคุณใหม่ดาวิกาก็เลยอัปเดตชีวิตนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถามว่ามีเรื่องของมีแพลนในการวางแผนเปิดอู่ปิดอู่อย่างไรนะฮะก็คุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะครับบอกว่าเรื่องแพลนมีลูกเนี่ยนะครับเธอบอกตอนนี้ยังลังเลเลยนะ
0: ค่ะ
1: คือเธอมองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบนะครับช่วง 1-2 ปีนี้เนี่ยยังไม่มีแพลนแน่ๆยังไม่มีแน่นะเต๋อน้อยนะฮะใหม่น้อยยังไม่มาแน่ๆนะครับแต่จะถึงขนาดแบบว่าติดเลยไหมเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นมันเพียงเป็นเรื่องของแบบปีสองปีหน้าเขามาว่ากันอ่ะอนาคตเขามาว่ากันนะครับ
0: ใช่ไม่มีในช่วงนี้อย่างนี้เหรอ
1: ใช่ใช่ยังไม่มีนะฮะแต่เรื่องหนึ่งที่ทำให้สุขภาพจิตเธอเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือเรื่องที่เธอบอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจที่จะเลิกเล่น X เลิกเลยไม่ทวิตแล้วนะพอเลิกเล่นไปเนี่ยนะฮะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องราวของคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเธอจะแบบค่อนข้างที่จะใส่ใจอ่ะกับเรื่องของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะฮะเธอบอกพอเธอเลิกเล่นโซเชียลตรงนั้นไปนะสุขภาพจิตเธอดีขึ้นเลยไม่ต้องแบบคิดมากพะวงระแวงอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีแล้วก็ดีนะ
1: ใครที่แบบติดมากๆก็ลองดูนะเหมือนโล่งไปเลยก็ได้นะ
0: คือไม่น่าเชื่อแต่ดาราระดับนางเอกนี้นะมีความกังวลเรื่องนั้นด้วยเนาะ
1: ใช่
0: ใครจะไปคาดคิด
1: ครับผม
0: จริงอย่างบางคนก็ไม่เห็นมีปัญหานะคือเขาไม่เล่นพร่ำเพื่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเป็นซีทีฟมากกับเรื่องแบบนี
2: ้ครับ
0: ใช่ไหม
1: ดาราบางคนอย่างที่บอกพอเรื่องของวางแผนว่าไม่มีตอนนี้ยังไม่อยากมีบางคนเขาจะไปแบบเก็บไข่ไว้อะไรอย่างนี้เนาะ
0: อ๋อใช
1: ่แต่คู่นี้เขาบอกว่าไม่เลยยังไม่มีแพลนอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยอยากจะไปเก็บไข่เก็บสเปิร์มอะไรก็ไม่มีหรือว่ายังไม่อยากมีจริงๆเหรอสองคน
0: ค่ะแต่ว่าจะอยู่แบบสบาย
2: ๆครับผม
0: ค่ะจบบันเทิงงานกีฬาเลยละกันเนาะฟุตบอลโลกเมื่อสักครู่ช่วงที่แล้วว่าพักอยู่ใช่ไหมตอนนี้เริ่มแข่งหรือยังไม่รู้มีรักหรือ
1: เปล่าดูนะฮะ
0: ยังไม่ลงเลยพี
1: ่ยังไม่กลับมาทำการแข่งขันเลยนะฮะ
0: โ
1: อ้เขายังขึ้นในเว็บที่แจ้งเนี่ยยังขึ้นว่าเลื่อนการแข่งขันอยู่เลยนะ
0: เออ
1: หมายถึงว่ายังรออยู่เลยรอการแข่งขันอยู
0: ่รอฟ้าฝน
1: แสดงว่าอากาศที่อเมริกาที่เมืองที่เขาเตะกันนี
0: ่
1: นะโอ้โหเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะฮะแล้วฝนยังดูยังดู
0: โอ้คือฝนมันก็คุ้มๆนะแต่ว่าเขาบอกว่าตามกฎถ้ามีฟ้าคะนองในระยะรัศมี8ไมล์จากสนามการแข่งขันจะหยุดพัก30นาทีแล้วก็จะย้ายผู้ชมเข้าสู่ที่ปลอดภัยเพื่อรอดูสถานการณ์หลังจากเลื่อนแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็แข่งต่อได้แต่ถ้าเจอฟ้าคะนองซ้ำก็เริ่มนับเวลาใหม่30นาทีอีกครั้งหนึ่ง
2: อ๋อ
0: ครึ่งแรกฝรั่งเศสนำอยู่นะคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้เลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยโอ้กับอิรักเหรออ
1: ิรักครับพี่อิรักเนี่ยมีกองหลังที่เล่นอยู่กับสโมสรการท่าเรือและติดไปฟุตบอลโลกด้วยนะ
0: โอ
1: ้เอออย่างเท่เลยนะเขาค้าแข่งอยู่กับสโมสรการท่าเรือนะฮะ
0: ค่ะ
1: เออแล้วก็เนี่ยติดอยู่ในทีมอิรักชุดนี้ด้วยนะเพียงแต่ว่านัดนี้อาจจะยังเป็นตัวสำรองอยู
0: ่คือยังไม่เคยเห็นหน้าตาอิรักเป็นยังไง
1: ก็จะ
0: นักกีฬา
1: แขกขาวเหมือนพวกแขกขาวนะ
0: แขกขาวใช่ไหมก็เหมือนอิหร่านเลยเนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะเออฝรั่งเศสก็เอ้ยก็ทำไมหน้าตาออกแนวยุโรปเหมือนกันนั้นเนี่ยเห็นละ
1: ไปถึงฝรั่งเศสนี่คือ
0: มาถึงอิรักก็ดูขาวๆเป็นฝรั่งเหมือนกันนะส่วนฝรั่งเศสก็เป็นผิวสีอย่างฝรั่งเศสอ่ะแปลกเนาะนักฟุตบอลเขาว่าผิวสี
1: เยอะฝรั่งเศสเนาะคนผิวสีเยอะ
0: คือเข้มเลยแหละนะคะก็ยังไม่ได้แข่งตอนนี
2: ้ครับ
0: ฮะไปดูชมอย่างอื่นไปก่อนนะใครที่ติดตามอยู่นะคะ
1: อ๋อถ้าฟ้าแล้วต้นมาอีกนี่ต้องหยุดอีกครึ่งชั่วโมงเหรอฮะ
0: หยุดเลยใช่ค่ะตามกฎเขา
1: ตามกฎใช่ไหมพี
0: ่ใช่ก็ตัดลงมาเนี่ยเขากลัวค่ะ
1: ถ้าเราไปบอลที่เราวิ่งอยู่เราก็เสียวกัน
0: ใช
1: ่เกิดไอ้ที่จัดบอกว่าเอากลับมาลงได้แต่ปรากฏว่ามองฟ้าขึ้นมามันยังดูแบบ
0: มันไม่ปลอดภัย
1: ยังลงหรือเปล่าเนี่ย
0: นั่นไงสิส่วนอิหร่านนักเตะอยู่คนหนึ่งนะคะเขียนโน้ตด้วยลายมือในห้องพักหลังจบเกมเสมอกับเบลเยียมนะคะในศึกฟุตบอลโลกเป็นข้อความเรียกร้องสันติภาพแล้วก็ขอบคุณเมืองลอสแองเจลิสนะคะก็นี่ก็บอกว่าหลังจากที่ทางนักเตะทีมชาติอิหร่านออกจากห้องพักไปก็ทิ้งกระดาษนะคะเอาไว้ในห้องพักเนื้อหาก็แปลเป็นไทยสั้นๆว่าขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่แล้วก็บอกว่าจากเปอร์เซียโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนสู่ประเทศอิหร่านอันศรีวิไลในปัจจุบันจิตวิญญาณของอิหร่านยังคงมีชีวิตและมั่นคง เรามาลอสแอนเจลิสด้วยความภาคภูมิใจแข่งขันด้วยเกียรติยศได้จากไปด้วยศักดิ์ศรีขอบคุณลอสแอนเจลิสสำหรับความมีน้ำใจไมตรีและขอบคุณชาวอิหร่านทุกคนที่มอบหัวใจเสียงเชียร์และจิตวิญญาณให้กับอิหร่านตลอด180นาทีที่ผ่านมาแล้วก็นั่นแหละข้อความสุดท้ายขอให้สันติภาพความเคารพและมิตรภาพยังคงอยู่เหนือทุกชนชาตินี่ค่ะก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยก็ทิ้งเอาไว้ที่ห้องพัก
1: ครับผมต้องชื่นชมหัวใจเขาบอกว่าไม่มีแฟนบอลอิหร่านเนี่ยเข้ามาเชียร์เลยนะครับ
0: ไม่มีเลยไม่ได้ซื้อบัตรเข้ามาหรือไม่ได
1: ้ครับ
0: ไม่ได้บัตร
1: เหมือนไม่ได้บัตร
0: เออไม่ได้บัตรนะคะก็จริงๆนะก็เกินไปอ่ะน้องเจ้าภาพอ่ะ
1: ครับ
0: คือถ้าเอาจริงๆถ้าจะทำขนาดนี้ก็บอกไปเลยตั้งแต่แรกว่างดไปเลยคือจี้ไปทางฟีฟ่าเลยว่าโอเคให้บังคับให้อิหร่านถอนตัวไปตั้งแต่แรกไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: มันก็แหมมาดันเป็นอเมริกาปีนี้พอดีนะฮะเจ้าภาพนะโอ้โห
0: ใช่ไหมขนาดว่าแข่งก็ยังไม่ได้พักสถานที่เหมือนกับประเทศอื่นๆเลยอ่ะต้องบินกลับไปอีกประเทศนึงอย่างเงี้ยมันเคยมีหรออย่างเงี้ย
1: จริง
0: มันไม่เคยมีหรอกไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่ก็อ่ะมันก็เกิดขึ้นได้แล้วในยุคปัจจุบันนะคะ
1: มีดราม่าอยู่ทีมชาตินึงครับทีมชาติเบลเยียมนะพี่นักเตะของทีมชาติเบลเยียมเนี่ยนะฮะเขาอยู่ค้าแข่งอยู่สโมสรดังนะแมนซิตี้ด้วยนะเชเบมี่โดกูเนี่ยนะฮะปรากฏว่านัดที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้ลงสนามนะเขาเนื่องจากเขาบินกลับไปเฝ้าภรรยาคลอดก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอันไหนมันสำคัญกว่ากันอันไหนมันสำคัญกว่ากันระหว่างฟุตบอลโลกเนี่ยรอบแรกมันแค่3นัดนะฟุตบอลโลกมีแค่3นัดแต่ภรรยาคลอดเนี่ยมันก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ตัวอะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่าง
0: ถ
1: ้าภรรยาเราท้องตอนเรารู้อยู่แล้วว่าช่วงบอลโลกเนี่ย1เดือนเนี่ยมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงภรรยาจะคลอดอ่ะเน
0: า
1: ะแล้วสุดท้ายนัดที่แล้วเขาก็ไม่อยู่กับทีมจริงนะเขาก็เลือกที่จะบินกลับไปเฝ้าภรรยาเขาคลอดไปรอดูหน้าลูกเขาซึ่งถ้าในมุมคนปกติก็มองว่าทำหน้าที่พ่อได้ดีแต่ว่าล่าสุดที่โดนเนี่ยคือนักข่าวของประเทศเขานะนักข่าวของเบลเยียมเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เขาก็มองว่าเหมือนกับคุณทิ้งภารกิจทีมชาติไปทำภารกิจครอบครัวแต่นี่คือทีมชาตินี่คือบอลโลกอะมันก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมานะเขาไม่รู้ว่าคนประเทศเบลเยียมเขารู้สึกยังไงนะ
0: เขาตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวมากเนาะ
1: เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวว่าเขานัดที่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงเขาจะขอกลับไปเฝ้าภรรยาเขา
0: ภรรยา
1: แล้วเดี๋ยวเขาจะบินกลับมาใหม
0: ่แล้วต่อไปเขาจะมีสิทธิ์ได้ลงไหมหรือว่า
1: จะกลับมาแล้วฮะนัดต่อไปเห็นว่าจะบินกลับมาร่วมที
0: ม
1: ร่วมทีมชาติ
0: คือเขาก็เป็นตัวจริงไม่ได้สำรองอะไรใช่ไหม
1: เป็นตัวจริงแล้วเป็นตัวสำคัญด้วยพี
0: ่สำคัญด้วยอ๋อ
1: แล้วทีนี้พอเขาไม่อยู่ในนัดที่แล้วเนี่ยเบลเยียมดันทำได้แค่เสมอไง
0: ไม่ดีนะไม่แพ้
1: ไม่แพ้
0: แต่ไม่ได้ดราม่าเลยนะ
1: เสมอเนี่ยก็เลยแบบ
0: ค่ะ
1: ก็เลยกลายเป็นประเด็นว่านักข่าวในประเทศเขาก็เลยมองว่าคุณแบบทิ้งทีมชาติไปไปทำหน้าที่ส่วนตัว
0: ก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะ
1: เขาก็อยากมีโมเมนต์แบบว่าคลอดออกมาแล้วได้ถ่ายรูปกัน3คนอะไรอย่างงี้มั้งใช่มั้ยฮะ
0: อย่างน่าจะอย่างนั้นแหละเขาคิดว่าไม่อยู่แค่นัดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกเพื่อนก็ติดกันได้อะไรอย่างงี้
1: อันนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเลยนะขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขาจะเลือกยังไงเลยอ่ะ
0: ค่
1: ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันฟุตบอลโลกนะใน4ปีครั้งอะไรอย่างเง
0: ี้ยก็ไม่เป็นไรยังมีอีกหลายนัดเพราะว่ายังไม่ตกรอบนี่ใช่ไหม
1: ก็เหลือนัดอีกใช่

0: ได้นะคะในรอบแบ่งกลุ่มเจนะก็เมสซี่อุ้ยทำได้2ประตูเลยเนาะ
1: ค่ะเมสซี่นัดแรกเนี่ยกดไป3นะฮะเมื่อวานเนี่ยกดไป2
0: ค่ะ
1: คืออาร์เจนตินาเนี่ยทำประตูในฟุตบอลโลก5ลูกเที่ยวนี้เนี่ยเมสซี่เหมาคนเดียวยังไม่แบ่งให้ใครเลยฮะ
0: เออ
1: โอ้โห
0: เนาะ
1: ครับผมผู้แบกความหวังทีจริง
0: จริงใช่ค่ะแล้วก็โปรแกรมต่อไปของเขาเนี่ยจอแดนเป็นไงน่าจะไม่มีปัญหาเนาะอาร์เจนตินาพบกับจอแดน
1: โอ้โหนี่สบายเลยฮะท่าทางแล้ว
0: เออเนี่ย28วันที่28ตอนนี้ก็พักยาวๆไปเลยนะคะ
1: อืม
0: เมสซี่นะคะการันตีเข้ารอบแล้วนะคะ32ทีม
1: อ
0: ีกยาวไกลสำหรับฟุตบอลโลกนะคะ
1: ครับ
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬาเมาข่าวเล่าบันเทิงขอบคุณนูเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดค่ะตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: มาม
0: าถึงช่วงโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.ล่าสุดกกต.สั่งห้ามเผยแพร่ผลโพลแล้วนะคะทั้งกทม.และพัทยาน้องดงสำรวจได้สำรวจได้อยู่ใครเผยแพร่เจอโทษหนักจำคุกไม่เกิน6เดือน
1: โอ้ก็วันอาทิตย์ที่แล้วนะนี่ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะ
0: ท้ายจริงๆใช่เนาะท้ายจริงๆนะคะก็วันที่28 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปร่วมกันสร้างเรียกอะไรอ่ะสร้างการเมืองแล้วกันสร้างการเลือกตั้งที่โปร่งใสสุจริตกันนะคะคิดว่าไม่น่ามีนะซื้อเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มีไหมไม่น่าจะมี
1: ไม่น่านะพี่นะ
0: เออคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเงี้ย
1: แล้วก็
0: นะคะ
1: ครับผมก็เห็นวันนี้แต่ละพรรคก็เริ่มเดี๋ยวจะมีเวทีปราศรัยใหญ่อะไรกันอย่างเงี้ยในพื้นที่นะครับของกทม.
0: ค่ะเพื่อเก็บคะแนนในโค้งสุดท้ายได้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็วันอาทิตย์นี้8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคนกรุงเทพนะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันได้จะเจอผลนะวันนี้เขาก็ทางปลัดกทม.เขาก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับสำหรับหน่วยเลือกตั้งมัน 6,000 กว่าหน่วยอ่ะพี่แล้วเขาบอกว่ามี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มีตั้ง 4,000 กว่าหน่วยที่อยู่นอกอาคารนะครับนอกอาคารนั่นหมายถึงว่าบางหน่วยยังโชคดีหน่อยอยู่ใต้ถุนเคหะอยู่ใต้ถุนคอนโดอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นก็ไม่นับแต่ว่ามี 4,000 กว่าหน่วยที่แบบกลางแจ้งแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเจอฟ้าฝนในวันอาทิตย์นี้ด้วยเพราะว่าเนาะการเลือกตั้งมันดันมามีหน้าฝนนะครับก็กทม.ก็เตรียมรับมือไว้นะครับเรื่องของพวกเฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วมขังในบางจุดอะไรอย่างเงี้ยขนาดเมื่อวานนี่ตรงห้วยขวางอะพี่เจอลมแรงๆเข้าไปอะไอ้ป้ายที่แนะนำผู้สมัครอะล้มหมดเลยป้ายที่ติดรายชื่อผู้ที่จะเลือกตั้งอะไรพวกนี้ล้มเลนเดียวหน้าหมดเลยนะ
0: โอ้เออป้ายไม่เขียนแน่เหรออ
1: ืมเออป้ายมันเป็นแบบบอร์ดไม้อย่างนั้นที่ตั้งไว้อย่างเงี
0: ้
1: ยเจอลมเรียบร้อยนะถ้าวันจริงฝนถล่มเนี่ยสงสัยคนอาจจะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนถ้าเช้าเนี่ยไปได้รีบไปก่อนน้องพี่นะ
0: ค่ะ
1: ครับผมพี่ตีคงทะเบียนบ้านกลับกันนู่นแล้วมั้งหรือยังอยู่เทพไม่รู้พี
0: ่ย้ายแล้วค่ะ
1: ก็หมดสิทธิ์เลือก
0: ค่ะหมดสิทธิ์เลือกแล้วเชียร์ได้แต่เชียร์อย่างเดียวนะคะคอยติดตาม
1: ได้แต่เชียร์
0: ข่าวสารนะคะโอ้โหเราอยู่เป็นชาวกรุงเทพมาตลอด38ปีแล้วด้วย
1: โอ้
0: ค่ะกรุงเทพ

0: สามสิบแปด
1: ตั้งแต่ผู้ว่ายุคไหนเนี่ย
0: ผู้ว่าสมัยนั้นเหรอเดี๋ยวนะโอ้ยก่อนพลทีจำลองนู่นใครอ่ะค่ะก่อนพลทีจำลองนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็อยู่มานานมากมาดูเรื่องของการประเมินผลงานรัฐมนตรีกับประธานกรรมาธิการของพรรคภูมิใจไทยในช่วง1ปีนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้นักข่าวเจอนายกที่ทำเนียบก็ถามเนี่ยว่ามองแล้วเป็นยังไงบ้างที่ล่าสุดทางฝั่งของพรรคประชาชนนะคุณไอซ์ลักษณ์นกเขาโพสต์ทำนองเสียดสีว่าเป็นการกระตุ้นให้สสภูมิใจไทยออกมาปกป้องโครงการของพรรคเมื่อวานนายกก็ตอบสั้นๆนะบอกก็เป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยคนอื่นไม่ต้องมายุ่งเป็นนักข่าวถามอยู่ด้วยนะถามว่าเอ้าแล้วกรณีการโพสต์ข้อความเหมือนเป็นการเสียดสีนะคนไม่มีตำแหน่งให้รีบออกมาทำผลงานปกป้องคุณชัยชนกชิดทอบรัฐมนตรีกระทรวงดีอีนายกก็ตอบอีกว่าก็เอาที่สบายใจจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดถามย้ำว่ามองว่ารัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยขณะนี้ยังทำงานได้ดีใช่หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าประเมินอยู่เรื่อยๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องดูความทุ่มเทและความมุ่งมั่นด้วยในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาหลักถ้าเห็นว่าตรงไหนน่าจะทำได้ดีกว่าก็แนะนำถามว่าให้เวลาประเมิน1ปีถือว่านานเกินไปไหมที่จะวัดในส่วนของ KPI รัฐมนตรีน่ะคุณอนุทินบอกว่าวันนึงก็นานไปแล้วอย่ามองเป็นปีเลย1วันก็นานค่ะคุณลุงโอเคตอบอย่างนี้หมายความว่ายังไงอ่ะนี่แหละไม่ธรรมดาเนาะจะขึ้นเทศก็ล้างเท้าให้สะอาดไม่ตายใหม่นะคนเนี้ยไม่ตายใหม่ทุกเม็ด
1: นะคะเดี๋ยวยิ่งถ้าเป็นเรื่องแบบปกป้องพรรคด้วยนะโอ้ฮะข่มเลยเสียหนูข่มเลยฮะ
0: สุดๆจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็น่าจะมีหลายเรื่องที่ต้องออกมาในส่วนของดูแลเนาะในทั้งเรื่องการเวนคืนที่ดินเรื่องของAI พาสปอร์ตใช่ไหมแล้วก็เรื่องอะไรอีกอ่ะงบอันเนี้ยนะคะค่ะเพราะว่าวันที่20เท่าไหร่อ่ะที่จะมีการพิจารณาร่างงบรายจ่ายประจำปีอ่ะ29นี้นะคะ29 30แล้วก็จะประชุมพิจารณาร่างงบประจำปี70กันแล้วแต่ว่าก่อนถึงเวลานั้นเนี่ยพรุ่งนี้นะคะ24มิถุนายนเนี่ยวิปทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลจะมีการประชุมเพื่อกำหนดกรอบเวลาก่อนนะคะวันนี้ที่ตั้งไว้คร่าวๆเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการคุยกันทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันประชุมจริง29-30แล้วก็1กรกฎาคมนี้นะคะทีนี้เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามกับทางในส่วนของประธานวิปรัฐบาลคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะว่าในงบปี70เนี่ยที่จะมีงบของโครงการAI Passport ด้วยเนี่ยจะไม่กังวลเรื่องการถล่มงบครั้งนี้ใช่ไหมกรวีบอกว่ามีหรือไม่มียังไม่ได้ดูรายละเอียดว่ามีการตั้งงบในโครงการดังกล่าวเป็นปีที่2หรือเปล่าเพราะว่าปีแรกไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่ไปใช้เงินกองทุนคงต้องไปดูในรายละเอียดถามว่ากลัวว่าจะโดนถล่มหรือไม่นั้นบอกไม่กลัวเพราะคิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงดีอียินดีให้ตรวจสอบค่ะค่ะโอ้ในวันดังกล่าวโอ้เดี๋ยวจะเป็นนี่ด้วยนะเพราะว่านายกจะไม่อยู่นะคะในวันประชุมร่างพรบงบปี70เนี่ยนายกจะไม่อยู่นะคะน้องโบ้งจะตาม
1: เสด็จ
0: ไปฝรั่งเศส
1: ไม่อยู่ได้ใช่ไหมไม่อยู่ได
0: ้ได้เพราะว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จนะคะแต่ว่าจะมีคุณเอกนิตินะคะที่ดูแลเรื่องงบโดยตรงจะคอยชี้แจงในสภา
1: ครับผม
0: เนี่ยชัดเจนแล้วว่านายกไม่อยู่แน่นอนนะคะในช่วงระหว่างนั้น
1: เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
0: ใช่ค่ะมีเพิ่มเติมไหมเรื่องอื่นๆ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Power ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Power ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: กลับมาช่วงสุดท้ายขอบคุณยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวด้วยนะคะด้วย
3: ครับผม
2: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้มีคนใจบาปครับพี่ที่เพชรบูรณ์นะเอายาเบื่อผสมหัวไก่นะฮะแล้วก็เอาไปตั้งไว้ให้สุนัขกินนะฮะเฟซบุ๊กของกลุ่มวิเชียรบุรีบ้านเฮา
2: ค่ะ
3: นะฮะวงเล็บกลุ่มจริงนะครับเขาลงไว้นะฮะว่าโอ้ใจร้ายมากเลยนะครับแล้วน้องหมาก็ไปกินสุดท้ายน้องหมาตายไป6ตัวนะฮะผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดเหตุนะครับที่ตำบลท่าโรงอำเภอวิเชียรบุรีนะไปเจอกับพี่เจ้าของสุนัขที่ถูกวางยานะครับเขาก็พานักข่าวไปชี้เลยนะว่าเนี่ยเขาเอาอาหารระหว่างล่อน้องไว้ตรงนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นสุนัขที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้โหนอนตายในชนิดที่ว่าแบบสภาพมันคือรู้เลยว่าโดนวางยาแน่นะครับเพราะมีเลือดออกปากนอนดิ้นทุรนทุรายนะครับโอ้นะฮะก็
2: เลือดออกเลย
3: เลือดออกปากเลยพี
2: ่
3: เออสุนัขของของเธอเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในตัวที่ตายทั้งหมด6ตัวนะฮะเหลือของเธอเนี่ยเหลือ3ตัวที่ยังไม่โดนยาเบื่อก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะกลับมาวางรอบ2หรือเปล่านะครับถามว่าเอ้คนที่เขามาวางยาเนี่ยตั้งใจหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อก่อนมันก็มีคนเอาอาหารใส่ถุงมาวางไว้ให้หมาแถวนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เข้าใจว่าหมาเขาเนี่ยไปทำอะไรแบบสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรให้นะเพราะว่าหมาก็อยู่ในที่ของเขาไม่เคยออกไปไล่กัดคนไม่ไปไล่เห่าคนเลยก็ไม่มีนะฮะเธอก็เลยฝากเนี่ยนะถึงคนที่มาก่อเหตุนะขอให้มีสามัญสำนึกนะครับอย่ามาทำอะไรกับน้องหมาแบบนี้เลยเขาก็มีชีวิตหนึ่งชีวิตเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเธอจะรอดูเวรกรรมนะมันจะต้องตามทันสำหรับคนที่มาทำกับน้องหมาเขาไว้นะครับมันได้บางคนบางคนไม่มันก็เออนะบางคนรำคาญมั้งนะ
2: ก็ใช่ก็เลยอู๋ใช้วิธีนี้ก็มันก็โหดร้ายไปเนาะ
3: โหดไปครับผม
2: ไปหาวิธีอื่นนะคะจากกรณีที่มีนักการเมืองท้องถิ่นของพรรคประชาชนท่านหนึ่งนะคะโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเพิ่งจะทราบว่าเราทุกคนเป็นคนจ่ายค่าไฟที่อยู่ตามท้องถนนหรือที่สาธารณะต่างๆนะคะการไฟฟ้าเอาอาหารเฉลี่ยลงในบิลค่าไฟของทุกบ้านมานานแล้วนี่การประเด็นนะคะก็คือคนก็ส่งต่อๆกันไปล่าสุด
3: ตอนแรกผมนึกว่าข่าวผมนึกว่าแบบผมนึกว่าฟีกนิวนะผมนึกว่าแบบจะเป็นไปได้ยังไง
2: ก็ไปดูบินค่าไฟกันใหญ่คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าก็เป็นคนออกมาพูดเองแหละว่าอยากลดค่าไฟให้กับประชาชนโดยแก้ไข3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปติดตาประชาชนลงไว้กับบริษัทไฟบ้านและสุดท้ายคืออัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนทั้งสามเรื่องนี้จะทำให้ลดภาระค่าไฟของประชาชนถ้าหากมีการปรับปรุงโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดแยกในบริษัทเลยว่ามีการใช้ไปเท่าไหร่ถ้ายกไปเป็นความสูญเสียและนำไปบวกในบริษัทของทุกคนแบบนี้ไม่ถูกต้องขณะนี้มีการรวมบริษัทนะคะไฟทางกับไฟบ้านประชาชนได้หรือไม่คุณเองสมมติยอมรับว่าทำมาเป็น10ปีแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำวันนี้หลายคนพูดว่าจะช่วยกันประหยัดไฟประหยัดไฟทางแล้วได้อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าโดยราชการสามารถอยู่ใบของงบมาจ่ายค่าไฟได้ถ้าแยกส่วนนี้ออกมาได้ค่าไฟสำหรับประชาชนก็ถูกลงนี่คุณเอกนัทก็บอกว่าเป็นคนออกมาพูดเองแหละนะเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วทำมา10ปีแล้วเป็นเรื่องที่ไม่ควรนะทีนี้ก็เดี๋ยวจะเร่งแยกส่วนเพื่อให้ค่าไฟถูกลงพร้อมหาแนวทางลดภาระประชาชนให้ได้ก็ตามนั้นแหละสรุปนะคะเป็นคนเปิดข้อมูลเอง นะคะว่ามันอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนทุกคนนั้นก็ช่วยกัน
3: มาเป็น10ปีแล้วนะพี่แล้วมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วด้วยนะ
2: บางคนนี่อย่างของที่บ้านเนี่ยตัดบัตรเครดิตไปก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าในค่าไฟเดี๋ยวนี้ก็เก็บค่าอะไรไปบ้างเนี้ยก็มีหน้าที่จ่ายไปอย่างเดียวแต่ว่าก็ดีนะถ้ารื้อได้ก็น่าจะได้นะเพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายคนก็รู้สึกเริ่มเหมือนกับ
0: ตายหมดทงเปลี่ยวสวย
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับพวกเราค่ะในรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะยังอยู่กับพี่ต้นสุชาติชวังกุลและดิฉันเอง
4: น้องน้ำหวานอิสรีชีวิชาคุณนะครับ
0: เอ็นดูพี่ต้นจัดค่ะก
4: ็ในเช้าวันนี้นะครับเราก็มีคุณผู้ฟังที่มาสนับสนุนเรานะครับมาเป็นกำลังใจให้ทั้งทาง Facebook นะครับซึ่งก็จะเห็นคุณสุประชัยนะครับคุณสุประชัยคุณเสือนอนไม่หลับนะครับคุณอมรีสานี้นะครับคุณน้องน้ำหวานเห็นใครบ้างครับฝน
0: เห็นคุณอภร
4: ณ์เอราวัณ
0: ค่ะคุณอภรณ์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานคุณต้นและทีมงาน Good Morning ASEAN สุขสันต์วันอังคารนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมีคุณวิโรจน์นะคะคุณกฎชมนคุณชวรีบอกว่าปั่นจักรยานไปฟังไปที่เชียงใหม่24องศาโอ้เย็นเหมือนกันนะคะดิฉันก็เพิ่งกลับมาออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบได้อย่างเต็มที่สักพักนึงแล้วมีความสุขมากเป็นความสุขเล็กๆเรียกว่า small achievement ในแต่ละวันนะ เป้าหมายเล็กๆที่สำเร็จได้แล้วก็มีคุณเทศยะนะคะโอไฮโออาเซียนมีคุณพัทรานิชคุณสักกรินนะคะแล้วก็คุณอัมไพรและอีกหลายๆท่านเลยขอบคุณมากๆนะคะ
4: ครับเห็นคุณชยุทธจากสุราษฎร์แล้วก็ทาง TikTok นะครับก็มีคุณบิ๊ก1963นะก็ได้รีโพสต์TikTok ของเรานะครับเพื่อจะได้คุณผู้ฟังได้เห็นกันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็คุณบิ๊กก็สวัสดีพวกเรามาด้วยนะครับ